กันยอมรับความผิดกันว่าเราไม่ใช่ถูกทุกอย่างเราไม่ใช่ดีทุกอย่างเราเป็นพ่อไม่ใช่ถูกทุกอย่างเราเป็นแม่ไม่ใช่ถูกทุกอย่างเราเป็นผัวไม่ใช่ถูกทุกอย่างเราเป็นเมียไม่ใช่ถูกทุกอย่างเราเป็นลูกไม่ใช่ถูกทุกอย่างเราเป็นเพื่อนไม่ใช่ถูกทุกอย่างเราต้องมีกายวาจาใจบกพร่องเราต้องมีส่วนเร็วเราต้องยอมรับว่าดีครึ่งหนึ่งชั่วครึ่งหนึ่งไอ้ที่ไม่ดีนั้นท่านตักเตือนเราได้ท่านพวกท่านว่ากล่าวตักเตือนเราได้ไอ้สิ่งที่ดีนั้นเราก็ให้ท่านสิ่งที่ไม่ดีเรามีอยู่ก็ว่ากล่าวตักเตือนเราไม่ดื้อถึงขนาดไม่รับฝังอะไรกันเพราะเราไม่ใช่เป็นพระอรหันต์นี่เป็นพระอรหันต์นี่สิโอ้โหชโยมหลวงปู่มุดานะบูดาเป็นพระปฏิบัติดีท่านปฏิบัติดีท่านไม่ถือใครใครด่าใครว่าไงท่านก็เฉยเขานิมนต์ท่านบ้านไอ้พี่จองมันคนรวยมันทะเลาะทำบุญบ้านก็ไปพอไปถึงปู่ก็ไปตอนเช้าปู่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะนั่งไหนนั่งนี้ไอ้น้องไอ้น้องชายบอกนั่งตรงนี้ไอ้พี่ชายพอมาถึงเฮ้ยมึงให้พระนั่งตรงนี้ท่านต้องนั่งตรงโน้นพระท่านก็เดินไปนั่งตรงโน้นเราเป็นคนบอกเฮ้ยมึงให้นั่งตรงโน้นต้องนั่งตรงนี้แล้วก็ไปนั่งตรงนี้พอได้พระนั่งไปนั่งมาเพราะไอ้คนมันมีทิฏฐิทุกคนเนี่ยที่จริงหลวงพ่อจะไม่มีทิฏฐิแต่ไอ้ตัวลูกๆของมันมีทิฏฐิมึงให้พระนั่งตรงนี้ได้ไงพระนั่งตรงนี้ไม่เหมาะต้องไปนั่งตรงโน้นพอไอ้คนหนึ่งขึ้นบ้านมาขับรถเก๋งมาเฮ้ยมึงนั่งไงพระตรงนั้นไม่เหมาะจะบอกเอาตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละพระจะใช้นั่งตรงไหนล่ะโอ้ถ้าเป็นพระธรรมดาก็มาโหกลับวัดเลยเนาะเอ๊ะมึงจะให้กูกินแล้วมึงจะให้กูมานั่งไปนั่งมาท่านก็ปล่อยมึงให้ทำไงก็ทำไมต้องปลุกกันก็หน้าที่ของเขาอะหน้าที่ของใจเขาน่ะเขาให้ทำไงก็ทำตามไปเดี๋ยวมันก็เปิดหมดเรื่องหมดแล้วท่านปล่อยวางได้ก็เอามึงนั่งตรงไหนก็นั่งอันนั้นก็เป็นการสอนคนรุ่นหลังว่าทำใจอย่างพระถ้าทำใจอย่างคนเป็นไงแค่ให้พระนั่งทะเลาะกันเลยมันใหญ่ด้วยกันทุกคนน่ะบ้านมันใหญ่ที่นั่งมันเยอะไงโยมตรงนั้นก็ตรงนั้นก็ตรงมันก็กลายเป็นไอ้คนที่ทุกคนเป็นใหญ่ในบ้านนั้นแต่พระท่านไม่ทำตัวใหญ่ใช่ไหมศีลสมาธิของท่านใหญ่เลยท่านทำไว้ตัวไม่ใหญ่ท่านก็ทำตัวเล็กๆให้นั่งตรงไหนกูก็นั่งให้ลุกไปตรงโน้นก็ไปนั่งตรงโน้นท่านก็นั่งเฉยเดี๋ยวมาถึงก็นั่งก็ย้ายไปย้ายมาเหมือนเป็นธรรมะสอนคนเนี่ยเอาตัวท่านเป็นปุคคลาธิฐานทำให้เห็นว่าเนี่ยทำใจเป็นพระเนี่ยทำได้ขนาดนี้เช่นนะก็ต้องอภัยให้กันคนเราไม่มีใครดีตลอดใครไม่มีใครชั่วตลอดมันต้องมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในตัวเองมีหลายคนอยู่ในตัวเองใช่ไหมนั่งดูตัวเองสัก7 วันก็จะรู้จักตัวเองถ้านั่งเดือนนึงก็จะรู้จักเดือนนึงนั่งปีก็รู้จักปีถ้านั่งน้อยๆไม่รู้จักตัวเองนั่งมากๆจะรู้จักตัวเองหลับตาจะเห็นตัวเองเป็นคนอย่างไรมันก็จะรู้จักตัวเองว่าครูก็ไม่ได้ดีทุกอย่างไอ้ทิฏฐิมานะมันก็ลดถึงว่าเมื่อนั่งไปนั่งไปจนปลงสังขารที่ให้ทำกรรมฐานนะเห็นในพระไตรลักษณ์ญาณอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงได้เห็นว่าตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยตัวเราไม่วิเศษเลยไม่ได้ดีกับใครเลยตัวเราก็เหมือนกันทุกคนเลยแล้วเราจะไปเอาตัวตนบังคับใครเราตัวเราจะบังคับไม่ได้เลยจะเอาตัวตนดีกับใครเล่าตัวเราอย่างแย่เลยจะเอาจิตใจไปบังคับใครเล่าเราใจเราอย่างแย่เลยยังบังคับตัวเองไม่ได้เลยจิตมันก็จะเป็นกลางจิตก็จะเมตตาอภัยรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวความเห็นแก่ตัวก็มันก็ดับไปก็โสดาบันระสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาได้ศีลพัตตปามาสได้ทำใจเป็นธรรมได้เลิกทะเลาะกันแล้วธรรมะนี่เลิกทะเลาะกันแล้วโยมขัดคอตัวเองนะขัดใจตัวเองคนไม่มีธรรมะนี่ขัดคอคนอื่นขัดใจคนอื่นเพื่อจะให้คนอื่นยอมรับตัวเองว่าตัวเองดีเก่งฉลาดแต่ต้องให้คนอื่นยอมรับตัวเองแต่ธรรมะนี่ไม่

นั้นน่ะขัดคอตัวเองว่าตรงนั้นก็ไม่ดีตรงนี้ก็ไม่ดีตรงนั้นขัดใจตัวเองเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยลดตัวตนออกไปเพื่อให้กิเลสมันหมดไปแต่ไม่ได้หวังว่าให้คนอื่นเขามาชมตัวเองหวังว่าเราไม่ไปกระทบกระทั่งใครเราสบายแต่ถ้าเราจะกระทบกระทั่งคนอื่นเราเป็นทุกข์เขาก็เป็นทุกข์เบียดเบียนตัวเราก็เหมือนเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นก็เป็นเบียดเบียนตัวเราเหมือนกับเรานั่งกรรมฐานน่ะหลับตาเห็นหน้าตัวเองอะไรก็ไม่เห็นนะมันจะไปเห็นหน้าแต่คนอื่นนั่นแหละไปนั่นแหละมันเคยไปอ่ะนะหลับเท่าไรก็ไม่กลับมาหาเราสักทีนั่นน่ะสติมันยังไม่มั่นคงสติมันยังไม่กลับมามันยังหลงหน้าตัวเองอยู่เลยมันหลงไม่รู้ความจริงมันนั่งหลับนึกเห็นนึกจิตก็ไปอื่นมันไม่กลับมาหาตัวเองแต่ถ้ากลับมาตัวเองเราจะเริ่มรู้แล้วตัวเราอยู่ตรงนี้เองเราก็จะเกาะตัวเราเลยไม่ปล่อยไปคิดถึงหน้าคนอื่นก็สบายคนที่ใจร้อนนะโยมคนที่ใจร้อนน่ะนั่งนึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองจึงใจร้อนนับถึงนึกถึงเรื่องอะไรแล้วต้องได้ยันใจจึงใจร้อนเหมือนกับเรา เหมือนกับเราของที่เราสมมติว่าเราจะไปเอาอะไรเนี่ยสมมติเราคนที่ใจร้อนนะพอนึกว่าของตรงโน้นอยู่ตรงโน้นน่ะพอใจนึกถึงตรงโน้นมันเห็นภาพตรงโน้นเลยจะไปเอาแล้วมันไปเลยโยมจำไปเลย

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
2: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
3: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
2: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
4: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
2: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
5: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วม ในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
2: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
6: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
7: เกาะยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับ

0: ก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลือกแล้วขอกี่ตอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ตอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เดินฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มสภาพรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าเออในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยอนะครับ
1: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
2: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในเกาะยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
1: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบก้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้

ราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแปรสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
2: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
1: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

0: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับช่วงนี้เรากำลังคุยเรื่อง Wake Up Call หรือบริการโทรศัพท์ปลุกแขกของโรงแรมนะครับผมอธิบายไปแล้วว่าถ้าแขกโรงแรมจะขอรับบริการนี้คุณต้องถามว่าแขกพักอยู่ในห้องไหนนะครับและจะให้โทรศัพท์ปลุกเวลากี่โมงโดยถามว่า What is your room number กับ What time sir หรือ What time madam ยังจำได้ไหมพอได้ข้อมูลนี้แล้วควรจะพูดถ่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วจากนั้นขอบคุณแขกแล้วโทรศัพท์ตามเวลาที่แขกกำหนดนะครับส่วนตอนเช้าเมื่อโทรศัพท์ไปจะพูดว่าอย่างไรล่ะครับอันที่จริงปัจจุบันนี้โรงแรมหลายแห่งมีระบบอัตโนมัติสำหรับบริการนี้เพียงแค่ป้อนข้อมูลเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องก็จะจัดการให้เองนะครับโดยอัตโนมัติแต่ถ้าจำเป็นต้องโทรศัพท์เองนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากนักนะครับอาจจะพูดแต่เพียง Good morning sir หรือ Good morning madam This is your wake up call อีกครั้งหนึ่งครับ Good morning sir Good morning madam This is your wake up call สวัสดียามเช้าครับอันนี้คือการปลุกตอนเช้าครับรอให้แขกพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเช่น Thank you ขอบคุณจากนั้นก็น่าจะบอกว่า Goodbye sir หรือ Goodbye madam อีกครั้งหนึ่งครับ Goodbye sir Goodbye madam ผมแอนดรู Biggs คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ
1: สำนวนชวนคิดพาสิทธิ์สอนใจหนังหน้าไฟต้อนรับหน้าแทนคนอื่นสุดขืนขัดแสนอึดอัดแค้นเคืองเรื่องของเขาไม่ได้ทำราวกับต้องรับเอาถูกไฟเผาตกที่นั่งหนังหน้าไฟเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าหนังหน้าไฟหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ารับหน้าความเดือดร้อนแทนคนอื่นเหมือนหนังขึงบังความร้อนอยู่หน้ากองไฟก็ต้องรับความร้อนถูกไฟเผาก่อนคนอื่นค่ะ

ุดขุ่นมัวจิตไม่ขุ่นมัวเมื่อน้ำไม่ขุ่นมัวสายยิ้มบริสุทธิ์บุคคลย่อมแลเห็นหอยกาบหอยโข่งกวดทรายพืชใต้น้ำและฝูงปลาฉันใดเมื่อจิตไม่ขุ่นมัวบุคคลอ้อย่อมเห็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นฉันนั้นจากชาดกภาษิตหนูชื่อเด็กหญิงกรสนกแก่งกระโทกอยู่โรงเรียนสิริวุฒิวิทยาค่ะ

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเกศวีวังสิริโชติมาจากโรงเรียนการันศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2/3วันนี้หนูจะมาท่องพระสูตรพระสูตรที่1พระองค์ทรงสามารถกำหนดสมาธิเมื่อจะพูดทุกถ้อยคำจึงไม่ผิดพลาดอัคคิเวสนะเหล่านั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กระทำให้มีจิตเป็นเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทำอยู่เป็นประจำดังนี
1: ้สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ
2: นิทานบันเทิงค่ะเรื่องถาดทองคำ

0: ณเมืองอริทธปุระแคว้นเสริวัฒน์การนั้นมีตระกูลเศรษฐีเก่าที่ล่มจมไปแล้วอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งบัดนี้เหลือเพียงสองยายหลานอาศัยพักพิงในบ้านหลังเก่านั้นสมบัติมีค่าในบ้านที่มีค่าเหลือเพียงชิ้นเดียวคือถาดทองคำที่ตกทอดกันมาชาตินั้นพระพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นพ่อค้าผู้ซื่อสัตย์ส่วนพระเทวทัตเกิดเป็นพ่อค้าคนโกงวันหนึ่งพ่อค้าทั้งสองก็ร่วมเดินทางมาค้าขายยังเมืองอริทธปุระที่นี่มีผู้คนค่อนข้างมากพอควรส่วนใหญ่จะปลูกบ้านเรือนอาศัยกันอยู่สองฟากถนนใหญ่พ่อค้าทั้งสองจึงตกลงกันว่าการค้าจะแบ่งกันคนละสายจากนั้นก็แยกกันไปต่างคนต่างสะพายถุงใบใหญ่เดินเร่ขายสินค้าที่นำมา
1: หม้อไหคนโทการน้ำชามช้อนมาแล้วจ้า
2: สร้อยคอสร้อยข้อมือลิ้นมรกตบุษรคำโกเมนทุกเส้นสวยจ้าม
1: ีของแลกของของใช้มาแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องประดับของมีค่าแลกเป็นของใช้เชิญได้เลยจ้า
2: แลกซื้อแลกหาดูได้ชมได้จ้าชามเงินแลกแหวนชามทองแลกสร้อยสนใจมาได้เลยอ้าวว่าไงล่ะจ้าน้องสาวยืนมองตาแป๋วเฉยจะแลกซื้ออะไรดีจ๊ะฮะ
3: ยายจ๋าซื้อเครื่องประดับให้หนูหน่อยสิจ๊ะยายจ๋า
2: เยอะแยะเลยมาย
4: ายเอ้ยเรามันจนจะเอาอะไรมาซื้อเขา
3: ไม่มีเงินก็เอาของมาแลกได้นี่จ๊ะยายจ๋า
4: เอาของมาแลกเหรอบ้านเราไม่มีของที่มีค่าเลยสักชิ้นนี่นาม
3: ีสิจ๊ะยายจ๋าก็ถาดเก่าใบนั้นนี่จ๊ะไม่มีใครใช้แล้วนี่นาเอามาแลกเขาได้นะยายนะ
4: เอาสิอยากได้ก็เอาตามใจเข้าไปเอาถาดมาสิไป
2: มีของอะไรของมาใช้ให้เขาเอาเร็วหน่อย
4: นี่
2: ขอบค
4: ุณ
2: ว่าไงจะได้
4: มานี่ก่อนนะจ๊ะ
2: มีอะไร
4: คือว่าหลานสาวฉันเขาอยากได้ของประดับสักชิ้นแต่ว่าไม่มีเงินซื
2: ้อ
4: ไอ้ถาดเก่าใบนี้เนี่ยพอจะรับแลกได้ไหมจ๊ะขอบคุณ
2: เดี๋ยวขอดูก่อนนะยายแล้วส่งถาดมาสิน
4: ี่จ้ะนี่
0: โอ้ยายหลานคู่นี้โง่ซะไม่มีถาดทองคำแท้ๆอยู่ในมือกลับมองไม่เห็นค่าซะเนี่ยดีละจะหลอกซะเลยจ่ายน้อยกำไรมหาศาลละเราคราวนี้เฮ้ยยายแค่ถาดเก่าๆใบเดียวเนี่ยนะราคาจะสักเท่าไหร่กันเชียวให้ฉันเปล่าๆยังขอคิดดูก่อนเลยนั่นเนี่ยไม่เอาอะ
2: แลกของชอบของใช้มาทางนี้จ้า
4: เดี๋ยวพ่อคุณกรุณาเถอะหยุดก่อน
2: รอก่อนนะยายเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ของใช้ของประดับจ้าทางนี้จ้าแลกซื้อของจ้า
5: สายกันแล้วนะเรามาแลกกันใหม่ท่านมาสายฉันฉันไปสายท่านตกลงไหม
2: โอ้ยได้เลยท่านของใช้มีค่าแลกซื้อได้จ้า
6: เลขก็มาเลขก็มาหาของเครื่องใช้หาสร้อยถูกใจซื้อได้แลกได้ชมดูก่อนราคาเป็นกันเองจ้าย
3: ายจ๋ามีพ่อค้ามาใหม่อีกคนนึงจ้าท่าทางใจดีด้วยล่ะเขาคงยอมแลกของกับเรานะจ้ายายจ๋า
4: อีกแล้วเหรอเนี่ยถาดที่คิดว่ามีราคายังแลกหาไม่ได้แล้วจะเอาอะไรไปแลกเขาอีกล่ะฮะหลาน
3: ยายอ่ะก็พ่อค้าคนเมื่อกี้พูดก็มีเพราะดุก็ดุแสดงว่าเขาไม่มีใจเมตตาเลยแต่ว่าพ่อค้าคนเนี้ยเสียงก็เพราะพูดก็ดีเขาน่าจะใจดีมีเมตตานะจ๊ะยายเขาคงให้ราคาถาดของเราแน่ๆเลยจ้ะ
4: เอาก็เอาลองดูสิไปเรียกเขามาสิจ้ะหลาน
3: จ้ะยายจ้ะพ่อค้าจ้ะพ่อค้า
5: ว่าไงครับ
3: พ่อค้าจ้ะแวะบ้านนี้หน่อยนะจ้ะเชิญเลยจ้ะนั่งก่อนนะนั่งก่อนนะ
5: ครับขอบคุณมากจ
3: ้ะจ้ะถาดที่จะเอามาแลกของน่ะพอจะแลกได้ไหมจ้ะ
5: โอ้โหคุณยายครับถาดใบนี้เป็นถาดทองคำราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเชียวนะครับสินค้าที่นำมาขายนี้ยังไม่พอกับราคาของถาดใบนี้หรอกครับ

0: พ่อว่าอะไรนะจ๊ะพ่อก็ไหนพ่อค้าคนตะกี้บอกว่าถาดใบนี้ไม่มีราคาไงล่ะคงจะเป็นพระบุญของพ่อนั่นละถาดมันถึงได้เป็นทองเรือนหมื่นเรือนแสนไปได้รับไปเถอะจ้าพ่อเอาอะไรเท่าไหร่มาแลกไปก็ตามใจเถอะจ้า
1: เงินเดี๋ยวนะครับเงินที่ติดตัวมาทั้งหมดมี500กหาปณะสินค้าที่เหลืออยู่เนี่ยรวมแล้วก็500กหาปณะ
0: จ้า
1: ฉันขอเก็บเงินติดตัวไว้สัก8กหาปณะก็แล้วกันส่วนสินค้าทั้งหมดกับเงิน492กหาปณะเนี่ยยายรับไว้นะ
0: ขอบใจมากนะจ๊ะพ่อขอให้เจริญเจริญนะจ๊ะ
1: ฉันลาแล้วนะยายไว้วันหน้าจะมาใหม่ขอชดเชยให้ยายทีหลังสวัสดีนะจ๊ะไปนะจ๊ะน้องสาว

0: จะมาใหม่ขอชดเชยให้ยายทีหลังสวัสดีนะจ๊ะไปนะจ๊ะน้องสาว
1: พ่อค้าผู้ซื่อสัตย์พร้อมถาดทองคำมีค่านับแสนมุ่งหน้าสู่ฝั่งแม่น้ำนีลวาเพื่อเดินทางกลับบ้านข้องเงินที่เหลือติดตัวแค่8กหาปณะว่าจ้างคนแจวเรือข้ามฟากกลับไปฝ่ายพ่อค้าคนโกงทำอุบายออกขายสินค้าไปได้พักหนึ่งก็ย้อนกลับมาที่บ้านของสองยายหลานอีกครั้งเพื่อหวังจะเอาถาดทองคำ
2: ยายยายออกมาแล้วเฮ้ฉันมีเวลาไม่มากนะมาเอาถาดมาเร็วเข้าเร็วนะครับนี่เห็นแก่เด็กและคนแก่แล้วนะเนี่ยถึงได้ย้อนกลับมาใหม่จะให้แลกสักอย่างสองอย่างแล้วไหนละถาดน่ะ
3: มีแต่ไม่ทันมากนะเอาไหม
2: ชะวาย
3: พ่อนี่แย่มากรู้ตัวไหม
2: ทำไม
3: หลอกได้กระทั่งคนแก่คราวยะคราวยายของมีราคาก็โกหกว่าไม่มีราคาถาดใบนั้นน่ะมีค่าเป็นหมื่นเป็นแสนเชิญนะจะบอกให
2: ้เฮ้ยใครบอกยายตามันบอดมั้ง
3: บอดไม่บอดเขาก็เอาไปแล้วล่ะ
2: ฮะ
3: นี่ไงล่ะสินค้ากองพะเรอกับเงินสดอีกจำนวนหนึ่งเขาให้ไว้เพื่อแลกกระถาดใบนั้นใบเดียว
2: เขาเป็นใครยายเขาเป็นใครฮะ
3: ก็พ่อค้าอีกคนที่ร้องขายพร้อมพ่อนั่นแหละนะตาเขาบอดแล้วขายของได้หรือยังไงบอกมาดิ
2: ฮะเขาเอง
3: ก็ใช่อ่ะสิ
2: ลมใส
3: ่อะไรกันเนี่ยอุ้ยตาแล้วเป็นลมไปแล้วนางหนูเอ้ยนางหนูมาช่วยหน่อยเร็วเอายาลมมาเร็วเอาเดียาดมลมเข้าไปซะน้ำเป็นยังไงบ้างล่ะพ่อหือลมสั่นเชียวเหร
2: อเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปกลับมาก่อน
3: เอาเดี๋ยวพ่อแล้วสินค้านี่ไปเอาไปด้วยหรือไงพ่อดูสินี่ไปแนบเลยสงสัยว่าจะบ้าไปแล้วเข้าบ้านแล้วนางหนู
2: เดี๋ยวกลับมาก่อนเอาถาดทองคำกลับมาเอาถาดทองคำกลับมากลับมาก่อนเรือจ้า

พ่อค้าคนโกงโกรธแค้นพ่อค้าซื่อสัตย์จนกระอักออกมาเป็นเลือดเรือจ้างยิ่งแจวออกไปไกลเท่าใดความเจ็บแค้นเสียดายถาดทองคำก็มีมากขึ้นเท่านั้นก่อนสิ้นใจพ่อค้าคนโกงได้ผูกพยาบาทอาฆาตพ่อค้าผู้ซื่อสัตย์ไว้และสาบานว่าจะขอตามล้างแค้นทุกชาติฝ่ายพ่อค้าผู้ซื่อสัตย์ครั้นกลับถึงบ้านแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเลี้ยงตัวเองและครอบครัวด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อไปอีกทั้งยังได้เมตตาสงเคราะห์ผู้ยากไร้กว่าและสร้างสมบุญกุศลอื่นๆอีกไปจนตลอดชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความซื่อสัตย์เป็นมงคลของชีวิตผู้ซื่อสัตย์ย่อมได้สิ่งที่ดีและโอกาสที่ดีอันจะทำให้ตนเองก้าว

รอยยิ้มจากน้ำใจไมตรีจิตเครื่องปลูกมิตรภาพมนุษย์ให้ผุดผ่องดุจจันเพ็ญเด่นล่าฟ้าเรืองรองหน้าเครียดข้องดุจเดือดดับพยัพพยงจาก

ันนี้ก็รู้สึกใกล้ๆก็คงง่วงแล้วเดี๋ยวนี้ชักมืดมืดเร็วก็ถ้าง่วงง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายการก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้ว่าคนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

นักท่องเที่ยวทั่วโลกข้าพเจ้าเคยพบเป็นบางคนถามว่าทำไมถึงชอบมาเมืองไทยมากที่อื่นก็มีทะเลมีชายทะเลที่สวยงามแต่นักท่องเที่ยวก็บอกคนไทยนี่น่ารักเหลือเกินน่ารักมากที่เขาจะมาอยู่ที่ภูเก็ตที่ไหนก็ตามเบิกบานมากเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาให้กรุงเทพเป็นที่หนึ่งในโลกความสวยงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ศิลปะประเพณีอาหารความหลากหลายในการจับจ่ายใช้สอยไปจนถึงอัธยาศัยที่งดงามของคนไทยอันนี้ปลื้มตลอดเวลามาปีนี้ได้อันดับหนึ่งได้ยิ่งปลื้มนักเข้าไปเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานก็อายุ17กว่าเกือบใกล้18ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงเป็นครูสอนทรงย้ำให้ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของป่าให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนแต่ก่อนข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักป่าชายเลนนี่อะไรพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องคอยดูแลอย่าให้คนทำลายไปเพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติช่วยให้กุ้งหอยปูปลามีที่หลบภัยและได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอาหารของมนุษย์เดี๋ยวนี้มีการทำลายทั้งป่าใหญ่ทั้งป่าชายเลนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเวลาไปเยี่ยมราษฎรก็อธิบายให้ฟังว่าป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรที่เรามีปลามีกุ้งมีปูมีหอยอะไรในแม่น้ำต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเรามีป่าชายเลนที่มันสัตว์น้ำวัยอ่อนสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นประโยชน์กับเป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนอย่าไปทำลาย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่า

0: ทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางสถาบันนี้เป็นหัวเลยพระราชดิท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแปรสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาพชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการ ตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามแก้วกาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

0: าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนด

0: การดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: ไม่ต้องลองเอาจริงเลยเดินโยกมไปเยอะสิภาวนาดีเดินโยกมไปเยอะก็ต้องรู้จริตเราจริตเราชอบอะไรเดินชอบไหมนั่งชอบไหมยืนชอบไหมกินชอบไหมนอนชอบไหมคุยชอบไหมก็ถ้าชอบที่มันไม่สงบแล้วก็ตัดตัวนิวรณ์ไปคนที่รู้กายกับจิตเนี่ยถือว่าได้สติสัมปชัญญะคืนมาเพราะคนเราเกิดมาเนี่ยก็จะรู้ตรงนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายตัวมากก็ไม่เคยรู้หรอกไม่เคยรู้เรื่องกายตามความเป็นจริงเท่าไหร่แต่ก็ไม่รู้เรื่องจิตเพราะจิตเนี่ยมันอยู่ในตัวเราเนี่ยแต่เราไม่รู้ทันมันเผลอเรื่อยเผลอไปคิดถึงเรื่องอื่นคิดถึงเรื่องเก่ามากวนอดีตสำหรับคนวัยมากอดีตเนี่ยกวนเป็นนิวรณ์นึกเพลินไปเรื่องเก่าเอาเครื่องแต่ครั้งไหนมาคิดใหม่ตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กมาคิดใหม่มานั่งไปแล้วจริงชั่วโมงแล้วไม่ได้อะไรเดินไปก็ไม่ได้อะไรเพราะอดีตมันตามมาคิดต้องตัดอดีตเรียกตัดโลกีตัดอดีตอดีตเกิดต้องตัดพอคิดเรื่องเก่าปุ๊บไปคิดถึงใครก็แล้วแต่มันจะเป็นเรื่องดีไม่ดีก็ตัดคิดหนอคิดอดีตหนอคิดอดีตหนอหรือตั้งสติไว้หรือพุทโธไว้หรือตั้งสติว่าเรากำลังคิดทำไมอดีตนี่ทำให้คนไปตกนรกทำให้คนไปขึ้นสวรรค์ก็ไปด้วยอดีตดีก็ไปสวรรค์เราทำบุญกุศลไว้มากมายจำได้เวลาจะตายแค่คิดถึงก็ไปสวรรค์ถ้าทำบาปไปมากมายจำได้มากก็ไม่มากแต่คิดถึงดับไม่ได้ก็ไปนรกเพราะอดีตมันฝังใจถ้าปัจจุบันนี่มันเป็นตัวนิพพานตัวนิพพานในปัจจุบันอดีตก็ไม่คิดอนาคตก็ไม่คิดรู้ว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เรานอนอยู่ตรงนี้เรากินตรงนี้เราเดินตรงนี้เราคิดอยู่อะไรเงี้ยเกิดอย่างไรดับอย่างไรก็รู้จักปัจจุบันปัจจุบันนี่คือเราตัวดับตัวนิโรธตัวดับ ก็มีสองอย่างอย่างกาวัยรุ่นก็อยากคิดแต่เรื่องอนาคตอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากไปโน่นอยากไปนี่ก็เป็นอนาคตอีกก็ไม่สงบทำได้จริงยังไม่ถึงเวลาก็ไปคิดก่อนเนี่ยอนาคตยังไม่ถึงเวลายังไม่เป็นจริงก็ไปคิดล่วงหน้าเนี่ยทำให้กังวลทำให้ไม่สงบเป็นปัจจุบันไม่ได้ก็มาเป็นเครื่องขัดขวางไม่บรรลุความดีการทำความเพียรเนี่ยต้องตัดอดีตอนาคตอย่างเดียวตัดเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่อย่างเดียวให้เห็นธรรมคือเห็นความสงบหรือไม่สงบก็จะช่วยได้เยอะจิตใจต้องมีจดจ่ออยู่ที่กับลมหายใจจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวและจะเป็นทางที่ถูกต้องก็ไม่มีอะไรผมก็เล็บมันหนังดูตัวเองให้มากๆกรรมฐานก็อยู่ที่กายนี่แหละกรรมฐานก็อยู่ที่กายในกายเนี่ยเป็นตัวศึกษากรรมฐานจิตมาท่องเที่ยวในกายเนี่ยผมคนเล็บฟันหนังการทำที่สองเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในกายจิตจะเพลินจิตจะสงบด้วยการพิจารณากาย พอจิตไปคิดเรื่องคนอื่นก็กลับมาพิจารณากาย คนบางทีไม่รู้เรื่องของกายเนี่ยเหมือนอย่างกินอาหารเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ากินไปทำไมกินไปอยู่ที่ไหนกินไปทุกวันก็เพื่ออยากให้กินอยากกินอย่างเดียวอยากกินอย่างเดียวอยากอิ่มอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าอาหารเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นยังไงมันเป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกเป็นยังไงเวลากินอาหารกายมันกินหรือจิตมันกินก็ไม่รู้กายมันอยากหรือจิตมันอยากก็ไม่รู้ก็เราไม่ได้พิจารณาก็ไม่เห็นธรรมที่เป็นขึ้นเกิดขึ้นถ้าคนพิจารณาก็ให้รู้เลยว่ากายนี่มันกินจิตมันไม่ได้กินจิตเป็นผู้ควบคุมกายให้ทำงานเหมือนกับคนไปเลี้ยงสัตว์แต่เอาอาหารให้สัตว์กินสัตว์มันก็กินแต่คนก็ไปนั่งดูมันเอาอาหารให้มันแต่คนไม่ได้กินนักสัตว์มันกินคนที่ให้ก็เหมือนจิตเราคนที่สัตว์ที่กินก็เหมือนตัวเราที่จริงมันคนละอันแต่ว่ามันวัดห่างสมมุติเห็นห่างแต่ตัวเรากับจิตเรานี่มันใกล้กันก็เลยมองเห็นว่าเป็นเรากินไปเราโกรธไปเงี้ยเราโลภไปเรารักเราชังเราดีใจเสียใจที่จริงเราต้องแยกไปมันมาจากจิตมันมาจากกายอย่างโกรธนี่มาจากจิตอย่างรักนี่มาจากจิตอย่างวิตกกังวลนี่มาจากจิตมันก็มาจิตหมดแล้วก็ทำให้กายปั่นป่วนทำให้กายกระวนกระวายร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายอยู่ไม่ได้นอนไม่หลับเงี้ยจิตมันสร้างให้เกิดอารมณ์จนไม่สงบต้องใช้สติเยอะๆเดินจงกรมให้มากนะนอกเวลาเดินจงกรมเยอะความเพียรอยู่ที่เดินจงกรมก็ยืนนะผู้มีความเพียรทั้งวันเนี่ยต้องเดินก็ยืนนั่งเนี่ยมันก็ได้นิดหน่อยถ้าไม่เข้าฌานได้ก็ได้นิดหน่อยนะนั่งเดินมากก็ตามจิตไปเรื่อยคิดโน่นคิดนี่แต่ถ้าเดินนี่จิตมันจะอยู่กับเดินยืนนี่จิตจะอยู่กับยืนถ้านั่งนี่ถ้าไม่รวมจิตได้จริงๆก็ไม่อยู่วกแวกไปเรื่อยแต่ก็ต้องฝึกต้องดูลมหายใจก็ต้องฝึกเพื่อจะได้ตามทำฐานจิตมามันคิดอะไรมันสงบมากสงบน้อยหรือไม่สงบก็ต้องดูยาบทตรงนี้ให้ได้มันจะเห็นธรรมพอเราพอฝึกใจแล้วก็เอาใจตรงนี้ไปใช้งานฝึกจิตก็จิตตรงนี้ไปใช้งานใช้ได้ทุกอย่างจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองจะสร้างความอดทนให้ตัวเองไปสู้กับเวทนาได้สู้กับความปวดเมื่อยได้สู้กับความง่วงได้สู้กับความเร่าร้อนได้สู้กับความเจ็บปวดได้ดีคนที่นั่งกรรมฐานไม่ได้นิวรณ์เยอะไม่ใครได้ขัดเกาก็นั่งก็กังวลเป็นไงนั่งเป็นไงกันคนแสบเป็นตาดีไหมหน้าเหมือนเราเปล่าก็น้อมมาที่ตัวเราน้อมเข้ามาที่ตัวเราไม่ส่งจิตไปดูตรงนั้นไม่ต้องดูดูตัวเรานั่งขาวๆเห็นกายตัวเองนั่งให้น้อมมาตัวเราไม่ต้องไปดูตรงนั้นน้อมมาติดกายนะน้อมมาติดภาวนาน้อมให้เห็นตัวเราใช้ได้ไม่ใช่เรื่องอื่นนะต้องน้อมเข้ามาแล้วจะรู้จะได้มีสติมีปัญญารู้อะไรเกิดกับเราให้มากน้อยมา ร้อยมาก็เอามาไว้ที่ใจเราเอามาไว้ที่ใจเราเลยไม่ต้องเอาไปไว้ข้างนอกจิตมันจะได้รวมเป็นหนึ่ง
1: เวลาลูกนั่งนะครับแบบโดยการนั่งสมาธิไม่ว่าจะแค่เดียวก็เห็นตาคู่นั้นเป็นกรรมหร
0: ือ
1: เปล่า
0: ไม่ใช่กรรมมันเป็นกรรมฐานเป็นกรรมฐาน
1: ก็มองหน้าเราตลอด
0: น้อมเข้ามาที่ตาเราน้อมมาที่ตาเราเราจะไปคิดว่าข้างนอกนั้นไม่ใช่เรานั่นคือเรา
1: แต่ไม่ใช่แต่หน้านั้นไม่ใช
0: ่ของเราเนี่ยน้อมมา
1: เ
0: ห็นมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนไปได้น้อมมาเป็นตัวเราต้องน้อมมาเป็นตัวเราอย่าไปติดข้างนอกจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นพระเป็นอะไรเป็นลูกสวยไม่สวยน้อมมาเป็นตัวเราให้หมดน้อมมาเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมให้หมดมันเหมือนกันหรือเปล่าธาตุสี่ดินน้ำไปลมมันต้องน้อมเข้ามาหาตัวเราจึงจะแก้กรรมฐานตกจึงจะแก้ความเห็นตกอย่าไปคิดว่ามันนั่นแหละกรรมฐานต้องน้อมเข้ามาตัวเรามันจะเข้ามาที่ตัวเราก็จะรู้จะสงบต้องทำให้เป็นก็ติดอยู่ตรงนั้นเองก็พยายามรู้เฉยรู้ตัวเราไงจะไปสนใจนะพวกนั้นมันเป็นพวกนิมิตภายนอกแต่เราน้อมมาเป็นนิมิตข้างในก็จะสงบต้องทำตามนะใช้อุบายเมื่อก่อนอาตมาเคยอยู่ประชาคืนนั้นมันยังไงมันก็งดมันนั่นแล้วก็มันก็เลยเกิดเผลอหลับไปหลับไปแต่ก็หลับในสมาธิไม่ใช่ตั้งใจหลับอะไรภาวนาไปแล้วก็หลับในสมาธิพอหลับแล้วก็ผีมันก็มามันก็

มันจะมาหักคอเราเราก็เหมือนเราแบบขาดสติหรือว่าเราไม่ค่อยเคร่งครัดในการภาวนาเลยผีมันก็ถือว่ามันจะมาหักคอเราไอ้ความในรู้สึกความฝันมันก็บอกว่าเฮ้ยยังไม่แก่มาหักได้ไงเราไปหักทายกนู่นเหมือนหักทายกทายกแก่แล้วควรตายเรายังปฏิบัติอยู่ยังขอไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งมาหักคอเราเลยผีก็ไม่ยอมมันจะหักเราให้ได้เอาเรานี่มันไม่แต่เอาหาทายกพญายกอยู่ไกลมันผีก็มันมองก็เข้ามาจะหักเราแล้วบอกเราก็เอ๊ะไอ้ผีนี่ดื้อจังแล้วมันจะเอาเราให้ได้เอ้าตายก็ไปตายเราก็ภาวนาเลยภาวนาน้อมผีเข้ามาหาเราเลยเอาตายก็ตายเอาผีเข้ามาไว้ในตัวเราเลยผีก็หายเข้ามาในตัวเราพอผีหายเข้ามาในตัวมันก็เกิดความสว่างเกิดเป็นดวงกลมเป็นดวงแก้วเป็นลูกแก้วปรากฏขึ้นมาไอ้ภาพผีเลยหายหมดแหละพอเราเอาจริงขึ้นมาเอาสู้กับผีแล้วก็เอาเลยผีเข้ามาหักคอแล้วก็นึกน้องเข้ามาพอนะผีก็หายไปพอผีหายก็เป็นดวงแก้วลูกแก้วแล้วก็เอ้ลูกแก้วนี่ไว้ที่ไหนดีเราก็ค่อยๆกำหนดหมุนลูกแก้วให้หมุนแล้วก็ค่อยๆกลืนเข้าไปในท้องเรามันก็เลยสบายอันนี้ไอ้เรื่องจิตที่จะไปคิดเรื่องผีเรื่องสางแต่ที่จริงแล้วมันตื่นมาเมื่อไรไม่รู้มันตื่นตั้งแต่ตอนผีจะหักคอเนี่ยมันก็เป็นต่อเนื่องกันความฝันก็กลายเป็นกรรมฐานไปก็เลยว่า มันจริงๆเรื่องอย่างนี้เราต้องเข้าใจครูบาอาจารย์เขาบอกให้ทำอะไรก็ต้องทำถ้ามีอะไรก็เห็นก็น้อมเข้ามาในตัวมันก็กลายเป็นกรรมฐานไม่มีอะไรเลยผีก็อยู่ที่ใจเรานั่นเองก็มาสอนให้เราทำกรรมฐานเราก็เลยเอาวันนี้เลยได้สมาธิทั้งที่หลับไปแล้วก็ยังได้มาทำสมาธิต่อก็มีความสุขวันนั้นมีความสุขมากเพราะเราได้สมาธิตรงนี้แล้วในดวงแก้วสว่างเข้าไปในท้องแล้วเราถือว่าสบายผีก็ไม่มาอีกแล้วที่จริงมันก็เป็นเรื่องของจิตเราแต่นั้นทุกอย่างต้องน้อมมาเป็นกรรมฐานไม่ต้องผีจะมาหักคอก็ยังต้องน้อมมาเป็นกรรมฐานนะเหมือนกันที่ว่าเห็นตาเห็นคู่ไม่ใช่ตาเราน้อมมาเป็นตาเราเลยแล้วมันจะรู้เองว่าคืออะไรไอ้ครูบาอาจารย์จะมาตอบให้เราไม่ได้เราต้องเข้าใจเองเราทำไม่ได้เราก็ไม่มีปัญญานี่มันไม่มีปัญญาเนี่ยมันก็เข้าใจผิดอยู่นี้เนี่ยก็นั่นเนี่ยอะไรก็ช่างเถอะก็นั่นเนี่ยมันก็ไม่มีปัญญาอยู่นั่นเนี่ยน้อมเข้ามาไม่ได้ก็ปัญหาก็อยู่ตรงนี้เนี่ยก็คิดผิดอยู่เรื่อยเนี่ยเขาเรียกยังเห็นผิดอยู่กรรมฐานไม่มีปัญญาเพราะสมาธิไม่มีปัญญาเพราะไม่น้อมเข้ามาหาตัวปัญญาไม่เกิดก็บอกไว้แค่นี้เท่านั้นเองไม่จะแก้ไงนะถ้ายังจะเชื่อกรรมก็เชื่อไปก็เห็นหนอเห็นหนอก็ดับไปแต่ถ้ามันไม่ดับอย่างเงี้ยมันไม่ได้ภาวนาก็เห็นเงี้ยก็ต้องน้อมเข้ามาเป็นเราเดี๋ยวต้องเข้าใจต้องศึกษาตรงนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะเรื่องกรรมฐานพวกเรื่องตายเรื่องเห็นซากศพเนี่ยในลักษณะของพระพุทธเจ้าท่านให้น้อมมาเป็นตัวเราหมดมาเป็นตัวเราหมดในสมัยก่อนพระท่านไปพิจารณาอะไรไปช้าก็เห็นซากศพก็ต้องน้อมมาเป็นตัวเองหมดลึกไปงั้นก็กลัวไปใช่ก็ถ้าเห็นก็ต้องน้อมมาเป็นตัวเรานั่นในเรื่องของจิตเราก็ต้องไม่กลัวมันไม่มีอะไรจะน่ากลัวถ้าน้อมเป็นเรื่องของเรานิมิตต่างๆก็เป็นจิตทั้งหมด

0: เรารู้สึกไงครับอย่างว่าไม่ได้กลัวที่มีที่เราที่มีเฉยเฉยอย่างว่าไม่ได้มีอีกที่ที่สามแค่เฉยเฉยแต่ต้องกลัวหร
1: ือ
0: ว่ามีคนเดิน
2: ก็ไม่มีอะไรผีก็ทำอะไรเราไม่ได้มันก็แค่จิตทั้งนั้นแหละจิตเราเปิดให้เห็นมันก็เห็นน้อมเข้ามาจะเป็นเรากรรมฐานกรรมฐาน10อ่ะอสุภะ10ไม่ใช่เห็นแล้วก็เราก็เกรียมวิ่งหนีก็เสร็จเลยเกรียมกลัวไว้ก่อนนะมันไม่มีอะไรพอเราน้อมมาเป็นตัวเรามันก็เราก็เป็นผีไปเลยเราก็กลายเป็นโครงกระดูกไปเห็นตัวเราแต่ถ้าไม่น้อมก็กลัว

มาทับเราเข้ามาเป็นกรรมฐานมันก็สงบเลยจิตมันก็จะดิ่งเงียบสงบเลยโอ้มีความสุขจากที่กลัวนะจากที่มันกังจิตมันออกนอกพอเราน้อมเข้ามาปุ๊บมันก็สงบก่อนหลังจะเอามันไม่มาคนนี้ไอ้กรรมฐานวันนี้หายไปเลยอย่างเงี้ยเออต้องโอ้นอนอีท่าไหนมันก็ไม่มาเพราะอยากจะได้ไม่ได้อีตอนเราไม่อยากได้อู้ดิ้นทุกคืนมันไม่มันมาตลอดคนบอกพอเราเอามาเป็นกรรมฐานเอาผีเอามาเป็นกรรมฐานกลายเป็นเรื่องได้ไม่บ่อยใช่นี่คือสิ่งที่ถ้านอนมามันกลายเป็นไอ้ที่ชาที่เฉยนี่จะหายไปเลยแต่มันอยู่ในภวังค์เราก็นึกเข้ามาที่ตัวเราว่าเราสิทุกอย่างก็นึกนึกเข้าดวงเรานี่ดิ่งนิ่งเข้าไปเห็นหน้าเราเห็นตัวเราเห็นจิตเราก็น้อมเข้าไปลึกๆข้างในนะครับไม่ให้จิตเราคิดตรงนั้นไม่คิดภาพนั้นคิดมาเห็นเป็นมาเป็นหน้าตาเราเป็นตัวเรามันก็จะสงบเหมือนยังเห็นตาคนนั้นเนี่ยเห็นตาของตาเราก็ไม่ดูตานะเขาก็ดูตาเราซะเนี่ยคือน้อมเข้ามาแล้วก็ไม่เห็นตาเราแทนตานั่นเราไม่เอาเราก็พยายามน้อมเห็นตาเราตานั่นเราก็เป็นนิมิตข้างนอกกรรมฐานเขาก็เล่นอย่างนั้นแหละต้องเอาตัวเราเท่านั้นเป็นหลัก

ก็ต้องน้อมมาเป็นตาเราก็ต้องน้อมมาเป็นตาเราไม่ใช่เป็นตาพระก็น้อมสว่างมาเป็นตาเราจึงจะไม่แล้วก็หายสงสัยบอกว่าพุทธธรรมพระสงฆ์ก็รวมอยู่ที่ใจเราไม่มีอยู่ที่ไหนทุกอย่างก็ต้องน้อมมาที่ใจเราหมดการสังสงสัยก็หายถ้าเราไปแยกนนอย่างนี้วุ่นวายมีอะไรสงสัยอ่ะมันเป็นลิมิตไม่ใช่ลอยหรอกมันก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่มีอะไรแล้วถ้าลอยเราก็เอากายของเราเนี่ยกลับมาเป็นกายเราที่นั่งอยู่นี่คืออย่างนี้คือเราต้องเข้าใจกรรมฐานที่เกิดเนี่ยคือสมาธิมันเกิดมันก็จะมีลิมิตออกไปข้างนอกเพราะเราขาดสติพอสมาธิมันเกิดเนี่ยสติเราขาดมันก็กิจมันก็ออกข้างนอกก็จะเป็นนิมิตข้างนอกคือถ้าเห็นอย่างนี้เราจะต้องน้อมมาเป็นตัวเรานั่งอยู่เราไม่เดินตามถ้าเดินตามเป็นนิมิตข้างนอกเพราะว่าจิตออกนอกนั่นแหละเขาเรียกว่าจิตออกนอกจิตไปติดนิมิตข้างนอกเราก็ต้องน้อมจิตของเรานะให้น้อมกลับมาเห็นลมหายใจเราเห็นภาวนาว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่เดินตามภาพนั้นไปเขาไม่เห็นตัวเองนั่งมันก็จะกลับค่อยๆกลับมาก็เป็นตัวเราก็จะสงบกลับแล้วมันหมดกำลังของสมาธิแล้วพอไกลไปกำลังสมาธิมันก็หมดมันก็หายภาพนั้นมันก็ต้องรู้ตัวกลับมาอีกมันไม่ไปไหนอ่ะจะมีอะไรแม่มก็อยู่ตั้ง5-6 เดือนนอนอยู่คนเดียวนั่นแหละ

มีต้นไม้มีอะไรมันเป็นสมาธิแต่จิตของเรามันออกนอกก็เห็นได้แต่เราต้องน้อมมาหาตัวเองก็มันหมดสมาธิมันก็ต้องรู้ตัวเหมือนกับคนฝันไปเนี่ยพอตื่นขึ้นมาก็ต้องรู้จักตัวเองมันก็ไม่จริงหรอกเห็นแล้วเห็นจริงแต่มันไม่จริงต้องเข้าใจทำสมาธิไม่มีอุบายแล้วไม่ได้กินแล้วเหมือนไอ้พวกที่ร่างสมาธิเนี่ยเหมือนคนตกเบ็ดเข้าใจไหมตกเบ็ดเข้าใจตกเบ็ดไหมตกเบ็ดเนี่ยพอไอ้ปลามันตอดตื้อๆแล้วก็วัดเลยไม่ได้กินเข้าใจไหมฮะตกเบ็ดเนี่ยพอปลามันตอดตื้อๆโอ้กินได้วัดปุ๊บปลามันกำลังตอดยังไม่อมเบ็ดแต่ที่ต้องพอปลามันตอดเราก็ต้องปล่อยมันเอากินอ่ะเดี๋ยวก็อมปุ๊บมันจะติดเลยมันดึงเลยมันจะแน่นมือเลยดิ้นแหละอย่างเงี้ยวัดติดเลยได้กินโตได้กินปลาแต่ถ้าตอนตื้อๆเราวัดเนี่ยไม่ได้กินปลาทั้งทีเดียวเพราะเราตื่นเต้นเกินไปเราแบบไม่เข้าใจว่าปลามากินหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนกับจิตของเราเนี่ยที่เห็นอะไรไปเราก็นึกว่าโอ้มันคนนั้นเป็นอย่างนั้นมันพาเราไปจิตเราออกนอกเราคิดอย่างนั้นเหมือนกับไอ้พวกที่ตกปลาตอดเมยก็ไปตอนนั้นถ้าว่าเราเข้าใจมีปัญญามีสติพร้อมน้อมมาเป็นตัวเราว่านี่มันเป็นนิมิตข้างนอกน้อมเห็นตัวเองไม่ไปตามรูปภายนอกมันจะเข้าใจมันจะได้กรรมฐานจะได้ปัญญาไม่เห็นมีสักทีเลยนะที่มีแต่หิวมีแต่เบาะมีแต่บ่อหลวงพ่ออยู่บนยอดเขาบ่อหนึ่งมีบ่อหนึ่งบ่ออยู่บนยอดเขานะไม่รู้ทิพย์หรือเปล่าแต่ว่ามันมีเหวเยอะไปลองไปเดินดูมีบ่อข้างบนมีบ่อหนึ่งบ่อหินแต่มีน้ำทั้งปีถ้าไม่ไปตักให้หมดเขาเยอะแจงแต่อย่าไปเหลือเป็นบ่อทิพย์เดี๋ยววุ่นวาย เดี๋ยวภาวนาก็ไม่ได้ตื่นแตกกันมาฝันไปกาจิตมันเป็นได้กินเป็นได้ระปุกมันผูกพันมันก็คิดได้

0: ไม่มีอะไรเนาะเข้าใจไหมมีอะไรก็ถามก็พิจารณากายกายละเอียดก็มีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณากายภายนอกก็พิจารณากายภายในมีเนื้อเส้นเอ็นของกระดูกไปพอไปถึงเนื้อเส้นเอ็นของกระดูกก็พิจารณาเป็นดินน้ำไฟลมไปก็เป็นขั้นเป็นตอนคิดก็รู้ว่าคิดเราไม่ห้ามมันคิดก็คิดได้แต่เราก็รู้ว่าคิดแต่เราก็ดูยุบของเรื่อยไปคิดแต่ความคิดนั้นเราก็รู้ว่ามันคิดอะไรซ้อนเข้าไปดูสติดูว่าคิดอะไรก็ไม่เป็นไรก็ปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งเราก็รู้ว่ามันคิดอะไรก็คิดหนอก็รู้ว่าคิดอะไรก็รู้ว่ามันคิดอะไรก็รู้ทันแล้วก็ดูยุบผ่องต่อไปมันก็จะมีเข้ามันไปแต่จะเกิดเกิดลำดับมันไปคิดอะไรก็เป็นการปรุงแต่งทั้งนั้นเนี่ยกำหนดตรงนั้นมันก็หายเจ็บตรงไหนกำหนดว่างตรงนั้นก็หายกำหนดรู้เฉยตรงนั้นก็หายกำหนดสว่างกำหนดว่างตรงนั้นก็ค่อยคลายเจ็บเอง
1: นะที่มันโกรธมากๆแล้วเราก็รู้ว่ามันโกรธโกรธเราก็บอกว่าโกรธเราจะอยู่ก็แค่อยู่ที่ความโกรธแต่ม
0: ัน
1: ไม่ว่า
0: ก็ไม่เป็นไรฮะเวทนามันก็มีสามอยู่แล้วสุขทุกข์เฉยมันว่างก็ว่างได้มันมีว่างของความเจ็บปวดมันอยู่ด้วยกันนะจิตมันอยู่เหนือเวทนามันก็ว่างจิตมันยืนอยู่เป็นขณะครอบงำมันก็ยังไม่ว่าง
1: ว่าในระหว่างที่เราเจ็บเราไม่รู้สึกเดือดร้อนเราดู
0: มันเฉยดูอาการมันเกิดอาการของมันใช่มันก็เหมือนเราดูเด็กร้องไห้เราไม่ได้ร้องกับเด็กฮะเป็นขณะก็เหมือนเด็กร้องไห้แต่ธรรมดาแล้วคนที่ไม่เข้าใจก็เหมือนเวทนามันก็เป็นอันเดียวกันไปเด็กร้องไห้กับเราก็ร้องกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไอ้เวทนาเนี่ยก็เหมือนเด็กร้องไห้ตัวเราไม่ได้ร้องมันร้องก็สักแต่ว่าร้องจิตมันก็ปล่อยวางเบิกขาไปก็นอนดูเรื่อยไปก็ดูเรื่อยไปก็แช่ได้ก็ดูตอนนอนเรื่อยไปก็จะหลับพยายามยืนกับเดินจะได้นิวรณ์จะได้เบาลงก็ตั้งใจความเพียรใช้พิจารณาจะไปภาวนาพิจารณาก็ช่วยได้ก็มันก็ดูอารมณ์ปัจจุบันเรื่อยไปไม่ต้องทำอะไรต่อก็ดูเรื่อยไปดูความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนไปเรื่อยดูความเกิดดับไปพิจารณาไปอารมณ์ปัจจุบันมันมีปัจจุบันบ้างไม่มีปัจจุบันบ้างเราก็รู้ดูอารมณ์เรื่อยไป

0: ะครับคือแบบก่อนส่งนี่จะเหมือนกับเป็นการทำบุญเพื่อนะคุณ
1: ก็ไม่เกินนะถ้าเราหาได้เราหาก็ถ้าเราหาได้มันก็ไม่เดือดร้อนนะถ้าเราหาไม่ได้ก็ถือว่าเดือดร้อนแต่ถ้าเราหาได้ทุกเดือนมันก็ไม่เดือดร้อนมันก็ถือว่าเป็นบุญนะเหมือนคนหนึ่งเขาทำที่ตั้งบาตรเป็นทายกรับที่ตั้งบาตรทำให้เป็นที่ตั้งบาตรพระบิณฑบาตมาแล้วก็ตั้งแต่ว่าวันพระวันอะไรก็ตั้งบาตรแล้วก็คนก็จะใส่บาตรเป็นเรียกเป็นแท่นใส่บาตรพระทางวัดแกก็สร้างเสร็จแล้วก็แกยังไม่ทันเสร็จมาแกก็ตายไปตายตอนนี้สมัยก่อนยังไม่ได้ฉีดยานะแกก็ตายโยมบาลบอกมึงทำบุญอะไรไว้ไอ้มึงยังทำบุญอะไรไม่เสร็จอยู่เนี่ยงั้นบอกว่าก็สร้างที่วางฐานพระใส่บาตรไว้ยังไม่เสร็จเอออย่างนั้นมึงไปทำให้เสร็จก่อนมึงค่อยกลับมาใหม่พอมึงยังทำไม่เสร็จมึงยังไม่ถึงข่าวตายก็จมบาลก็ปล่อยให้ตะคนนี้มาทำฐานพระให้เสร็จแล้วค่อยตายแกกลับมาฟื้นขึ้นมาก็สมัยก่อนมันอยู่ได้สองวันสามวันก็จริงแกเผารอญาติก็ฟื้นขึ้นมาก็ก็บอกกับลูกสาวบอกเนี่ยเดี๋ยวต้องทำไอ้ฐานพระให้เสร็จพระโยมบาลก็บอกให้เสร็จแล้วจะได้มารับตัวไปลูกสาวบอกพ่องั้นไม่ต้องทำให้เสร็จจะได้ไม่ตายลูกสาวก็ไม่ให้เงินพ่อก็ทำไม่ได้ปีแรกก็ถ้ากล่าวว่าค่อยๆทำอ่ะจะได้ไม่เสร็จจะได้ไม่ตายอยู่ได้ปีนึงแกก็ไม่ตายก็สองปีพอที่สุดลูกสาวไม่ให้ทำให้เสร็จเนี่ยคือโรงพยาบาลก็บอกให้ทำให้เสร็จแกมึงจะได้กลับมาก็เลยพอที่สุดพออยู่ได้ไม่กี่ปีก็ตายทำไม่เสร็จหรอกเพราะแกทวงไว้ลูกสาวทวงไว้จริงๆมันก็ฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาให้มาทำบุญนะแสดงว่าไอ้มันยังติดบุญอยู่ไงเขาก็ยังให้คืนมานะมันก็ไม่ได้เป็นไม่ใช่เป็นหนี้เป็นสินอะไรแต่ก็หาบุญไม่เสร็จก็กลับฟื้นมาได้แต่ยิ่งถ้าคนนี้ทำให้เสร็จอาจจะอยู่ได้ต่อไปนะอาจจะอยู่ได้ไปอีกนะพอต่อบุญเนี่ยกลับมาอยู่เฉยๆอ่ะให้ลูกไปเชื่อลูกสาวสาวบอกพ่อจะทำมาทำแล้วจะตายทำเสร็จปีนี้ก็ตายปีนี้อะไรเงี้ยแต่จริงถ้ามาทำให้เสร็จเนี่ยเผลอๆก็อาจจะต่ออายุตัวเองได้เพราะขนาดตายไปแล้วยังก็ให้กลับมาทำใหม่ก็แสดงเขาก็มีบุญแต่ไม่มีปัญญาทำบุญที่เรารับไปแล้วเราไม่มีให้อย่างเงี้ยเป็นทุกข์งั้นถือว่าทำเกินกำลังทำไปแล้วเราก็ไม่มีให้แต่ถ้าทำแล้วเราก็ผ่อนไปทำไปจนเสร็จเนี่ยก็ไม่ถือว่าเกินกำลังเราต้องดูกำลังแล้วว่าเราทำได้ไหมก็ได้ถ้างั้นก็ถือว่าถ้างั้นก็ถือว่าทำบุญตามกำลังไม่ได้เกินถ้าเกินเป็นก้อนหนึ่งเกินกำลังตัวเองแต่ถ้าเป็นเดือนถือว่าตามกำลังตัวเองข้างบนเขาก็ทำกุฏิทำแท้งน้ำทำสระน้ำเก็บกุฏินี่มันยังถูกก็60,000เดี๋ยวนี้ทำได้หรือเปล่าก็60,100,670,000เนี้ยแต่ถ้าไม้ที่แบบว่าถูกหน่อยนะเมื่อก่อนทำได้60,000เนี่ยของทรงศักดิ์เท่าไหร่คนไปกี่หมื่นหลายหมื่นกันนะแต่ของพระชอบ60,000ก็อยู่ราวนั้น60,000-70,000 ได้ไม่เป็นไรหกเดือนก็เสร็จทำเสร็จก่อนก็ได้แล้วเราก็ผ่อนให้หลวงพ่อคิดไอ้คนงานที่เนี่ยมันทำไม่ดีรื้อจากโน่นไปรื้อจากสำนักเก่าเอาไปทำให้มันทำไม่ดีเรื่องเลยคนงานเก่าอันนี้ออกไปแล้วแต่ตอนนั้นตมาไม่ได้เข้ามาดูแลก็ผู้จัดการเก่าก็ดูแลเขาก็ปล่อยมันขึ้นไปทำเองผมก็คิดนะก็ท่านก็คงต้องไปมุงอะไรให้มันดีๆก็คงอยู่ได้แพงมั้ง 7-800 พันหนึ่งอะไรเงี้ยเรานั้นฮะอ๋อเต็นท์ใหญ่ 2,000 ปกติท่านรั่วใช่ไหม
0: เวลาฝนตกท่านต้องไปอยู่ในห้องตุ
1: ๊กนี่เดี๋ยวก็
0: ถ
1: ้
0: า
1: เ
0: ราจะอยู่ที่นี่เต็มแล้วแต่ว่าท่าน
1: จะมีฝนแรงกันเนี่ยแต่ที่จริงเดี๋ยวก็คงต้องซ่อมให้ถ้าอย่างนั้นผมก็คิดนะก็ท่านก็คงต้องไปมุงอะไรให้มันดีๆก็คงอยู่ได้ไม่แพงมั้ง 7-800 พันหนึ่งอะไรเงี้ยเรานั้นฮะ
2: เต
1: ็
2: นท
1: ์
2: ใหญ
1: ่ 2,000 ปกติท่านรั่วใช่ไหม
0: เวลาฝนตกท่านต้องไปอยู่ในห้อง
1: ตุ๊กนี่เดี๋ยวก็
0: ถ
1: ้
0: า
1: ฝ
0: นตกที่จะไปอยู่ในเต็กแล้วแต่ว่าท่านจะ
1: มีฝนแรงกันเนี่ยแต่ที่จริงเดี๋ยวก็คงต้องซ่อมให้ถ้าอย่างนั้นเพราะว่าไอ้ช่างของไอ้ช่างเนี่ยมันรื้อมาแล้วมันทำหน้าเกลียดมากเลยทำแบบกินได้วันอ่ะแต่นี่ก็ให้ออกไปแล้วทำให้คนไม่เป็นอะไรแต่ท่านก็มีความเพียรดีนะท่านมานั่งที่ลานหินทุกวันเนี่ยมองหน้าผามองเห็นทั่วเลยอากาศลมเย็นท่านก็คงอาศัยหลบตอนหลับนอนตอนฝนตกเนี่ยปกติท่านก็มานั่งเย็นท่านก็มานั่งคืนมานั่งที่หน้าผาท่านไม่ค่อยได้ไปนอนในกุฏินะครับรู้สึกท่านจะชอบเขาลูกนี้สะดวกมันก็เงียบอ่ะก็ต้องซ่อมให้ท่านอ่ะผมจะต้องซ่อมก็คงทำให้มันดีๆหน่อยหลังคาคงต้องหมุงใหม่มันคงจะแตกมั้งมันไม่มีเชิงฉายดีเชิงฉายมันสั้นของพระกรรมฐานต้องอดทนหน่อยสบายบ้างลำบากบ้างเป็นกำลังชีวิตสบายเกินไปก็ขาดทุนลำบากก็กำไรหนึ่งคนประจนภัยมากไปจนไผ่ถ้าไม่ไปจนไผ่ก็มันไม่ได้กำไรพอไปจนไผ่หูกลับมาตื่นเต้นมาเล่ากำไรชีวิตแต่ตอนลำบากก็โหทับตายเลยพูดไม่ออกแต่พอกลับมาบอกกำไรปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกันลำบากก็คือกำไรภูมิใจที่เองลำบาก

0: จดีย์วัดที่มีพระคุณนั่นก็แค่ขึ้นอยู่กับคนที่ปกติจะอยู่ด้านไหนที่ต้องดูแลเพราะนั่นไปนั่นมาตัวเองอยู่ที่เพิ่มการตอนนี้เห็นว่าขายของตลาดนะเห็นภาพเห็นมันผิดเสียก็เลย
1: กลับมาใหม่คิดมันออกมาข้างนอกเลยกลับบ้านเลยหรืออดีตคิดมันเผลอตัวมันเผลอมันก็กลับมาบ้านต้องกลับมาดูตัวเองต้องนึกมาถึงตัวเองทันทีอย่ากลับไปที่ไหนไม่ได้ต้องคิดจนาตัวเราทันทีว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้จะไปอยู่ที่ไหนทำสติให้ตื่นขึ้นภาวนาเขา

0: ดับไม่สูญดับไงดับตอนตายหรือดับตอนเป็นนิพพานมีสองอย่างนะนิพพานกิเลสกิเลสดับแต่กายยังขันธ์ห้ายังอยู่กิเลสสูญอุปาทิเสสนิพพานดับกิเลสยังมีเบญจขันธ์อยู่เงี้ยแต่ดับนิพพานก็คือร่างกายพระอรหันต์เหมือนพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์เนี่ยเมื่อร่างกายทำลายแตกขันไปแล้วนิพพานก่อนแล้วแตกขันนั้นหมายถึงว่าดับทั้งขันห้าไปเลยไม่มีขันห้าแล้วขันห้าไม่ปรากฏแล้วคุณจะตามไปหาที่ไหนนะเขาขันห้ามันตัวทุกข์เข้าใจไหมมันมีตาตายังปวดอยู่มีหูหูยังฟังอยู่ยังเป็นโรคหูโรคตามีใจใจยังคิดเป็นทุกข์อยู่ใช่ไหมใจยังมีรูปมีการเกิดอยู่แต่มันดับทั้งหมดเลยเนี่ยเพื่อไม่มีการสืบพันธุ์เนี่ยก็คือการดับทุกข์อันนี้คุณจะตีนิพพานว่าเป็นอะไรนะใช่ไหมก็ต้องคนมีปัญญาว่าถ้าคุณอยากไม่อยากปราศจากร่างกายคุณก็ไม่ต้องเข้านิพพานแต่ถ้าคุณต้องการไม่ต้องการเกิดอีกไม่ต้องการมีรูปนามอีกก็ต้องเข้านิพพานคำว่านิพพานเนี่ยไม่มีเกิดแก่เจ็บตายจริงไม่มีเกิดแก่เจ็บตายเพราะนั้นถึงว่ามันลึกซึ้งสำหรับคนที่จะไปถึงนิพพานน่ะจะเข้าใจถ้าไม่ใช่พระอรหันต์น่ะตอบไม่ได้ก็ต้องเป็นคนที่เข้าถึงนิพพานจริงแจ่มแจ้งพระนิพพานคนปุถุชนก็เหมือนกับคนขึ้นเขาเอเวอเรสต์อ่ะนะก็บอกว่าเขาเอเวอเรสต์นี่มันมีโน่นมีนี่แต่เราก็ปีนไปไม่ถึงก็เขามาเล่าให้เราฟังเราก็ไม่เห็นมันสักทีมันสูงเกินไปนิพพานเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่เห็นทุกข์คนที่มีปัญญาเห็นทุกข์รูปนามเท่านั้นเองคนที่เบื่อการเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นเองที่จะพูดเรื่องนิพพานได้หรือเข้าใจเรื่องนิพพานได้นอกจากนั้นก็ถือว่านิพพานในตำราพูดกันโก้ๆไปมันไม่ถึงหรอกไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมไม่ถึงแต่พระท่านก็ยกให้ฟังนี้ว่าเหมือนไฟอ่ะดับไปแล้วอยู่ที่ไหนพระนิพพานเหมือนไฟที่ดับมันทุบเทียนเนี่ยจุดๆไปแล้วมันดับไหม้ก็ดับเนี่ยเทียนก็ไม่มีไฟก็ไม่มีแล้วอยู่ที่ไหนอ่ะถ้าตามหาไฟหาเชื้อที่ไหนนั่นแหละนิพพานเป็นว่างั้นตอนนี้มันไม่เข้าใจก็อย่าไปก็ภาวนาไปเถอะมันยังไงมันก็ไม่เข้าใจเพราะงั้นมันก็ไม่เข้าใจเพราะปัญญามันยังไม่ถึงใช่ไหมมันก็มาทะเลาะกันทุกวันเนี่ยทะเลาะกันทั้งประเทศเลยเนี่ยนิพพานเป็นอัตตามีวิมานเนี่ยมีพุทธเจ้าอยู่หูเยอะแยะเลยแสดงพุทธเจ้าก็ยังเกิดอยู
1: ออาน
0: ิสงส์เนี่ยที่เขากล่าวไว้นะบวชพระก็สูงกว่าบวชเนนบวชเนนก็สูงกว่าบวชชีบวชชีก็สูงกว่าคนมีศีลห้าแต่ถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยปฏิบัติถึงคุณธรรมเหมือนกันเช่นว่าสามารถมีคุณธรรมตั้งแต่ฌานขึ้นไปเนี่ยมีฌานขึ้นไปแล้วก็สมีสมาธิเนี่ยถือว่าคนที่มีสมาธิเนี่ยย่อมมีคุณธรรมสูงกว่าคนที่บวชที่บวชที่ไม่ได้ปฏิบัติแต่นั้นถึงว่าเราจะเป็นผู้หญิงเนี่ยแต่ถ้าเป็นโสดาบันอย่างเงี้ยโสดาบันนี่ก็มีแม่เราพ่อเราเนี่ยเข้าก็ได้บวชลูกเป็นพระแล้วเพราะว่าโสดาบันเนี่ยมีอานิสงส์มากกว่าบวชมากกว่าเป็นพระจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ช่างแต่ก็ถือว่าบุคคล

0: เป็นมหาบุรุษเป็นบุคคลที่มีอานิสงส์มากในการสร้างตัวเองไว้ตรงนั้นพ่อแม่จะได้บุญมากถ้าจิตใจไปถึงตรงนั้นถือว่าฐานะเท่ากับพระยะแล้วแต่ก็ต้องปฏิบัติไปถึงขั้นนั้นถึงจะสูงกว่าการบวชพระแต่ถ้ารับเลี้ยงเป็นธรรมดาไม่ปฏิบัติเนี่ยเอากันว่าบวชนี่มีอานิสงส์ไงก็ต้องพระก็ต้องสูงกว่าแต่ถ้ามาถึงขั้นปฏิบัติเนี่ยขนศีล5ปฏิบัติเนี่ยเกิดสำเร็จขึ้นมาเนี่ยก็มีอานิสงส์สูงกว่าคนมีศีล8ศีล10 227เพราะเขาเป็นพระอรหันต์แล้วหรือเป็นโสดาบันแล้วมันจะสูงกว่าที่ใจได้อานิสงส์มากที่ใจทำกับผู้บริสุทธิ์ก็ถ้าเราอยากจะได้ก็ต้องปฏิบัติให้เราได้มากขึ้นพุทธเจ้าท่านบอกไม่ต่างกันการเป็นหญิงไม่ชายไม่ต่างกันถ้าปฏิบัติธรรมต่างแต่เพศแต่ว่าใจไม่ต่างผมมันไม่มีความรักผมมันมีอุเบกขาเป็นอารมณ์หือเป็นพรหมต้องเข้าฌานต้องเข้าฌานตายตั้งแต่ปฐมฌานไปถึงจะเป็นพรหมแต่ถ้าเราก็ทำกรรมฐานธรรมดานี่ก็ไปเป็นเทวดาถ้าจิตมีสมาธิหรือว่ามีสติไม่มีเวทนาแต่เข้าฌานไม่ได้นี่ก็ไปเป็นเทวดาเป็นเทวดาชั้นดาวดึงชั้นดุสิตอะไรเงี้ยเทวดาจาตุมก็เป็นได้แต่ถ้าเราว่าคนที่ทำบุญแล้วจิตทุรนทุรายไม่นึกถึงบุญได้นี่ก็ไม่เป็นเทวดาไม่เป็นมนุษย์เพราะจิตไม่สงบบุญเนี่ยมันทำให้จิตสงบก็ต้องทำเข้าถึงความสงบจึงจะไปดีไม่สงสัยก็นอนนะไปพักกันฌานอะไรฌานอะไร
1: ที่หนูก็บอก
0: เ
1: ม
0: ื่อ
1: กี้อ่ะต้องเข
0: ้
1: าฌาน
0: เข้าฌานก็ทำเฉยๆอดีตก็ไม่คิดอนาคตก็ไม่คิดดูแต่ลมหายใจอย่างเดียวดูลมเข้าลมออกดูกายเพ่งดูกายพิจารณาดูกายแม้จิตออกนอกกายก็ทำฌานถ้าเกิดปีติฌานเกิดแล้ววิตกวิจารณ์ถ้าเกิดปีตินี่ฌานเกิดแล้วปีติสุขเอตกตาเกิดขึ้นเอตกาแล้วกลับมาสุขมาปีติทำเข้าใจตรงนี้ได้ก็ถือฌานเกิดจะเจริญอยู่ในอารมณ์ฌานปีติสุขเอตกตาเจริญอารมณ์ฌานนี่ใครทำก็ทำได้ทุกคนแหละถ้าทำเกิดเห็นตัวเองเห็นลมตัวเองเห็นตัวเองเหมือนอย่างเราที่เราเนี่ยก็ฝึกกันอยู่เนี่ยก็คือก็ฝึกพื้นฐานมันก็ผ่านกระแสฌานทันทีก็ผ่านทุกคนเนี่ยสมาธินี่ก็ผ่านเหมือนอย่างโยมที่นั่งเห็นอะไรต่ออะไรเนี่ยก็กระแสฌานผ่านจึงได้ปรากฏเป็นนั่งตัวเบานั่งน้ำตาไหลนั่งอะไรเงี้ยเป็นสงบเนี่ยมันผ่านแต่ว่ามันยังไม่ได้ผ่านเข้ากระแสฌานปฐมฌานมีตกวิจารแต่นี่เราไม่มีปัญญาไม่สามารถจะพิจารณาตัวนั้นได้มันก็หายไปแต่พิจารณาตัวนั้นได้ก็ไม่หายมีตกวิจารตรงนั้นไว้เราใจไปไว้ที่ไหนอ่ะเอาใจไปไว้ที่ไหนแล้ว ฮะอยู่ที่กายตรงไหนอ่ะไม่จิตเอาไปจิตไปกำหนดตรงไหนจิตไปกำหนดรู้ตรงไหนไม่รู้ตอบไม่ถูกก็จะแก้ไงได้ อ๋อมาอดีตในยุควันไม่เป็นมันก็แล้วไปก็อดีตมาถามถ้าปัจจุบันไม่เป็นก็แล้วมันก็ถือว่าไม่เป็นแล้วนะแล้วตอนนั้นเรากำหนดไม่เป็นนะสิกำหนดไม่เป็นเห็นอะไรก็ดีแล้วนะจะได้ดูตัวเองก็นึกเรื่อยไปกำหนดเรื่อยไปในที่หายใจไม่ออกก็เดินมากกำหนดไม่ถูกไปกำหนดเดินกลับไม่ไปกำหนดที่เดินไปกำหนดที่อื่นก็เลยแน่นในถ้าเข้าใจอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรก็ได้ก็ได้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวจิตก็อยู่ในกายอยู่กับกายก็ไม่เป็นไรก็ยังไปกำหนดมันแรงเกินไปสิก็เจ็บหนอแต่ว่าอย่าไปทำลมเองให้ยุบให้ผ่องไม่ได้นะถ้าไปทำให้ลมยุบผ่องมันจะเจ็บหน้าอกได้เจ็บโน่นเจ็บนี่ได้แต่ถ้ารู้ว่าเวลายุบก็รู้ว่ายุบเวลาผ่องก็รู้ผ่องไม่ได้เติมลมเข้าไปเนี่ยก็จะไม่อย่างนั้นก็ถือว่าถูกต้องแต่ถ้าเกิดเราไปเติมเนี่ยจะเจ็บโน่นเจ็บนี่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่เติมเนี่ยมันยังเจ็บก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของเวทนาก็เจ็บหน่อยหน่อก็ผ่านไปไม่เป็นไร ต้องพิจารณาด้วยว่าเราเติมให้ผ่องมากจุบยุบน้อยผ่องมากหรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่เติมเนี่ยเป็นปกติว่ามันยุบมันผ่องจะไม่แน่นออกแล้วก็ไม่เป็นไรก็เจ็บหน่อยเจ็บหน่อก็ไม่เป็นไรเราต้องกำหนดรู้ให้มันทำเบาๆอย่าไปดูก็เพียงรู้ว่ามันยุบมันฟองเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรอย่าไปทำเองถ้าทำเองเลยจะแน่นจะจุกพวกลมต้องเป็นปกติของเขาเรานั่งคุยอย่างนี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเวลาเราดูก็มันก็เหมือนเดิมไม่ใช่เราไปทำพยายามปรับอย่างนั้นมันจะเข้าใจก็ต้องไปสังเกตตัวเองใหม่ว่าตัวเองทำยังไงอย่างที่พูดมาเนี่ยนะถ้าเราทำยุบเอายุบอย่างเงี้ยพองก็ให้พองเกินไปหน่อยยุบก็ยุบแสดงว่าเราจิตไปทำด้วยจิตทำด้วยไม่ได้จิตเพียงแต่รู้ว่ายุบหรือพองกายเขาทำเขาเองแต่ก็เพียงรู้ว่ากายเขายุบเขาพองของเขาเท่านั้นเองไม่จิตไม่ต้องไปสร้างอะไรขึ้นมาก็จะเข้าถูกต้องก็พยายามสังเกตตัวพิจารณานี้ว่าไอ้ที่แน่นมันแน่นเพราะอาการของสมาธิหรือแน่นเพราะอาการที่เราไปทำลมให้มากขึ้นน้อยลงแต่ถ้าเราพิจารณาว่าไม่ใช่ทำลมเราก็ปกติหายใจขึ้นลงเป็นปกติแสดงมันยังแน่นแล้วก็กำหนดรู้เฉยแสดงว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ผ่านแต่ถ้าหากว่าเราไปทำเองเนี่ยไม่ผ่านเราจะแน่นอยู่เรื่อยภาวนาอะไรก็แม้ก็แน่นอยู่เรื่อยเพราะเราไปทำเองแต่ถ้าว่ามันเกิดขึ้นโดยการจิตที่เข้าไปสัมผัสกับความสงบมันก็จะเกิดการแน่นการจุกเลยไอ้พวกนี้มันจะเกิดเหมือนยานเพราะแล้วเดี๋ยวก็ผ่านเพราะเราไม่ได้ทำลมเดี๋ยวก็ผ่านมันจะตั้งอยู่ไม่ได้ก็ดับไปอย่าไปสร้างมันขึ้นมานะครับเวทนา

0: งเส้นแบนคือความรู้สึกว่าการโยกตาม
1: สติมันเกิดสติมันเกิดได้สติมากขึ้นก็จะปรากฏของมันไปใช้ได้ไม่มีอะไรก็รู้เรื่อยไปเฉยเรื่อยไปเดี๋ยวก็หายไปก็นั่นก็ถือว่าสติมันเด่นเยอะความสงบมันเกิดขึ้นแล้วแต่หัวใจเต้นกันรู้เรื่องปกติคนเราไม่สงบไม่มีสติก็ไม่รู้ตัวเองหัวใจเต้นยังไงแล้วสติเราเด่นชัดขึ้นก็ใช้ได้สติมาสัมปชัญโญรู้ตัวทั่วพร้อมสติเกิดขึ้นแล้วสัมปชัญญะมันมากขึ้น

มโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้วันนี้ก็เป็นวันโอกาสดีซึ่งเป็นวันที่ญาติโยมก็ได้ถือว่าเป็นวันท้ายวันปีเก่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันปีใหม่ก็ถือว่าเป็นการมาทำบุญเพื่อให้เป็นสิริมงคลเป็นความสวัสดีของการที่เราจะมีวันคืนเปลี่ยนไปตามยุคตามกาลเวลาตามวันตามคืนตามเดือนตามปีเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรนอกจากมาทำบุญกุศลเพื่อให้เป็นคุณงามความดีใส่ใจเราเพราะอะไรมันก็ไม่ดีเท่ากับทำบุญกุศลทำบุญทำให้ใจสบาย ทำบาปทำให้ใจเป็นทุกข์ทำดีทำให้เรามีความสุขมีความเบิกบานใครไม่รู้ว่าดีตัวเราก็รู้ว่าดีใครไม่รู้ว่าสุขตัวเราก็รู้ว่าสุขใครไม่รู้ว่าสบายใจตัวเราเองรู้ว่าสบายใจจิตมันว่างบุญทำให้คนจิตว่างบุญทำให้คนจิตไม่วาวุ่นทำให้จิตนั่นเบาบาปทำให้จิตคนเรานั้นวาวุ่นสับสนมันไม่ว่างถ้าเราจะมองกันด้วยทางด้านจิตใจให้ละเอียดอ่อนเราจะเห็นเลยว่ามันต่างกันต้องแยกกันคนเหมือนกันแต่ใจไม่เหมือนกันคนเราเป็นคนเหมือนกันเป็นหญิงเหมือนกันเป็นชายเหมือนกันหน้าตาก็คือคนแต่ว่าใจนั้นต่างกันคนที่ไม่ทั่วคนที่คนไม่ทั่วคนดิบๆสุกๆคนที่ไร้ศีลธรรมก็ไม่มีความสุขไม่มีความว่างมีแต่จิตใจวาวุ่นอยู่ทุกขณะความคิดตัวเองตัวเองก็จะเห็นเองว่ามันไม่ว่างมันวาวุ่นมันมีการทรมานตัวเองอยู่ทุกวันทุกเวลาเมื่อคนเราไร้ศีลไร้ธรรมขาดความดีในใจตัวเองก็ย่อมระลึกแต่สิ่งที่ไม่ดีก็พยายามจะดิ้นรนไปทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะทำแต่ที่ดิ้นรนไปนั้นก็ดิ้นรนไปหาทุกข์ใส่ใจหาทางดับหาทางสงบไม่ได้แต่คนเราที่ทำหลักดีทำบุญกุศลเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็รู้สึกก็เกิดความสบายใจจิตใจที่วาวุ่นมันก็ดับไปจิตใจที่เล่าร้อนก็ดับไปมันมีความว่างมีความสงบเย็นกับใจผู้ทำบุญผู้ที่ทำบุญจะเห็นว่าใจของเรานี้มีความสุขมากกว่าทุกข์เพราะไม่ได้ทำอะไรให้ตัวเองเดือดร้อนใครไม่รู้ก็ไม่เท่ากับเรารู้เองคนอื่นจะรู้จะเห็นเท่ากับเรานั้นไม่มีฉะนั้นการที่เรามาทำบุญปีใหม่ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าน่ะอยู่คู่โลก 2,000 กว่าปีพระองค์เห็นจริงเห็นจากการที่ว่าทุกคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วมันมีปัญหามีความทุกข์ในหัวใจทุกคนไม่มีใครจะได้รับความสุขล่มลื่นตลอดไปทุกคนจะต้องต่อสู้กับชีวิตจะต้องดิ้นรนกับชีวิตจะต้องพบอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างนับนานาประการบางคนก็น้อยเนื้อตามใจในชีวิตตัวเองว่าโอ้ชีวิตนี้ทำไมเกิดมาจึงทุกข์จริงๆท
ำไมจึงมีปัญหาจริงๆคนอื่นเขาไม่มีปัญหามั้งเลยหรือบางทีนึกว่าคนอื่นเขาไม่ทุกข์เหมือนเราทุกข์ถ้าเจนมองตัวเองเนี่ยทุกข์คนเดียวบางคนเป็นอย่างนั้นเห็นว่าโรคเนี่ยไม่ยุติธรรมทำไมน้อยจึงทุกข์ทิ้งเบื่อหน่ายชีวิตไม่อยากอยู่ทุกข์เพราะความคิดไม่หยุดทุกข์เพราะมีแต่ปัญหาแก้ไม่ตกยิ่งโตไปยิ่งแก่ไปปัญหาก็ยิ่งตามตัวมากขึ้นอันนี้เราอย่าได้น้อยเนื้อตามใจคิดอย่างนั้นจงหันหน้าเข้าหาธรรมะธรรมะจะเป็นครูผู้สอนชี้ทุกข์ให้เราและดับทุกข์ให้เราว่าไม่ทุกคนเกิดมามีหัวใจย่อมคิดนึกเป็นทุกข์ทุกคนบางคนเป็นเด็กปัญญาอ่อนจะดีกว่าเด็กปัญญาอ่อนไม่เห็นมันรู้ทุกข์รู้สุขไม่เห็นมันรู้เจ็บรู้ปวดอะไรเลยเป็นเด็กปัญญาอ่อนไม่รู้เรื่องอะไรเอ๊ะถ้าเราปัญญาอ่อนอย่างนั้นจะดีมั้งคนบางคนคิดไม่อยากจะมีทุกข์อยากจะเป็นเหมือนเด็กปัญญาอ่อนแต่หารู้ไม่ว่าคนที่อ่อนแอนั้นย่อมกระทบสัมผัสกับทุกข์จนควบคุมใจไม่ได้เด็กปัญญาอ่อนก็ไม่ต่างอะไรกับคนเมาคนที่กินเหล้าเมายาน่ะทุกข์มันมากจนมันตั้งสติไม่ได้จนถูกประสาททุกส่วนเนี่ยถูกควบคุมถูกทำลายจนไม่สามารถจะทรงตัวเองอยู่ได้สเปะสปะจะพูดจะคิดอะไรก็เลอะเลือนแม้แต่ร่างกายเราก็มองเห็นบางคนเนี่ยพอเมาแล้วก็เดินไปเองไม่ได้ถอยหน้าถอยหลังนั่นแหละสังขารมันเป็นทุกข์จนแบกสังขารตัวเองไปไม่ได้ทรมานแต่ตัวเองก็ไม่เห็นทุกข์เพราะขาดปัญญาเด็กปัญญาอ่อนก็ไม่ต่างอะไรเช่นเดียวกับคนที่เมาขาดสติเพราะจิตใจมันควบคุมไม่ได้แล้วก็เหมือนกับคนที่เป็นโรคประสาททุกไปทุกไปทุกจนทนไม่ไหวถึงเส้นประสาทแตกหรือว่าเส้นโลหิตฝอยแตกกลายเป็นโรคประสาทจนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่กลายเป็นโรคจิตเป็นโรคประสาทเป็นคนที่เหมือนไม่รับรู้ทุกสุขคนอื่นเลยแต่ก่อนนี้ลูกเป็นอะไรภรรยาสามีญาติพี่น้องเป็นอะไรก็รู้ดีใจเสียใจใครตายก็ร้องไห้ใครเจ็บก็เป็นทุกข์แต่พอเป็นโรคประสาทไปอยู่โรงพยาบาลเสียสติแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รับทุกข์กับใครเลยใครจะเป็นจะตายไม่รู้เรื่องเอาจะนั่งหัวเราะร้องไห้คนเดียวไม่รู้เรื่องอะไรแต่คนเราหารู้ไม่ว่านั่นเนี่ยสภาพจิตของเขานั้นหมดแล้วหมดมนุษย์สมบัติแล้วไม่มีความสุขใจแล้วเขาถูกทรมานถูกแผดเผาด้วยบาปด้วยกรรมของเขาด้วยเวรของเขาจนเขาไม่คุมอะไรได้เลยใจเขาจะร้อนอยู่ตลอดเวลาใจเขาจะกระวนกระวายตลอดเวลาเหมือนถูกไฟลนเหมือนถูกไฟเผาไม่เคยเยือกเย็นเช่นเดียวกันเหมือนคนที่กินเหล้าถูกน้ำเมาเผาจนเหล้าร้อนอยู่ตลอดเวลาคนที่ปัญญาอ่อนก็ดีคนที่เป็นโรคประสาทก็ดีคนที่ดื่มน้ำเมาขาดสติก็ดีย่อมทุกข์จนทนไม่ไหวอย่างนั้นทุกข์จนหักห้ามใจไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะมาดับได้เลยถูกไฟโทสะไฟโมหะไฟโลภะครอบงำเผาจนปั่นป่วนถ้าเป็นคนก็ไม่มีที่อยู่แล้วถูกไหม้หมดแล้วบ้านช่องฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าสภาพจิตใจคนเรานะมันมีทุกข์อย่างนั้นเขาไม่มีปัญญาจะดับแต่พวกเราไม่ใช่คนแบบนั้นยังมีสติดีอยู่ยังมองเห็นสภาวะจิตใจตัวเองอยู่ว่าทุกข์สุขอย่างไรพอที่จะคอนโทรลควบคุมใจเราให้มันสบายได้บ้างคือไม่ปล่อยถ้าจนกลายเป็นคนควบคุมอะไรไม่ได้เลยดีใจก็ควบคุมไม่ได้เสียใจก็ควบคุมไม่ได้
นั่นหมายถึงคนไม่รู้จักจิตใจตัวเองแล้วทุกข์ครอบงำใจเป็นอย่างนั้นตอนนี้เรามารู้จักธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าของเราก็มามองเห็นว่าบุญท่านนั้นเนี่ยที่จะนำพาพวกเราไปสู่ความสุขสงบเพื่อจะละบาปเพื่อจะไม่มีใจนั้นเป็นทุกข์กังวลทำความดีให้ตัวเองมองเห็นว่าตัวเรานั่นแหละเป็นคนที่มีความดีอยู่ในใจจะไม่ตัดละสิ่งที่ดีออกไปจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตัวเองและพุทธศาสนาจะไม่เป็นคนใจแคบจะไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เป็นคนเห็นกันได้จะเป็นคนที่มีเมตตาธรรมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันหมายถึงว่าปีใหม่เนี่ยคนกำลังวิ่งหาความสุขเหมือนปลากำลังได้น้ำทุกคนอยากจะได้สวัสดีปีใหม่อยากจะเอาความสุขจากวันพรุ่งนี้วันนี้มันเป็นวันเก่าเรามาทำบุญให้มันหมดของเก่าๆไปแต่ที่จริงมันเก่าใหม่เนี่ยมันอยู่ที่ใจต่างหากเก่าใหม่ไม่ได้อยู่ที่วันเดือนปีเก่าใหม่ดูที่ใจเราสิใจของเรามันบอกว่าใหม่ว่าเก่าวันเดือนปีเขาไม่เคยลองบอกเราเลยว่าเขาเป็นคนใหม่คนเก่าเป็นวันมาในวันเก่าใหม่เก่ามันอยู่ที่ใจเราเราจงทำความเก่าที่ไม่ดีให้มันหมดไปเก่ามันเป็นสนิมความโลภความโกรธความหลงความรักชังอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันความปองร้ายผู้อื่นมองคนในแง่ไม่ดีเมื่อมองคนในแง่ไม่ดีใจมันก็ไม่ดีนั่นของเก่านิสัยเก่าๆสันดานเก่าๆความคิดเก่าจงทำลายให้มันหมดไปให้ขัดเกลาให้มันหมดไปกับปี2530อย่าให้มันไปเกิดใหม่พรุ่งนี้จงตัดละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีเก่าๆออกไปให้หมดเราตั้งต้นใหม่ ทั้งหมดก็คือเอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าคือทำใจดีคือทำใจดีให้มีเมตตาธรรมมีคุณธรรมในใจเราไม่คิดปองร้ายผู้อื่นไม่พยาบาทผู้อื่นไม่คิดที่จะไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครไม่คิดที่จะไปโต้แย้งหาเรื่องราวใส่ใครจะละความโกรธจะพยายามละความบาปความพยาบาทจะพยายามละพยายามอาฆาตจองเวรไม่มีศัตรูทั้งคนเกลียดและคนรักก็จะไม่สร้างศัตรูให้เกิดขึ้นทำของใหม่ให้เกิดขึ้นทำใจดีทำใจให้มีพุทธะขึ้นมีพุทโธขึ้นพุทโธให้มากขึ้นธัมโมให้มากขึ้นสังโฆให้มากขึ้นจงเร่งทำความดีให้ตัวเองสวดมนต์ภาวนาทุกค่ำเช้าปีนี้จะเป็นปีสว่างจะเป็นปีแห่งทางดับทุกข์เพราะเรารู้แล้วว่าคนเราเกิดมาต้องมีความทุกข์จากความรักทุกคนมีความรักมากอย่างน้อยก็รักตัวเองเกลียดความเจ็บไม่อยากได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนไม่ต้องการปวดหัวปวดท้องเป็นโรคร้ายแรงมะเร็งก็ดีเอดก็ดีสารพัดโรคเราไม่อยากให้เกิดขึ้นกลัวเชื้อโรคที่ติดต่อรักษาหายก็ดีรักษาไม่หายก็ดีจะเป็นโรคชนิดใดเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นในปี2531เพราะเรากลัวว่าเกิดแล้วมันเป็นทุกข์เกิดมันเป็นทุกข์เพราะทุกคนต้องการหนีทุกข์ต้องการพ้นทุกข์แต่เมื่อเรารักตัวเราก็หนีไม่พ้นเพราะเราจะต้องดูแลรักษามันตลอดไปมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นฤดูกาลของเขาไปเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องพยายามยึดหลักธรรมปฏิบัติเพิ่มถ้ามันมีทุกข์ก็จะทุกข์แต่เพียงกายใจจะไม่ทุกข์ทุรนทุรายทุกข์ทางกายก็พยายามทำใจให้สงบแต่ถ้าทุกข์ใจล่ะทุกข์จากความรักความห่วงความหวงความเสียดายเพราะคนที่เรารักมากเนี่ยจะต้องเป็นอื่นไปเขาจะต้องเจ็บเขาจะต้องไข้เขาจะต้องตายเราจะต้องคอยดูคอยแลรักษาอยู่ทุกคืนทุกวันเพราะเรารักเราห่วง
เราไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงไปจากเราอยากให้เป็นของเราเสมอไปนั่นก็เป็นการทุกข์ใจเราเป็นไข้ก็เป็นไข้ทางใจเป็นโรคทางจิตอันนี้เนี่ยทุกข์ที่มนุษย์หนีไม่พ้นทุกข์กายทำใจเฉยก็ทุกข์แต่เพียงกายใจไม่ทุกข์แต่ถ้าทุกข์ใจอะทุกข์ใจก็ต้องทำเฉยในการที่มันทุกข์ใครด่าเราใครนินทาเราใครพูดไม่ดีกับเราเราก็ต้องเฉยเฉยนั่นเป็นยากำลังเฉยนั่นเป็นยาดับทุกข์แต่ถ้าเฉยไม่ได้ล่ะทำใจไม่ว่างนั่นคือเกิดทุกข์ทันทีเกิดความโกรธเกิดความเกลียดเกิดความต่อต้านเกิดมานะทิฏฐิเกิดความคิดที่ไม่ดีกับตรงกันข้ามทันทีใครเป็นทุกข์ผู้คิดนั่นแหละเป็นทุกข์แต่ทุกข์นี้จะหมดได้อย่างไรเมื่อปีที่แล้วมันก็มีอย่างนี้แหละปีที่แล้วก็โมโหโทโสอย่างเนี้ยคิดร้ายอย่างเนี้ยคิดในแง่ไม่ดีอย่างเนี้ยปีนี้ก็มาอีกแล้วทำไมปีเก่าหมดไปแล้วปีใหม่มาทำไมหัวใจใหม่ไม่มาทำไมหัวใจเก่าดวงเดิมจึงตามมาอีกตามมาเกลียดมาโกรธมารักมาชังมาทุกข์มาทรมานใจอีกแล้วปีนี้น่าจะปีใจเย็นโถทำไมหัวใจจึงมาทรมานเราต่อไปอีกมันก็คงจะต้องทรมานไปอีกปีนึงสิถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องหาสติปัญญาเพิ่มความดีของเราต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะประพฤติปฏิบัติธรรมทำจิตของเราให้มีพุทโธไว้ให้มีธรรมะไว้ในใจให้มีการปล่อยวางให้มีการควบคุมมีสติรู้ทันสิ่งที่มากระทบกับอายตนะคือที่เขาพูดว่าเราไม่ดีหรือที่เขาชมเชยเราให้เราหลงตัวหรือเห็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเห็นสิ่งที่ทำให้เราหลงลืมตัวเกิดความรักความชังถ้าปีนี้2531เราเกิดมีสมถภาวนามีอารมณ์เป็นสมาธิตั้งมั่นไว้กับหลักอุเบกขามีวิปัสสนาภาวนาพิจารณาเห็นทันอารมณ์ตัวเองอะไรเกิดขึ้นก็รู้ละวางอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันหักห้ามหันในอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นให้หมดไปสิ้นไปนั่นแหละปีเก่าจะหมดไปจริงๆจะเหลือแต่ปีแห่งความสุขคือความร่มเย็นทางด้านชีวิตจิตใจเราจะมีความสุขเพราะเราได้กำหนดรู้เรื่องสภาพจิตใจของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่ใครว่าไม่ดีก็รับทันทีใครว่าดีก็หลงว่าตัวเองดียันทันทีไม่เคยพิจารณา

ีวิตของเราก็จะสมหวังที่เราอุตส่าห์รอคอยมานับเป็นปีจึงจะมาได้พบความสุขสักวันหนึ่งฉะนั้นที่ญาติโยมได้มาวัดนี่เท่ากับเรามาเริ่มต้นทำความดีในวันปีใหม่ทำความไม่ดีให้หมดไปฉะนั้นเมื่อเราได้ทำความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราชีวิตของเราก็จะสมความปรารถนาที่เราต้องการดับทุกข์เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ต้องการจะหนีให้มันพ้นจากทุกข์ก็คือทำใจให้ว่างทำใจให้ปล่อยวางทำใจให้เบาบางให้เป็นคนรู้จักเท่าทันอารมณ์ตัวเองไม่ตกอยู่ในธาตุของความคิดนึกไม่ตกอยู่ในอำนาจของอารมณ์ที่เศร้าหมองขุ่นมัวเราทำบุญกุศลนั่นเนี่ยบุญกุศลน่ะจะมองจะเป็นกระจกเงาส่องให้เห็นหัวใจเราว่าเราดีตรงไหนเราสบายตรงไหนมีความสุขอย่างไรคราวนี้เราต้องมาลงมือปฏิบัติมาประพฤติธรรมให้มันมากขึ้นเราจะได้มีสติคุ้มครองรักษาตัวเองให้มีความสุขยืนยาวนานชื่อว่าทุกข์นั้นจะถึงจะมีแต่เราก็สามารถที่จะรู้จักดับได้เมื่อทุกข์นั้นดับได้ก็ไม่มีอะไรนอกจากทำใจให้เกิดความสุขสงบเท่านั้นเองฉะนั้นปีใหม่ปีนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าศีลธรรมเท่านั้นที่จะเป็นของทำให้คนมนุษย์นี้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่กันยังมีความเอิบอิ่มเบิกบานใจคนเราถ้าหันหน้าเข้าหากันด้วยเมตตาต่อกันให้ความรักต่อกันให้ความสงสารให้ความเอ็นดูต่อกันทำไมจะไม่มีความสุขเหมือนกับเรารักสัตว์เนี่ยรักแมวรักสุนัขเราเอาสัตว์ของเราเนี่ยมาเลี้ยงเราให้มันกินให้มันเราไม่หวังอะไรจากมันให้มันก็มีความสุขกับเราเราก็มีความสุขด้วยการให้เราให้ได้เพราะเรารักนั่นแหละไอ้ผู้ที่รับก็มีความสุขผู้ที่ให้ก็มีความสุขเพราะให้ด้วยเมตตาให้ด้วยความรักแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเราให้มันยังมีความสุขผู้ให้ยังมีความสุขแล้วมนุษย์ด้วยกันล่ะเราไม่หัดให้กันอย่างนั้นบ้างหรือเราก็ควรให้อย่างนั้นผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขให้ความดีซึ่งกันและกันก็คือให้ด้านจิตใจให้เข้าถึงด้านจิตใจเช่นให้สติให้สมาธิให้ปัญญาให้ตัวเองดีขึ้นและให้คนอื่นดีขึ้นเราจะให้คนอื่นมีความสุขตัวเรานั่นแหละเป็นตัวที่จะทำเป็นผู้นำเช่นพ่อแม่จะให้ลูกมีความสุขพ่อแม่ก็ต้องนำเป็นตัวอย่างอย่างบางคนเกิดมาในแวดวงของพ่อแม่ที่ดีเนี่ยมันมองเห็นแต่สิ่งที่ดีเกิดมาไม่เคยเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเลยเกิดมาไม่เห็นพ่อแม่กินเหล้าเมายาพ่อแม่เอาเรื่องราวคนอื่นมาติชินนินทาเลยพ่อแม่มีแต่ร่มเย็นสงบเกิดมาเห็นแต่พ่อแม่ไม่มีปัญหามีแต่พ่อแม่เป็นคนดีสิ่งแวดล้อมดีมากเด็กคนนั้นจะเป็นอย่างไรเด็กคนนั้นก็ต้องเป็นเด็กที่มีจิตใจนิสัยดีแต่ถ้าเกิดมาพ่อแม่เห็นแก่ตัวเป็นคนเอารัดเอาเปรียบคนอื่นโตมาเราก็ต้องรับสายเลือดรับนิสัยรับความรู้สึกอันนั้นได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องสอนกันอันเนี้ยพวกคนเราในพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติธรรมนี่ก็ควรจะเป็นตัวอย่างให้แก่ญาติพี่น้องลูกหลานเราเขามาอยู่กับเราก็เห็นแต่เราทำความดีเห็นแต่เราเป็นคนที่มีศีลธรรมสวดมนต์ภาวนาไม่มีความทุกข์อะไรอย่างบางคนเกิดมาในแวดวงของพ่อแม่ที่ดีเนี่ยมันมองเห็นแต่สิ่งที่ดีเกิดมาไม่เคยเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเลยเกิดมาไม่เห็นพ่อแม่กินเหล้าเมายาพ่อแม่เอาเรื่องราวคนอื่นมาติชินนินทาเลยพ่อแม่มีแต่ร่มเย็นสงบเกิดมาเห็นแต่พ่อแม่ไม่มีปัญหามีแต่พ่อแม่เป็นคนดีสิ่งแวดล้อมดีมากเด็กคนนั้นจะเป็นอย่างไรเด็กคนนั้นก็ต้องเป็นเด็กที่มีจิตใจนิสัยดีแต่ถ้าเกิดมาพ่อ

แม่เห็นแก่ตัวเป็นคนเอารัดเอาเปรียบคนอื่นโตมาเราก็ต้องรับสายเลือดรับนิสัยรับความรู้สึกอันนั้นได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องสอนกันอันเนี้ยพวกคนเราในพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ควรจะเป็นตัวอย่างให้แก่ญาติพี่น้องลูกหลานเราเขาไม่อยู่กับเราก็เห็นแต่เราทำความดีเห็นแต่เราเป็นคนที่มีศีลธรรมสวดมนต์ภาวนาไม่มีความทุกข์อะไรมากมายเขาก็เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งเคารพนับถือแล้วก็นำหรือว่าตามเราได้ฉะนั้นปีใหม่นี้เราก็ต้องให้ทุกคนเราเนี่ยมีลาภมีลาภคืออะไรลาภอันประเสริฐก็คืออะไรการให้ทานเนี่ยถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐการรักษาศีลถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐการทำสมาธินี่ถือว่าละเป็นลาภอันประเสริฐลาภอันนี้คือจะได้กับผู้ที่กระทำแล้วก็ให้วาจาที่ดีปีต่อไปนี้เราจะไม่ให้ร้ายกับใครจะไม่ด่าไม่ว่าไม่ใช้คำหยาบไม่ใช่เป็นคนเจ้าอารมณ์ทะเลาะเบาแวงคนอื่นใช้วาจาหยาบคายเราจะให้ปิยวาจาให้วาจาซึ่งกันและกันดีถ้าจะตักเตือนก็ตักเตือนต่อหน้าจะไม่นินทารับหลังจะมีเมตตาคนทั้งโลกด้วยการจะไม่คิดบิดเบี้ยนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจถ้าเป็นอย่างนี้ได้แล้วนรกก็จะมีความสุขเพราะทุกคนให้อายุให้วรรณะให้ความสุขให้ความดีซึ่งกันและกันเพราะคนเราเกิดมาเนี่ยไม่มีใครอยากได้หรอกคนไม่มีลาภเนี่ยใครๆก็อยากมีลาภคนมียศใครๆก็อยากมียศต่อไปไม่มีใครอยากเสื่อมยศเป็นสุขกับการมียศเป็นสุขกับการมีลาภเป็นทุกข์กับการเสื่อมลาภเป็นทุกข์กับการเสื่อมยศทุกคนทุกข์มากพอมียศแล้วดีใจถ้าเสื่อมยศทุกคนก็เสียใจเมื่อมีลาภแล้วก็ดีใจเมื่อเสื่อมลาภแล้วก็เสียใจทุกคนจึงอยากได้พรแต่เพียงเรื่องดีว่าอยากมีลาภอยากมียศยิ่งขึ้นไปทุกคนต้องการมีความสุขเพราะสุขกายสุขใจนี้ทุกคนต้องการสุขจากการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บสุขจากการไม่มีปัญหาครอบครัวสุขจากการไม่มีหนี้ไม่มีสินมันก็เป็นความสุขสุขจากการสรรเสริญเมื่อมินทาเมื่อมีสิ่งสรรเสริญก็ต้องมีนินทาทุกคนในโลกนี้กลัวคำนินทากลัวคำติฉินนินทาต้องการได้คำสรรเสริญแต่ถ้ามนุษย์นี้หยุดคำนินทาต่อกันถ้าทุกคนเรามาให้พรให้สรรเสริญให้กันดียิ่งขึ้นไปไม่อิจฉาริษยาไม่นินทาให้ลายกันมนุษย์นี้ก็ได้พรนั้นเป็นความสุขเพราะทุกคนนี่ไม่อยากให้ใครนินทาตัวเองเพราะต้องการสิ่งอันนี้ฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่นินทากันสรรเสริญกันอันนี้เนี่ยถ้าสรรเสริญทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ถือว่าเป็นความสุขส่วนหนึ่งที่มนุษย์ปรารถนาสิ่งนี้แต่มนุษย์ก็ตรงกันข้ามมันมีใจเป็นอกุศลชมคนไม่ได้ชมแล้วมันไม่สบายใจติแล้วมันรู้สึกถนัดเห็นคนเสื่อมลาภรู้สึกว่ามันพอใจเห็นคนมีลาภรู้สึกว่ามันอิจฉาขึ้นมาเห็นคนมียศเพื่อนฝูงเรามียศรู้สึกว่ามันไม่สบายใจพอเขาเสื่อมยศรู้สึกว่าแหมมันชอบใจคนเราโดยมากจะมีใจอย่างนั้นเหมือนกันอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยถ้าอ่านเรื่องไม่ดีเนี่ยอ่านได้อ่านดีถ้าไปเจอหนังสือพิมพ์หมดไหนเขียนธรรมะธโมเปิดข้ามผ่านไปเลยเพราะมันมีแต่เรื่องดีมันไม่มีรสจัดก็อ่านไม่ได้เพราะมันมีแต่ธรรมะพูดเรื่องให้ดับทุกข์ให้หมดทุกข์ให้ว่างให้ปล่อยให้วางให้ละกิเลสโอ้มันมีแต่เรื่องไม่มีอะไรเลยไม่อยากอ่านไม่อยากฟังถ้าเป็นวิทยุก็บิดหนีเลยจะเป็นหนังสือพิมพ์ก็เปิดหนีต้องอ่านไอ้นั่นมันตีกันมันฆ่ากัน
มันอิจฉาริษยามันมีเมียน้อยมีหลวงหลายๆคนมันโกงกันมันช่อราดบังหลวงอะไรเงี้ยโหตามรายการนี้ตลอดทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเราเลยสักนิดก็อยากจะอ่านตอนเช้านี่ไปถึงไหนแล้วเรื่องโกงเครื่องราดไปซื้อมาหน่อยโหอยากจะอ่านเรื่องโกงเครื่องราดอยากจะรู้ไอ้อะไรไอ้ลอตเตอรี่มันล็อกหวยใครมันจะติดคุกกันแน่ใครมันติดกันแน่เรื่องไม่ดีนี่ตามติดเลยแต่บอกนี่นะที่วัดนี่เขานั่งสมาธิกันนะเขาพากันไปสวรรค์ไปนิพพานแล้วก็สวดมนต์ภาวนากันใหญ่เลยหุ้ยฉันไม่อยากขวางเป็นคนละเรื่องโดยมากคนเราเนี่ยจะอยากรู้เรื่องที่เสียจะอยากรู้เรื่องไม่ดีของคนอื่นมันเป็นอย่างนั้นทั่วทุกคนเลยไอ้เรื่องดีนี้ไม่มีใครอยากรู้เลยทั้งที่เรื่องดีเนี่ยทำให้ใจเย็นและไม่ต้องไปทะเลาะกับใครไม่ต้องไปมีปัญหากับใครแต่คนเราก็ไม่อยากรู้เพราะเชื้อข้างในมันไม่มีไอ้เชื้อดีมันไม่มีอ่ะมันมีแต่เชื้อไม่ดีมันอยากจะรู้ใครด่ากันใครนินทากันใครเจ็บใครไข้ใครตายเนี่ยฉันอยากจะรู้เหมือนมันมีศัตรูอยู่ในหัวใจตลอดเวลาเลยแล้วไม่ใช่สงสารนะไม่เคยมีสงสารเลยเออดีสมน้ำหน้ามันเป็นอย่างนั้นไปหมดเลยจะนึกโหกรรมเนาะกรรมคนเราเกิดมานี่หนีกรรมไม่พ้นน่าสงสารนะคนเรานี่ไม่มีใครอยากทุกข์เลยทุกคนอยากดีทุกคนทุกคนอยากเจริญทุกคนแต่มันเป็นผลกรรมที่ทำไว้แต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีจึงต้องรับกรรมน่าสงสารน่าเวทนาไม่มีใครคิดอย่างนี้เลยอาตมาเคยคิดเรื่อยเนี่ยมนุษย์นี่เป็นอย่างนี้ทุกคนหนังสือพิมพ์ฉบับไหนเขียนเป็นธรรมะธรรมโมเขียนเรื่องดีๆไม่มีใครอ่านวิทยุถ้าพูดแต่เรื่องธรรมะธรรมโมไม่มีใครฟังถ้าเปิดเพลงเจี๊ยวเจ้าๆตึ้งๆตังๆไร้สาระเท่าไหร่ยิ่งอยากฟังเพราะอะไรเพราะใจคนเราเนี่ยมันไม่มีอารมณ์ธรรมมันมีกิเลสที่รับอยู่ได้ตลอดเวลาม, มีอย่างไรมันก็รับได้อย่างนั้นฉะนั้นสิ่งไม่ดีเนี่ยจึงเผยแพร่ง่ายเหลือเกินใช่ไหมสิ่งที่ดีเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเผยแพร่ง่ายเข้ามาในเมืองไทยนี่รับได้ทันทีเลยเพราะคนไทยมีเชื้อเยอะเลยแต่วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นความสุขสงบเป็นศีลธรรมเนี่ยเอาเข้ามา 2,000 กว่าปีคนไทยยังไม่ซึมเท่าไหร่เลยใช่ไหมเอามา 2,000 กว่าปีนี่บางคนไม่รู้เรื่องเลยไปถามธรรมะธรรมโมฉันไม่รู้เรื่องจริงๆไม่ซึมเข้าไปในหัวใจคนไทยเท่าไรเลยแต่พลังเอาเรื่องอะไรมานิดเดียวเนี่ยดูสิไม่เดี๋ยวเมื่อไอ้ดิสโก้แท็กเนี่ยเอามาไม่กี่ปีเราเด็กเสียหมดเลยไปเต้นไปรำเข้ากันได้ทุกคนเลยไหมเรื่องสุรายาเมาเรื่องสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยพอเข้ามาแฟชั่นอันใดเข้ามาคนไทยรับได้ทันทีแล้วก็ชำนาญด้วยไม่ต้องเลยตอบได้ทันทีรู้หมดทุกอย่างแต่ถ้าไปถามธรรมะที่คำสอนพระเจ้ามาถึง 2,000 กว่าปีเนี่ยถามกิหิปฏิบัติสักข้อนึงไม่รู้เลยว่าคนที่เป็นคารวาสนี่ควรจะนำทำอะไรมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันบ้างไม่รู้ฉันไม่ใช่คนวัดนี่ฉันไม่ใช่นักธรรมะธรรมโมนี่จะมาถามฉันไปถามพระนุ่นไปถามตาถามยายที่อยู่ในวัดนุ่นฉันไม่รู้เรื่องโถ 2,000 กว่าปียังไม่ซึมเข้ามาในหัวใจคนไทยเลยสักนิดเดียวแต่ของที่พลังมังค่ามันมาให้เพียงวันสองวันรับทันทีรู้หมดเป็นอาจารย์สอนได้ทันทีเลยสิ่งที่ไม่ดีนี่ทำได้คนไทยเราก็เก่งแต่สิ่งที่ไม่ดีส่วนมากเพราะมันมีเชื้ออยู่ในหัวใจถ้าคนไทยเราได้รับอริยธรรมคำสอนพระเจ้าสิ่งที่ดีๆไว้มากเนี่ยพวกนี้จะอายกลับบ้านหมดเลยพวกพลังมังค่าที่มาของไม่ดีมาให้มันจะอายขายไม่ออกกลับบ้านหมดมันต้องมาซื้อของเราอีก
มันต้องกลับมาซื้อวัฒนธรรมประเพณีของเราแพงๆกลับไปบ้านมันอีกแต่ที่ไหนเลยเพราะเราไปรับพวกเขามาหมดเลยถ่ายทิ้งสิ่งที่ดีๆของเราไปเกลี้ยงเลยทีนี้เป็นไงโยมยังมีต่างประเทศเนี่ยสนใจเรื่องสมาธิกันมากมายเลยคนไหนไปสอนสมาธิกับรวยโยมไอ้ฤาษีน่ะฤาษีชินีฤาษีที่ฤาษีเกตน่ะมันสอนสมาธิให้ฝรั่งมันสอนยังไงโยมตอนนั้นอาตมาไปเที่ยวเมื่อตอนร่วม10ปีเนี่ยมันสอนจนพวกฝรั่งผู้หญิงผู้ชายนี่หลงไหลกันมันมีอยู่3สำนักที่ทำให้พวกฝรั่งนี่หลงไหลมากสำนักพวกหนึ่งสมาธิทำได้ทุกอย่างบำบัดทุกบำบัดสมาธิกรรมสุขพวกนี้หยาบคายมากเวลาจะนั่งสมาธิเนี่ยจะต้องมีการร่วมหลับนอนกันก่อนไอ้พวกฤาษีมันฉลาดมารู้พลังงมงายพวกผู้หญิงพลังหน้าตาดีๆเนี่ยต้องไปนอนกับพวกฤาษีก่อนมั่วหมดทั้งคณะเลยแล้วก็นั่งสมาธิกันตอกบำบัดความทุกข์อันนี้ก่อนแล้วก็นั่งสมาธิกันก็ทำก็อยู่เงี้ยเจนพวกนุ่มๆสาวๆพลังก็ชอบใจเอ๊ะมันมีความสุขสงบส่วนหนึ่งก็มีความสุขอีกส่วนหนึ่งก็มีความสุขมันก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกันมันก็สมัครกันมากมายใครขึ้นเครื่องบินมาถึงสำนักนี้ทุกคนก็ทุ่มเทฝากตัวไปลูกศิษย์หมดเลยเพราะมันมีความสุขก็สุขที่เพราะไม่มีอะไรกีดกันเลยเนี่ยสอนให้นั่งสมาธิด้วยสอนให้ทำทางกามด้วยผลที่สุดทางรัฐบาลก็เพ่งเล็งว่ามันกระบวนการอะไรกันแน่แล้วเข้ามันรวยนะโยมมันเอานามของสมาธินี่มาทำรวยจนมีเงินหลายล้านมีเครื่องบินตัวเองขี่มีรถสรอยขี่ผลที่สุดรัฐบาลอินเดียเห็นว่าต่อไปเนี่ยจะกลายเป็นขบวนการที่ยิ่งใหญ่จะทำให้อินเดียเนี่ยลำบากกับการปกครองเพราะจะเป็นสื่อแห่งชนวนแห่งความแตกแยกแล้วมันมาในรูปแบบที่ไม่ดีเขาก็ขับมันเลยขับไอ้พวกพลังพวกอินเดียเนี่ยพวกฤาษีพวกเนี้ยตัวหัวหน้าใหญ่เนี่ยฤาษีเนี่ยออกนอกประเทศมันก็ไปโน่นเลยไปอยู่อเมริกาเลยไปตั้งคณะบอกบุญเลี้ยไรชักชวนคนทำสมาธิคนพลังมันก็ชอบใจตื่นแตกกันนี่พวกหนึ่งทุกวันนี้ยังอยู่และอีกพวกหนึ่งนั้นนั่งสมาธิก่อนที่จะนั่งเนี่ยสูบกัญชาก่อนสูบกัญชาให้เคลิ้มแล้วก็นั่งอีกคนนี้มันก็นั่งไปเถอะไม่รู้วันรู้คืนเพราะมันเมากัญชามันก็สบายใจมันก็ลืมเรื่องทุกข์เรื่องยากลำบากของมันหมดตัดปัญหาหมดมันพลังมันก็เลยนับถือว่าไอ้กัญชาเนี่ยดีไอ้สมาธิสู่กัญชาดีมันก็เลยเอาไปใช้บ้านมันอีกคนพลังมันก็เอาเพราะพลังไม่เคยเจอความสุขในเรื่องสมาธิเพราะเขาเนี่ยสอนให้เชื่อแต่พระเจ้าอย่างเดียวบูชาพระเจ้าอย่างเดียวอะไรก็เพื่อพระเจ้ากินก็บูชาพระเจ้านอนก็บูชาพระเจ้าใครให้อะไรก็พระเจ้าให้ทั้งนั้นสอนให้เชื่ออย่างเดียวสอนให้ศรัทธาเดียวพลังมันรุ่นใหม่มันเบื่อมันมีเหตุผลนอกเหนือกว่านั้นมันก็เลยไม่อยากนับถือไอ้สิ่งที่บูชาเนี่ยไม่เคยดับทุกข์เราได้เลยมันก็เลยมานั่งสมาธิกับพวกฤาษีนี่มันได้สมาธิขึ้นมามันก็ไปเผยแผ่บ้านมันแล้วอีกพวกหนึ่งนับถือสายบาบาพวกนี้ถือว่าสายบาบาเนี่ยเป็นผู้พิเศษเรียกของอะไรมาให้ได้พวกนี้ก็ทุ่มเทนับถือสายบาบากันเป็นโหชีวิตจิตใจเลยมากมายพวกฝรั่งพวกนี้สายบาบานี่มีบารมีมากเวลาคนมาเที่ยวไปที่ไหนเนี่ยคนมารอขอนี่เป็นแสนแสนเป็นแสนแสนเลยนับถือกันแล้วพวกฤาษีอีกพวกหนึ่งนั้นก็สอนสมาธิพวกนี้สอนให้ดับพวกนี้ดีหน่อยที่สอนให้มีสมาธิพวกนี้จะสอนให้ทุกคนเนี่ยระลึกชาติได้มีรู้เห็นนรกสวรรค์และมีหูทิพตาทิพให้มองเห็นโน่นเห็นนี่เ
พอทำสมาธิแล้วพวกนี้จะมองเห็นจะนึกเห็นอะไรก็เห็นสามารถที่อยู่ฤาษีเกตเนี่ยสามารถจะนั่งมองไปฝรั่งเศสได้ว่าเพื่อนที่ฝรั่งเศสเนี่ยกำลังทำอะไรเวลาเที่ยงเนี่ยแล้วก็จะโทรเลขโทรศัพท์ไปถามว่าคุณกำลังทำอะไรตอนเนี้ยทำอย่างนั้นใช่ไหมทำนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่โหคนนี้มันนับถือใหญ่เลยพวกฝรั่งก็อยากค้นคว้าสิ่งพวกนี้คนนี้ก็เชื่อเข้ามาทำกันมากมายแล้วพวกที่ค้นคว้าไม่รู้จักจบพวกฝรั่งค้นคว้าจบค้นคว้าทุกศาสนาศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูกงจื้อพวกนี้ค้นคว้าหมดแล้วบางทีมันหยุดอยู่แค่พุทธเราค้นคว้าไปค้นคว้ามาไม่หยุดแค่พุทธศาสนาว่าพุทธเจ้าสอนไม่มีไม่ยึดตัวตนไม่เป็นคนยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้ปล่อยวางไอ้คำว่าปล่อยวางนี่สิฝรั่งชอบพวกฝรั่งมันคิดมากได้อะไรมามันก็ยึดได้ฤทธิ์มามันก็ยึดได้อะไรมามันก็ยึดเพราะมันคนชอบยึดพอพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางมันชอบเลยฝรั่งเอาไปทำทุกวันนี้สมาธินี่ต้องอยู่ขั้นมหาวิทยาลัยคนที่นั่งสมาธินี่ไม่ใช่คนแก่ๆอย่างบ้านเราคนคิดอย่างบ้านเราสมาธิของพวกฝรั่งนี่คือชั้นปรัชญาชั้นปัญญาชนชั้นปริญญาตรีโทเอกด็อกเตอร์นั่นจึงจะมาเรียนเรื่องสมาธิคนชาวบ้านฝรั่งเรียนไม่เป็นคนแก่ของฝรั่งนะไม่รู้จักเรื่องสมาธิเอาแต่วิงวอนเรื่องพระเจ้าอย่างเดียวเหมือนกับคนไทยเราที่งมงายเรื่องประเพณีเก่าๆแล้วเองแต่พวกฝรั่งคนรุ่นใหม่นี้สนใจเรื่องปรัชญาเรื่องสมาธิเอาไปศึกษากันโด่งดังในมหาวิทยาลัยนี่อย่างพระเราไปอยู่สององค์เนี่ยท่านก็เขียนจดหมายมาก็มีแต่ว่าคนฝรั่งเนี่ยรู้เรื่องสมาธิและเข้าใจเรื่องสมาธิเพราะเขาศึกษาเพราะเขารู้ว่าสมาธิเนี่ยเป็นบทชีวิตที่สูงสุดที่เป็นทางเหนือทุกข์ไม่ใช่อยู่ใต้ทุกข์เพราะการฝึกสมาธิเนี่ยทำให้จิตตัวเองเนี่ยพ้นจากภาวะที่เป็นทุกข์ทุกกายทุกใจกลุ่มร้อนตัดปัญหาความรักความทุกข์ไม่ได้พอมาทำสมาธิแล้วมันปล่อยวางไปหมดเลยมันละมันวางไปหมดมันหมดกังวลทุกคนพอได้เป็นอย่างนั้นก็เลยเห็นโอสมาธิดีก็เปิดเป็นหลักการเป็นวิชาสอนกันยกใหญ่คนก็โอ้เพิ่งเจอเขาเพิ่งจะเจอความสุขในชีวิตเขาก็นั่งสมาธิกันใหญ่แต่พวกนี้จะไปสอนศีลนะเขาไม่รู้จักศีลหรอกเขาเอาสมาธิอย่างเดียวแต่พอเขานั่งไปนั่งไปเขาก็ถือศีลไปเองนี่นายโยมฝรั่งเขาเอาอย่างนี้ไปเขาอะไรมาให้เราก็ไม่รู้ทุกวันเนี่ยพวกเราก็รับใหญ่เลยค่ะว่าเจริญแล้วโอ้เราต้องแยกแยะนายโยมฝรั่งอีกประเภทที่งมงายก็รับแต่สิ่งที่ไม่ดีไปฝรั่งที่ฉลาดเขาก็รับแต่สิ่งที่ดีไปคนไทยเราก็ต้องมีเหตุผลอย่างนั้นบ้างต้องรับแต่สิ่งที่ดีมาเพราะคนไทยเรารับพุทธศาสนาเนี่ยเป็นแก้วอันประเสริฐมา 2,000 กว่าปีรับสิ่งที่ดีมาจากอริยธรรมจากที่ดีมาแล้วคนไทยเรามีของดีแล้วโยมแต่ไม่ได้ศึกษาและนำเอามาใช้ให้เป็นชีวิตจิตใจตัวเองเท่านั้นเพียงรู้ว่าฉันเป็นคนพุทธก็ถือว่าดีแล้วแต่หารู้ไหมว่าพุทธศาสนานั้นต้องการสอนให้เข้าถึงชีวิตจิตใจที่รู้จักระงับดับทุกข์ทางวิญญาณตัวเองไม่ใช่มานับถือเฉยๆโยมไม่ใช่นับถือเพียงมาให้ข้าวให้น้ำมาบูชาด้วยดอกไม้ของหอมมาจุดธูปจุดเทียนเป็นพุทธอย่างนั้นไม่ได้พุทธต้องเข้าใจในธรรมคำสอนต้องปฏิบัติตามให้จิตใจนั้นสงบเชือกเย็นให้รู้จักทางดับทุกข์ฉะนั้นการเรียนรู้พุทธศาสนาไม่ใช่เรียนรู้ตื้นๆแล้วก็ว่าเป็นพุทธกันตอนนี้เมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติเข้าถึงหลักธรรมแล้วพวกเราก็เป็นพุทธที่สมบูรณ์ไม่นำไอ้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาก็จะเอาแต่สิ่งที่ดีให้เขาพอเข้าใจไหมโยมปีใหม่นี้ของใครโยมปีใหม่นี้ของใครนะปีใหม่นี้ของใครนะ
ของไทยหรือของฝรั่ง

แต่เราถือเป็นปีสากลนะถือเป็นปีที่ขอให้เป็นปีใหม่คนไทยเราเนี่ยไม่มีใหม่ไม่มีเก่าหรอกมันดีทุกเวลาใช้คนเรานั้นไม่มีใหม่ไม่มีเก่ามันเป็นกลางก็เหมือนเช่นเดียวกับวันคืนนะถ้าเราไม่สมมติมันก็เป็นวันเป็นคืนมันก็ไม่มีไปไหนมาไหนมันก็อยู่ของมันอย่างเนี้ยเราก็ต้องเอาหลักอันเนี้ยอุบายแบบอนาบินทกะเศรษฐีเนี่ยเป็นคนชอบทำบุญท่านบอกทำบุญแล้วมันสบายใจทำบาปทั้งหน่อยหนึ่งมันก็ไม่สบายใจเลยทำบุญจนติดบุญจนชอบบุญเป็นสุขพอหลานสาวตัวเองเนี่ยเอาตุ๊กตามาเล่นเด็กเล็กๆอ่ะมันก็เล่นตุ๊กตามันว่าน้องมันเล่นกอดไปไหนก็อุ้มไปด้วยตุ๊กตาทำด้วยแป้งทำด้วยดินด้วยดินไปไหนก็กอดอุ้มไปพอดีมันไปล้มแตกพอตุ๊กตาแตกมันก็ร้องน้องฉันตายแล้วน้องฉันตายแล้วมันก็ร้องยาวน้องคืนทำไงกันมันก็ร้องนั่นเนี่ยเศรษฐีก็ทำไงดีเนาะจะประหล่อให้หลานสาวเนี่ยหายก็ร้องมันก็ไม่ยอมมันบอกน้องมันตายแล้วน้องตายก็ร้องยาวน้องคืนจะไปดุไปว่าก็ไม่ได้เพราะความรักหลานเศรษฐีก็บอกว่านี่หลานไม่เป็นไรหรอกลูกก็บอกกับหลานว่าเอาอย่างนี้กันหลานตาจะไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาจะไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้แก่น้องของหลานจะไปนิมนต์พุทธเจ้ามาอุทิศส่วนกุศลให้น้องที่ตายไปไม่รู้จะปลอบใจไงก็ใช้วิธีนั้นเพราะเศรษฐีเป็นคนชอบทำบุญก็ไปนิมนต์พุทธเจ้าบอกกับหม่อมฉันก็นิมนต์ทำบุญ7วันถวายแก่พระภิกษุสงฆ์500ให้แก่หลานที่ตายไปอ้าวหลานเศรษฐีตายเลยหลานตุ๊กตาบอกหลานตุ๊กตามันตายหลานทำแตกก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดจะเอาคืนจะเอาชีวิตคืนก็ใช้วิธีปลอบด้วยการว่าทำบุญอุทิศให้เขาไปเกิดดีก็แล้วกันเขาตายไปแล้วเราก็ทำบุญให้เขาไปหลานจะเงียบร้องไอ้หลานมันก็ใจบุญน่ะเขาบอกถึงบุญเงียบร้องเลยเออน้องเราตายแล้วก็ทำบุญให้น้องเราก็ได้รับบุญก็เชื่อตาก็เลยเงียบร้องไม่งั้นเอายังไงมาปลอบจะหามาใหม่ก็ไม่เอาจะเอาน้องมาใหม่ก็ไม่เอาจะเอาคนเก่าคืนทันทีก็เลยอุบายบอกก็ทำบุญให้พอเงียบร้องก็ทำบุญให้7วันพอถวายเสร็จพอถวายเสร็จพุทธเจ้าก็อนุโมทนาว่าคนฉลาดคนที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนาอะไรก็ถือว่าเป็นบุญแม้แต่ตุ๊กตาแตกตวงก็ยังมีโอกาสเอามาทำบุญให้เป็นบุญเป็นกุศลแก่ตัวเองทำให้เกิดความสุขสงบในครอบครัวขึ้นมาอันนี้เป็นอุบายหลานก็พลอยได้เห็นตาทำความดีเป็นคนใจบุญอันที่เนี่ยอยู่ในประเวทในวงในแวดวงของคนดีเมื่อมีลูกมีหลานมาก็ต้องดีเพียงตุ๊กตาแตกตวงก็ถือเอามาเป็นนิมิตเป็นบุญเป็นกุศลชวนลูกหลานทำบุญกันได้เป็นร้อยพันพันคนแล้วก็นิมนต์พุทธเจ้ามาเป็นประธานนิมนต์ถวายอาหารพระตั้ง500ลูกคนสมัยนี้มีไหมโยมที่จะหาอุบายทำบุญทำกุศลน้อยเหลือเกินนะแต่ตุ๊กตาแตกตัวก็มาทำบุญอุทิศบุญอุทิศให้ใครก็อุทิศให้กับตัวเองให้กับหลานนั่นเองให้หลานที่เป็นนั่นเองจะได้รับความสุขสงบจะได้คลายความทุกข์โศกไม่ต้องร้องไห้และนิมนต์พระทั้ง500ต้องเสียเงินเป็นพันๆเหมือนๆแต่สติก็ไม่รู้จักคำว่าจนยิ่งทำก็ยิ่งรวยทำอะไรก็ไม่รู้จักคำว่าจนเพราะได้รับความสุขใจเพราะตายแล้วเอาไปไม่ได้เศรษฐีมีเงินต้อง80โกฎจะเก็บไว้ทำไมเศรษฐีก็ทำ
ทำเท่าไรมันก็ยิ่งงอกมายกใหญ่ยิ่งทำก็ยิ่งมีมากทำจนยันตลอดชีวิตยังไม่หมดเลยพอรู้แล้วว่าตัวเองตายเอาไปไม่ได้แล้วทุกวันนี้ก็เอาไปไม่ได้จริงๆจะเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นทรัพย์สมบัติอะไรก็ทิ้งไว้กับโรคนี้อยู่ทุกวันนี้ใครก็เอาไปไม่ได้เหมือนเจ้าทีเนี่ยขนาดรวยเอาเงินเนี่ยซื้อที่ดินให้พุทธเจ้าเนี่ยเอาเงินปูซื้อที่ดินนะที่ดินนี่ต้องหลายเป็นร้อยๆไร่เนี่ยเอาเงินปูซื้อที่ดินถวายพุทธเจ้าได้ยังงั้นยังไม่รู้จักคำว่าจนเลยเพราะเศรษฐีเป็นผู้มั่นในทานในศีลในภาวนาทำบุญเท่าไรมันก็ไม่จนคนที่จนนี่โดยมากคนตนีคนขี้เหนียวคนไม่เสียสละมาแล้วจึงได้จนจึงไม่ร่ำรวยฉะนั้นเศรษฐีจึงเชื่อในพระพุทธเจ้าจึงทำอะไรไม่เสียดายหมดทำโดยมีทานมีศีลมีสติมีปัญญาอันนี้เราก็ต้องเป็นอย่างนั้นหาอุบายที่จะมาทำบุญปีใหม่เราก็รู้ไอ้พระอาทิตย์ดวงเก่าพระจันทร์ดวงเก่าเราหาอุบายเอาปีใหม่มาเข้าวัดแต่คนอื่นไม่รู้คนอื่นโอ้ยใหม่ใหม่ใหม่วิ่งไปกินเหล้าเมายากันเที่ยวกันไปแต่เราใหม่ด้วยอุบายถือว่าเลิกดีปีใหม่เอาปีใหม่มาทำบุญมันปีใหม่เราก็เข้าวัดปีเก่าเราก็เข้าวัดถือโอกาสเหมือนกับเศรษฐีเอาโอกาสตุ๊กตาแตกดวงมาเข้าวัดมาทำบุญนั่นเองถ้าคนฉลาดคิดอย่างนั้นนะคิดอย่างนั้นเพียงตุ๊กตาแตกดวงก็ถือว่าทำบุญอุทิศให้มีมนต์พระมา500ถือว่าวันปีใหม่นี่เราก็ถือว่าวันคืนเนี่ยก็เป็นเรื่องของวันคืนแต่เราถือโอกาสเอาวันคืนปีใหม่เนี่ยมาทำบุญเพื่อให้พรแก่ลูกแก่หลานแก่ตัวเราได้โชคดีปีใหม่เพราะเราเกิดมีสติปัญญาฉลาดในการทำบุญกุศลขึ้นมาก็เอาฤกษ์งามยามดีวันปีใหม่นี้ทำบุญให้กับตัวเองได้แก่ครอบครัวเราได้เอาละธรรมเทศนาขอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอให้ญาติโยมที่มาบำเพ็ญบุญกุศลส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ก็จงมีความดีที่ได้สร้างสมสิ่งที่ใดที่ไม่ดีก็จงหมดไปสิ้นไปกับปีเก่าสิ่งใดที่ดีมีศีลธรรมก็จงบังเกิดมีมากับปีใหม่ก็จงได้มีความเจริญในชีวิตการงานหน้าที่ยิ่งยิ่งไปทุกท่านทุกคนเทอญบางสกุลให้เราก็เลยบางสกุลนั่นก็ปีเก่าเลยคันนี้ปีใหม่จะได้งอกงามขึ้นมาในหัวใจเราจะได้ไม่เป็นคนคิดมากจะได้ไม่เป็นคนขี้โกรธจะได้เป็นคนใจเย็นให้ความโกรธมันตายไปซะให้ความคิดที่มันเป็นทุกข์มันตายไปเอาความที่ดีขึ้นมาใหม่

ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

การฝึกอบรมใจใช้พุทโธตั้งนะโมจนจบครบสามหนใจเริ่มต้นนึกคำพุทธสูดลมเข้านึกคำโทปล่อยลมออกนอกกายเราลมออกเข้ายาวหรือสั้นเลือกสรรเองเมื่อลมผ่านโพรงจมูกถูกผิวหนังสติตั้งจ่อจดกำหนดเพ่งจงหายใจ

สบายไม่ต้องเกรงจิตคอยเล็งเพ่งดูรู้ทันลมผลดีมากจากพุทธโธมโนนึกหมั่นระลึกทุกขณะเพียรสะสมจิตผ่องใสได้ปัญญาข้าอุดมผู้อบรมบ่มใจได้สุขจริงจากคำประพันธ์ของอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติส่วนเรื่องที่จะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของเวรัญชพราหมณ์อุบาสกและเรื่องที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาก็เล่ามาถึงตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสชี้แจงให้เวรัญชพราหมณ์ได้เข้าใจความเป็นไปว่าที่พระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ได้บรรลุฌานต่างๆมาดูลำดับเริ่มตั้งแต่ปฐมฌานคือฌานที่1ทุติยฌานคือฌานที่2ตติยฌานคือฌานที่3และจตุตฌานคือฌานที่4และหลังจากนั้นพระองค์ก็มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากกิเลสและอุปกิเลสที่มาทำใจให้เศร้าหมองมี16อย่างและต่อจากนั้นพระองค์ก็ได้บุพเพนิวาสานุสติญาณคือมีความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษระลึกชาติก่อนได้เมื่อพระองค์ได้นี้ก็ได้ในปฐมยามแห่งราตรีและพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสให้พราหมณ์ได้เข้าใจว่าดูก่อนพราหมณ์การชำแรกออกจากอวิชชาครั้งที่หนึ่งของตถาคตนี้เปรียบเหมือนการทำลายออกจากเปลือกไข่ของลูกไก่ฉะนั้นเมื่อตถาคตมีจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วตถาคตได้น้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาติญาณคือความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษรู้จักการตายและเกิดของสัตว์ทั้งหลายตถาคตย่อมเล็งเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติคือเคลื่อนหรือตายกำลังเกิดที่เลวที่ดีที่มีผิวพรรณดีที่มีผิวพรรณไม่ดีที่ไปดีที่ตกยากด้วยทิพยจักษุคือตาทิพย์อันบริสุทธิ์ยิ่งกว่าจักษุของมนุษย์ทั้งหลายตถาคตย่อมรู้ชัดแจ้งสัตวโลกทั้งหลายที่เป็นไปตามกรรมว่าพวกสัตวโลกที่ประกอบด้วย

จทุจริตคือการประพฤติชั่วด้วยกายวจีทุจริตคือการประพฤติชั่วด้วยวาจามโนทุจริตคือการประพฤติชั่วด้วยใจกล่าวติเตียนพระอริยะคือผู้ประเสริฐเป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดเป็นผู้ถือมั่นการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเวลาตายแล้วต้องไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกคำว่าอบายก็หมายถึงที่ไม่มีความเจริญมีแต่ความเสื่อมเท่านั้นทุกขติคือที่ไปหรือที่เกิดที่มีแต่ความทุกข์ก็ได้แก่นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตรวมทั้งอสุรกายวินิบาตได้แก่แดนเป็นที่ตกไปพินาศย่อยยับนรกที่ไปเกิดและได้รับความทุกข์ของผู้ทำบาปนั่นเองตถาคตย่อมรู้ชัดแจ้งว่าพวกสัตว์ทวโลกที่ประกอบด้วยกายสุจริตคือประพฤติดีด้วยกายวจีสุจริตประพฤติดีด้วยวาจามโนสุจริตคือประพฤติดีด้วยใจไม่กล่าวติเตียนพระอริยะเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบตามทำนองครองธรรมคือเห็นอริยสัจสี่เป็นผู้ถือมั่นการทำด้วยสัมมาทิฏฐิเวลาตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ตถาคตย่อมเล็งเห็นหมู่สัตว์กำลังตายกำลังเกิดที่เลวที่ดีที่มีผิวพรรณดีที่มีผิวพรรณไม่ดีที่ไปดีที่ตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ยิ่งกว่าจักษุของมนุษย์ตถาคตย่อมรู้ชัดแจ้งสัตว์ตวโลกทั้งหลายที่เป็นไปตามกรรมดังนี้ดูก่อนพราหมณ์วิชาคือความรู้ที่สองนี้ตถาคตได้บรรลุแล้วในเวลามัชฌิมยามแห่งราตรีคือช่วง4ชั่วโมงท่ามกลางหรือระยะที่สองของคืนตถาคตกำจัดอวิชชาคือความไม่รู้จริงได้แล้ววิชาคือความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นแก่ตถาคตตถาคตกำจัดความมืดได้แล้วแสงสว่างก็เกิดขึ้นแก่ตถาคตเพราะตถาคตเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสให้พินาศมีการตั้งใจไว้ดีแล้วดูก่อนพราหมณ์การชั้นแรกออกจากอวิชชาคือความไม่รู้จริงครั้งที่สองของตถาคตนี้เปรียบเหมือนการทำลายออกจากเปลือกไข่ของลูกไก่ฉะนั้นเมื่อตถาคตมีจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วตถาคตได้น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคายานคือความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษเป็นเหตุสิ้นอาสวะแล้วตถาคตได้รู้แจ้งตามความเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยนี้เป็นความดับทุกข์คือนิโรธนี้เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาตถาคตได้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้เป็นอาสวะนี้เป็นเหตุให้เกิดอาสวะนี้เป็นความดับอาสวะนี้เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะอาสวะก็คือกิเลสที่ดองอยู่ในสันดานมี3อย่างคือกามาสวะอาสวะคือกามภวาสวะอาสวะคือภพอวิชชาสวะอาสวะคือความไม่รู้จริงตถาคตรู้และเห็นอยู่ดังนี้จิตของตถาคตก็หลุดจากกามาสวะภวาสวะ
อวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นจากอาสวะแล้วได้มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วได้รู้ด้วยปัญญาที่ยิ่งว่าความเกิดสิ้นแล้วสำเร็จพรหมจรรย์คืออริยมรรค8ประการแล้วกิจที่ควรกระทำได้กระทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นที่จะกระทำเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกแล้วดูก่อนพราหมณ์วิชา3อย่างนี้แหละตถาคตได้ในเวลาปัจฉิมยามแห่งราตรีคือช่วง4ชั่วโมงสุดท้ายของคืนตถาคตกำจัดอวิชชาความไม่รู้จริงได้แล้ววิชาคือความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นแก่ตถาคตตถาคตกำจัดความมืดได้แล้วแสงสว่างก็เกิดขึ้นแก่ตถาคตเพราะตถาคตเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสให้พินาศมีการตั้งใจไว้ดีแล้วดูก่อนพราหมณ์การชำระออกจากอวิชชาอย่างที่3ของตถาคตนี้เปรียบเหมือนการทำลายออกจากเปลือกไข่ของลูกไก่ฉะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วเวรัญชพราหมณ์จึงกราบทูลขึ้นว่าท่านพระโคดมเป็นผู้เจริญที่สุดท่านพระโคดมเป็นผู้ประเสริฐที่สุดข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งและไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายคือมีเหตุหลายอย่างดังนี้เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดออกบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องไฟในที่มืดด้วยตั้งใจว่าผู้มีตาดีจะเห็นสิ่งต่างๆได้ฉะนั้นพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ขอนับถือท่านพระโคดมพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกขอพระองค์ทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้นับถือพระรัตนตรัยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตและขอพระองค์พร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์โปรดรับอาราธนาอยู่จำพรรษาที่เมืองเวรัญชาของข้าพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณีภาพเวรัญชพราหมณ์พอรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วก็ลุกขึ้นจากที่นั่งถวายบังคมพระพุทธเจ้าและกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปในสมัยที่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์500รูปทรงจำพรรษาอยู่ที่เมืองเวรัญชานั้นเมืองเวรัญชามีอาหารขาดแคลนประชาชนหาเลี้ยงชีพฝืดเคืองมีกระดูกคนตายทิ้งอยู่ขาวเกลื่อนกลาดต้องใช้สลากแบ่งปันอาหารกันเพราะอาหารหาได้ยากมากภิกษุสงฆ์จะเลี้ยงตนด้วยการถือบิณฑบาตโดยเที่ยวบิณฑบาตไปก็กระทำได้โดยยากลำบากครั้งนั้นพวกพ่อค้าม้าชาวอุตราบทมีม้าประมาณ500ตัวพากันไปพักแรมตลอดฤดูฝนอยู่ในเมืองเวรัญชานั้นพวกเขาได้จัดข้าวแดงสำหรับเลี้ยงม้าถวายแก่พระภิกษุทั้งหลายรูปละหนึ่งธนานไว้ที่คอกม้าเวลาเช้าพระภิกษุทั้งหลายนุ่งห่มแล้วถือบาตรเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเวรัญชาเมื่อไม่ได้อาหารจึงไปบิณฑบาตที่คอกม้ารับข้าวแดงนั้นมารูปละหนึ่งธนานนำกลับไปที่อยู่แล้วใส่ลงในครกโขลกก่อนแล้วพากันฉันข้าวแดงส่วนพระอนันตเถระบดข้าวแดงหนึ่งธนานที่ศิลาแล้วน้อมเข้าไปถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงฉันข้าวแดงนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับเสียงครกแล้ว
จึงตรัสถามตามธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงทราบอยู่แล้วตรัสถามก็มีและไม่ตรัสถามก็มีทรงเห็นว่าเป็นเวลาสมควรจึงตรัสถามก็มีและไม่ตรัสถามก็มีทรงเห็นว่ามีประโยชน์จึงตรัสถามถ้าทรงเห็นว่าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ตรัสถามและเมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าไม่มีประโยชน์ก็ทรงกำจัดด้วยข้อปฏิบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายย่อมทรงสอบถามพระภิกษุทั้งหลายด้วยพระประสงค์สองประการคือ1ประสงค์จะทรงแสดงธรรม2ประสงค์จะทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกทั้งหลายครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามพระอนนทเถระว่าดูก่อนอนนท์เสียงครกนั้นมีขึ้นด้วยเหตุอะไรพระอนนทเถระได้กราบทูลเนื้อความนั้นให้พระองค์ได้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดีละดีละอนนท์พวกเธอเป็นสัปปุรุษคือคนมีศีลธรรมได้ชนะแล้วเพื่อนพรหมจรรย์ชั้นหลังจะดูหมิ่นข้าวสาลีและข้าวสุกที่ระคนกับเนื้อทุพพิกภัยก็หมายถึงภัยที่ขาดแคลนอาหารมีข้าวเป็นต้นก็หมายถึงช่วงที่เวลาข้าวยากหมากแพงทุพพิกภัยที่เกิดขึ้นในคราวนั้นพระมหาโมคคัลลานะเถระเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งลงในที่ควรส่วนข้างหนึ่งและกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญบัดนี้เมืองเวรัญชามีอาหารน้อยประชาชนอดอยากหาเลี้ยงชีพฝืดเคืองผู้คนล้มตายกันมากต้องเลี้ยงชีพด้วยการจับสลากแบ่งปันอาหารพระภิกษุสงฆ์จะดำรงชีพด้วยการเที่ยวบินทบาทก็ทำได้ยากพระเจ้าค่ะแต่พื้นที่เบื้องล่างแห่งแผ่นดินใหญ่นี้สมบูรณ์ดีมีรสโอชาเหมือนน้ำผึ้งที่ไม่มีตัวอ่อนฉะนั้นขอประทานวโรกาสข้าพระองค์จะพลิกแผ่นดินให้พระภิกษุทั้งหลายได้ฉันง้วนดินง้วนดินก็คือโอชะของดินพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนโมคคัลลานะพวกสัตว์ที่อาศัยบนแผ่นดินมีอยู่มากเธอจะทำอย่างไรแก่สัตว์เหล่านั้นพระมหาโมคคัลลานะเถระกราบทูลว่าข้าพระองค์จักเนรมิตฝ่ามือให้ใหญ่แล้วให้สัตว์ทั้งหลายอาศัยอยู่ที่ฝ่ามือข้างหนึ่งและข้าพระองค์จักพลิกแผ่นดินด้วยมืออีกข้างหนึ่งพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสห้ามว่าอย่าเลยโมคคัลลานะเธออย่าพอใจที่จะพลิกแผ่นดินเลยเปรียวสัตว์ทั้งหลายจะเข้าใจผิดพระมหาโมคคัลลานะเถระฟังพระพุทธธรรมห้ามเรื่องนี้แล้วจึงกราบทูลเรื่องใหม่ต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นขอให้พระภิกษุทั้งหมดไปบิณฑบาต ที่อุตรกุรุทวีปเถิดพระเจ้าค่ะคำว่าอุตรกุรุทวีปก็หมายถึงทวีปฝ่ายเหนือซึ่งถือว่าเป็นดินแดนที่สุขสมบูรณ์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามว่าดูก่อนโมคคัลลานะเธอจะทำอย่างไรแก่พระภิกษุทั้งหลายผู้ไม่มีฤทธิ์เล่าพระมหาโมคคัลลานะเถระกราบทูลว่าข้าพระองค์จะกระทำให้พระภิกษุทั้งหมดไปได้พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสห้ามว่าอย่าเลยโมคคัลลานะเธออย่าชอบใจที่จะให้พระภิกษุทั้งหมดไปบิณฑบาตถึงอุตรกุรุทวีปเลย
อันหนึ่งเหตุที่พระพุทธเจ้า

ต้องเสวยข้าวแดงนั้นเป็นกรรมเก่าโดยพระพุทธองค์ตรัสเล่าไว้ในบาลีปุพพปิโลติคัมภีร์ขุททกนิกายอัปปทานว่าตถาคตได้เคยบริพาทคำว่าบริพาทก็หมายถึงด่าโดยอ้อมโดยได้ด่าพระสาวกทั้งหลายในพระศาสนาของพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านทั้งหลายจงเคี้ยวกินแต่ข้าวแดงเถิดอย่ากินข้าวสาลีเลยโดยผลแห่งกรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เคยบริพาทพระสาวกทั้งหลายไว้นั้นผลแห่งกรรมนั้นตถาคตจึงต้องบริโภคข้าวแดงเครื่องข้าวแดงนี้บางอาจารย์ก็กล่าวว่าเป็นข้าวเหนียวแดงโดยพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยอยู่3เดือนในเมื่อพราหมณ์นิมนต์ให้ไปอยู่ในเมืองเวรัญชานั้นคือเวรัญชพราหมณ์เป็นผู้นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์500รูปให้ไปจำพรรษาในเมืองเวรัญชาแล้วก็ลืมถวายอาหารแต่บังเอิญพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดได้อาศัยพวกพ่อค้าม้าที่ทำหน้าที่ถวายข้าวแดงแก่พระภิกษุสงฆ์และพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นถึงวันออกพรรษาแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเรียกพระอนุนทเถระมารับสั่งว่าดูก่อนอนนท์พระตถาคตทั้งหลายยังไม่ได้บอกลาผู้นิมนต์ให้อยู่จำพรรษาจะไม่หลีกไปสู่ที่จาริกในชนบทข้อนี้เป็นประเพณีของพระตถาคตทั้งหลายเพราะฉะนั้นเรามาพากันไปบอกลาเวรัญชพราหมณ์เถิดพระอนุนทเถระกราบทูลรับพระพุทธบัญชาว่าพระเจ้าค่ะต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งอันตรวาสกก็คือผ้าสบงแล้วทรงห่มจีวรและทรงถือบาตรมีพระอนุนทเถระเป็นปัจฉาสมณะคือสมณะผู้ตามหลังเสด็จพระพุทธดำเนินไปที่อยู่ของเวรัญชพราหมณ์ครั้นเสด็จถึงแล้วพระองค์ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่เขาจัดถวายฝ่ายเวรัญชพราหมณ์ได้เข้ามาเฝ้าถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงนั่งเฝ้าอยู่ในที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสขึ้นก่อนว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านได้นิมนต์ตถาคตให้อยู่จำพรรษาตถาคตจึงมาบอกลาท่านตถาคตปรารถนาจะไปในสถานที่อื่นเวรัญชพราหมณ์จึงกราบทูลว่าเป็นความจริงท่านพระโคดมผู้ทรงประเสริฐข้าพระองค์ได้กราบทูลพระองค์ให้ทรงอยู่จำพรรษาแต่ข้าพระองค์ยังไม่เคยได้ถวายทายธรรมแด่พระองค์เลยไม่ใช่ว่าทายธรรมนั้นไม่มีทั้งไม่ใช่ว่าข้าพระองค์ไม่อยากถวายภายในไตรมาสนี้พระองค์ได้ทรงรับทายธรรมจากไหนเพราะคารวาสมีกิจธุระที่ต้องกระทำมากจึงไม่อาจได้ถวายขอท่านพระโคดมพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์จงทรงพระกรุณาโปรดรับราตนาเสด็จมาเสวยที่บ้านของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เพื่อเจริญบุญกุศลและปีติปราโมทย์แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับคำกราบทูลนิมนต์ของเวรัญชพราหมณ์ด้วยพระอาการดุษณีภาพและพระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดเวรัญชพราหมณ์ให้ได้ความเห็นแจ้งให้ถือมั่นอันดีให้อาจหารร่าเริงแล้วทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับไป

หลังจากนั้นเวรัญชพรามให้คนตกแต่งอาหารอันประณีตในบ้านของตนอยู่ตลอดคืนนั้นพอรุ่งขึ้นเช้าพราหมณ์จึงใช้ให้คนไปกราบทูลถึงเวลาฉันปัตตาหารแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาเสด็จแล้วท่านพระโคดมพัตตาหารเสร็จแล้วพระเจ้าค่ะขณะนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งสบงแล้วทรงห่มจีวรและทรงถือบาตรเสด็จพระพุทธดำเนินไปที่นิเวศคือที่อยู่ของเวรัญชพราหมณ์ครั้นพระองค์เสด็จ

ไปถึงแล้วจึงประทับนั่งบนพุทธอาสน์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เวรัญชพราหมณ์ได้ถวายอาหารอันประณีตแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขด้วยมือของตนเองจนกระทั่งพระฉันอิ่มแล้วและเขาได้ถวายผ้าไตรจีวรแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งได้ถวายจีวรแก่พระภิกษุสงฆ์500รูปรูปละ2ผืนนี่ก็เป็นการกระทําบุญที่เวรัญญพราหมณ์เหมือนกับเป็นการกระทําแก้ตัวเพราะหลังจากที่เวรัญญพราหมณ์ได้กราบทูลนิมนต์ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์500รูปอยู่จำพรรษาในเมืองเวรัญชาแล้วนี่3เดือนเขาไม่ได้เคยถวายอาหารแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เลยโชคดีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์ได้อาศัยพวกพ่อค้าม้าได้ถวายข้าวแดงให้ได้ขบฉันจึงได้รับความลำบากไม่มากนักแต่ว่าเวรัญชพราหมณ์ท่านลืมไปเลย3เดือนท่านไม่ได้ลึกนึกถึงเลยก็แสดงว่าท่านคงมีกิจธุระการงานมากมากจนลืมพระที่ท่านกราบทูลนิมนต์เอาไว้ถึงมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนึกไม่ได้เลยแต่ก็ยังโชคดีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์ได้อาศัยพวกพ่อค้ามาถวายข้าวแดงให้ฉันฉะนั้นเวรัญชพราหมณ์ก็ได้ถวายอาหารอันประณีตและได้ถวายผ้าจีวรแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์ด้วยครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเวรัญชพราหมณ์ให้เห็นแจ้งให้ถือมั่นอันดีให้อาจหารร่าเริงแล้วทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับไปเมื่อพระองค์ประทับอยู่ในเมืองเวรัญชาตามพระพุทธอธิยาศัยแล้วก็ได้เสด็จไปที่ท่าปยาคะไม่ทรงแวะเมืองโสระยะเมืองสังกัสสะเมืองกันนะกุชะโดยเสด็จข้ามแม่น้ำคงคาที่ท่าปยาคะเสด็จพระพุทธดำเนินไปเมืองพาราณสีทรงแวะพักที่เมืองพาราณสีพอกับพระพุทธอธิยาศัยจึงเสด็จออกจากเมืองพาราณสีไปที่เมืองเวสาลีแล้วพระองค์ประทับอยู่ที่กูตาคารคือเรือนยอดในป่ามหาวันเมืองเวสาลีหรือเมืองไผ่สาลีนั้นก็เป็นอันว่าชีวประวัติของเวรัญชพราหมณ์อุบาสกที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังจบเพียงเท่านี้ส่วนสาระในเรื่องนี้ก็ใครที่จะชี้ให้เห็นถึงเรื่องของกรรมที่บุคคลกระทำแล้วเนี่ยกรรมไม่ดีทั้งหลายหรือกรรมดีก็ตามกรรมนั้นก็จะติดตามผู้กระทำไปไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติกรรมที่บุคคลกระทำไปแล้วก็ยังติดตามผู้กระทำไม่ละจากผู้นั้นเลยเหมือนอย่างกรรมไม่ดีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เคยบริพาตพระสาวกทั้งหลายของพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ว่าท่านทั้งหลายจงเคี้ยวกินแต่ข้าวแดงเถิดอย่ากินข้าวสาลีเลยด้วยผลแห่งกรรมนั้นก็ต้องทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์500รูปต้องมาฉันข้าวแดงของพวกพ่อค้ามาอยู่ถึง3เดือนท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็จำเป็นต้องขอยุติไว้เพียงเท่านี้แต่ก่อนจะยุติลาจากไปก็ขอฝากคำกลอนในหัวข้อที่ว่าภัยของชีวิตคือความคิดลุ่มหลงชีวิตนี้มีภัยที่ใหญ่หลวงเราถูกลวง

จิตเราเฝ้าลุ่มหลงคิดนอกลู่นอกทางอย่างงวยงงดังเดินดงหลงทางกลางพงไพรคนอื่นลวงล่อเราพอเดาออกจริงหรือเท็จที่บอกหลอกไม่ได้แต่จิตเราเมามายสัดสายไปพาหลงไหลในชั่วช้าเหมือนบ้าบอต้องลาจากกันเพียงนี้นะครับสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูบาลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโภวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมก ุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิศรีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์เว็บวัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ก็คงไม่ต้องตั้งนาโมอะไรหรอกคือเหมือนเป็นการปรารภธรรมกันก็พยายามทำจิตใจของตัวเองคือการภาวนาทุกครั้งเนี่ยเราจะทำยังไงใจของเราจะเข้าอยู่ข้างในได้เพราะถ้าใจของเราเข้าอยู่ข้างในได้เราก็จะมีความสุขแต่ส่วนมากเราภาวนาแล้วจิตใจของเราจะไม่ค่อยอยู่ข้างในมันไม่อยู่ข้างในทั้งนั้นถึงว่าวิธีการปฏิบัติต้องมีหลายอย่างหลายอย่างก็เพราะว่าทุกวิธีทางนั้นก็คือทำยังไงใจจะอยู่ข้างในเพราะปกติใจเราก็จะอยู่ข้างในอยู่แล้วไม่เคยออกข้างนอกเพราะการที่ใจออกนอกนั้นไม่ใช่ใจอันนั้นเขาเรียกว่าสังขารการปรุงแต่งมันจะออกไปสู่ข้างนอกนะถ้าจิตใจเราอยู่ข้างในสังขารมันก็ปรุงได้ยากถึงจะปรุงข้างในได้ปรุงข้างในได้มันก็ปรุงอย่างน้อยก็ให้ปรุงข้างในก็ยังดีกว่าที่มันออกมันพาเราออกไปเที่ยวข้างนอกฉะนั้นจิตใจจะปรุงข้างในก็ต้องมีตำแหน่งที่ปรุงได้หรือจะเพื่อมาตัดความปรุงแต่งได้ก็ยิ่งดีเพราะการภาวนาเท่านั้นที่จะตัดสังขารได้เพราะถ้าไม่ใช่ภาวนาแล้วจะตัดไม่ได้หรอกเพราะสังขารมันตัวยิ่งใหญ่มากนะเพราะถ้าทุกคนดับสังขารได้มันเป็นที่สุดเป็นบรมสุขที่สุดเลยก็เหมือนที่เราสวดไปเมื่อกี้อนิจจาวัฏสังขาราถ้าทุกคนหลุดจากสังขารแล้วมันเป็นความสุขที่อมตะมากไม่ได้มาเกิดอีกแล้วถ้าดับสังขารได้เมื่อไหร่ความเกิดของเราก็หายไปน่ะไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เลยดังนั้นวิธีการดับสังขารเราจะทำยังไงเราก็ต้องใช้สติและภาวนานี่แหละที่จะดับสังขารได้ทำไมเราต้องภาวนาต้องดับสังขารเพราะสังขารเราต้องดับอยู่แล้วมันต้องจากกันอยู่แล้วถ้าเราไม่จากวันนี้ก็วันสุดท้ายของเราก็ต้องจากกันอยู่แล้วแต่ก่อนที่เราจะจากกันเราต้องหัดจากไว้ก่อนคือพระจากกันก่อนนะก็เหมือนคุณธัญรัตน์ที่เสียไปนี้ก็มาจากเขาเรียกดับสังขารแล้วนะดับสังขารจิตก็ทรงเป็นสุขอันนั้นดับสังขารแบบตายแต่พวกเราต้องดับสังขารที่ยังไม่ตายดับสังขารที่ยังไม่ตายทั้งนั้นน่ะตัวตรงนี้สำคัญมากการจะดับสังขารลงได้มันก็ต้องใช้สติการภาวนาของเรานี่แหละเหมือนเราสูดลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าหายใจเข้าไป สุดลมตรงไหนเราก็สั่งความรู้สึกไว้ในจุดนั้นรักษาตรงนั้นไว้ให้ดีแม้แต่ลมจะออกมาก็ไม่ต้องตามหรอกไม่ใช่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมนี่เป็นตัวนำพาไปเฉยๆเป็นผู้นำพาไปทำให้จิตของเราเข้าข้างในได้ต้องใช้ลมใช้ลมช่วยหรือบางครั้งเราใช้ยุบหนอปองหนอก็เพื่อจะอยู่ข้างในนั่นแหละทำไมแต่จิตใจของเราต้องเข้าไปสู่ข้างในถึงจะเป็นธรรมแล้วทำไมอยู่ข้างนอกถึงไม่เป็นธรรมเพราะข้างนอกมันไม่เป็นธรรมอยู่แล้วเพราะข้างนอกมันเป็นสิ่งที่รับภาระรับอารมณ์เขาเรียกรับอารมณ์รับอารมณ์ของสังขารน่ะรับแล้วก็ปล่อยยากด้วยดังนั้นถึงว่าถ้าจิตเราอยู่ข้างในเนี่ยอารมณ์ข้างนอกเราก็ไม่ได้รับเราก็จะรับอารมณ์ธรรมแทนอารมณ์ธรรมแทนก็คืออารมณ์ผู้รู้อยู่ภายในนั่นเองนี่คือการภาวนาถึงก็ต้องดับสังขารดังนั้นถึงอุบายการภาวนาถึงมีหลายอย่างเราจะทำยังไงถึงใจของเราจะเข้าข้างในได้ถึงอาจารย์เคยบอกแล้วก็ว่าถ้าเราภาวนาแล้วกำหนดข้างในของเรากำหนดแล้วไม่เข้าถ้ากำหนดไม่เข้าเราก็ต้องหาตัวช่วยทำให้เข้าให้เข้าก็คือสูดลมแรกลึกๆแล้วก็จับสูดปลายลมก็เลยลึกไว้ตรงนั้นดีๆอย่าให้มันไปที่อื่นพยายามรักษาไว้เพราะการรักษาตรงนี้มันก็จะทำให้จิตใจของเราก็มีความสงบได้แต่ถ้าเราไม่เราเคลื่อนไปเคลื่อนมาใจก็ไม่สงบหรอกเพราะสงบไม่ได้เพราะมันเคลื่อนตลอดใจของเราจะสงบได้มันจิตใจนั้นต้องนิ่งฮะนิ่งเลยนะจิตต้องหยุดเลยนะฮะหยุดอยู่กับที่ตรงนั้นอ่ะถ้าหยุดได้เมื่อไหร่ความสงบก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้ามีความเคลื่อนไหวอยู่มันก็ไม่สงบหรอกยังไงก็สงบไม่ได้เพราะไม่มีขั้นเคลื่อนไหวไปมาอยู่ดังนั้นจิตหยุดเนี่ยเราจะทำยังไงถึงมันจะหยุดได้เหมือนที่เรานั่งภาวนาเราต้องการให้จิตของเราให้หยุดอยู่แต่ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนหยุดตรงไหนเพราะปัญหาที่อยู่ไม่มีจะหยุดตรงไหนหยุดตำแหน่งอะไรถ้าหลวงพ่อที่หลวงพ่อวีระยังท่านก็มีฐาน1ฐาน2ฐาน3ฐาน4ฐาน5ฐาน6ฐาน7คือการระลึกรู้ว่า1พุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3พุทโธ4คือพยายามระลึกไว้กำกับไว้เพื่อจะให้มันลงไปข้างในนี่มันเป็นอุบายของครูบาอาจารย์ที่ความชำนาญท่านก็หาทุกสิ่งทุกอย่างเป้าหมายก็คือต้องการจิตหยุดถ้าหยุดได้เมื่อไหร่นั่นแหละเราก็จะเข้าใจว่าจิตหยุดต้องมีความสุขขนาดไหนทางนั้นการที่เราจะภาวนาจิตหยุดนั้นเราต้องระลึกให้ลึกๆนะพยายามระลึกลึกๆสูดไปลึกๆนะเสร็จแล้วก็กำกับความรู้สึกไว้ตรงนั้นระลึกความรู้สึกตรงนั้นให้มีความรู้สึกต่อเนื่องต่อเนื่องอย่าให้รู้สึกอย่างอื่นอย่าให้ไปที่อื่นให้รู้สึกตำแหน่งที่สุดลมตรงนั้นนะถึงบางครั้งอาจารย์ก็ต้องให้กินน้ำเย็นกินน้ำเย็นก็เพราะว่าถ้ากินน้ำเย็นมันจะง่ายกว่าสูดลมเพราะสูดลมเนี่ยมันสูดแล้วมันบางคนต้องไปกลั้นลมหายใจนะฮะต้องไปกลั้นลมหายใจเลยเพื่อไม่ต้องการหายใจออกความจริงไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่สูดลมแล้วไปกลั้นลมอย่างนั้นอ่ะมันก็ทรมานสิฮะเพราะลมมันเข้าแล้วมันต้องออกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าลมมันนำเราไปสู่จุดนั้นเสร็จแล้วเราความระลึกตรงนี้ของเราเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับลมออกเพราะความรู้สึกตรงนั้นเราก็จะให้รู้สึกอยู่ลมออกก็เรื่องของมันไปบรรยากาศก็ออกไปก็ไม่เป็นไรแต่ความระลึกตรงนี้เราก็จะดูตรงนี้เรื่อยๆถ้าระลึกรู้ตรงนี้เรื่อยๆไปลมก็ไม่มีโอกาสได้เข้าเพราะไม่เข้าเพราะเราจับตำแหน่งได้แล้วดังนั้นการภาวนาของเราต้องการตำแหน่งตรงนี้สำคัญที่สุดถ้าเรามีตำแหน่งตรงนี้ได้เมื่อไหร่เราก็เหมือนเป็นคนที่มีสติอยู่มีสติอยู่สติอยู่ในตัวเพราะเรามีความรู้สึกอยู่ก็มีความหมายความว่ามีสติอยู่แต่ตอนนี้ไอ้สติของเราไอ้สติมีเหมือนกันแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนบางคนก็รู้กายรู้ใจรู้จิตมันกว้างเกินไปความจริงเราดูจุดเดียวนั่นแหละทางนั้นลมนี่เป็นตัวช่วยได้ดีแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือน้ำเย็นก็ตัวช่วยทำให้จิตมันนิ่งน้ำลงน้ำกินแล้วลงไปเลย ไม่ลงเราก็สูดลมเข้าไปช่วยกระแทกเข้าไปอีกนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามจนน้ำเย็นของเราก็ลงถึงกระเพาะเราเลยถึงกระเพาะปั๊บความเย็นก็หยุดอยู่ตรงนั้นเราก็เปลี่ยนแต่สติของเราเลือกไว้ตรงนั้นเรื่อยๆให้มีความต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยก็เลือกจิตลงถ้าจิตลงเสร็จแล้วมันก็จะมีความสงบได้และจิตลงตรงนี้มันจะช่วยได้มากที่สุดก็คือความเครียดจิตพุ่งสร้างรำคาญต่างๆนานาถ้าจิตลงแล้วมันจะมีความสุขเหมือนพวกเราถ้าจิตบุคคลที่มีความจิตลงดีแล้วเนี่ยก็น่าคบคาสมาคมไม่เป็นคนโกรธง่ายโมโหง่ายอารมณ์เสียง่ายเพราะถ้าจิตลงแล้วจะเป็นคนนิ่งเพราะมันจะเป็นคนเย็นทันทีเลยเพราะจิตลงมันจิตมันก็เหมือนว่าจิตมันเย็นนะมันเย็นภายในจิตของเราเนี่ยดังนั้นอาการตรงนี้เราก็ต้องพยายามระลึกถ้าเราไม่มีตัวลมหายใจเข้าไปเราก็เลยไปใช้การเพ่งเลยฮะพุทโธพุทโธก็เพ่งไปแต่เราพุทโธก็จริงอยู่ถึงเพ่งพุทโธก็จริงอยู่แต่ว่ามันไม่น้อมเข้ามาสู่ภายในลึกๆเพ่งอยู่แต่มันไม่ลึกเพราะเราสังเกตดูเหมือนที่เรานั่งเนี่ยเรามากำหนดดูสะดือของเราเนี่ยเราลึกก็ไม่เห็นหรอกฮะเราลึกไปไม่เห็นหรอกทั้งสะดือเราก็อยู่ชัดๆเราไม่หนีไปไหนหรอกแต่มันก็ไม่เห็นทั้งมันก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นแต่ทำไมถึงเราลึกไม่เห็นเราลึกไปไม่เห็นได้ทีเพราะอะไรอ่ะถึงเรามารู้เลยว่าจิตใจเรานี่แย่มากที่แย่มากสิ่งที่เห็นจริงๆอ่ะกลับไม่เห็นไอ้สิ่งที่ไม่อยากเห็นก็เสือกเห็นใช่เสือกไปเห็นได้ยังไงไม่รู้เลยถ้างั้นวิธีการตัดความเห็นข้างนอกเพื่อตัดออกไปนะเพื่อตัดไม่ต้องตามไปก็พยายามระลึกรู้ภายในถ้าหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกพยายามระลึกรู้ที่กายเราให้ชัดๆถ้าเราเห็นกายเราเมื่อไหร่หรือเราเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราเมื่อไหร่นิมิตก็หายไปแต่ถ้าไม่เห็นตัวนี้นิมิตก็จะพาเราไปนี่เป็นวิธีการกำจัดนิมิตที่มันปรุงแต่งจิตใจของเราทำให้เราเล่นเขาเรียกท่องเที่ยวพบน้อยพบใหญ่ต่างๆนานาบางคนก็นึกว่าการไปเที่ยวพบน้อยพบใหญ่ไปภูมิต่างๆนั้นก็นึกว่าเขามีความหมายความว่าเขามีความสามารถไปเที่ยวนรกก็ได้ไปเที่ยวสวรรค์ก็ได้ไปเที่ยวนู้นเที่ยวนี่ก็ได้ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆไม่ใช่ฮะไอ้จิตการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ใช่นี่อยู่แล้ว

ถ้าจิตจริงๆจะไปเที่ยวได้ยังไงฮะจิตจริงๆไม่เคยเที่ยวอยู่แล้วไอ้ที่เที่ยวนี้มันมาจากอะไรก็มาจากสังขารของเรามันท่องเที่ยวนะถึงเขาบอกว่าถ้าดับสังขารเมื่อไหร่ความสุขจะเกิดขึ้นนะคนจะมีความสุขจิตจะอิสระได้ก็ต้องดับสังขารนะถ้าดับสังขารเมื่อไหร่นั่นแหละนะดับรมสุขของจิตของเราก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าดับสังขารไม่ได้เมื่อไหร่เราก็ต้องทุกข์อยู่นั้นทางนั้นวิธีการดับสังขารก็ต้องน้อมเข้ามาสู่ภายในระลึกรู้ภายในชัดชัดเพราะการระลึกรู้ภายในนี่พอถึงเวลาแล้วเราก็ปล่อยได้เลยฮะเพราะจิตของเรามันเป็นแก่นเราสร้างความรู้สึกให้มีความต่อเนื่องกันจนเป็นอัตโนมัติจนเชื่อมกันได้เมื่อไหร่นั่นน่ะร่างกายก็ส่วนแค่ร่างกายใจก็คือส่วนใจนะแต่ใจที่ถ้าจิตใจของเราเข้าไปสู่ข้างในแล้วที่การแตกต่างกันก็คือความอารมณ์เสียน้อยมากแต่ถ้าอารมณ์เสียถ้าอยู่ข้างนอกอารมณ์เสียเร็วนะเห็นอะไรก็ขวางหูข้างตาก็โมโหทันทีเลยนี่คือจิตมันตื้นมันออกได้เร็วทั้งนั้นจิตของเราเนี่ยต้องให้อยู่ลึกๆนะอยู่ลึกๆไปความรู้สึกตรงนี้ทั้งนั้นถึงอาจารย์ถึงบอกว่าน้ำเย็นเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะมากเลยฮะเพราะถ้าเอาเข้ามันจริงๆเพราะว่าน้ำเย็นเนี่ยถึงเวลาแล้วมันถอดออกจากร่างเพราะความผู้รู้ภายในเนี่ยเราต้องแยกร่างกายของเราออกจากจิตไปก่อนนะร่างกายออกจากจิตไปก่อนถ้าร่างกายของเราออกจากจิตได้เมื่อไหร่ขันเราก็ออกได้เหมือนกันถ้าขันเราออกได้เมื่อไหร่จิตใจของเราก็เหมือนว่ามีชีวิตก็เหมือนตายมีชีวิตก็เหมือนตายเพราะมันตายจากกันถึงอยู่ด้วยกันยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่เกี่ยวข้องกันนะไม่เกี่ยวข้องกันมันก็คือส่วนขันก็คือส่วนขันไปกายก็คือส่วนกายไปจิตก็คือส่วนจิตไปในลักษณะนั้นแล้วทั้งหมดทั้งปวงทั้งนี้ก็คือการน้อมเข้ามาสู่ภายในเท่านั้นน่ะถ้าไปน้อมไปทางอื่นก็ไม่สิ้นสุดถ้ามาดูข้างในแล้วมันจะสิ้นสุดมันจะสั้นนะมันจะสั้นที่เราจะอดทนภาวนาทั้งคืนเนี่ยนะภาวนาทั้งคืนถามว่าเรามีการระลึกรู้หรือยังถ้าเรายังไม่มีตัวระลึกรู้ก็เรานั่งทั้งคืนถามว่าไม่ได้อะไรมันก็ได้นั่งทั้งคืนถามว่าสมาธิสงบไหมสมาธิสงบตอนไม่ง่วงนอนตอนไม่ง่วงนอนมากๆมันสงบไปเลยฮะเพราะไม่ใช่ว่านั่งแล้วไม่หลับเพราะไปอยู่ทั้งคืนมันก็ต้องหลับอยู่แล้วหลับตื่นเพียงแต่เราได้ชื่อว่าเราอยู่ได้ทั้งคืนแต่จิตนั้นไม่ได้อยู่ทั้งคืนหรอกอันนี้ก็ไม่นานประมาณสัก5 โมง 5 ทุ่มมันก็ค่อยเข้าสมาธิบางคนสมาธิไม่มีถ้าประมาณ5 ทุ่ม 6 ทุ่มสมาธิมีแน่นอนมีทุกคนเลยลองดูนั่งสักพักมันก็หลับเลยมันเข้าสมาธิมันค่อยหลับไปเลยมันค่อยจิตมันค่อยลงไปก็หลับครอบเลยบางคนก็หลับแรงฮะแรงเดิมทีก็พุทโธดีอยู่แต่จิตมันลงแรงมันก็ไม่ใช่พุทโธแล้วมันเป็นเสียงเทวดาขึ้นมาพูดพลังไม่เป็นก็พูดได้หมดภาษาอะไรก็ไม่รู้ออกมาได้อยู่ได้อย่างเสียงดังฟังชัดเลยฮะเพราะอะไรอันนั้นก็เรียกสมาธิลึกเกินไปบางคนเสียงครอกเลยแล้วก็ลั่นกักกักกักกักไม่ใช่ธรรมดานั่นน่ะนี่บางคนบอกสมาธิไม่มีเพราะว่าจริงๆแล้วสมาธิเนี่ยถ้าเราจะหลับเราก็สังเกตดูก่อนจะหลับก็ได้ก็ดูว่ามันจะหลับเพราะมันตอนที่มันจะหลับเนี่ยความรู้สึกของร่างกายของเราเนี่ยความรู้สึกของในจิตของเรามันค่อยเคลื่อนลงฮะมันค่อยลงไปเรื่อยไปคือความรู้สึกมันค่อยลงไปมันก็เย็นลงไปเรื่อยไปสุดท้ายมันก็ดับเลยฮะเราก็หลับเลยฮะสังเกตดูได้ฮะเพราะการภาวนาว่าสมาธิไม่มีทำสมาธิไม่สงบได้ตอนใกล้จะหลับเนี่ยสังเกตได้เลยให้ช่วยได้เยอะฮะช่วยได้เยอะเลยคนแต่ก่อนจะหลับเนี่ยมันจะหลับยังไงต้องให้มีสติด้วยถ้ามันจะหลับจนสติดับเลยก็ไม่เป็นไรค่อยรู้ว่ามันดับอยู่ตรงนี้ถ้ามันดับอยู่ตรงนี้คราวหลังเราก็ตื่นขึ้นมาเราก็นั่งสมาธิกำหนดจิตตรงนั้นกำหนดไปเรื่อยๆจิตของเราก็ไม่วุ่นวายเพราะทั้งคนเราถ้าการหลับถ้าจิตมันพุ่งซ่านมันก็ไม่หลับนะจิตพุ่งซ่านก็ไม่หลับนอกจากจิตเป็นหนึ่งเท่านั้นเนี่ยเป็นหลับนะเป็นหลับก็บางคน
ก็เลือกเข้าภวังค์กับจิตเนี่ยแต่อย่างพวกเรานี่มีสมาธิไม่ใช่ไม่มีหรอกความสงบคืนนี้ก็สงบอยู่แล้วไม่ต้องกลัวไม่อยากสงบก็สงบเพราะมันจะหลับแล้วนะมันหลับมันก็ต้องสงบแต่งั้นวิธีการกำจัดความสงบแบบนี้เราก็ต้องเอาสติของเรากำกับให้ก่อนเราหัดหลับก่อนที่จะหลับจริงหลับก่อนเลยฮะแล้วก่อนจะหลับจริงถ้าหลับจริงจะยิ่งรู้เลยเนี่ยดังนั้นธรรมะตั้งใจดูทุกคนก็มีฮะแต่สติเราลืมคิดไปว่าตอนที่เรานั่งภาวนาเนี่ยเราก็สูดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกก่อนมันจะหลับเนี่ยสังเกตได้เลยนะถ้าสติเราดีสังเกตไปหลับมันก็รู้สึกมันสูดไปยาวๆเนี่ยยาวๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันก็เลยหลับเลยนั่งเคราะห์เลยฮะหลับแต่ไม่ใช่สงบนะอันนี้หลับฮะหลับก็สงบคล้ายๆกันการนั่งหลับการนั่งจิตสงบคล้ายๆกันนะฮะจะพักหนึ่งตื่นขึ้นมาก็อิ่มแล้วฮะอิ่มแล้วสบายนะเนี่ยเพราะการหลับเนี่ยถ้าจิตของเรามีสติดีกำกับได้ดีเนี่ยหลับไม่นานนะชั่วโมงหนึ่งก็อิ่มแล้วฮะมันหลับจริงๆเลยนะมันหลับจนพร็อกเลยนะชั่วโมงเดียวก็อิ่มตื่นขึ้นมาก็ทำต่อนะดังนั้นการภาวนาเนี่ยตมาก็เคยอยู่บรรดาลในเซชิกเหมือนกันอดหลับอดนอนกลางคืนมากลางวันนอนสบายเราก็นึกว่ามันจะอดกลางวันด้วยเสือกมานอนกลางวันบอกครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ดีใจใครได้เยี่ยมญาติโยมไหนก็อ้วนอโมทนาท่านอดนอนทั้งคืนเลยนะแต่ลืมคิดว่าตอนกลางวันท่านหลับไอ้แบบนี้ไม่ไปถึงหลับเนาะกลางคืนเพราะกลางวันก็ยังหลับเนี่ยนึกว่าตลอดกลางวันไม่หลับบ้างทีกลางคืนไม่หลับกลางวันก็ไม่ต้องหลับทีแค่วันเดียวคืนเดียวก็น็อกแล้วเนี่ยเนี่ยดังนั้นถึงว่าการที่อยู่กลางคืนก็ถือว่าอากาศมันเย็นอากาศมันเย็นมันเป็นโอกาสที่เราจะภาวนาได้ง่ายแล้วมันไม่ร้อนการกำหนดจิตก็ดีเราก็พยายามรักษาดูความเพียรของเรานี่นะเราบอกเราอยู่ในเซชิกทั้งคืนนั้นคือความเพียรอันแรงกล้าที่สุดที่มนุษย์อยู่ได้ยากอยู่ได้ยากลำบากนั้นคือความเพียรที่สุดในกายเพียรแต่สติไม่ได้เพียรเลยสติไม่ได้เพียรเลยสติไปแล้วทางนั้นเราต้องเอาสติเพียรด้วยบอกสติอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับให้มีความเพียรต่อเนื่องอย่าเพิ่งหลับนะทางนั้นการกำหนดจิตใจของเรามันต้องเข้มแข็งมันต้องย้อนสอนเราจะเป็นคนอ่อนแอไม่ได้มันต้องจับให้แน่นจับให้มันคันให้อยู่เลยนะทางนั้นการสูดลมลึกๆหน่อยนะเพราะเราภาวนานั่งเฉยๆไม่มีความรู้สึกลึกๆมันไม่อร่อยนะมันไม่มีรสชาติถ้าเรานั่งสูดลมลึกเข้าไปตาของเราก็หลับสนิทนะไม่ใช่ธรรมดานะหลับลึกเข้าไปเหมือนกับตาหลับเลยอ่ะหลับปั๊บความรู้สึกตรงนั้นน่ะตาที่เราหลับนี่สติเนี่ยกำกับอยู่ตรงนั้นน่ะมันหลับสนิทนะฮะน่ะมันหลับสนิทนะถ้ามันลงลึกมันหลับสนิทแต่ถ้าลงไปลึกโอ้ยกระเพื่อมตาเลยฮะตาของเรานี่มันกระพริบตลอดเวลาทั้งพยายามจะหลับมันกระพริบที่กระพริบตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะไม่รู้จะดูตรงไหนไม่รู้จะระลึกอะไรพุทโธก็ยังมันก็ไปหาตำแหน่งไม่ได้เท่าที่ควรก็เลยกระพริบตาตลอดเลยเราสังเกตได้คนนั่งภาวนากระพริบตาหมายความว่าหาที่ตั้งไม่เจอถ้าคนภาวนาไม่ต้องหลับตาแล้วไม่กระพริบตาเหมือนต้องแนบสนิทไปในนั้นหมายความว่าจิตของเราแน่นจิตของเราแน่นนะฮะหมายความว่าเรามีที่ตั้งของจิตแล้วมีการระลึกรู้แล้วดังนั้นตรงนั้นจะแน่นนะมันจะแตกต่างกันดังนั้นบางคนก็คือนั่งภาวนาก็กระเพื่อมตลอดกระเพื่อมตลอดเพราะอะไรเพราะต่อสู้กับอารมณ์ที่มันจะนั่งภาวนาแล้วมันจะออกไปเรื่อยคือมันไม่ออกแต่มันไม่ยอมหยุดนะมันจะขยับขยื่นไปออกข้างนอกเรื่อยเราอยากให้อยู่ภายในตรงนี้มันไม่อยู่อยากระลึกตรงนี้ให้อยู่ก็มันไม่ยอมอยู่อยากให้เห็นตรงนี้ก็ไม่ยอมเห็นน่ะสิ่งที่เห็นก็ไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่ไม่อยาก
ไม่อยากเห็นก็เสื่อ

เห็นไงดังนั้นการภาวนาเราต้องพยายามสร้างสติของเรานี่สำคัญมากเลยนะสตินี่ขาดไม่ได้นะพูดตรงๆการภาวนาถ้าขาดสติไม่ต้องภาวนาหรอกดังนั้นตัวสตินี่เป็นตัวสร้างความเพียรนะไม่ใช่เดินจงกรมความเพียรนะถ้าเดินจงกรมไม่มีสติก็ไม่เพียรล่ะดังนั้นสติเราก็ต้องแน่วตลอดให้มีความเพียรต่อเนื่องต่อเนื่องเพราะสติตัวนี้มันจะทำให้ไปสู่ธรรมะได้มันทำให้จิตเราสงบได้นะตัวสติตัวนี้สำคัญมากดังนั้นเราก็ต้องรักษาสติของเราเข้าไปสู่ภายในให้ได้ให้ชัดเจนอย่าให้มันขยับเขยื้อนไปที่อื่นมันเขยื้อนไปที่อื่นก็ตั้งใหม่เขยื้อนไปอื่นตั้งใหม่เราประกบเข้ามาเรื่อยๆจนมาเป็นหนึ่งเลยแนบสนิทอยู่ในความรู้สึกตรงกลางกายของเรากลางกายของเราคือรู้สึกกลางกายในความรู้สึกตรงนั้นแล้วก็พยายามรักษาตรงนั้นเหมือนบางคนแบบว่าภาวนาแล้วจิตเคยสงบแล้วไม่ยอมสงบก็เลยไปเพ่งมันยิ่งเพ่งมันมันก็ยิ่งไม่สงบนะเพ่งไปเพ่งมาปวดหัวเลยฮะเพราะอะไรอ่ะอยากเพ่งให้สงบเพราะมันจิตยิ่งเพ่งมันก็ยิ่งดิ้นออกยิ่งเพ่งมันก็ยิ่งดิ้นออกทำไงอ่ะฮะถ้างั้นเราไม่ต้องเพ่งเราวางเฉยระวางเหมือนสติของเราระวางไว้เหมือนเราระวางของไว้ไว้ในทางในกายของเราส่วนใดส่วนหนึ่งก็แล้วแต่วางไว้ต้องให้ลึกหน่อยนะวางไว้จะรู้ไม่รู้ก็แล้วแต่แต่วางไว้ตรงนั้นเอาสติของเราวางไว้เฉยๆตรงนั้นนะแต่วางข้างนอกไม่ได้ต้องวางข้างในสูดลมหายใจเข้าไปแล้วก็เห็นไม่รู้แต่เราจะวางไว้ตรงนี้วางเฉยๆไม่ต้องไปปรุงแต่งว่าไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไม่ต้องวางไว้เฉยๆวางปกติเลยฮะให้มันเป็นปกติเลยนะฮะงามอย่าเอาความสงสัยไปแก้ไขไม่ต้องวางปกติวางไปเรื่อยๆจิตของเราก็ค่อยรวมเข้าไปรวมเข้าไปนะจนเห็นความชัดเจนขึ้นมานี่คือมาจากจิตวางฉะนั้นพวกเราภาวนาเนี่ยมันวางไม่ได้เลยฮะวางไม่ได้ก็เลยสู้ฮะการต่อสู้ก็คือมันจะมาจากการที่วางไม่ได้วางไม่ลงเนี่ยก็ต้องหนักเพราะการต่อสู้ก็คือเป็นการต่อสู้กับความหนักเพราะว่าวางไม่ได้ถ้างั้นจิตใจของเราก็เหมือนกันที่เราสู้มันก็มาจากการที่วางไม่ได้ก็เลยมาสู้เรามาสู้ปกติจิตเนี่ยถ้าเราคิดว่าวิธีการกำจัดมันเหมือนมันบอกไปซ้ายเราไปขวาเราไปขวาเลยไม่ต้องไปสนใจจิตมันจะออกข้างนอกเราก็ไม่ต้องรู้เราวางข้างในนี่เฉยนะไม่ต้องไปตามมันนะการไม่ตามมันนั่นคือการกำจัดมันแต่การที่เราจะไปตามมันจะไปแก้ไขมันไม่ต้องฮะเพราะเราไปเอาสัญญาไปพิจารณาสัญญาเอาสัญญาไปพิจารณาสังขารเอาสัญญาไปพิจารณาธาตุสี่เนี่ยพิจารณาไปพิจารณาไปแล้ว ก็ต้องสู้ต้องแยกแต่ก็ทนายตัวสัญญาก็มีผลเหมือนกันมันก็เป็นผลดีเหมือนกันเพราะสัญญาก็เป็นตัวนำพาเหมือนกันเอาสัญญานำไปก่อนลงลึกขนาดไหนปั๊บก็จะเอาความรู้ถึกกำกับไว้ตรงนั้นตัวสัญญาก็เดี๋ยวนี้ก็สัญญากับสติมันก็คู่กันไปแต่ถ้าสัญญารู้ข้างนอกก็ไม่เอาแต่ถ้ารู้ข้างในอะเอาน่ะหลวงปู่ดูลก็เคยพูดฟังอยู่ว่าการแก้นิมิตที่จิตออกข้างนอกที่จิตวิปลาสที่จิตภาวนาแล้วเห็นเทวดาบ้างแล้วก็เห็นเปรตเห็นผีเห็นอะไรต่างๆนานาไปนั่งอยู่ต้นไม้ไหนก็โอ้นี่ผีอยู่ตรงนี้เองไปนั่งจอมปลวกไหนก็โอ้นี่เจ้าภูมิอยู่นี่เองรู้หมดนะฮะไปตรงไหนก็แล้วแต่แม้จะเดินตามถนนไปโอ้นี่วิญญาณก็รอเขาเคยตายอยู่ตรงนี้นี่ก็มารับส่วนบุญส่วนกุศลนี่คือจิตมันออกนอกนะดังนั้นท่านบอกว่าถ้าวิธีการกำจัดจิตออกไปเห็นตรงนี้คือเราพยายามให้มีความรู้สึกในกายของเราสักส่วนใดส่วนหนึ่งนะที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วของมันปกติอยู่แล้วแล้วถ้าไม่เห็นตรงนี้ปั๊บตรงนั้นก็หายทันทีเลยแต่ถึงท่านบอกว่าเห็นจริงแต่ไม่จริงต้องลืมตาตอนลืมตามองไม่เห็นแต่หลับตามองเห็นบางคนก็นึกว่าเป็นตาทิพย์เพราะหลับตามองเห็นแต่ตอนลืมตาไม่เห็นถ้าเห็นแต่ถ้าเป็นตาทิพย์ลืมตาก็ต้องเป็นทิพย์เหมือนกันที่ลืมตาก็มองเห็นผี

หลับตาก็มองเห็นผีอันนี้ก็เรียกว่าตาถ้าเป็นตาทิพย์มองเห็นผีแล้วก็ลืมตาก็ต้องมองเห็นด้วยแต่ตอนลืมตาหายแค่นี้เองถึงรู้ว่าจิตตัวเองหลงทางหลงทางไปรับรู้ในสิ่งที่ไม่ใช่ไอ้สิ่งที่ใช่ก็ไม่รับดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็ต้องพยายามรักษาตรงนี้ไว้ให้ดีเพราะการรักษาตรงนี้ไม่ได้ไม่ลำบากอะไรเลยฮะไม่ใช่ว่ารอแต่พระรักษาไม่ได้โยมก็รักษาของโยมพระก็รักษาของพระบางคนบอกรักษาไม่ได้ไม่มีเวลาเพราะไปทำการทำงานไม่รู้จักรักษาไงไม่ใช่ตรงนี้มันถึงทำงานก็ระลึกได้เพราะมันไม่ได้เกะกะทำงานที่ไหนเพียงแต่การระลึกและตอนทำชั่วบอกว่าทำได้ทำงานก็คิดชั่วได้เหมือนกันแต่ตอนทำดีบอกว่าทำดีไม่ได้เพราะว่าถ้าทำดีต้องออกจากงานทำดีก็ต้องเลิกทำงานแล้วมันระลึกดีถึงจะระลึกได้มันคิดแปลกนะและตอนทำชั่วนะมันตอนทำงานมันก็เลิกชั่วได้แต่ตอนจะทำดีต้องมีเวลาต้องมีเวลานั่นนะฉะนั้นถึงรู้ว่าพวกเราอ่ะเราให้อะไรมากกว่ากันถ้าเราให้ความชั่วมากกว่ากันแม้แต่ทำงานยังคิดชั่วได้แม้แต่ทำงานยังโกรธได้แต่ตอนทำงานเรามาคิดว่าคิดแบบไม่โกรธอ่ะคิดไม่ได้ก็บอกถ้าคิดแบบไม่โกรธต้องเข้าวัดต้องไปนั่งที่วัดเนี่ยนั่งที่วัดนี่โกรธแล้วถามไอ้คนนั่งที่วัดคนไหนก็คนเก่าๆนี่แหละดังนั้นสถานถ้าเราแบ่งสถานที่อย่างนี้ทำให้เราก็เสียเวลาเปล่ามากเพราะเราต้องแบ่งเวลาความจริงสติตรงนี้น่ะเราอยู่บ้านก็คิดได้ระลึกได้ตลอดมันอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่อาบน้ำมาท่าไปไหนก็แล้วแต่ระลึกได้ตลอดมันไม่เสียอะไรแต่ตอนนี้เราเริ่มมาแบ่งเวลาการแบ่งเวลาก็เลยเหมือนเราแบ่งเวลาวันนี้เราจะมาอยู่ทั้งคืนเรามาอยู่ทั้งคืนเราแบ่งเวลาแล้วและก่อนที่เราจะมาจะมาอยู่กลางคืนเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยเรายังคิดอะไรอยู่เราเคยทบทวนความคิดตัวเองบ้างไหมตอนที่ยังอยู่กลางวันอ่ะไม่ต้องอยู่กลางคืนเนี่ยตอนนั้นคิดยังไงและตอนอยู่กลางคืนคิดยังไงถ้ากลางคืนคิดเหมือนกลางวันกลางวันคิดเหมือนกลางคืนน่ะถ้ากลางวันคิดเหมือนกลางคืนได้ก็จะดีแต่ไม่ใช่อ่ะกลางวันก็คิดแบบกลางวันไปกลางคืนก็คิดแบบกลางคืนแต่ส่วนมากกลางคืนคิดแบบกลางวันทำไมคิดแบบกลางวันเพราะงานตอนทำกลางวันแต่ตอนมานั่งภาวนามาคิดแบบกลางคืนตัวเองไม่ได้ทำแต่ไปนั่งภาวนาปั๊บงานมาทันทีเลยงานนู้นงานนี้ต่างๆโอ้นั่งแล้วทรมานนะปวดเลยนะทรมานนะดังนั้นการปฏิบัติจิตใจเนี่ยญาติโยมทั้งหลายก็ต้องพยายามเอาเข้มข้นตรงนี้ไว้เราจะเป็นคนประมาทไม่ได้เพราะความดีมันอยู่ที่ตัวเราครูบาอาจารย์ไม่มีครูบาอาจารย์ไหนช่วยเราได้ช่วยได้ตอนเชื่อถ้าพูดแล้วเชื่อช่วยได้แต่ถ้าพูดแล้วไม่เชื่อช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ดังนั้นการเชื่อเนี่ยสำคัญมากเพราะการเชื่อเนี่ยเราต้องเชื่อหมดถ้าเราเชื่อแบบ50-50เราก็เป็นคนทุกข์เหมือนเดิมนะยังอาจารย์เชื่อทำอาจารย์เชื่อหมดเลยฮะไม่เคยจะแบ่งอะไรอย่างอื่นเชื่อเลยฮะแล้วไม่ให้อย่างอื่นด้วยไม่ให้อะไรไม่มีไม่ต้องการอะไรไม่แย่งมันไม่แย่งความเชื่อเราไปพอเราเชื่อทำแล้วก็เลยอย่างอื่นก็เลยไม่เชื่อไม่ว่าสิ่งใดที่ศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนก็ไม่เชื่อนะไม่คือไม่เชื่อเลยไม่มีโอกาสได้เชื่อเพราะมันเชื่อทำไปแล้วทั้งนั้นไอ้ความจิตใจที่เข้มแข็งเชื่อทำจนไม่เชื่ออย่างอื่นเนี่ยเราทำได้ไหมอ่ะเราก็ทำไม่ได้ส่วนมากคนภาวนาเนี่ยเพราะว่าในยุค ปัจจุบันเขาเรียกไสยศาสตร์มันเยอะไสยศาสตร์เยอะวิธีกรรมทั้งหลายก็เยอะผีก็เยอะมาด้วยตอนนี้ผีก็เยอะบางคนถึงขนาดขั้นเข้าส่งหลวงปู่มั่นนะฮะเข้าส่งหลวงปู่มั่นเลยนะหลวงปู่มั่นนะมรณภาพตั้งนานแล้วยังมาเข้าส่งได้อ่ะดูสิคนเราไม่ใช่ธรรมดานะเข้าทรงหลวงปู่มั่นถามว่าหลวงปู่มั่นมาไหมไม่มาไอ้ที่เราเข้าไปนะมันเป็นผีผีเข้าทรงผีนี่บางคนก็เข้าทรงผีเนี่ยลำบากนะเป็นคนแล้วไปเข้าทรงกับผีแล้วบางคนก็เชื่อนะ
ไปนั่งฟังผีบอกอย่างเงี้ยโอ้ยถ้าพูดธรรมะฟังได้ไม่เกิน5คนแต่ถ้าผีเข้าเนี่ยโอ้ยไปดูทั้ง50คนก็ไปหมดนะลองผีเข้าคนใดคนหนึ่งตรงนี้ดิแห่กันไปเลยลุกจากนั่งภาวนาไปดูผีคนผีเข้าเนี่ยเราดูแค่นี้เราก็รู้เลยความของเราก็รู้แล้วแต่ถ้าคนผีเข้าปั๊บเอาเลยลองดูเข้าคนใดคนหนึ่งขึ้นมาดีไม่ดีหลวงพ่อสนองเข้าก็ได้แล้วตอนนั้นลุกคนขึ้นไปอู้อาจารย์มานี้แล้วอาจารย์มาเข้าร่างแล้วไปเลยไม่ต้องนั่งภาวนาแล้วเราถึงรู้ว่าจิตใจของเรามันต้องการความข้างนอกต้องการสิ่งนั้นมากกว่าในธรรมนะดูแล้วถ้าเรานั่งภาวนาตอนนี้ว่าอีกคนหนึ่งเข้ากำลังเข้าธรรมแล้วจิตกำลังเข้าธรรมแล้วถามว่ามีคนมาดูกี่คนถามว่าไม่มีคนหรอกเข้าคนเดียวเข้าคนเดียวเลยไม่มีคนไม่มีใครสนับสนุนในการเข้าละเข้าหาธรรมนะไม่ค่อยมีคนสนับสนุนเข้าหาธรรมแต่ส่วนมากถ้าเข้าจะที่แต่สิ่งใดไม่ใช่ธรรมมันจะสนับสนุนกันดีนะแล้วมันรู้ธรรมด้วยนะมันรู้เลยแล้วช่วยไปบอกคนอื่นด้วยบางคนอยู่ในบ้านโทรไปบอกเขาบอกดูที่นี่นะว่านี่โดนผีเข้าแล้วเนี่ยไอ้ญาติจะไม่รู้เรื่องเลยไปช่วยบอกเขาเนี่ยเขาเรียกว่ามันสำเร็จที่ไม่ใช่ธรรมทางนั้นนะถามว่าเราเคยโทรไปบอกใครไหมว่าเอาโยมคนใดคนหนึ่งอ่ะรู้ธรรมอ่ะกำลังเห็นธรรมเนี่ยไม่มีใครโทรไปบอกหรอกไม่เพราะข่าวอย่างนี้ไม่อยากจะส่งให้กันหรอกแต่ถ้าข่าวไม่ดีส่งทันทีเลยนั่นแหละคือความบริโภคต่างกันการบริโภคต่างกันแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าคุณจะบริโภคความอะไรถ้าบริโภคธรรมก็ต้องเราต้องเผยแผ่ธรรมะนะต้องเอาธรรมะมาพูดก่อนนะเอาธรรมะมานำไปก่อนถ้าเราต้องการผีก็เอาผีนำไปก่อนท่านถึงอาจารย์เป็นพระย้อนสอนนะย้อนสอนเพราะอะไรอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ก็ไม่เชื่อเป็นขนาดไหนก็ไม่เชื่อหรอกถึงพระจะห่อได้ก็ห่อได้เดี๋ยวก็ลงไอ้ห่อแบบไม่ลงมันเป็นไปไม่ได้หรอกนี่เชื่อทำแล้วมันเป็นอย่างนี้นะไอ้สิ่งนั้นก็คือมันเป็นเหมือนก็เรื่องมันคือห่อได้มันก็ลงได้อะถามว่าศักดิ์สิทธิ์ไหมไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกเพราะที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรอ่ะมันสู้พริกไม่ได้พริกขี้หนูเนี่ยนะ5เม็ดอ่ะเคี้ยวไปเลยทำให้เผ็ดนั้นมันไม่ใช่คนเลยนี่คือความศักดิ์สิทธิ์อ่ะเกี่ยวเราเผ็ดเลยอ่ะลิ้นห้อยเลยอ่ะเพราะอะไรนั่นอ่ะศักดิ์สิทธิ์แต่ทั้งนั้นเลยความศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นๆจันไม่ค่อยมีก็เลยเป็นคนเป็นพระอาภัพความศักดิ์สิทธิ์นะแต่ถ้ามีพระเราเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์นั่งภาวนาแล้วไปดูเทวดาได้ไปดูโลกนู้นโลกนี้ได้เข้านู้นเข้านี่ได้โอ้โหโยมจะไปเยอะนะยิ่งเยอะเหมือนเขาเรียกโลกจะแตกเนี่ยแค่โลกจะแตกเนี่ยคนอาตมาเห็นเลยนะถ้าญาติโยมเหมือนกันเนี่ยถ้าอาตมาบอกผีจะเข้าโยมก็ต้องรีบอาตมาจะขายเสื้อผีใส่แล้วผีไม่เข้าโยมก็ต้องซื้อโยมก็ต้องซื้อนะนี่คือการเขาเรียกว่าโลกกระทำโลกธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกข์มากดังนั้นพวกเราต้องกำจัดไม่ต้องกำจัดหรอกโลกก็อยู่ของมันนะเราต้องค้นหาธรรมะถ้าค้นหาธรรมะเจอปั๊บโลกตัวนี้ก็จะหายโลกนี้ก็จะหายทันทีเลยนะจะไม่มาหรอกดังนั้นมาเนี่ยเป็นพระเนี่ยที่ว่าไม่ตั้งแต่บวชมาจะคือจนหลวงปู่ดูลย์บอกว่าทำไมท่านเยินชอบไปอยู่ในป่าช้าที่ตรงไหนว่าผีดุชอบไปอยู่คือเราอยากจะไปดูไปอยู่แล้วดูว่าผีหน้าตามันยังไงแล้วมันจะดุใครถามอ่ะแล้วโยมเคยเห็นมีผีดุไหมแล้วผีมันดุใครหรือดุโยมหรือดุใครอ่ะแค่เขาบอกผีดุก็ไม่กล้าไปแล้วแล้วไม่เคยเห็นว่าผีดุไม่เคยนะผีตีหัวคนไม่เคยนะผีวางระเบิดก็ไม่เคยนะแล้วเสือกลัวมันด้วยนะมันไม่เคยวางระเบิดใครนะเนี่ยนะแล้วไม่เคยตีหัวใครก็บอกว่าผีดุท่านั้นเองผวาเลยไม่กล้าไปแล้วง่าเหมือนต้นใจทางหน้าวัดเนี่ยว่าผีดุท่านั้นโยมไม่กล้าเดินน้องจ่ายไปยังไม่ถึงต้นใจหรอกเดินไปไอ้เขาเรียกว่า
ใบต้นไทรอ่ะมันลงรวงมาปั๊บเท่านั้นเองแค่ใบไม้นะนึกว่าผีดูแลเนี่ยนะเป็นอย่างนี้นะทางนั้นการภาวนาเนี่ยเพื่อกำจัดความงมงายของเราความอ่อนแอของเราอ่ะให้มีความเข้มแข็งทางนั้นนั้นต้องจิตเข้าไปสู่ข้างในเมื่อไหร่เป็นแก่นเมื่อไหร่นั่นน่ะทางนั้นล่ะถ้าเป็นแก่นเมื่อไหร่นะไม่มีอะไรไม่มีความหวั่นไหวหรอกน่ะไม่มีความหวั่นไหวแล้วมันแข็งปากเลยเพราะถ้าอารมณ์อยู่ในอารมณ์ธรรมแล้วทางนั้นถึงว่าเราต้องหาวิธีช่วยวิธีไหนก็แล้วแต่ถ้าเข้าสู่ข้างในได้นั่นจะเข้มแข็งน่ะจะเข้มแข็งทางนั้นเนี่ยการภาวนาเราต้องอย่าไปคิดว่าภาวนาแล้วจะเอาฤทธิ์เอาเดชไม่ต้องหรอกเอาเห็นใจเจ้าของพอแล้วน่ะก็นี่แหละลักษณะอย่างเงี้ยถึงอาตมาก็มีญาติโยมก็ไม่ค่อยไปหาเพราะว่าเป็นไม่ใช่เป็นพระไสยศาสตร์ผูกดวงก็ไม่ได้สะเดาะเคราะห์ก็ไม่ได้แล้วก็ผูกดวงจะตามไม่ได้เลยฮะสุดท้ายอาตมาก็ถามโยมบอกว่าทำไมโยมก็ไปทางนู้นก็บอกพระองค์นั้นผูกดวงได้แล้วก็สะเดาะเคราะห์ได้ด้วยแล้วก็มีฤทธิ์ด้วยนะก็มีฤทธิ์เนี่ยฤทธิ์อะไรอ่ะฤทธิ์เอาเงินออกจากกระเป๋าโยมได้เออไม่ใช่ธรรมดานะหมดทีละล้านสองล้านนะฮะอาตมามันเอาออกไม่ได้เขาได้เป็นล้านอาตมาได้แค่หนึ่งพันนะฤทธิ์มันน้อยกว่ากันนะก็เลยได้แค่หนึ่งพันถ้างั้นถึงว่าลักษณะอย่างนี้มันต้องดูนะฮะถ้างั้นเนี่ยอาตมาไปหาดใหญ่ผ่านมาเนี่ยก็เจอโยมบอกว่ามีพระองค์หนึ่งโยมผู้หญิงนี่แหละให้ไปเป่าฮะเป่าท่าไหนไม่รู้ฮะโยมคิดถึงพระทั้งคืนคิดถึงทั้งคืนอยู่ไม่เป็นสุขเลยจะไปหาให้ได้เลยเพราะอะไรอ่ะเพราะพระเราก็ไม่ใช่ธรรมดาโยมนะตมาขอร้องไว้ให้ดีนะเออพระก็พระไสยศาสตร์นะเออเป่าแล้วติดใจเลยฮะนอนคิดถึงแต่พระโอ้โยมต่อสู้กันเป็นเดือนนะน่าไม่ใช่ธรรมดาก่อนจะได้ไปอ่ะเลยตมาก็เลยมาโทรบอกตมาตมาบอกไม่ต้องเอาเอาไอ้ทุบปัดถุงแม่เลยเอาปัดถุงแม่เลยคลุมหัวเจ้าของไว้คลุมหัวเลยเพราะมันเกิดจากปัดถุงนั่นแหละไม่ได้เกิดจากหัวหรอกเลยเอาปัดถุงแม่คลุมหัวไว้หายโยมใช่ไหมเออเอาประตูคลุมไม้หายเลยคนยังชั่วเลยโอ้โหมันหายได้ยังไงไม่รู้เลยเพราะเราลืมคิดว่าพระที่เกิดมาก็มาจากปฐุมเหมือนกันเอาแก้ด้วยปฐุมนี่แหละวะไม่ต้องแก้ยังอื่นเอาปฐุมแก้เลยนะฮะแต่งั้นเลยต่อมานะปีเป็นพระไสยศาสตร์ต่างกันนะถ้าคนไหนโดนของเนี่ยต่อมาบอกเอาน้ำเยี่ยวเลยเอาน้ำเยี่ยวผู้หญิงอาบซะเลยเออเก่งนักอาบเลยอาบไปเรื่อยๆอาบไปเรื่อยๆจนหายถ้างั้นคาถาอาคมมันจะจืดหมดนะเออโยมจะไปกลัวมันจะไปหาพระอีกนะไปให้พระเสกพระที่ไหนนึกว่าไล่ออกเสกเข้าเลยฮะโอ้ยแต่รู้ว่าโยมมีเงินนั้นนะเพิ่มเสน่ห์ไปแรงกว่าเก่าเลยคิดถึงเลยเนี่ยต้องระวังนะเพราะตมาอยู่ในสังคมของพระตมาเป็นห่วงมากนะเป็นห่วงญาติโยมมากเลยฮะเพราะอะไรไปเจอนี่ปั๊บนั่นโยมก็ชอบด้วยนะแต่มาผิดหวังก็มาบอกทีหลังไอ้ตอนไปเสือกไปเองไอ้ตอนมาผิดหวังมาบอกหลวงพ่ออย่างนี้ๆเอ้าทำไมตอนไปไม่บอกกันแล้วอ่ะจะไปช่วยกันนะทั้งนั้นเราต้องพยายามไปดูตำแหน่งให้ดีทั้งนั้นธรรมะของพุทธเจ้าเป็นธรรมะกำจัดพวกนี้โดยเฉพาะเลยทั้งนั้นญาติโยมผู้หญิงอ่ะที่พวกเราสาวๆเนี่ยแต่คิดถึงใครมากๆนะเมื่อไรนะอย่าลืมเอาผ้าถุงเจ้าของคลุมเลยฮะนะถ้าคิดถึงใครหรือคิดถึงอาตมามากที่สุดก็เอาน้ำเยี่ยวอาบเลยฮะเออเพราะกลัวว่าโดนอาตมาโดนเสน่ห์อาตมาเด้อแต่ถ้าเสน่ห์ทำนะถึงจะอาบน้ำเยี่ยวยังไงก็ยังคิดถึงนะแต่ถ้าเป็นไสยศาสตร์หายเลยนะไม่ต้องไปให้พระเสกนะห้ามนะอย่าให้พระลงของไล่ของไม่ต้องน้ำเยี่ยวเจ้าของที่สุดแล้วแต่น้ำเยี่ยวผู้ชายไม่ได้นะไม่ออกผีไม่ออกถ้าของผู้หญิงออกเลยฮะเลยอาตมาก็แนะนำแบบไสยศาสตร์สุรินทร์นะเอานี่แหละทั้งนั้นถึงว่าการแก้ไขเพราะบางคนก็เป็นจริงๆนะ
อันนี้อาตมาก็เลยเป็นพระรับภาระเยอะรับภาระเยอะเลยเพราะอะไรคือว่าหลวงพ่อเยือนเป็นคนสุรินทร์ต้องมีไสยศาสตร์ใครโดนของไงหลวงพ่อช่วยไล่ออกตายหลวงพ่อจะไปไล่ออกได้ยังไงเออถ้างั้นถึงว่าเราต้องแก้ไขตรงนี้แหละไม่ต้องไปเพราะบางครั้งเราไปอาหารเนี่ยนะเขาไปเพิ่มเลยนะถ้าโยมมีเงินเนี่ยนะหน้าตาดีหน่อยนะพูดตรงๆเขาใส่ของเลยนะเออก็ใส่ของเพิ่มนะลูกเอาเสกไล่ที่แท้เพิ่มเลยฮะเอาเลยตอนนี้ไปกันใหญ่เลยฮะเพิ่มเลยถ้างั้นคนมีเงินเนี่ยจะไปหาอย่างนี้เรียบร้อยเลยนะโดนนะโดนเลยเรียบร้อยเลยฮะหมดเงินหมดทองเยอะเพราะโดนอย่างนี้แหละมีนะตอนนี้มีเยอะพระอาตมารับโทรศัพท์วันหนึ่งโอ้ไม่ใช่น้อยเลยให้หลวงพ่อช่วยหลวงพ่อช่วยไม่ต้องให้หลวงพ่อช่วยหลวงพ่อจะช่วยไงตอนไปก็ไปไม่บอกก็โดนแล้วค่อยไม่ช่วยมันก็ช่วยไม่ทันแล้วเนี่ยทางงานการปฏิบัติธรรมลองต้องพยายามสถานที่ตรงนี้เหมาะที่สุดแล้วถ้าพูดสถานที่ตรงนี้อาตมาคิดว่าเหมาะปลอดภัยนะสถานที่ตรงนี้ปลอดภัยเพราะพระที่นั่งไม่มีไสยศาสตร์หรอกถึงจะใส่ยังไงก็โยมไม่ติดหรอกฮะไม่ติดนะองค์นี้ไม่มีเพราะพระไสยศาสตร์ดูแป๊บก็รู้แล้วแต่พระมีของดูปั๊บมีเลยฮะมันจะมีฮะดังนั้นครูบาอาจารย์องค์ไหนก็แล้วแต่สังเกตได้เลยนะถ้าเราไปกราบพระมีเครื่องเซนในกุฏนะมีพวกส้มเขียวหวานมีมะนุนอันนี้ไม่ความไม่ใช่แล้วเนี่ยเออจำไว้ถ้าเห็นปุ๊บโอ้โหถอยเลยนะอย่าคืนไปอีกนะโดนแน่ไม่ความมันเลี้ยงกุมารทองอย่างน้อยก็เลี้ยงฤาษีตาไฟฤาษีตาวัวฤาษีตารอดฤาษีตารอดว่าอะไรเงินรอดจากกระเป๋าโยมมาเนี่ยฤาษีตารอดนะไม่ธรรมดาถ้าเห็นอย่างนี้ปั๊บนะอย่าไปคือเราไม่อยากให้ไปเพราะครูบาอาจารย์ก็ไม่สอนให้ไปหรอกอย่างเงี้ยถ้าไปไม่มีอะไรมีไอ้อย่างนี้ปุ๊บเราก็ไปกราบได้เลยฮะหมายความว่าท่านถือประธรรมเป็นที่ตั้งท่านไม่ใช่ถือไสยศาสตร์เป็นที่ตั้งสังเกตได้เลยเหมือนที่มีพุทธรูปแล้วก็มีหัวฤาษีแล้วก็มีกุมารทองแล้วก็มีท่านมีท่านเอาละเรียบร้อยเลยจำไว้เลยรีบหนีเลยกระโดดหนีทันก็ทันนะถ้ากระโดดหนีไม่ทันเราไม่รับผิดชอบแล้วอันนี้จำไว้นะเพราะว่ามันที่เราพูดนี้เรายอมรับว่าพระด่าแน่นอนเพราะพระก็จะตกงานได้ยินเสียงหลวงตาเยือนพูดบอกเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวพูดดีนักเดี๋ยวจะใส่รู้เรื่องเลยนะทำให้เราตกงานเนี่ยเป็นเงี้ยแต่ไม่เป็นไรฮะอาตมาก็โดนเขาใส่มาจนเนี่ยนะใส่มาจนเขียวทั้งตัวนะเขียวเลยจากดำจนเขียวแล้วนะเพราะเขาเอาที่ดินเจ็ดป่าช้ามาใส่อาตมาจนหลวงพ่อสมเด็จพุทธปาพุทธต้องบอกเอ๊ะท่านเยือนทำไมมันเขียววะดำไม่พอเขียวเลยวันนั้นเขียวโยมโดนนะโดนเต็มที่เลยนะอาตมาก็เก็บอาการไว้เพราะว่าร่างกายต้องโดนแน่แต่ใจไม่โดนนะเก็บไว้เลยตอนนั้นพระอาทิตย์ดับตอนเที่ยงวันนั้นเอาให้อยู่เลยก็บอกว่าเอาให้อยู่มัดเลยนะเขาก็เอาเล่นเอาเจ้าที่จากวัดตมาเนี่ยลงไปข้างล่างไปผูกมัดเจ้าที่เอาเจ้าที่จังไรก็เสื่อมมาเล่นงานเราโอ้ไม่เข้าใจเลยอ่ะก่อนจะแยกมาได้เลยนี่เลยก็เลยมาฟังสารให้บอกอย่าลงไปอีกนะพอแล้วลงไปก็จับทรมานเสร็จแล้วดูที่มันเดือดร้อนเราด้วยก็เลยตั้งแต่นั้นก็ไม่ให้ลงแล้วพอแล้วไม่ต้องลงตอนนี้ไอ้คนข้างล่างไอ้ชาวบ้านก็แถวนั้นเขาก็พยายามเสกให้ลงไอ้เจ้านี้ก็ไม่ลงบอกมึงลงมาให้ได้กูจะให้กินเบียร์มั้งนะไอ้ผีอยากกินเบียร์บอกเฮ้ยไม่เอาหรอกเนี่ยดูดิมันเป็นอย่างนี้ครูพวกไสยศาสตร์เขาเก่งนะเขาผูกวิญญาณได้ดังนั้นที่อาตมาเนี่ยตรงปากทางขึ้นวัดตมาเนี่ยขุดไปเจอประมาณเม็ดกว่าเนี่ยฮะไปเจอเลยฮะเขาเอาไอ้รูปอาตมาเนี่ยปั้นเป็นรูปอาตมาเสร็จแล้วฝังเสร็จแล้วเอาไอ้ไม้ไผ่เนี่ยนะมันแทงเอออาตมาปวดนะนั่งก็ปวดอะไรมันปวดแทงเนี่ยดูสิขนาดนะมันแทงอยู่นู้นเสือกปวดอยู่นี่แหละว่ามันเก่งจริงๆนะแล้วก็ขุดไปลงไปเจอปั๊บเท่านั้นเองก็มีครู

0: เทศกับครูพิคุณ
1: ตมาเลยบอกให้ครูพิคุณมันเยี่ยวใส่เลยฮะเยี่ยวใส่มันเป็นบ้าทุกวันเลยสงสารมันเป็นบามเยี่ยวใส่เออมันเป็นบาเยี่ยวใส่เลยพวกเจ้านั่นแหละเก่งนักก็เยี่ยวแม่มันเลยใส่มันเลยน่าดูดิเราก็ขุดดูพบฝังไว้คือใครขึ้นไปวัดตมาเนี่ยถ้าขึ้นไปปั๊บอ่ะคือเขาให้กินเลยอ่ะคือให้ตมาเนี่ยโดนตมานั่นแหละแต่ตมามันแข็งมันไม่โดนมันก็โดนลูกน้องเรื่อยโดนลูกน้องเรื่อยลูกน้องก็ตายไปเรื่อยตายเรื่อยตายแทนตมาแต่ก็หลายคนฮะตายแทนไปคราวหลังไม่มีคนแทนก็เลยไม่ตายเลยไม่ตายก็คงจะพอแล้วมั้งเพราะไอ้คนทำมันตายไปก่อนคนทำมันตายเองเลยไม่มีคนตายต่อ

หรือไม่ตายก็คงจะพอแล้วมั้งเพราะไอ้คนทำมันตายไปก่อนคนทำมันตายเองเลยไม่มีคนตายต่อดังนั้นก็เลยมาอยู่ตรงนี้แต่มาอยู่ในแดนไสยศาสตร์เลยนะหลวงปู่ดูลไม่เคยไปเหยียบตรงหลวงปู่สามไม่ไปหลวงพ่อฤาษีนี่ดาไม่ไปแต่มาก็เสือกไปเองโอ้ไปก็น่วมเลยนะก็เลยก็ดีฮะสุดท้ายทุกวันเราก็เลยพวกนี้ก็แพ้เราเพราะเราพ่อมาจากอะไรเพราะเราอดทนเราถือพุทธเจ้าจะตายก็ช่างมันถ้าคิดว่าทำให้ตายแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าตายแล้วมีความสุขก็ตายก็เจอคาถาบิดลำไส้โยมเอ้ยโอ้อาตมาไม่เคยกระโดดขึ้นนะมันบิดมันกระโดดถึงจากพื้นดินไป2เมตรนะคิดดูกระโดดได้ยังไงอ่ะจนวันนั้นบอกเฮ้ยเนี่ยจะเอาเราให้ตายจริงๆเหรอเนี่ยให้สร้างโบสถ์เจ็ดคนตี้อะไรนี่กำลังสร้างโบสถ์แล้วมาฆ่ากันอย่างเงี้ยมันเป็นอาถรรพ์นะเว้ยเบาหน่อยที่บิดเบาๆหน่อยอ่ะเนี่ยหูแรงมากเลยในชีวิตโยมน้ำตาร่วงเลยนะไอ้คาถาบิดลำไส้นะเจอนะไม่ใช่ไม่เจอนะเราก็พยายามไม่เชื่อมึงเจ็บก็เจ็บไปก็ไม่เชื่อพยายามเอาความไม่เชื่อไว้ขู่ไว้แต่เจ็บเกือบตายก็โดนสุดท้ายคนปิดลำไส้เราก็ตายก่อนโอ้ยก็ยังชั่วหน่อยถ้าไม่ตายป่านนี้อาตมาก็ตายแล้วนี่มันเป็นอย่างงี้นะของอาตมาสงสัยสร้างกรรมไว้เยอะเคยปิดลำไส้คนมาก่อนเคยทำเขาทั้งนั้นน่ะถ้าไม่เคยทำเขาไม่ทำเราหรอกดังนั้นเป็นสมบัติของอาตมาถึงอาตมาพอใจอ่ะพอใจมากเลยแล้วก็พอใจและสะใจด้วยเพราะตอนทำด้วยความสะใจรับแล้วรับด้วยความสะใจแต่งานญาติโยมถ้ามีอะไรนะที่โดนกระทบมาโยมต้องสะใจด้วยเพราะตอนทำสะใจไอ้ตอนมารับไม่สะใจหนีด้วยนะหนีไปหาพระให้พระหลวงพ่อช่วยหน่อยกรรมมันเยอะไอ้ตอนทำกรรมไม่บอกพระไอ้ตอนทำกรรมมาตามสนองรีบไปให้พระช่วยเขาคิดว่าพระมีกรรมมั้งพระก็มีกรรมบอกโยมช่วยธรรมาหน่อยที่ธรรมาก็มีเหมือนกันเอาละเว้ยตอนนี้ใครช่วยใครอ่ะทั้งนั้นกรรมตัวนี้นะมันสำคัญมากทั้งนั้นการคิดจะไปสร้างคิดสร้างกรรมถ้าเราคิดได้เมื่อไหร่นะไม่ได้นะแม้แต่ความคิดยังมีกรรมเลยไม่ดีฮะพยายามที่ว่าอย่างน้อยก็ปล่อยไว้ก่อนเราพยายามรักษาจิตรักษาใจตัวเองอย่าให้มันเป็นลงเป็นธาตุของมันนะฮะทั้งนั้นถึงว่ามันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพวกเราเองเราก็หลงทางเหมือนญาติโยมทั้งหลายเนี่ยผู้หญิงเนี่ยอาจจะชื่อเขาชื่อนางทองแดงเนี่ยถ้าเขาไปด่าเฮียทองแดงนะก็เสือกโกรธเขาเฮียมันสี่ขาไอตัวเองสองขาโกรธไปก็เลยเป็นสี่ขาซะแท้ดังนั้นต้องระวังนะเขาด่าอะไรต้องดูตัวเองชัดๆก่อนว่าเขาด่าแล้วถูกไหมก็เรียกว่าชื่อทองคำก็ได้ทองคำเดี๋ยวอีกเขาเรียกว่าเขาด่าผู้หญิงก็ด่าแบบแสบๆนะแต่เราก็ต้องมาดูว่าเขาด่าทองคำนะเรามีไม่ทองคำถ้าเรามีทองคำก็ค่อยโกรธแต่ทองคำไม่มีก็จะไปโกรธนะก็เหมือนชื่อทองแดงเนี่ยชื่อทองแดงเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาด่าเราไอ้ทองแดงไอ้เหี้ยทองแดงเนี่ยอย่าไปโกรธนะต้องมาดูก่อนเราเป็นคนทองแดงมีทองแดงไหมไม่มีอ้าวไม่มีไม่โกรธแล้วถามว่าเฮียมีไหมไม่มีอ้าวไม่มีต้องไม่ต้องโกรธอันนี้คือการภาวนามันเป็นการตัวช่วยตัวนี้ได้ดีมากเลยฮะทางด้านการคนไม่โกรธนี่คือความชัยชนะเราชนะตัวเองเราไม่ต้องชนะใครหรอกชนะตัวเองทางด้านอาจารย์ตมาเนี่ยเป็นคนมีวาสนาในการกระทบตรงนี้มากถึงตมามีความเฉียวฉลาดก็มาจากการเขาด่าเขาว่านี่แหละทางนั้นเขาไม่ด่าไม่ว่าตมาก็ยังโง่อยู่นั่นแหละที่ว่าฉลาดเพราะอะไรเพราะก็ด่าตมาแล้วตมาไม่ตอบไม่ตอบตอบได้ก็ตอบแบบน่ารักไม่ตอบเลยความโกรธคนเราคนไม่โกรธคนก็มีความสุขต่างกันนี้เราก็ต้องดูในการนี่คือการภาวนาเพราะการภาวนานี่เราสร้างสติเพื่อชนะตัวนี้นะถ้าเราภาวนาแล้วสติไม่ดียังแพ้ตัวนี้อยู่โอ้โหเสียหายไม่ได้วันนี้ก็เหมือนกันนะฟังแล้วต้องใช้สติให้ชนะนะอย่าให้แพ้นะพยายามสร้างสติให้รู้เท่ารู้ทันการรู้เท่ารู้ทันเนี่ยมันดีนะเพราะมันช่วยได้เยอะ

0: รู้เท่ารู้เท่าว่าอะไรถ้าเขาด่าเราเราก็รู้เท่าว่าเขาด่าอย่างนี้ด่างั้นเรารู้เท่าคือไม่มีชื่อเลยนะเพราะบางครั้งเราก็ด่าวันนี้ก็พูดบอกชื่ออะไรชื่อโยมชื่อก็เพราะอยู่นะแต่มาบอกถ้าเขาด่าคำนี้เนี่ยนะโยมมีโกรธไหมบอกโกรธมากแล้วถามมีไหมชื่อนั้นอ่ะเราดูแล้วมีแต่ลูกตาจมูกลิ้นฟันแล้วก็คิ้วแล้วก็เส้นผมก็หน้าผากนะแล้วก็จมูกไม่เห็นมีเลยชื่อตรงนั้นไม่มีเลยฮะถ้างั้นน่ะหลักธรรมตรงนี้เป็นหลักธรรมที่ใช้ได้ทันสมัยที่สุดนะฮะทันสมัยที่สุดเลยมันเป็นหลักธรรมที่ทันสมัยมากเพราะถ้าเราไล่ไปแล้วนะตมาบอกให้ไล่ดูเพราะในระหว่างร่างกายของเรานะไม่มีใครด่าถูกนะโยมไม่มีเลยไม่มีใครด่าถูกในร่างกายเราไม่เคยด่าไอ้เส้นผมเลยฮะมีไหมคนเคยด่าเส้นผมมีไหมไอ้คิ้วก็ไม่เคยด่าหรอกไอ้เล็บก็ไม่เคยด่าทั้งเราก็มีเล็บแต่เราไปโกรธเขาด่าอย่างอื่นชื่อทองแดงก็ไปโกรธเขาตัวเองไม่มีเลยทองก็ไม่มีแดงก็ไม่มีเนี่ยมาไล่ดูแล้วก็การไล่ตรงนี้น่ะเป็นการไล่ไปอ่ะทำให้เราเคลียร์ฮะอาการที่เราจะโกรธเร็วหรือโกรธช้าโกรธช้าเพราะอะไรไล่ไปไล่มาชื่อที่ก็ด่ามันไม่มีนะไม่มีเพราะอาตมาเคยที่ก็ด่าอาตมาที่วัดบูรพารามหลวงตาเดชเนี่ยแหละอาตมาก็มาแกก็เป็นทหารเรือแกเป็นนักเลงอ่ะไม่รู้แกมีอารมณ์ค้างที่ไหนไม่รู้อาตมานั่งดูมาชี้หน้าไอ้เหี้ยโอ้นายเหี้ยอาตมาก็เฉยไอ้สัตว์ก็เฉยไอ้คุยก็เฉยแกก็เลยเอาน้ำชาแก้วบอลเลอร์เลยเทใส่หัวตมาไอ้คุยมึงไม่รู้เรื่องแล้วกูด่ามันเฉยเลยไม่รู้เลยชื่อเยือนเนาะแล้วก็ด่าควายก็ยังเอาเหรอด่าเฮียก็ยังเอาชื่อตัวเองจำแม่นเลยนะฮะชื่อเยือนนะจริงๆโยมต้องเข้าใจตรงนี้นะเลยตมาที่ตมาไม่โกรธที่ก็ด่าตมาเป็นสัตว์ตมาเพราะไม่ได้เป็นสัตว์แล้วไปโกรธทำไมแต่พวกเราทั้งห่างนี่ภาวนาท่าไหนไม่รู้ก็ด่าเป็นสัตว์ถือเอาเลยฮะก็ด่าเป็นสัตว์นะอย่าระวังนะอย่าไปแย่งตำแหน่งสัตว์นะตมาโดนด่าแล้วเลยตำแหน่งสบายมากเลยถามว่าโกรธไหมโกรธจะโกรธก็ต้องโกรธให้เป็นถามมาดูถ้าหาชื่อตัวเองได้ก็จะโกรธอยู่แต่มันหาไม่ได้ดูแล้วก็ไม่มีก็เลยแกก็เลยคลั่งเทน้ำชาใส่ไม่พอตบหัวเลยโอ้ทหารเรือใจร้ายนะตบเปรี้ยงเลยผมตบให้ตมาโกรธนะตมาก็รู้ว่าตบมันไม่โกรธหรอกเพราะยังมากอ่ะมันก็เจ็บไม่ถึงปีหรอก มันก็เจ็บแป๊บเดียวหรอกคือแกตบเปรี้ยงเลยแรงมากเลยเห็นด้วยว่าหัวตมาไม่ทนมั้งตมาก็ทนเป็นหัวเนี่ยทนเป็นกันก็เลยก็เจ็บไม่นานก็เลยไม่โกรธแกเลยฮะเพราะแกตบหัวตมาก็ตมาดูแล้วก็ไม่มีตมาด้วยนะหัวก็คือหัวชื่อเยือนก็ต่างหากมาดูแล้วก็ไม่โดนอีกเหมือนกันเนี่ยนี่วิธีการแก้ไขเพราะนี่มาจากอะไรรู้ไหมวิธีการแก้ตรงนี้มันมาจากการภาวนาทั้งนั้นเลยฮะนี่คือการภาวนาทั้งนั้นเลยฮะเพราะการภาวนานี่ช่วยได้เยอะที่สุดเลยอย่างอาจารย์เนี่ยไปที่ไหนเนี่ยส่วนมากคนที่เขาชอบดูอาจารย์นะมาไปงานไหนเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยเขาชอบดูเพราะอาจารย์มันสีมันแตกต่างคนอื่นเขาก็บอกว่าดำมาอีกแล้วเหรอเสน่ห์มันแรงนะเขาก็มองทางกันเดียวไอ้เขียวไอ้เขียวก็มาด้วยเหรอเขาหวังกันนะขนาดองค์ขาวๆมาก็ไม่ดูเลยอ่ะนี่ขนาดเขียวก็ยังดูเลยเราก็ภูมิใจแหมดูที่เข้าตานะดูมองหน้าเราเป็นทางเดียวกันหมดเลยนะเสน่ห์แรงนะอย่างตมาไม่ใช่เสน่ห์เบาๆเนี่ยไปที่ไหนทุกคนก็พูดถึงเพราะว่าตมาอนุรักษ์ความไว้สีตมาอนุรักษ์ไว้ก็เลยไม่อยากให้เปลี่ยนสีถ้าเปลี่ยนสีเมื่อไหร่ก็คนก็ไม่พูดถึงแล้วเนี่ยเขาจำไม่ได้ด้วยเพราะอยู่ๆจากดำเป็นขาวเนี่ยเขาก็จำไม่ได้เลยเนี่ยดังนั้นนี่คือมาจากการปฏิบัตินะการใช้สมาธิของเราเนี่ยจิตเป็นหนึ่งเนี่ยอุ้ยสุดยอดจริงๆเลยฮะ จิตเป็นหนึ่งนี่สบายมากเลยฮะสบายจริงๆเลยฮะถ้างั้นรักษาเนี่ยถ้างั้นพวกเรามาภาวนาแล้วนะมาภาวนาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้นะแล้วภาวนาแล้วเป็นคนเปราะบางเป็นคนอ่อนแอแหมก็พูดอะไรนะแค่ก็เอาจานใส่กันโคร่มก็ยังว่าก็ดูถูกเจ้าของไอ้จานเนี่ยเขาใส่จานก็ทบกันมันก็ต้องเสียงดังเนาะเสียงดังบอกนี่มันเอาไงกันแน่วะประชดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหจานกระทบกันก็ว่าประชดนี่คนเรามันยังไรถึงนั่นนะนี่มันเป็นอะไรอะไรก็แล้วแต่นะก็เดินผ่านไปแป๊บเดียวก็เขาด่าหมาก็นึกว่าเขาด่าเจ้าของเฮ้ทำไมมันที่นี่มันเป็นยังไงวะเดินผ่านเราที่ไรมันด่าหมาทุกเที่ยววะสุดท้ายตัวเองไม่ได้เป็นหมาเลยด่าหลายครั้งเลยเป็นหมาจ้อยเออไปโกรธว่านกกับเขาด่าเจ้าของเป็นหมาเออที่แท้เนี่ยไม่ได้นะต้องพยายามรักษาไว้ให้ดีนะทั้งนั้นอาจารย์เห็นแล้วนะการภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยมากที่สุดเลยนะเพราะไม่ตกเป็นทาสอะไรเลยนะคือเรายอมตกเป็นทาสของธรรมทั้งนั้นจริงทั้งหมดเราไม่ต้องเป็นทาสของมันนะที่เรามาภาวนานี่เพื่อกำจัดความเป็นทาสนะเป็นทาสของความโง่ของเรานี่แหละเพื่อต้องการกำจัดมันออกไปถามกันจัดมันกันจัดยังไงกำจัดมันไปแก้มันหรือไม่ต้องแก้ดูที่ใจเจ้าของดูที่ใจเจ้าของชัดๆแล้วก็ค้นหาตัวเองชัดๆนี่การค้นหาตัวเองเนี่ยมันเป็นการกำจัดเพราะเราค้นไปค้นมาชื่อที่เขาให้ไม่มีเลยไม่มีเลยถ้างั้นไม่มีปั๊บมันเคลียร์ไม่มีปั๊บมันเคลียร์นะถึงว่าบางครั้งเราก็ด่าปุ๊บเราโกรธปั๊บนะแต่เรามาพิจารณากายแล้วเฮ้ยมันไม่มีเนี่ยว่าไม่มีก็เลยเคลียร์ไปอกุศลก็ไม่ครอบงำจิตใจเราเนี่ยส่วนมากก็ให้อกุศลเราชอบนะไม่เชื่อลองด่าดูที่โยมผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยลองด่าแสบๆโยมก็ชอบเลยฮะอกุศลครอบงำจิตใจทันทีเลยน่ะครอบทันทีเลยครอบปั๊บอกุศลนี่มันเป็นธรรมที่เศร้าหมองถ้าใครลองโกรธดูจะเศร้าหมองมากไม่มีความสุขเลยนะถ้าก็ด่าในชั่วโมงนี้ยังไปคิดถึงนู่นไปคิดถึงถึงตอนเช้าเพราะอะไรเพราะมันมีรสชาตินะความโกรธมันมีรสชาติบางคนเนี่ยโอ้โหเขาด่ามาทั้ง10ปีเสื่อมาเอาคิดตอนกำลังภาวนานี่แหละจำแม่นเลยนะจำแม่นเลยอะไอ้อย่างอื่นไม่ค่อยจำอะชอบจำแต่อกุศลเนี่ยจำแม่นไม่ว่าอะไรรู้สึกมาปั๊บจำปุ๊บจำปุ๊บจำปุ๊บเลยเนี่ยถ้างั้นถึงเราจะมาล้างกากุศลไปในจิตใจของเราได้เราต้องพยายามสร้างสติสร้างสติตรงนี้ให้เข้มแข็งเราก็จะเป็นคนที่ชนะชนะถ้างั้นวันนี้ทำไมคิดว่าพยายามสร้างสติแล้วพอเมื่อคืนตอนนอนตีสองเข้าใจไหมมาจากหาดใหญ่มาถึงหกทุ่มแล้วตอนนี้ก็เลยโนมจะมานั่งภาวนาให้เทศถึงตีสี่โอ้เรียบร้อยแต่ตอนนี้พูดถึงจิตมันสว่างกันนะจิตถึงพูดถึงจิตมันฟื้นนะฮะเมื่อกี้หลับแล้วอยู่บนรถหลับแล้วไม่ใช่ธรรมดานึกว่าตมาหลับไม่เป็นหรอถ้านั่งรถตมาก็จะหลับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้างั้นวันนี้เราก็พบกันแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอเนาะอย่าพบกันมากกว่านี้เลยนะร่างกายรักษาตมาไว้หน่อยก็ดีพอโยมฟังเทศครูบาอาจารย์จนในหลวงพ่อสนองมรณภาพไปแล้วยิ่งชาตมาเอาตมาอีกก็คงไม่ไหวเก็บรักษาไว้นานๆหน่อยก็แล้วกันนะก็การแสดงธรรมก็เอาแค่นี้แหละปารภธรรมเนาะพอดีละ
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระเทพวัชิรญาณโสภณหลวงพ่อเยื้อนกันติปโลวัดข่าวสาลาอตุลาฐานาจาโรตำบลจรัดอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยส่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยพระราชดำริท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแปรสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้าง ก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสัมปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวดได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริได้เริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์

ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่นะเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขามีที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่ลื่นลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรและพระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
0: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาแทนเนี่ยยศช่วยมาเยอะ
0: ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะครับเรามีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทำแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะ ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อ่ะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
1: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
5: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะ2อย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยลงละ220ค่ะ
6: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
1: พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: จันทร์และประชาชนทั้งหลายได้เคียงขึ้นมาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี้เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมของป่าแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองยินดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สำเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

เบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทางวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ต้องตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแต่เบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนและกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นน่ะหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเราถ
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างไรอย่าง

หนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพเจ็ดวันเจ็ดคืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือนหกฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติเจ็ดสัปดาห์พอเจ็ดสัปดาห์วันสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่แล้วที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยาก
แสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเอ๊ะครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5 นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่ใจบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะ
เราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลย
แสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7

วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำต้าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15 นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปก็เอาสติกลับคืนมาถ้ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวแล้วลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดู

ลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาถ้ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปอีกเพื่อเอาสติกลับคืนมาถ้ายืนนี้ถ้ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียว

ตั้งแต่ปลายเท้าเลยคือที่สะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแล้วแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากก็ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้ากับไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมท่านนั่งนี่สงบแล้วก็

ก็นั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉย
จิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือว่าธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดเราครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะ
เราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งหมด

ชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์เนี่ยในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องพองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายๆเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่จะว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่าง

รงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

รรมประวัติของหลวงปู่จามมหาปุญโญผู้มากมีบุญแห่งวัดป่าวิเวกวัฒนารามบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนำมาจากหนังสือชื่อผู้มากมีบุญเพื่อให้เป็นปูชนีแห่งธรรมรวบรวมโดยพระธรรมทโรครูบาแจ๋วบรรยายโดยรองข้ามูลคดีบทบรรยายและอำนวยการผลิตโดยพันตำรวจเอกยานพลยั่งยืนสงวนลิขสิทธิ์ให้แจกเป็นธรรมทานห้ามจำหน่ายห้ามทำเพื่อการค้าท่านสามารถติดตามธรรมจากหลวงปู่จามมหาปุญโญได้ที่เว็บไซต์ www.dhamma.or.th น้ำร้อนต้องเดือดจัดและเป็นน้ำต้มที่ผ่านการต้มน้ำร้อนเท่านั้นไม่ใช้น้ำร้อนจากกระติกไฟฟ้าเว้นเสียแต่อยู่ในวิสัยที่จะต้มมิได้เช่นไปกิจนิมนต์อย่างนี้เป็นต้นส่วนชาที่ใช้เป็นอูหลงสามม้าหรืออูหลงเป็นชาจีนขณะที่นั่งฉันน้ำชานี้เองลูกศิษย์ผู้อยู่ใกล้ชิดจะได้ฟังอัดฟังธรรมฟังข้อปฏิบัติและผลปฏิเวธขององค์ท่านเสมอจนลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดได้รวบรวมธรรมะที่องค์ท่านได้แสดงไว้ในช่วงเวลาดังกล่าวได้เป็นอีกเล่มหนึ่งฉันน้ำบ้างฉันน้ำชาบ้างจากนั้นก็จะนั่งสมาธิหรือรับญาติโยมหรือไม่ก็พักผ่อนกำหนดจิตภาวนาขององค์ท่านอารมณ์ภาวนาในช่วงอายุมากขึ้นโดยมากก็จะเป็นพรหมวิหารและมรณานุสติรัตนานุสติเสียมากกว่าอารมณ์อื่นๆเช่นนอนพิจารณาใบไม้สักร่วงหล่นในหน้าหนาวเข้าหน้าร้อนเป็นต้นหรือไม่ก็เดินจงกรมทะแยงมุมของกุฏิหรือเดินรอบบริเวณวัดครั้นอายุมากขึ้นก็เหลือแต่เดินอยู่บนกุฏิจนสุดท้ายก็งดการเดินจงกรมเหลืออิริยาบถยืนนอนและนั่งโดยมากจะนั่งและนอนสลับกันทั้งวันหน้าหนาวบ่ายสี่โมงจะสงน้ำอุ่นจัดหน้าร้อนบ่ายห้าโมงจะสงน้ำอุ่นฤดูฝนนั้นระหว่างบ่ายสี่โมงถึงบ่ายห้าโมงหากวันใดมีญาติโยมมาในช่วงเวลานี้ก็จะถอยร่นเวลาสงน้ำออกไปเมื่อสงน้ำเสร็จแล้วก็จะลงเดินจงกรมหน้ากุฏิหลังเก่าหรือเดินรอบบริเวณวัดเดินออกไปหน้าวัดเมื่ออายุมากขึ้นเดินได้น้อยลงก็จะเปลี่ยนไปไหว้พระเจดีย์แทนภายหลังสงน้ำโดยพระเนรชุดอุปถากจะเข็นรถเข็นให้องค์ท่านนั่งออกเปลี่ยนอิริยาบถที่หน้าวัดบ้างปากทางเข้าวัดบ้างครั้นหยุดจากเดินจงกรมหรือกลับเข้ามาก็จะมานั่งทำวัดสวดมนต์เย็นที่กุฏิขององค์ท่านจากนั้นก็ฉันยาวิตามินฉันน้ำแก้วสุดท้ายของวันนั้นประมาณ 19:30 น.การจะไหว้พระทำวัดสวดมนต์นั้นองค์ท่านต้องนุ่งห่มให้เรียบร้อยก่อนเสมอเมื่อก่อนนั้นนั่งกราบพระคุกเข่ากราบไหว้ได้ต่อมานั่งคุกเข่าไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนมานั่งพับเพียบเมื่อนั่งพับเพียบไม่ได้อีกก็มานั่งขัดสมาธิแทนการประชุมทำวัดเย็นแต่ก่อนนั้นองค์ท่านจะนำเป็นประธานต่อมาก็ของดมอบหน้าที่ให้พระรองอันดับต่อไปแต่ก่อนนั้นไหว้พระสวดมนต์จบแล้วองค์ท่านก็อบรมธรรมนำทำสมาธิภาวนารวมเวลาประมาณ2ชั่วโมงจากเวลา 19:00 นถึง 21:00 นเมื่ออายุมากขึ้นก็งดเสียเป็นแต่องค์ท่านทำกิจของตนที่กุฏิเฉพาะองค์การเจริญสมาธิภาวนาทำความภาคเพียรนับเป็นกิจประจำวันเพราะองค์ท่านจะทำด้วยตนเองบังคับตนเองได้กล่าวคือทุกวันก่อนจะจำวัดต้องนั่งภาวนาก่อนนั่งเข้าที่
ก็ไหว้พระสวดมนต์โดยย่อแล้วนั่งต่อไปนั่งไปจนเหนื่อยพอสมควรบางวันก็ชั่วโมงบางวันก็สองชั่วโมงหรือบางครั้งก็น้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็มีบางทีก็ลุกไปเบาปัสสาวะเสร็จก็นั่งต่อไปอีกด้วยเหตุนี้การพักผ่อนจำวัดจึงกำหนดเวลาแน่นอนไม่ได้แต่ที่แน่นอนและสม่ำเสมอที่สุดคือครั้นตื่นจากจำวัดเมื่อใดต้องนั่งสมาธิก่อนจนกว่าจะง่วงนอนจึงนอนพักตื่นมาลุกปัสสาวะก็นั่งก่อนบางทีง่วงนักองค์ท่านก็เดินจงกรมเสียก่อนแล้วจึงนั่งต่อไปรวมเวลาจำวัดหลับทั้งคืนจะได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงแต่องค์ท่านจะชดเชยเวลาพักผ่อนนี้ในช่วงกลางวันแต่เช้าฉันจังหันเสร็จรับญาติโยมเสร็จกลับขึ้นกุฏิก็จะไหว้พระสวดมนต์โดยย่อแล้วนอนพักไปจนกว่าจะได้เวลา 11:00 น.-12:00 น.โดยประมาณการรับกิจนิมนต์เข้ากรุงเทพก็จะฉันเช้าให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนถึงกำหนดวันแล้วองค์ท่านจะเตรียมพร้อมเสมอและรวดเร็วกว่าลูกศิษย์เสียได้ซ้ำไปหากมีการแวะฉันข้างหน้าเช่นโยมนิมนต์ให้ฉันที่101การตื่นเช้าก็จะร่นเวลาขึ้นอีก3:00ท่านพร้อมที่จะเดินทางการขบฉันในระหว่างเดินทางนั้นองค์ท่านจะฉันไม่มากและการเดินทางก็ต้องการความรวดเร็วและในระหว่างนั่งอยู่ในรถก็จะถามโยมที่ขับรถอยู่เสมอว่าเต็มที่หรือยังเอาเหยียบเข้าไม่ต้องห่วงอันตรายหรอกอาตมาเทวดามาคุ้มครองรักษาอยู่หลายแสนตนอย่ากลัวเหยียบได้แค่นี้เหรอเอาให้ไวไวอย่าช้าเอาให้ไวไวอย่าให้เขาแซงได้การเดินทางไปไหนมาไหนองค์ท่านถนัดที่จะใช้รถยนต์มากกว่าการนั่งเครื่องบินนั้นก็จะมีอยู่บ้างนับครั้งได้และไม่รับรถยนต์ที่มีญาติโยมประสงค์จะถวายองค์ท่านให้เหตุผลว่าไม่มีคนขับไม่มีน้ำมันเดี๋ยวรถจะขี่คนต้องวุ่นวายกับทะเบียนเสียภาษีอย่าเอามาให้เลยมันเกินขีดเกินกำลังของอาตมาไม่ต้องการไม่เอามีรถยนต์อยู่วัดแล้วมันต้องไปนั่นไปนี่ทั้งพระทั้งเดนจะไม่มีใครอยู่วัดหนีเที่ยวกันหมดเดินทางก็อันตรายมากมายต้องจ่ายค่าน้ำมันค่าคนขับค่าการบำรุงอีกมากรถยนต์แล้วมันลดกับย่นเพราะเราไม่ใช่คนรวยไม่ใช่คนทันสมัยการใช้สอยการขบฉันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่องค์ท่านเคร่งครัดอย่างยิ่งมิได้เอ่ยปากขอของนั่นนี่สิ่งนั้นสิ่งนี้กับใครๆแม้แต่น้อยขอยกให้เป็นศรัทธาของโยมเขาเองเถอะไม่เคยบ่นเรื่องอาหารอย่างใดก็ได้แต่ไม่ชอบรสเผ็ดรสเปรี้ยวจึงยกให้เป็นหน้าที่ของลูกศิษย์ผู้ดูแลว่าอาหารอย่างใดท่านฉันได้อาหารอย่างใดฉันไม่ได้ชอบฉันอย่างใดอะไรที่เป็นของแสลงหรือถูกกับธาตุกับขันการฉันยาบำรุงหรือผลิตภัณฑ์ที่เสริมอาหารต่างๆก็ฉันได้ง่ายไม่ยุ่งยากหากจัดถวายมากไปก็ไม่รับเช่นกันจึงถวายได้ครั้งละไม่เกิน2เม็ดยาบำรุงนี้ยังฉันได้ง่ายกว่ายาแก้โรคหากป่วยเป็นไข้อาพาธขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องยุ่งยากที่สุดในการที่จะจัดยาถวายให้องค์ท่านได้ฉันตามคาบตามเวลาที่แพทย์กำหนดให้จนบางครั้งใช้ยาไม่หมดขนาดไม่ครบขนาดยิ่งแพทย์ทำให้เจ็บด้วยแล้วยิ่งไม่ถูกกับองค์ท่านเช่นการเจาะเลือดการแทงเข็มฉีดยาให้น้ำเกลือให้เลือดองค์ท่านว่าหมอก็ตายอาตมาก็ตายร่างกายนี้ปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องของมันไม่ได้หรือแต่เมื่อองค์ท่านสู้เวทนาความเจ็บปวดไม่ไหวเช่นเมื่อคราวเจ็บปวดนิ้วในถุงน้ำดีคณะแพทย์ก็ถามว่าหลวงปู่ครับ
จะให้ผ่าไหมครับผ่าแล้วมันหายก็สุดแท้แต่ว่าผ่าแล้วตายไม่ผ่าก็ตายก็อย่าผ่ายานเจ็บตายไม่ยานของขบฉันในช่วงบ่ายนั้นองค์ท่านระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะองค์ท่านบอกว่ากลัวว่าจะมีอาหารเจือปนอยู่ที่รับได้ก็คือน้ำตาลตะโนดน้ำชาสมอมะขามป้อมยาปนมัดน้ำโสมน้ำผึ้งอย่างอื่นนอกจากนี้เป็นอันปฏิเสธอันว่ายาปนมัดเป็นอาหารจำพวกยาสมุนไพรที่พระสามารถฉันได้หลังเพลไปแล้วเพื่อยังสังขารให้อยู่รอดไม่ใช่ฉันเพื่ออิ่มใช้ในกรณีพระป่วยหรือชราแล้วเช่นลูกสมอมะขามป้อมและองค์ท่านมักเตือนลูกศิษย์อยู่เสมอว่าระวังสูเจ้านะระวังจะได้กินอาหารยามบ่ายบาปกินหัวไม่รู้เรื่องหนาเมาแต่อยากหลายเนอผู้ข้านะกาแฟไม่เอาบุหรี่ไม่สูบหมากไม่เคี้ยวยานัดไม่เอาของอันใดมันจุกจิกรุงรังไม่เอาหรอกกินแต่ข้าวกับน้ำก็พอเลี้ยงได้แล้วธาตุขันอันนี้การดำรงอยู่ของธาตุขันร่างกายขององค์หลวงปู่จามนี้มิเสียเปล่าประโยชน์อันใดเลยเพราะองค์ท่านอยู่ได้เมตตาธรรมอยู่เพื่อโปรดศรัทธาสาธุชนอยู่เพื่อลูกศิษย์ญาติโยมและองค์ท่านว่าอยู่ไปตามเรื่องของหลวงตาแก่ๆตนหนึ่งเท่านั้นแม้เรื่องเล่าประวัติชีวิตขององค์ท่านที่ผู้เขียนได้รวบรวมไว้นี้เคยได้ขออนุญาตจากองค์ท่านแล้วก็ถูกถามกลับว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้คนอยู่หรือหากเป็นประโยชน์ก็ควรอยู่หากไม่ได้ประโยชน์ก็อย่าได้ทำเลยอย่าโกหกเขานะส่วนมากประวัติคนเรานั้นมันเอาแต่ของดีมาเขียนยกย่องเยินยอกันของเน่าของบูดเหมือนกับไม่มีทั้งที่มันอาจจะเน่าจะบูดมากกว่าได้ซ้ำไปบางวันยามหัวค่ำผู้เขียนนั่งเรียบเรียงอยู่องค์ท่านลุกมาจากเตียงนอนบ้างจากเตียงที่นั่งสมาธิบ้างเดินมาถามว่าเขียนอะไรเขียนเรื่องราวของหลวงปู่ครับจะโฆษณาขายเหรอไม่ขายหรอกครับเร่งภาวนาไม่ดีกว่าหรือทำกิจอันควรทำดีกว่าทำปัจจุบันของตนนักบวชนี้ดีกว่าจะมัวเมาอยู่กับตัวหนังสือจะให้ใครสงสารสงสารวัดมันก็ยากลำบากต้องมานั่งเก็บตัวหนังสืออยู่อย่างนี้ถ้อยคำน้ำเสียงจากญาติโยมเจ้าศรัทธาทั้งหลายก็เรียกร้องถามหากันอยู่ทุกหมู่คณะที่เข้ามาหากราบไหว้ต่างก็อยากทราบถึงประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่เพราะโดยมากก็มาด้วยความเคารพรักเลื่อมใสศรัทธาปฏิบัติตามอย่างสุดซึ้งแต่ก็ยังไม่พอยังไม่สาแก่ใจยังมีประสงค์ต้องการที่จะได้รับรู้ความเป็นมาต้องการที่จะรับเมตตาธรรมกรุณาธรรมให้มากขึ้นกว่านี้อีกผู้มาใหม่ก็จะถามว่าท่านเป็นมาอย่างไรท่านทุกข์ยากลำบากมาอย่างไรอยากรู้จริงๆว่าท่านมีร่องมีรอยอย่างไรสารพัดสารพันกับความประสงค์ของญาติโยมจนที่สุดองค์ท่านก็อนุญาตอย่างเสียไม่ได้ว่าหากเป็นประโยชน์ก็ควรที่ว่าควรเพราะเพื่อเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นแบบอย่างเป็นแนวคติแก่ผู้สนใจศึกษาเพื่อผู้ที่เคารพรักจักได้เทิดทูนบูชาเป็นกำลังเป็นเครื่องบำรุงให้เป็นอยู่ใคร่ธรรมใคร่วิมุตติจะได้เร่งรุดในตนของตนสืบไปลูกศิษย์บางคนถึงกับปิติแล้วปิติเล่าในความงดงามน่าเลื่อมใสน่าศึกษาน่าเรียนรู้ติดตามน่าถือเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์น่าถือเป็นเนติแบบอย่างท้อแท้ท้อถอยวันใดก็อาศัยองค์ท่านเป็นผู้คอยให้กำลังใจมองรูปขององค์ท่านก็หายเหนื่อยแล้วการเขียนเรื่องราวแห่งองค์หลวงปู่นี้แม้ไม่มีที่ใดที่จะเขียนเพื่อโกหกหลอกลวงแต่ก็ไม่สามารถที่จะ
ถ่ายทอดความเป็นจริงในชีวิตแห่งองค์ท่านออกมาให้หมดได้จนด้วยปัญญาพระผู้เป็นผู้ประเสริฐผู้เป็นผู้เลิศแล้วประเสริฐแล้วเพราะเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติชอบเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ปฏิบัติได้เหมาะได้ควรเป็นผู้ควรแก่อัญชลีกราบไหว้บูชาเป็นผู้ควรแก่ทักขิณาทานเป็นนาบุญของโลกเป็นผู้ยิ่งด้วยธรรมเป็นที่รักใคร่เคารพเทิดไทยในหมู่มนุษย์และแม้แต่เทวดาก็แซ่ซ้องสรรเสริญการไปเที่ยววิเวกตามที่ต่างๆเมื่อครั้งที่องค์ท่านยังไปมาได้สะดวกก็จะรับนิมนต์จากปัทาญาติโยมโดยง่ายเพราะไม่ขัดข้องอะไรเช่นไปบางแสนไปเมืองกาญจนบุรีท่องเที่ยวกราบพระพุทธรูปตามวัดต่างๆเจดีย์ต่างๆของเมืองเหนือการไปพักตามเขื่อนต่างๆองค์ท่านว่ามีเหตุจึงไปคำว่าเหตุคือเหตุของมนุษย์และเหตุเพื่อพูดภูมิอื่นๆนั่นเองอาทิคติปกิณกะธรรมเถนสุหัวป้อมบวชเป็นเถนเท่าอายุมากถือศีลสิบของเนนแต่จะไปถามหาศีลหาธรรมอะไรกับมันไม่ได้หรอกศีลข้อเดียวก็ไม่ได้ได้แต่นุ่งห่มผ้าเหลืองของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอาบ่วงมาดักแยกดักหนูขุดจี้ล่อหรือจิ้งหรีดคล้องกระปอมได้แล้วก็เอามาทำกินตีสี่ตีห้าก็ลุกขึ้นมาปริ้งกล้วยกินจีข้าวจีกินต้มข้าวกินพอแจ้งเป็นวันใหม่ก็ออกบิณฑบาตกับชาวบ้านเขาใส่หน่อไม้ต้มมะม่วงสุกเขาใส่ให้อะไรหนักบาตรก็จับโยนทิ้ง

0: ด่าว่าให้ชาวบ้านเอาของหนักของไม่ดีมาใส่บาตรทำไมใครเขาจะกินมะม่วงสุกปิ้งชิ้นปิ้งปลาสูไม่มีหรือต้มปลาต้มไก่สูไม่มีหรือลาบปลาตองกูก็กินได้ข้าวปลาอาหารอยากกินเวลาใดก็กินให้ลูกหลานไปปลูกกระต๊อบให้อยู่ทิศตะวันตกของวัดแม่ชีแก้วอยู่คนเดียว อยู่ก่อนที่ผู้ข้าจะลงมาอยู่บ้านห้วยทรายนี้พอผู้ข้าลงมาแล้วก็มาขออยู่ด้วยมาอยู่ด้วยแล้วบอกว่าอะไรก็ไม่ฟังความดื้อซนหายบอกไม่ได้สอนไม่เอาให้ทำอะไรก็ด่าปัดกวาดลานวัดใบไม้หล่นก็ด่าลมพัดกลับมาก็ด่าแดดออกฝนตกเอะอะอะไรก็ด่าลูกหลานชาวบ้านมาหา หากไม่ถูกใจอะไรก็ด่าว่าให้เขาโอ้เถนอย่าไปด่าเก่งหลายรักษาไว้หน่อยคำพูดด่าของตนเราบอกสอนก็ไม่เอาคำปีหนึ่งเบิกถางป่าให้ได้อากาศหายใจให้ลมโกรกพื้นที่ว่างจึงให้โยมทางอำเภอกระสังเอาต้นกล้าพันหมากเขียบหมากน้อยหนามาให้
1: ได้ต้นน้อยหนามาแล้วจัดการให้เนนน้อยหนุ่มมีเนนตุเนนสมัครเนนสวาดขุดหลุมเป็นแถวแล้วก็ปลูกเห็นสุขหัวป้อมก็ปลูกแต่ของมันปลูกเอาสามหลุมมันว่าสามหลุมสามต้นแค่นี้ก็อิ่มแล้วคนเดียวปลูกแล้วเสร็จแล้วเนนน้อยเขารดน้ำดูแลถอนหญ้าใส่ปุ๋ยใส่ฝุ่นขี้งัวขี้ควาย ดูแลดีแต่ของเพื่อนปลูกสามต้นตายหมดทุกต้นตายเพราะไม่มีน้ำกินกับตัวตุ่นหน้าแวะมันกัดรากกัดหญ้าตะเถนสุก็แปลงแห้วคือทำแล้วใส่ดักให้รัดคอตุ่นขโมยทำได้ตุ่นแล้วเอาไปปิ้งกินพวกเนนน้อยเขาก็มาฟ้องว่าเถนสุฆ่าตุ่นเราก็โอ้ ปล่อยตามกรรมของใครของมันใครทำอะไรไว้ก็ได้อันนั้นทีนี้ก็ให้หาต้นกล้วยมาปลูกพอรอบปีออกหน่วยออกเครือแล้วตึงเต็มลูกแล้วก็ตัดเอาไปห้อยไว้ในโรงต้มน้ำร้อนตีสี่ตีห้าเถนสุก็ปิ้งจ้ำน้ำตาลกินเครือใดหวีใดสุกมันก็หวงไว้กินคนเดียว พอมาเขียบเป็นหน่วยเป็นลูกแล้วเด็กน้อยมันก็เอากระดาษห่อไว้เป็นลูกของใครของมันเจตนาของเนนน้อยก็เพื่อไม่ให้ตะเถนสุเอาไปเก็บไว้กินคนเดียวหน่วยใดลูกใดตาแตกแก่จัดแล้วเนนน้อยเด็กน้อยเขาก็เก็บเอาไปบ่มซ่อนไว้ที่อื่นไม่ให้เถนสุเห็นฝ่ายเถนสุก็ด่าเนนผีหา
0: พวกนี้มาเขียบหน่วยได้แก่แล้วก็เอาไปจนหมดไม่ให้กูกินด้วยเนนลูกหมาพวกนี้ผู้ฆ่าก็ว่าเห็นอย่าไปด่าเนนน้อยเด็กน้อยน่ะก็เมื่อปลูกเห็นปลูกเอาแค่สามต้นต้นมาเขียบของเถนตายหมดแล้วไม่ใช่เหรอนี่เด็กน้อยเขาปริดไปบ่มจะได้ถวายพระเนนให้ได้กินด้วยกันทุกๆคนเห็นจะเป็นบาปนะ ถ้ายังไม่เลิกด่าหากเด็กน้อยรุมซ้อมผู้ฆ่าไม่ห้ามไม่ช่วยเหลือนะเราว่าอย่างนั้นก็ไม่หยุดหรอกหาเรื่องด่าอยู่เช่นนั้นนานเข้าเด็กน้อยมันก็โทสะพากันมาหาผู้ฆ่าแล้วว่าท่านครูบาลุงพวกผมมาขออนุญาตจะฆ่าฝังดิบตาเถนเท่าผู้นี้วันไหนมันก็ได้แต่แกล้งได้แต่ด่าพวกผม มาช้าก็จับหัวพวกผมโขกกันสูจะฆ่าด้วยพิธีอย่างใดจะไปทั้งหลังมันเอาผ้าคล้องคอมันแล้วดึงให้มันล้มลงทางหงายหลังแล้วก็ขึ้นกระทืบหน้าอกมันจากนั้นก็เตะลงหลุมฝังทางดิบเลยพวกผมจะทำวันนี้ล่ะสูไม่กลัวบาปเหรอโอ้ยฆ่าคนแบบนี้จะบาปเหรอศีลห้ามันยังไม่ได้จะนับอะไรศีลสิบข้อไม่บาปเท่าฆ่ายุงตัวหนึ่งซ้ำ
1: มันเป็นคนเป็นมนุษย์ไม่ใช่เหรอใช่อยู่เป็นคนขี้บาปขี้ขุยหม้อละหกฆ่าแล้วให้มันตกไปสู่หม้อละหกเสีย บาทเท่าใดพวกผมจะรับเอาดอกครับสู่ข้าเถนสุให้เถนสุตายไปตกนรกทีนี้มันไปรอท่าสู่อยู่นรกพวกสู่ตายไปก็ไปอยู่กับมันอีกพวกสู่ฆ่ามนุษย์อย่างนี้แล้วสู่ยังต้องการจะไปอยู่กับมันอีกอย่างนั้นเหรอไม่อยากอยู่ไม่อยากเห็นหน้ามันเอาเถอะสู่อดทนไปอย่าไปใส่ใจมันไม่นานเดี๋ยวมันก็ตายเพราะอายุมันมากแล้วก็ไม่นานมาอยู่กับผู้ฆ่าที่นี่ได้6ปีมันก็ตายตายแล้วไปตกนรกหลุมนรกมันก็อยู่ดอนผักขยาในที่ที่มันเคยอยู่นั่นเองเป็นนรกอาจมหลุมขี้เดือดเหมือนกับหม้อต้มน้ำอ้อยเดือดอยู่บึกบักบึกบักบึกบักมันตายไปแล้ว3ปีจึงได้รู้ว่ามันตกนรกหลุมขี้เพราะเทวดา3ตนมาพาไปดูหลุมนรกวิบากกรรมของมันเทวดาว่าท่านอาจารย์นิมนต์จะพาไปดูเถนสุอยู่ที่ของเขาอยู่ที่ไหนนิมนต์เถอะจะพาไปดูเอาไปก็ไปพอไปถึงหลุมนรกของมันแล้วเอาเถนมาอยู่ทำอะไรที่นี่มันว่าที่นี่เป็นบ้านของผมมันว่าเท่านั้นแล้วแผ่นดินที่มันอยู่นั้นก็หลุบลงเป็นหลุมกว้างขนาด8คูณ8เมตรตัวมันก็ยืนอยู่ในหลุมนั้นน้ำขี้ก็ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นเอาเถนหนีขึ้นมาน้ำขี้จะท่วมแล้วนั้นไม่ได้หรอกผมกลัวเจ้าพระยาธรรมไม่ต้องกลัวก็เคยอยู่ด้วยกันมาแล้วไม่ได้ฐานะคนละอย่างไม่ใช่นะนี่มาช่วยเหลือแล้วจะให้ไปอยู่วัดด้วยกันที่เก่าดูนั่นผ้าห่มก็มีแต่ผ้าอังสะผืนเดียวอยู่วัดผ้าพลัดผ้าทายจะเปลี่ยนนุ่งกี่ชุดก็ได้ไปขึ้นมาไปอยู่ด้วยกันโอ้นี่บุพกรรมของตนสุดจะแก้ไขแล้วเดี๋ยวน้ำขี้มันก็ท่วมเท่านั้นเอาขึ้นมาเราว่าแล้วกระโดดไปคว้าเอาได้เอวมันดึงขึ้นมาได้ใกล้จะพ้นปากหลุมตัวมันก็รื่นหลุดตกจมลงไปถึงหน้าอกเราก็คว้าเอามือมันสองข้างลากดึงขึ้นมาใกล้จะพ้นแล้วก็หลุดลงไปอีกครั้งที่สามคว้าเอาได้คอเอาแขนรัดคอมันลากขึ้นมาใกล้จะพ้นแล้วก็หลุดลงไปจมมิดน้ำขี้ก็เต็มคอปากหลุมเดือดมันต้มน้ำอ้อยเดือดมิดเงียบอ่อนชอนเทวดาผู้ยืนดูเหตุการณ์ก็ว่าท่านอาจารย์ช่วยเหลือเขาไม่ได้หรอกเพราะบาปกรรมมันแรงมันมากยังไม่ถึงเวลาที่จะช่วยเหลือได้ปล่อยทิ้งให้เขาเสวยวิบากของเขาไปว่ากันแล้วก็กลับมาวัดเอกที่มันเรียกว่าเจ้าพระยาธรรมก็ไม่รู้ว่าอะไรในความหมายของมันกลัวเรามากตอนเป็นคนยังไม่ได้เคยกลัวแต่พอตายไปแล้วกลับกลัวย้านเรามากพระเนรที่อยู่ใกล้ในแถบถิ่นนี้มันไม่ยอมเคารพนับถือใครๆพอผู้ฆ่าลงมาอยู่ที่นี้มันก็มาขอยติศีลใหม่รับกฎกติกาหลายอย่างแต่พออยู่ไปอยู่ไปก็ละเลยตามนิสัยความเคยชินที่กระทำประพฤติโดยลำพังผู้เดียวมาตลอดดีชั่วสิกขาบทของเนนมันไม่สนใจอันใดทำอะไรตามชอบอกชอบใจของมันไปศีล10ข้อไม่ได้สักข้อแต่ก็พอใจบวชจนเฒ่าจนแก่จนชราตายคาผ้าเหลืองสวดมนต์ก็ไหว้พระก็ยิ่งไกลได้แต่การกราบไหว้กับการประเคนของนั่นนี่ถอนหญ้าต้นไม้ที่เกะกะตามทางเดินจงกรมไปตัดไม้ตาดทำไม้เจไม้สีฟันไปหาสมอมะขามป้อมต้มน้ำร้อนต้มหัวยารากไม้ความดีของเขาก็มีอยู่แต่ผิดแต่ว่าวาจาชอบด่าว่าให้คนนั้นคนนี้ก่อไฟก็ด่าฟืนปัดกวาดลานวัดก็ด่าลมด่าแรงด่าฟ้าด่าฝนตายไปตกนรกขี้เป็นขี้เดือดเหมือนกับน้ำต้มเดือดนี้

ากฏมาให้ได้พิจารณาบุพกรรมของเถนสุหัวป้อมไม่รู้ว่านานเท่าใดจึงจะพ้นขึ้นมาได้ไปช่วยเหลือก็ช่วยไม่ได้ได้แต่พิจารณาในกรรมของสัตว์ทั้งหลายในโลกไปทำบุญกับครูอาจารย์คงแก้วขันติโกวัดกลางสนามบ้านหนองสูงมุกดาหารในคราวใดกลับมาต้องได้นิมิตว่าได้เหรียญทองคำได้มากขนาดใส่บาท8นิ้วนี้เต็มพอดีปิดปากบาทได้ทั้งนี้เพราะครูอาจารย์กงแก้วเป็นพระสงฆ์สุปฏิบัติองค์หนึ่งในแถบถิ่นนี้มาปราบนาคแม่น้ำห้วยกั้งก็อาศัยบารมีธรรมของครูอาจารย์กงแก้วนี่แหละมีเรื่องอยู่ว่าพวกแม่ชีวัดย่าแก้วหรือวัดแม่ชีแก้วเสียงล้ำพากันไปปลูกผักปลูกมะเขือปลูกพืชต่างๆเป็นพืชผักสวนครัวอยู่ริมน้ำห้วยกั้งที่นาพ่อสมานพวกนาคน้ำเขาก็ไม่ชอบใจจึงได้พ่นพิษใส่แม่ชีทั้งหลายทุกคนที่ไปเก็บผักเก็บพริกเก็บมะเขือนั้นมากินแล้วก็เป็นอันเจ็บกล้าวเมาหัวมิ่งหมอและกะครึ้มอกครึ้มใจนึกสนุกขึ้นมาแล้วก็พากันฟ้อนรำขับร้องต่อกรอนหมอนลำกันหมดวัดเหลือแต่ย่าแก้วไม่เป็นไรแม่มหาภูกับย่าเฒ่าพอได้แต่นั่งซึมสึงสังอยู่นอกนั้นฟ้อนรำกันหมดวัดพวกชาวบ้านนิมนต์อาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรไปแก้ไขแต่ก็สู้พวกนาคไม่ได้จึงได้ไปนิมนต์เอาครูอาจารย์กงแก้วขันติโกไปเมตตาให้กับพวกนาคปราบทิฐิของพวกนาคจนพวกนาคทั้งหลายก็ขออ่อนขอยอมอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรกับหมู่เพื่อนด้วยกันหลายองค์พากันไปสวดขันธปริตมงคลไปเมตตาให้พวกนาคก็ไม่ยอมเพราะเดชอำนาจไม่พอต่อสู้ได้ปราบได้แต่นาคน้ำห้วยทรายครูอาจารย์กงแก้วขันติโกองค์นี้เป็นลูกศิษย์ครูอาจารย์เสากันตสีโลนั่นแหละไปทำบุญให้ทานฟังธรรมกับเพื่อนแล้วถามว่าครูอาจารย์ครับหมู่เพื่อนลูกศิษย์ของเพื่อนครูอาจารย์เสาหลายคนด้วยกันจะแนะนำให้ไปทำบุญกับครูอาจารย์องค์ใดครับผู้ข้าถามแล้วครูอาจารย์กงแก้วก็นั่งพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าครูอาจารย์บัวพาปัญญาพาโสวัดอยู่ทางสีเชียงใหม่หนองคายโน่นละอีกองค์ก็อาจารย์เจี๊ยคนเจ๊กเมืองจันทบุรีครูอาจารย์ทั้งสองนี่เพื่อนดีอย่างใดครับไปดูเองไปเห็นเองจะรู้จักได้เองอาจารย์เจี๊ยนั้นผู้ข้ารู้จักดีพบปะกันอยู่เมืองเชียงใหม่เมืองลำปางเมืองสมุทรปราการวัดของท่านอาจารย์ลีวัดอโศการามและมารู้จักกับครูอาจารย์บัวพาในภายหลังตอนที่ลงมาอยู่บ้านห้วยทรายนี้แล้วจึงได้รู้จักกับครูอาจารย์กงแก้วครูอาจารย์บัวพาองค์นี้เป็นลูกศิษย์อุปถาของเพื่อนครูอาจารย์เสาคู่กันกับท่านอาจารย์เจี๊ยเจ๊กหลังดำบ้านหนองบัวเมืองจันทน์ครูอาจารย์บัวพาเป็นคนยโสธรอำเภอมหาชนะบวชมหานิกายมาก่อนแล้วมายัตติกับท่านเจ้าคุณจันทน์วัดศรีเทพเมืองนครพนมหรือพระเทพสิทธาจารย์หลวงปู่จันทร์เหมิโยวัดศรีเทพประดิษฐารามนครพนมยัตติแล้วจึงได้ไปพบปะกับเพื่อนครูอาจารย์เสาอยู่วัดสุภาวาสอุปนิสัยของเพื่อนเป็นคนปากหนักหูหนักไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสอนใครมักอยู่สงบเงียบไม่อยากดังเหมือนกับพระสมัยนี้พูดน้อยสันโดษอดทนสำรวมเยือกเย็นได้ไปพบปะกันกับเพิ่นอยู่วัดศรีเทพผู้ข้าก็รู้จักแต่ชื่อเสียงของเพิ่นจากครูอาจารย์กงแก้วจากอุปชาคำคัมภีรยาโนวัดศิลาวิเวกปีนั้นคิดอยากไปกราบไปไหว้เจ้าคุณจันทร์วัดศรีเทพก็เลยได้ข้าวของเครื่องให้ทานหลายอันหลายอย่างตาจอมมาแต่เมืองอุบลก็เลยชวนกันไปถึงวัดศรีเทพแล้วท่านเจ้าคุณเพิ่นรับแขกญาติโยมอยู่ก็พากันรอท่าอยู่เดินไปนั่งพักรอท่าใต้ถุนกุฏิหลังนั่งคุยสนทนากับพระเฒ่าองค์หนึ่งเพิ่นนั่งฉันน้ำอยู่รู้จัก

ษาของเพิ่นแล้วเราก็กราบไหว้แล้วจากนั้นก็คุยนั่นนี้หลายอันหลายอย่างทั้งการไปการมาและการปฏิบัติคุยไปคุยไปก็รู้จักว่าพระผู้เฒ่าองค์นี้ไม่ธรรมดาจึงได้ขอโอกาสถามชื่อนามของเพิ่นว่าอย่างใดเพิ่นก็บอกว่าบัวพามาแต่สีเชียงใหม่เราจึงได้คลานเข้ากราบไหว้เพิ่นจนติดตัวเพิ่นแล้วก็บอกเล่าความยินดีพอใจความเป็นมาหลายอันหลายประการให้เพิ่นฟังเพิ่นก็ยินดีพอใจกับผู้ข้าอยู่จากนั้นจึงได้เอาประคดไหมเส้นหนึ่งกับมีดตัดเล็บอันหนึ่งยาหม่องกาเสือขวดหนึ่งถวายเพิ่นแล้วเราก็ว่าผมไม่ได้เอาของอะไรมาติดถุงย่ามได้แต่ของอันนี้เป็นของใหม่ยังไม่ได้ใช้เลยขอโอกาสครูอาจารย์พิจารณาใช้สอยด้วยเถอะครับเพิ่นว่าแล้วก็ข้าประคตให้ทันทีเพิ่นคงจะรู้จักผู้ข้าหลายอันหลายอย่างเพิ่นถามว่าไปหาท่านอาจารย์โกงแก้วไหมไปบ่อยอยู่ครับอยู่ใกล้ไหนก็เอาบุญกุศลกับนั่นละลูกศิษย์ของเพิ่นครูอาจารย์เสาเป็นดาบคมในฝักงาอยู่หลายองค์ผู้คนไม่เคยรู้จักดอกเพราะเพิ่นพากันปิดเงียบอยู่ค่ำอยู่มืดไปตามเรื่องแต่ภายในไม่ค่ำไม่มืดจะรู้ได้ต้องอาศัยการพูดจาสาความซอกแซกถามเอาจึงจะได้ธรรมะมาปฏิบัติแก้ไขตัวได้เมื่อตอนกลางวันนอนพักฝันไปว่าเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตมายืนอยู่บนกลางอากาศทางทิศหัวนอนของเราเพิ่นมาว่าภิกขุแปลว่าผู้ทำลายกิเลสแปลว่าผู้ชกต่อยกับกิเลสว่าแล้วเพิ่นก็เดินลับหายไปเราก็ตื่นขึ้นมาพิจารณาตนเองตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่เห็นตนบกพร่องอะไรเมื่อวานก็ไม่มีมาระลึกได้ว่าเมื่อค่ำวานมีโยมเขาเอาปัจจัยถวายแล้วสอดเข้าใต้อาสนะที่นั่งไหว้พระเมื่อเช้าก็นั่งทับสวดมนต์เช้าไปลืมนึกไปดีที่เพิ่นมาสอนเราผู้ยังหยาบอยู่เพิ่นครูอาจารย์มั่นเป็นธรรมโดยบริสุทธิ์แล้วทั้งหมดเพิ่นสอนอะไรว่าอะไรมันต้องตรงหมดถูกต้องหมดสอนผู้คนพระเนนก็ชกมัดตรงไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดแต่หน้าแล้งเข้าหน้าฝนมาปีนี้ฝันเห็นเพื่อนมหาสองครั้งแล้วคราวก่อนนู้นก็ฝันว่าได้เดินตามเพื่อนเข้าไปในถ้ำแก้วผลึกสีขาวใสเพื่อนเดินนำหน้าพอเข้าถึงป้ายเพื่อนก็อ่านให้ฟังมีอยู่สามด่านสามป้ายเพื่อนอ่านให้ฟังตอนฝันจำได้พอตื่นขึ้นมาแล้วจำอะไรไม่ได้ว่าเพิ่นอ่านว่าอย่างใดพิจารณาคิดอ่านอย่างใดก็จำไม่ได้อยู่ในถ้ำแก้ผลึกนั้นมีพระเถระนั่งสมาธิสงบกันอยู่เฉยอยู่ของใครของมันแต่ละองค์มีรัศมีออกจากร่างกายกระทบกับผนังถ้ำกระทบผืนถ้ำดูแล้วเยือกเย็นงดงามแต่พอจะก้าวเข้าไปก็เข้าไปไม่ได้ก็เลยหยุดถอยออกมาเลยตื่นขึ้นมารู้สึกตัวว่าโอ้เราฝันไปหรือนี่ชีวิตนี้ตลอดชีวิตไปมาก็มากติดข้องคาก็อยู่หลายที่หลายแห่งปรงผมปรงหนวดบวชเป็นพระอยู่วัดโพเมืองอุดรรู้จักหน้าตาของทุกอยู่บ้านแม่หนองหานอาศัยครูอาจารย์ขาวอนารโยช่วยเหลือไว้เหลืออยู่ก็แก้ไขของตนอยู่ตลอดมาไม่หวังไม่ปรารถนาไม่ใช่อยากได้แล้วไม่ได้จิตใจมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ปฏิบัติรักษาของตนของตนอยู่จนมรณามาถึงวันใดก็วันนั้นแหละจบชีวิตหลวงปู่ท่านอาจารย์ขาวอนารโยผู้ทำบุญอย่างมากมายในยุคสมัยของพระเจ้าสิกขีพุทธะเกิดต่อมาอีกล้านชาติเป็นคนเป็นเทวดาสลับกันสุดท้ายลงมาจากสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสาวัตตีใหญ่โตเข้าบวชใหม่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็นหมู่ของพระเทวทัตภิกขุ
500จนชีวิตสุดท้ายนี้ได้โสดาบันอยู่เชียงใหม่แม่ปังป่าแต้งอำเภอพร้าวลงมาได้อรหันต์อยู่อุดรแก้ตัวเองแก้เหตุหลุดพ้นไปได้โทษแค่นี้เพราะเป็นหมู่ของคนพาลต้องได้สำเร็จช้าถึง 2,500 ปีใจนี้ดีมันก็เอาชั่วมันก็เอาเราภาวนาทุกวันให้รู้ว่ามันเคลื่อนไปทุกวันมากขึ้นมากขึ้นในชีวิตใดอยู่ภูมิต่ำก็ทำไม่ได้มีรูปมีสัญญามีใจนี้ทำได้สติรู้ตัวศรัทธาความเชื่อมั่นขันติความอดทนวิริยะภาคเพียรปัญญารู้เหตุดีรู้เหตุชั่วฮิริโอตัปปะมีอยู่ให้ตั้งใจเอาตัวให้รอดใจเรารู้ให้มันรู้สึกอยู่เสมอสติปัฏฐาน4ไม่ใช่ของที่จะแจ้งได้ง่ายๆนะนี่พวกคุณมาถามสติปัฏฐาน4ตัวผมเองก็ทำอยู่ก็ยังแย่อยู่ต่อสู้มาหลายปีแล้วบวชมาแต่อายุ29ปีจนเดี๋ยวนี้อายุ96แล้วกายนี้มันชำรุดของมันเรื่อยมาไม่เคยได้อะไรสมใจสักอันเก็บไข้ก็ของมันแก่เฒ่าก็ของมันจะตายก็ของมันยืนเดินนั่งนอนไปมากิริยาใดๆก็ของมันให้อยู่ให้กินให้อุ่นให้เย็นก็ของมันชำระสาสางสิ่งโสโครกเน่าบูดก็ของมันเดี๋ยวนี้ยิ่งย่ำแย่มากๆเพราะจะอาศัยตัวเองเหมือนแต่ก่อนก็ไม่ได้ต้องอาศัยหมู่พระเนนมาช่วยเป็นภาระซ้ำเติมให้แก่ผู้อื่นกายนี้เป็นอย่างนี้กายผู้อื่นก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็เป็นทุกข์เดี๋ยวก็เป็นสุขเดี๋ยวก็อยู่เฉยๆทุกข์ก็ทุกข์สุขก็สุขเฉยๆอยู่ก็ทุกข์หาความสุขที่แท้จริงไม่มีเลยสำคัญว่าตัวเราชอบทำอะไรอยู่ทำความทุกข์หรือทำความสุขหรือเป็นบุญหรือเป็นบาปให้รู้จักตนของตนให้รู้จักผลของตนกายลำบากใจไม่ลำบากเพราะเหตุใดกายลำบากใจก็ลำบากเพราะเหตุอันใดกายไม่ลำบากแต่ใจมันทุกข์เพราะเหตุใดตัวเรานั้นมีแต่อยากให้มันเป็นสุขได้สุขอยู่เป็นสุขพบปะเห็นหน้ากันก็ถามกันว่าเป็นอย่างไรสบายดีหรือตอบว่าสบายดีนี่มันโกหกกันหลอกกันว่าเป็นสุขสบายดีแท้ที่จริงเป็นทุกข์อยู่ในภายในทุกข์ไม่เคยได้สุขเพราะอะไรก็เพราะใจนี้มีเครื่องประกอบที่เป็นโทษความโลภความโกรธความผูกใจความคิดร้ายความไม่พอใจความผูกโกรธความไม่ถือคุณความยกตนเหล่านี้เป็นโทษเป็นของมีอยู่ความอาฆาตมาดร้ายริษยาแข่งดีแข่งร้ายยินดีพอใจโอ้อวดมายาความดื้อความถือตนถือตัวความโง่ความเลวเหล่านี้เป็นโทษเป็นของมีอยู่ความขี้เหนียวความประมาทความมัวเมาหลงไหลกามทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นโทษเป็นของมีอยู่เมื่อสิ่งเหล่านี้ประกอบเข้ากับใจแล้วก็หาสุขมิได้หาพุทโธธรรมโมสังโฆก็มิได้ที่ว่ามีอยู่เพราะเป็นที่ชอบใจบ้างไม่เป็นที่ชอบใจบ้างมีอยู่เป็นอยู่ในจิตอยู่อย่างนี้จึงว่าสติเท่านั้นเป็นผู้กำกับเอาไว้ปัญญาเป็นผู้รู้ตัดขาดลดละออกเสียให้ได้ให้มันพิจารณาแก้ไขมันติดอันใดก็ให้แก้อันนั้นออกก่อนมันติดอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นมันเกิดจากอายตนะใดให้ดับตรงนั้นท่านว่าอารมณ์ทั้งปวงนั้นมารวมกันอยู่ที่จิตใจจิตทั้งปวงมารวมอยู่ที่จิตนั่นคือให้รู้นึกให้รู้คิดให้คิดนึกอย่างใดในตนของตนดีหรือชั่วสุขหรือทุกข์ให้รู้ผลของอารมณ์นั้นจะรู้ได้ต้องมีสติให้มากขึ้น
มีปัญญาญาณให้มากขึ้นจนสามารถรวมอารมณ์ทั้งหลายลงได้เป็นแต่จิตที่ผ่องใสอยู่เป็นแต่จิตที่บริบูรณ์อยู่ตรงนี้ท่านว่าจิตพ้นได้จากอารมณ์ทั้งปวงคำว่าพ้นก็หมายรู้หมายได้หมายทันนั่นเองพ้นจากจิตยังไม่พ้นจากธรรมเพราะยังทุกข์อยู่ทุกข์เพราะยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนท่านครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตว่าสติมีอย่างเดียวแต่อาศัยกายความรู้กายในกายความรู้เวทนาในเวทนาความรู้จิตในจิตจึงจักรู้ได้ในรูปจิตเจตสิกกายเวทนาจิตก็ฉายมาแต่ธรรมรูปจิตเจตสิกก็ฉายมาแต่ธรรมเป็นส่วนของธรรมที่ปรากฏออกมาอย่าฟั่นเฟือนหลงไปสติตั้งอยู่ที่กายที่นั่นเวทนาก็อยู่ด้วยจิตก็อยู่ด้วยสติตั้งอยู่ที่เวทนาที่นั่นก็มีจิตมีกายในอยู่ด้วยสติตั้งอยู่ที่จิตแล้วรูปหยาบดับไปรูปอันละเอียดดับไปเหลือแต่อรูปธรรมผมอธิบายไว้อย่างนี้ก็คงจะยังไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเพราะในใจของคุณทั้งหลายนั้นยังมากอยู่ด้วยความยินดีพอใจรักใคร่ในกามมีอยู่ความคาดหมายทำลายตนมีอยู่ความเกียจคร้านมีอยู่ความฟุ้งซ่านรำคาญใจตัวมีอยู่ความสงสัยไม่ตกลงใจมีอยู่มีอยู่ยังปิดหูปิดตาปิดกั้นใจมิให้รู้นี่ไม่ใช่ผมแสดงไว้ข่มหมู่ข่มท่านทั้งหลายจิตไม่เคยสงบจิตไม่เคยตั้งจิตไม่เคยสว่างจิตไม่เคยได้รู้จักตัวเองไม่เคยเพราะไม่เคยภาวนาไม่เคยภาวนาคือไม่รู้จักฌานไม่รู้จักฌานจะรู้จักจิตได้อย่างไรเมื่อไม่รู้จักจิตแล้วจะตั้งสติไว้อย่างไรแม้ตั้งไว้กับพุทโธก็ยังไม่อยู่ได้นั่งไปเถอะนั่งไปจนเอวหักก็ไม่ได้ไม่เป็นเพราะตั้งสติไม่มีฐานตั้งฌานไว้นอกสมาธิอันนี้ผิดหนทางรูปฌานดับไปเพราะยกจิตมาอยู่กับอรูปธรรมครั้นอรูปฌานดับไปแล้วคงเหลือแต่ธรรมเมื่อสติตั้งอยู่กับธรรมคือตั้งอยู่ที่ประธานดั้งเดิมของตนคนนี้แล้วแต่ก็ยังตั้งอยู่ด้วยธรรมอยู่โคตรภูฌานโคตรภูฌานโคตรภูจิตจึงกล่าวไว้ตรงนี้จนตราบใดอธิศีลอธิจิตอธิปัญญารวมเข้ากันด้วยมีโพชฌงค์เป็นธรรมอันเป็นกำลังในการรวมมรรคสัมมาสติมรรคสมาธิเป็นญาณอันบริสุทธิ์แล้วจึงจะพ้นจากโคตรภูได้จึงเป็นแต่ธรรมโดยบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวท่านจึงว่าสัพเพธรรมาอนัตตาเพราะเป็นธรรมไม่มีอาการวิสังขารก็เรียกเหตุพระพ้นไปจากสังขารเสียได้สิ้นเรื่องของไตรลักษณญาณไปแล้วนั่นเองเตสังรูปก็วางเวทนาก็วางจิตก็วางธรรมก็วางเตสังรูปจิตเจตสิกธรรมก็วางประกาศไว้แต่โลกุตรธรรมรูปก็เป็นพระธรรมนามก็เป็นพระธรรมเป็นพระธรรมโดยแท้เดี๋ยวนี้หนาอย่าปล่อยใจให้รู้สึกที่ใจจะอย่างใดก็ตามให้มีความรู้สึกอยู่ที่ใจเสมอไปเอาใจรู้กายเอาใจรู้ใจคำว่ารู้คือให้รู้พร้อมด้วยวิริยะขันติสัจจะอธิฐานะรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจก็จะรู้สติปัฏฐานได้ด้วยตนเองแน่นอนขอให้มีความเชื่อและมีความจริงใจในการปฏิบัติเถิดธรรมวิสัชนาบทนี้องค์หลวงปู่จามหาปุญโญท่านได้แสดงไว้เมื่อปีพ.ศ. 2549ตอบแก่พระสี่รูปที่ได้เดินธุดงค์มาแต่สกลนคร
แล้วเข้ากราบเรียนขอให้ท่านชี้แจงเรื่องสติปัฏฐานให้ฟังเมื่อจบแล้วองค์ท่านยังย้ำทายอีกว่าอย่าลืมเนอเพราะตัวเรามีอยู่อวิชชาก็มีอยู่อวิชชาเป็นปัจจัยของเราเราก็เป็นปัจจัยของอวิชชาเจริญภาวนาอย่าได้ทิ้ง 1. อนิจจัง 2. อสุภะอสุภัง 3. เมตตา 4. ลมหายใจของตน 4. ข้อนี้เป็นปัจจัยของวิชาของพุทธะสติปัฏฐานเป็นวิชาของพุทธะนอกกว่านั้นเป็นวิชาของฤาษีโยคีเป็นวิชาโลกิยะเป็นวิชาของใช้ในการบำเพ็ญบารมีธรรมตั้งแต่เริ่มต้นเกิดตายกันมาผมเองก็เหมือนกับพวกคุณสมัยยังหนุ่มก็เป็นบ้าไปเป็นบ้าปวงไปทั่วเข้าใจว่าจะเห็นธรรมะเข้าใจว่าแก้สงสัยแล้วจะได้ทำเลยในทันทีแต่ไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องปฏิบัติให้จริงในตนของตนนี้เองขอให้ตั้งใจให้ดีเถอะแต่มันไม่ได้ง่ายๆมิใช่ของง่ายนี่เดี๋ยวนี้ผมก็เป็นไข้อยู่เพิ่งกินยาแก้ไข้ไปตะกี้นี้ต้องอาศัยยาแก้ไข้ไข้จึงหายได้ขนาดนี้วันนี้ชีวิตนี้เรามันขยันทำดีความดีนี้เองเป็นปัจจัยย่นย่อในการเกิดการตายทำให้ตัวเราได้สำเร็จมรรคผลเร็วขึ้นทันยุคสมัยผู้เป็นครูอาจารย์มีอยู่เช่นพระอสีติพระอนุสีติทั้งหลายเป็นต้นผู้ล่าช้าก็มาสำเร็จเอาในยุคท้ายปลายศาสนามากเช่นเจ้าขุนอุบารีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ขาวอนารโยหลวงปู่บุญปัญญาวุฒโธหลวงปู่บัวสิริปุณโณเป็นต้นตัวเราจากนี้ไปต้องเกิดอีกเป็นแน่นอนไม่ต้องสงสัยหน้าที่ให้ประกอบแต่กรรมดีการเคลื่อนไหวกายกิริยาของใจอย่าให้เป็นบาปแต่ให้เป็นคุณให้แก้ไขตนของตนให้รักษาตนของตนเมื่อกูตายแล้วสูจะเอาสัตว์มาฆ่าทำลาบทำแกงเรียงคนอีนี้เป็นคนไปซื้อมาบักนี้เป็นคนฆ่าอีนี้เป็นคนฟักลาบทำแกงไอ้นี้เป็นคนชิมอีนี้เป็นคนตักกินเป็นบาปเป็นกรรมกับสัตว์กูหนาไม่อยากตายกับสูเจ้าอยากไปตายกับเวสุวรรณอยู่ป่าหิมพานต์ตายแล้วให้เขาเอาเตโชธาตุเผาไม่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นโทษไปกับหมูสัตว์ไก่ปลางัวควายดูแต่เพื่อนอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านนอนป่วยอยู่หนองผือนาในแล้วทีนี้ก็รีบจัดแจงให้เขาหามออกไปใส่ทางรถขึ้นรถจากพันนานิคมเข้าสุทาวาสแล้วก็นิพพานจึงปลอดภัยจากการเอาชีวิตสัตว์มากินของผู้คนมาส่งศพการเลือกที่จะตายนั้นเลือกได้ของพระอรหันตเจ้าผู้ได้วิชาพิจารณาตัวอย่างรอบคอบเพราะเพิ่นรักษาสัตว์โลกไว้ตามกรรมอันนี้พอกูตายสูเจ้าก็เอาสัตว์มาฆ่าลาบกินกันจนตลอดโอ้จะเก็บไว้เท่าใดวันก็กินกันไปเท่านั้นกินกันทั้งวันกินแล้วขี้ส้วมขี้เต็มสูบทิ้งอึกทึกกันอยู่ทั้งวัดฆ่าไปกินไปขณะองค์หลวงปู่จามท่านเล่าลูกหลานชาวบ้านก็หัวเราะกันต่างก็ปฏิเสธว่าจะไม่ให้มีการฆ่าสัตว์และจะไม่เก็บศพเอาไว้นานเรื่องนี้ท่านได้กล่าวไว้เมื่อปีพ.ศ.2549ตาเท่าไทยงิ้วขึ้นไปภาวนาอยู่ภูเขาสูงเอาอาหารแห้งขึ้นไปเจริญภาวนาอยู่ภูเขาวัดร้างอยู่ได้หลายคืนจึงลงมาตาเท่าคนนี้รู้จักได้ว่าฝนจะตกมากตกน้อยพอลงมาก็บอกชาวบ้านชาวบ้านก็แบ่งปันข้าวของอาหารการอยู่กินให้ข้าวของให้สตางค์ใช้นี่เรียกว่าฝึกฝนตนเองฝึกหัดการภาวนาของตนตัวคนเท่าก็ภาวนาไปตลอดชีวิต
ทำอยู่อย่างนั้นคนเฒ่าคนนี้ได้องค์ญาณ

รู้จักอะไรได้นิดหน่อยรู้จักฝนตกมากตกน้อยกว้างแคบรู้จักคนเกิดคนตายรู้จักพระดีพระไม่ดีคนเฒ่าตายไปก็ไปสวรรค์ไปพรหมโลกมาก็มาเกิดจากสวรรค์จากพรหมโลกได้นิสัยบำเพ็ญบารมีของตนมาตาเฒ่าคนนี้รู้จักพระเนนที่สะอาดพระเนนที่ไม่สะอาดจึงไม่ค่อยชอบเวลาทำบุญก็ทำบุญกับพระเนนที่สะอาดรู้จักได้ทำบุญมามากฝึกฝนมามากทำมามากจนเป็นนิสัยตานาคเฒ่าผู้อยู่ภูเขาทางด้านทิศตะวันออกของบ้านช่อแลแม่แตงเชียงใหม่เป็นนาคมาแต่ยุคสมัยพระพุทธเจ้ากกุสันโธ

สมัยพระพุทธเจ้ากัปปุสันโธมาจนวันนี้สี่พุทธมาตรัสในโลกเดี๋ยวนี้ยังไม่พ้นจากนาคมาตั้งใจรักษาศีลห้าไหว้พระเจริญภาวนาจนกว่าใกล้พระศรีอานมาตรัสจึงพ้นจากนาคได้เกิดเป็นมนุษย์บำเพ็ญบารมีอีกต่อไปส่วนนาคเท่าตาดำอยู่ถ้ำบิ่งบ้านห้วยทรายนี้แต่ก่อนก็เมาเหล้าเมาสาวเมาเพลิดเพลินพอพระมหากัสสปะมาโปรดก็เลิกนิสัยขี้เมามาช่วยสร้างพระธาตุพนมตายจากชาติชีวิตนั้นมาเป็นนาครักษาธาตุพนมตอนนี้ก็ตั้งใจภาวนารักษาศีลบริบาลรักษาพระศาสนามาพักอาศัยอยู่แถวนี้บ้างกลับไปพระธาตุพนมบ้างนี่การเกิดการตายว่ายเวียงของสัตว์ทั้งหลายในโลกเป็นอยู่เช่นนี้ต้องให้วุ่นเฉพาะตัวชีวิตของตัวอยู่ตลอดเกิดอยู่ในภูมิใดก็วุ่นอยู่ในภูมินั้นเพียงแต่ว่าจะให้ชีวิตของตนเป็นมงคลหรือไม่หรือจะไม่เอาอะไรเลยในปีพ.ศ. 2548หลวงปู่จามมหาปุญโญท่านได้เล่าให้ฟังว่าวันนี้ลูกหลานบ้านห้วยลึกมาเห็นพ่อเฒ่าตาบานเฒ่าตาวงเสียงล้ำกับเมียเป็นเทวดารูปร่างงามอยู่ในระดับปานกลางของเทวดายังไม่ใช่งามแท้เห็นจะเป็นพระอานิสงส์ที่คนเฒ่าสองผัวเมียมาแผ่วถางจุดเผาบริเวณที่จะสร้างเจดีย์ตั้งแต่ปี2527ตายมาแล้วหลายปีมาวันนี้เห็นมากับลูกหลานญาติพี่น้องบ้านห้วยลึกมาอนุโมทนาบุญกับลูกหลานบ่าวพิมมทาคนบ้านห้วยทรายเป็นคนชอบขโมยลักเล็กขโมยน้อยเห็นอะไรเป็นต้องขโมยไปหมดตายไปตกนรกพ้นนรกมาเป็นเปรตแรกๆมีรูปกายสมส่วนบริบูรณ์สักพักมีหนอนตัวใหญ่เท่ากับแขนเกิดขึ้นมากัดกินเนื้อหนังจนเหลือแต่โครงกระดูกร้องไห้ครวญครางเป็นทุกข์จะช่วยก็ช่วยไม่ได้เหลือแต่โครงกระดูกก็ออกวิ่งหนีไปแล้วก็กลับมามีเนื้อหนังอีกแล้วก็กลับมาเป็นอย่างเก่าอีกนี่เพราะโทษภัยเป็นคนขี้ขโมยต่อไปบ่าวพิมมทาคนนี้จะได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธะลาภสักการะไม่มีบิณฑบาตกับหมู่มนุษย์เขาก็ไม่ให้ต้องไปขอกับช้างกับลิงอยู่ป่าเป็นเพราะโทษไม่ให้ทานโทษของการขโมยมันสืบต่อไปจนที่สุดคนเราทำอันใดไว้มันเป็นของเจ้าของทั้งหมดเปรตอยู่วัดภูจ้อก่อบ้านแวงเมื่อพ.ศ. 2483ถูกมัดติดกัน300ตนผ่านมาแล้ว3พุทธันดรมัดติดกันขยับก็ไม่ได้หิวไม่ได้กินแต่ไม่ตายทนทุกข์เสวยวิบากกรรมอยู่ถามดูได้ความว่าเป็นญาติของครูบาขาวชาวลำปางมาอยู่จำพรรษาวัดหนองน่องแล้วพากันไปอยู่ภูจ้อก้อเมื่อออกพรรษาแล้วครูบาขาวคนลำปางอาวุโสกว่าจึงได้ปั้นพระพุทธรูปในถ้ำแล้วให้แม่ชีเอาปัจจัยไปซื้ออาหารมาปรุงทำบุญอุทิศให้ได้กินข้าวกินน้ำแต่ยังไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มแม่ชีเอาปัจจัยไปซื้อผ้าบางสุกุลถวายพระเนนอีกอุทิศบุญให้ทีนี้ได้เสื้อผ้าสวมใส่ขอลาไปเกิดจะได้เกิดเป็นมนุษย์ 1. สร้างพระพุทธรูป 2. ถวายอาหารข้าวน้ำ 3.ถวายผ้านุ่งห่มอุทิศไปให้ผลอานิสงส์ได้ไปเกิดอีกเรื่องหนึ่งหลวงปู่จามมหาปุญโญได้ปรารภในวันหนึ่งว่านักบวชพระเนนหลายรูปที่เป็นนักบวชบางรูปบางองค์ก็ยังมีความเห็นขัดในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นศิษย์ของเพิ่นครูอาจารย์มั่นก็ไม่ได้ความเห็นอย่างที่เพิ่นที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพากันมาจากอเจรกะหรือนักบวชชีเปลือยเพิ่งจะพ้นมาแต่มายินดีในการบวชก็พากันบวชอยู่ได้จนเฒ่าแก่ตายไปส่วน

ความเห็นผิดนั้นเพราะได้เคยได้เห็นได้ความรู้ผิดๆมาโดยตลอดต่อไปหลายพุทธะก็จะเห็นถูกต้องได้อีกเรื่องหนึ่งก็คืออนาคตวงศ์วงศ์ของพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้ามีอยู่ตามลำดับดังนี้ 1. พระศรีอริยเมตไตรพระวิริยะที่3อายุยืน 80,000 ปีมาตรัสอยู่อินเดีย 2. พระรามจะเป็นพระวิริยะที่1อายุ 100,000 ปีตรัสอยู่หนองแสมีรัศมีครอบโลก 3. พระมาราธิราชหรือพระธรรมสามีเป็นพระวิริยะที่2ตรัสอยู่เวียงจันทร์อายุ 90,000 ปี 4. พระยาประเสนที่โกศลเป็นพระธรรมราชาพระศรัทธาที่1อายุ 40,000 ปีตรัสอยู่อินเดีย 5. พระอินทราธิราชหรือพนารโทพุทธะเป็นพระศรัทธาที่3อายุ 20,000 ปีตรัสอยู่อินเดียผู้เป็นสิริคุตตอมาตในยุคสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะ 6. พระสุภะรังสีมุนีพุทธะแบบพระวิริยะที่3อายุ 80,000 ปีตรัสอยู่เวียงจันทร์ 7. พระโสนะพระเทวเทพแบบปัญญาที่3อายุ 100 ปีอย่างเดียวกันกับองค์พระพุทธเจ้าโคตมะตรัสอยู่จีนคุนหมิงอายุศาสนา 5,000 ปี 8. พระพุทธเจ้าเตยยะหรือนรสิงหพุทธะแบบวิริยะที่1อายุ 100,000 ปีเป็นเสนาบดีถวายข้าว3ห่อแด่พระพุทธเจ้ากัสสปะตรัสอยู่อินเดีย 9. พระนาราคิลิงติสสะพุทธะวิริยะที่1ตรัสอยู่พาราณสีตั้งสุญญกัปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันกับ 10. พระปาริไรโยครูบาศรีวิชัยสุมังคโรพุทธะตรัสอยู่เชียงใหม่แบบวิริยะที่หนึ่งครูบาศรีวิชัยจะได้มาตรัสเป็นพุทธะองค์ที่10นับจากพระศรีอริยะไปตั้งใจของตนอย่างดีให้อภัยแก่ผู้เบียดเบียนตั้งใจบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามเวลาได้เป็นพุทธะรูปงามวรรณะงามรัศมีงามเทศน้อยลาภมากชีวิตนี้ก็เทศสอนให้คนเรียนอิติปิโสตัวท่านก็ว่าเรียนอิติปิโสอยู่แต่ยังไม่จบใครเรียนอิติปิโสจบก็ได้สำเร็จพระศรีอริยะจะมาตรัสเป็นพุทธะแบบวิริยะที่3อายุ 80,000 ปีอายุ 13,500 ได้ตรัสเป็นพุทธะเทศสอนอยู่ 80,000 ปีอายุ 13,500 เสด็จนิพพานบำเพ็ญผ่านพระพุทธเจ้ามาแล้ว300ล้านกับ 522,547 องค์พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกพระพุทธเจ้าโคตมะบำเพ็ญผ่านพระพุทธเจ้ามาแล้ว300ล้านกับ50แสนกับ10,000กับ 5,500 องค์พระพุทธเจ้าอันนี้ความยาวนานของการบำเพ็ญรูปลักษณ์ของการบำเพ็ญเป็นอริยะเป็นอรหันต์อนุสีติอสีติเป็นพุทธะเป็นปัจเจกฉะนั้นอย่าขี้คร้านอย่าหาข้ออ้างอันใดบาปไม่ทำอันใดความดีมันสู้มันสร้างมันสะสมแม้ยากเห็นแสนเข็ญก็เอาชีวิตกายใจเข้าแลกให้ฝึกแต่ความดีตั้งใจทำสมาธิพระนางเจ้ารำไพพรรณีอายุได้60ปีแล้วไปอยู่บ้านแก้วจันทบุรีทำไร่ทำสวนผลไม้ปลูกผักปลูกดอกไม้เลี้ยงสัตว์ย้อมเสือส่งเสริมงานให้ชาวบ้านเป็นอยู่อย่างธรรมดาเหมือนกับชาวบ้านผู้หนึ่งขับรถแทรกเตอร์หว่านข้าวดำนาพอได้เงินแล้วก็จัดเป็นทุนตั้งโรงพยาบาลขายทรัพย์สมบัติส่วนตัวมาตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูกีฬาที่ชอบคือตีกอล์ฟแต่ก่อนหน้านี้
เมื่อ

รรมประวัติของหลวงปู่จามมหาปุญโญผู้มากมีบุญแห่งวัดป่าวิเวกวัฒนารามบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุทธิ์โรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโภวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมก ุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิศรีท่านเอ081564-8474หรือ062-159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก0878457163 0878457163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในการธรรมะสว่างใจในยามชะมืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยกับท่านสุรชัยในการธรรมะชะมืดของวันนี้อาตมาก็มีโอกาสที่จะปรารภเรื่องราวในวันเนื่องในวันครูเพราะวันนี้เป็นวันครูวันเด็กเลยก็มาวันครูคำว่าวันครูนั้นคือการสมมติขึ้นมาให้เป็นวันที่เราจะต้องเกิดมามีครูบาอาจารย์สั่งสอนประสิทธิ์ประสาทให้ความรู้แก่ทุกคนทุกหมู่เราจะเป็นวิชาใดก็ดีชื่อว่าครูเป็นผู้นำนั่นเองเป็นผู้สอนเป็นผู้แนะผู้นำถ้าไม่มีครูเป็นผู้สอนผู้แนะผู้นำก็คงจะไม่มีความรู้อะไร

0: กว้างขวางเมื่อสมัยก่อนก็มีครูเพียงแนะนำธรรมะหากินเท่านั้นเองแนะนำวิชาธรรมะหากินครูของเราก็คือพ่อแม่แล้วก็ต่อมาก็เมื่อมีวิชาการต่างๆเกิดขึ้นมาก็เพิ่มครูมากขึ้นครูก็เพิ่มมากขึ้นลูกศิษย์ก็เพิ่มมากขึ้นแต่เมื่อเริ่มต้นก็ไม่มีใครก็คือพ่อแม่นั่นเองถึงเป็นผู้นำของเราวันนี้ที่มาไม่ทันนี้พอดีติดพอดีเดินทางมาไม่สะดวกก็เลยญาติโยมคงจะได้ยินแต่เสียงเพลงก็นึกว่ารายการนี้ไปยังไงผู้เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาเพลงมาเปิดที่จริงสวดมนต์ก็มีอยู่แต่ว่าไม่ได้เปิดธรรมะสวดมนต์ก่อนอื่นที่จะพูดถึงเรื่องวันครูก็ให้ญาติโยมได้พบกับท่านสุรชัยก่อนจะเด็กน้อยแล้วโอกาสที่เนื่องในวันครูสวดมนต์
1: ครับก็ในวันมาฆบูชาที่จะถึงคือเดือนกุมภานี้ก็ขอเชิญชวนญาติโยมได้มาร่วมในการบวชพระภิกษุแล้วก็มาร่วมบวชเนกขัมมะกันซึ่งทางวัดก็ได้จัดการบวช3วันด้วยกันเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าสำหรับวันนี้ก็มีญาติโยมซึ่งเป็นแฟนรายการธรรมะสว่างใจก็มาร่วมมาเป็นกุศลของสมณเณรก็มีกันหลายคนมาร่วมฟังสวดกันก็หลวงพ่อก็จัดสวดเป็นเวลา3วันด้วยกันก็ขอเชิญชวนญาติโยมถ้ามีเวลามาร่วมสวดมาเป็นกุศลศพสมณเณรกันสำหรับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้คือวันอาทิตย์ที่19มกราคมซึ่งรายการแผ่นดินธรรมก็ได้นำแนะนำวัดสังฆทานทางรายการซึ่งรายการแผ่นดินธรรมนี้จะเสนอญาติโยมก็ตอน 13:30 ของวันอาทิตย์ที่19มกราคมก็ขอเชิญชวนญาติโยมได้เปิดเครื่องได้รับชมกันครับนอกจากนั้นก็ไม่มี
0: ยอมก็ได้เข้าใจแล้วว่างานมาฆะใช่ไหม
1: ครับ
0: มาฆะนี่เราจะจัดบวชนะซึ่งเป็นตั้งแต่วันเย็นวันศุกร์ถือเริ่มต้นตั้งแต่5โมงเย็นแต่ก็คงจะบวชเนิ่นๆหน่อยแล้วก็พอวันอาทิตย์เราก็จะบวชพระถึงเราได้อบรมไว้ประจำปีถ้าถึงมาฝึกประพฤติปฏิบัติการนุ่งขาวห่มขาวผู้ใดเหมาะควรเราก็พิจารณาบุคคลนั้นให้ได้บวชแล้วก็ในวันอาทิตย์คือจะบวชเนกขัมมะกับญาติโยมประมาณ3วันซึ่งเป็นวันสำคัญของทางพุทธศาสนาฉะนั้นญาติโยมคนใดมีโอกาสก็มาพักผ่อนหย่อนใจมาบวชกันได้พอดีเพราะเป็นวันหยุดเรื่องที่สามเณรต้องมาสิ้นชีวิตด้วยการสวด3วันแม่สามเณรก็ได้เดินทางมาแล้วก็จะเอาสามเณรนี้เก็บไว้เป็นอนุสาวรีย์เพื่อเป็นสมณเณรตัวอย่างต มณเณรใจสิงที่ไปทุดงผ่านป่าเขาลำนาไผ่ดงเสือดงช้างไปได้ไปสิ้นชีวิตในกลางป่าก็ถือว่ามีความอดทนและเป็นนักเสียสละต่อสู้สมกับเป็นนักทุดงใจสิงเราก็จะให้อนุสาวรีย์เก็บศพสมณเณรไว้ที่วัดสังฆทานแล้วก็จะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นมีบาตรและก็กรดของสมณเณรอัฐบริขารของสมณเณรเราก็จะรักษาเอาไว้เป็นอนุสาวรีย์เพื่อเป็นที่ระลึกเตือนใจของนักทุดงทั้งหลายเราก็จะเขียนคุณประวัติที่ได้ทำไว้และสมณเณรก็ตายอย่างสงบแบบประเภทที่ตายง่ายสิ้นชีวิตง่ายไม่ได้แสดงอาการเจ็บปวดออกมาให้ได้เห็นเลยว่าสมณเณรมีความเจ็บปวดถ้าพูดง่ายๆก็ไม่น่าจะไม่น่าถึงที่ตายแต่ก็ตายอย่างง่ายเพียงสมอบอกว่าให้สมณเณรขยับตัวหน่อยนอนต่ำไปสมณเณรขยับตัวนิดเดียวก็ดับจิตไปเลยซึ่งหมอก็ไม่นึกว่าสามเณรจะสิ้นได้ง่ายเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรแต่สามเณรก็สิ้นไปอย่างง่ายทั้งที่คุยกันรู้เรื่องทุกอย่างพูดจาแสดงว่าผู้ปฏิบัติซึ่งมีขันติความอดทนก็สามารถที่จะดับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าได้ก็ตายง่ายได้ถ้าคนดับเวทนาไม่ได้ก็ต้องทุรนทุรายกระสับกระส่ายดิ้นรนกว่าจะตายได้ก็ต้องทรมานอย่างมากสามเณรไม่แสดงความเจ็บปวดให้กับผู้ดูแลไข้เห็นเลยว่าเจ็บปวดอะไรมากปกติก็เป็นคนอดทนอยู่แล้วเนี่ยซึ่งหนาวๆใครอาบน้ำไม่ได้สามเณรก็อาบได้อยู่แล้วก็เจ็บไข้ที่ใดก็ไม่เคยแสดงออกว่าตนเองเจ็บไข้เป็นคนทนทุกข์ได้ทั้งที่อายุยังน้อยเพียง14ก็มีความอดกลั้นได้ดีมากก็สมกับเป็นนักปฏิบัตินักทุดงที่จะไปผจญชีวิตให้ได้ทุกรูปแบบถึงจะเป็นเพียงอายุน้อยก็ทำได้เหมือนกับผู้ใหญ่อันนี้เราก็ควรให้ไว้เป็นผู้ที่มีการเจริญตามคำสอนถ้าเป็นศิษย์ก็เป็นศิษย์ที่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ได้แล้วก็วันนี้เนื่องในวันครูที่ครูทั่วโลกคือไม่ใช่ครูเฉพาะประเทศไทยครูทั่วโลกมีมากหลายแสนหลายล้านคนความเป็นครูถ้าพูดกันแล้วมันก็เป็นง่ายสมัยนี้เรียนจบแล้วก็เป็นครูสอนเพื่อให้คนอื่นได้รู้วิชาที่ตนเองเป็นครูสอนแต่ถ้าพูดกันเรื่องคุณธรรมความเป็นครูที่ใช้พร้อมมูลเนี่ยมันก็ต้องมีคุณธรรมการที่จะสั่งสอนลูกศิษย์ให้มีคุณธรรมให้เกิดเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในวิชานั้นเป็นชีวิตจิตใจหรือว่าสวมวิญญาณให้มันก็ต้องสวมวิญญาณในรูปแบบที่เป็นเรื่องของความสุขสงบที่จะดำเนินชีวิตต่อไปคือไม่ได้สอนเอากิเลสให้อย่างเดียวแต่ครูบางอย่างก็เป็นครูที่จะต้องสอนวิชาที่เอากิเลสให้การที่สอนเอาวิชาที่เอากิเลสให้นั่นแหละซึ่งเป็นสร้างอารมณ์ซึ่งเกิดความอยากปรุงแต่งและมันก็จะเกิดความปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องเดือดร้อนในชีวิตประจำวันของบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายซึ่งไม่ใช่เป็นวิชาสงบบางวิชาที่ครูก็อาจจะต้องสอนอย่างนั้นคำไม่ใช่ว่าครูนั้นคือยกความหมายที่เด่นไปทุกอย่างแต่ว่าสมัยโบราณถือว่าครุแปลว่าหนักครูแปล

ผู้สอนครุครุกับครูนั้นมีความหมายใกล้เคียงกันครูผู้สอนนั้นเป็นผู้สอนต้องเป็นผู้หนักแน่นเป็นผู้อดทนเป็นผู้พร่ำบ่นและเป็นผู้เสียสละอย่างสูงสมัยก่อนความเป็นครูนั้นต้องเป็นเหมือนเรือจ้างที่นำบุคคลข้ามฝั่งข้ามฟากพอข้ามไปแล้วคนเขาก็เหยียบหัวเรือกลับตนเองก็ขึ้นเรือไปโดยที่ไม่ได้สนใจกับเรือลำนั้นขึ้นตะลิ่งไปเรือก็ต้องลอยเหหันอยู่ในน้ำนั่นเองก็ไปรับคนต่อไปเมื่อคนนี้ขึ้นไปแล้วก็เหยียบหัวเรือข้ามไปแล้วก็เรือก็กลับมารับคนฝั่งนี้ส่งไปตู่ฟากขวางต่อไปอีกรับวันแล้ววันเล่าไม่รู้จักหมดไม่รู้จักสิ้นทุกวันเช้ามาเย็นกลับเช้ามาเย็นกลับก็รับอยู่นั่นเองเรียกว่ารับจนลัวเรือผุก็รับอยู่นั่นเองความเป็นเรือจ้างนั่นเนี่ยจึงได้เห็นความว่าเขาลำบากยากเย็นแค่ไหนที่ต้องผ่านไปผ่านมาด้วยการนำบุคคลทุกรูปแบบที่จะข้ามฝั่งข้ามฟากความเป็นครูก็ไม่ต่างอะไรกับเรือที่นำบุคคลข้ามฝั่งข้ามฟากนั่นเองแต่บุคคลนั้นไม่ได้เคยคิดถึงบุญคุณของเรือที่นำข้ามฝั่งข้ามฟากว่ายุ่งยากลำบากแค่ไหนมีความหนักเบาแค่ไหนแต่ว่าเมื่อคนเราได้มาเป็นครูหรือว่ามาเป็นพกเรือจ้างด้วยกันจึงเห็นใจว่าการนำคนข้ามฝั่งข้ามฟากแต่ละครั้งนั้นไม่มีรายได้อะไรมากมายเพียงสลึงเพียงเปลืองเท่านั้นเองซึ่งไม่ใช่ระยะที่จะต้องรับค่าจ้างมากมายอะไรเพียงเพื่ออัตภาพไปวันหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเพียงเก็บเล็กผสมน้อยในชีวิตของเรือจ้างก็ไม่ต่างกับชีวิตครูที่มารับเงินเดือนได้เพียงไม่ใช่เป็นชีวิตที่ฟุ่มเฟ้ออะไรมากมายต้องประหยัดมัธยัสถ์ถ้าไม่งั้นบางทีก็ไม่พอต้องดิ้นรนต่อสู้จะได้มากกว่านั้นมาก็ไม่มีก็เป็นเรียกว่าเป็นรายได้ที่จำกัดที่สุดเลยฉะนั้นความเป็นครูจึงต้องมีคุณธรรมคุณธรรมคือมีความอดทนมีขันติซึ่งทำให้ครูนั้นมีความงามมีโสระจะมีความเสงี่ยมเจียมตัวในชีวิตครูจะต้องเป็นครูที่มีรูปแบบที่ออกมาได้สวยงามทั้งหญิงชายคือครูก็จะไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่เจ้าชู้ไม่เป็นคนมักมากในกรรมคุณเป็นคนไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็ไม่แต่งตัวจนฉุยฉายถึงกับนักเรียนเห็นแล้วตกใจนึกว่าดาราจากที่ไหนมาครูก็จะต้องเป็นครูที่มีความงามทางด้านจิตใจนี่ก็ยิ่งพิษยิ่งดูยิ่งงามคืองามซึ้งคืองามพิษไม่ใช่งามผาดถ้าเป็นพวกดาราละครหรือวิทยุดาราแสดงก็เป็นพวกงามพิษงามผาดคือมองแวบเดียวแล้วก็งามแต่ดูนานๆแล้วก็ไม่มีความงามยิ่งดูก็ยิ่งหมดความงามเพราะกิริยามารยาทนิสัยจิตใจเขาไม่ได้มีศีลมีธรรมมีความเป็นผู้ดีในตัวเขาจริงเพราะเป็นเพียงมายาที่แสดงออกมาในบทละครเท่านั้นเองเมื่อดูเท่าไรเราก็ยิ่งหมดราคาหมดค่ายิ่งเห็นว่าเขาไม่มีความงามอะไรในด้านจิตใจเขาเรียกว่าคนงามผาดคืองามผิวเผินงามแต่เพียงรูปกายภายนอกแต่งฉาบทาสีสันแต้มแต่งเท่านั้นเองเขาเรียกว่างามแบบนักละครหรือดนตรีหรืองามแบบดาราเท่านั้นเองเป็นผู้งามของครูนั้นคืองามด้วยศีลธรรมงามด้วยสัจจะงามด้วยศีลงามด้วยธรรมะคือเรียกว่ามีขันติทำให้ครูงามมีโสระจะมีความเสงี่ยมเจียมตัวเป็นผู้อยู่ในคุณธรรมที่มักน้อยสันโดษใช้ชีวิตง่ายๆไม่ฟุ่มเฟือย

0: แล้วไม่มีอบายมุขครูจะไม่มีอบายมุขจะไม่มีการกินเหล้าเล่นการพนันเจ้าชู้เป็นคนมากๆในกามคุณแล้วก็แต่งตัวฟุ้มเฟ้อเหมือนกับดาราอะไรอย่างนั้นพวกครูก็จะแต่งตัวอย่างเรียบๆดูแล้วก็ไม่สะดุดตาอะไรดูแล้วก็สมความเป็นครูผู้นำทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ใช้ชีวิตอย่างเป็นคนมีธรรมะถือว่าเป็นผู้ที่มีอาชีพที่จะต้องนำบุคคลข้ามฝั่งข้ามฟากก็ไม่ต่างอะไรกับชีวิตของเรือจ้างก็ไม่ฟุ้งเฟ้ออะไรให้คนอื่นเห็นคือแต่งตัวไงๆก็ได้เหมือนกับเรือจ้างสมัยก่อนก็มีอะไรนุ่งผ้าดำๆใส่เสื้อดำๆแล้วก็งอบคลุมศีรษะแล้วก็พายเรือไปพายเรือมาทุกคนก็เห็นว่าทำหน้าที่ได้ดีในการนำเรือข้ามฝั่งเท่านั้นเองฉะนั้นความเป็นครูจึงต้องเป็นบุคคลที่มีธรรมะนั่นแหละจึงจะเรียกว่าครูที่งามแล้วไม่จืดจางบุคคลก็เลยอยากจะได้ครูเป็นตัวอย่างไว้เป็นเครื่องที่ระลึกหรือว่าเป็นที่กราบไหว้บูชาเด็กบางคนออกไปจากโรงเรียนแล้วยังเคารพรักครูอยู่ไม่จืดจางเพราะครูมีคุณธรรมที่ให้ความรู้เราจริงๆถึงจะดุจะด่าจะตีอย่างใดแต่ก็อยู่ในฐานะที่ความเป็นครูที่ต้องการให้ลูกศิษย์นั้นเข้าใจในบทเรียนบทสอนที่ครูต้องการประสิทธิ์ประสาทให้ซึ่งเด็กจะต้องกราบไหว้อยู่ข้างหลังตลอดแต่ครูบางคนไม่รู้หรอกว่าเด็กนั้นมีความเคารพรักครูนึกถึงยามตกทุกข์ได้ยากก็ไม่ลืมครูทีนี้เมื่อครูเป็นอย่างนั้นก็จำเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวเองให้สมกับที่เป็นปูชนียบุคคลเป็นบุคคลที่น่าเคารพน่ากราบไหว้ไม่ใช่เป็นครูเพื่อรับเงินเดือนเพียงปีละขั้นสองขั้นหวังเท่านั้นไม่ได้เราจะต้องเป็นคนผู้มีคุณธรรมในความเป็นครูให้สมบูรณ์เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วโรคนี้ก็จะอยู่กันยังมีความสุขสงบในเมื่อมีครูเนี่ยเป็นผู้ที่นำดวงวิญญาณของลูกศิษย์นั้นให้ไปสู่ความสุขสงบได้ถ้าครูทำได้ลูกศิษย์ก็จะต้องทำได้แต่เมื่อครูทำไม่ได้ลูกศิษย์ก็ทำไม่ได้ถือวิชานั้นครูรู้ได้แต่ครูปฏิบัติไม่ได้ครูก็สอนได้แต่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วลูกศิษย์ก็รู้ได้เมื่อถูกครูสอนก็ลูกศิษย์ก็รับรู้ได้แต่ลูกศิษย์ก็ปฏิบัติไม่ได้คือสามารถรู้ได้เรียนเอาไว้ได้แต่ก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะอะไรเพราะครูก็ทำไม่ได้ในเมื่อครูก็ทำไม่ได้ลูกศิษย์ก็เลยทำไม่ได้มันก็เป็นวิชาที่บรรลุสำเร็จด้วยการทำไม่ได้คือรู้ได้แต่ว่ามันทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ถึงอันเนี้ยจึงไม่เกิดความถูกต้องที่เกิดความสุขสงบในเมื่อถ้าเราเป็นครูที่ปฏิบัติตัวได้ทำความดีให้ลูกศิษย์เห็นได้ลูกศิษย์ก็ทำได้สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามได้ทุกรูปแบบเลยไม่ต่างอะไรกับครูที่เลิกกินเหล้าสูบบุหรี่เลิกเที่ยวเตะเฮฮาเป็นครูที่ให้ทุกเพิ่งครูที่มองตัวเองเห็นว่าเราเกิดมาเป็นครูบาอาจารย์คนก็จำเป็นจะต้องนำบุคคลไปในทางที่ถูกต้องจะไม่ประพฤติวัดปฏิบัติอะไรที่มันนอกลู่นอกทางของศีลธรรมเมื่อครูเป็นตัวอย่างนี้ลูกศิษย์ก็ต้องปฏิบัติตามครูได้เพราะมองไปที่ไหนก็มีแต่ครูดีมีแต่ครูตัวอย่างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนก็เลยเป็นคนที่สมถะสันโดษสงบระเบียบเรียบร้อยเพราะมีครูเป็นเครื่องมีครูเป็นกรอบเป็นวินัยเป็นกรอบที่บังคับลูกศิษย์ให้เป็นไปตามรูปแบบเหมือนกับครูสาวๆหรือครูผู้หญิงเด็กนักเรียนผู้หญิงถ้าครูบรรดาครูผู้หญิงแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็แต่งตัวแบบประเภทสันโดษไม่ต่างอะไรกับเหมือนกับเมืองจีนเขาแต่งกันอย่างเงี้ยเขาก็แต่งตัวแบบ ประเภทแต่ตามวัฒนธรรมหรือว่าตามที่ข้อบังคับเขาเนี่ยทุกคนก็เหมือนกันหมดเมื่อครูแต่งแบบง่ายๆเป็นคนไม่ต้องใช้อะไรให้มันฟุ่มเฟือยมากเด็กนักเรียนเขาก็ทำได้แต่เมื่อครูทำไม่ได้เด็กนักเรียนก็เลยกลายเป็นเด็กที่ฟุ่มเฟือยแต่งตัวแบบว่าประเภทที่ให้ทันสมัยอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยความเป็นจริงมันก็ไม่ได้มาจากใครเรื่องทุกอย่างนี่ก็มาจากครูเท่านั้นเองเราเห็นรูปแบบนี่ไม่ใช่เด็กเป็นผู้ริเริ่มแต่มากก็เราไปออกภาคบังคับให้เด็กทำตามระเบียบแต่ครูนั้นไม่มีภาคบังคับของตัวเองซึ่งจะแต่งตัวยังไงก็แต่งกันซะจนฉูดฉาดบาดตาอะไรเงี้ยก็เลยเด็กนักเรียนก็ได้รับความรู้สึกคือรับการกระทำที่เห็นอยู่ทุกวันมันก็เอามาใส่ในความรู้สึกของเด็กๆก็เลยกลายเป็นเด็กที่เรียกว่าเด็กสมัยใหม่เด็กคาดเด็กอะไรอย่างนี้อันนี้เราก็ต้องมองดูครูเหมือนกันว่าครูทำตัวอย่างใดเราเชื่อเหลือเกินเหมือนกับวัดปฏิบัติเนี่ยวัดทางภาคอีสานวัดปฏิบัติเนี่ยพวกอาจารย์ของเจ้าสำนักเนี่ยปฏิบัติอย่างใดภายในวัดนั้นลูกศิษย์ก็จะปฏิบัติอย่างนั้นภายในวัดนั้นก็จะมีระเบียบเรียบร้อยตามครูบาอาจารย์ถ้าวัดใดถ้าครูบาอาจารย์ไม่มีระเบียบวินัยลูกศิษย์ก็ไม่มีระเบียบวินัยบางวัดอย่างก็ที่สำนักป่าพงอย่างเงี้ยหรือวัดป่านานาชาติเนี่ยหรือสำนักหลวงพ่อมหาบัวเรื่องวัดพระตาดเนี่ยบ้านตาดเนี่ยก็ครูบาอาจารย์มีระเบียบวินัยลูกศิษย์ก็ตามหมดทุกอย่างวัดประพงศ์อาจารย์ไม่สูบบุหรี่ไม่กินหมากฉันมือเดียวและทำอย่างไรทำตามกันหมดเลยพระเป็นร้อยๆหลายๆ ร้อยองค์ครูผู้นำเพียงองค์เดียวแต่ว่าลูกศิษย์ตามไปหมดอันนี้เราเลยเห็นอิทธิพลของความเป็นครูที่เป็นผู้นำถ้าจะนำไปอย่างไรก็ไปอย่างนั้นถ้าอาจารย์เจ้าสำนักเป็นพระนักพัฒนาก่อสร้างลูกศิษย์ก็จะเป็นนักพัฒนาก่อสร้างที่ทำตามได้ทุกอย่างมีความสามารถไม่แพ้อะไรกับที่ครูเป็นผู้นำก็เหมือนกันกับสังคมทุกวันเนี่ยถ้าผู้นำไปอย่างไรครูเราจะเห็นอุปนิสัยออกมาจากทุกๆโรงเรียนเลยว่าครูผู้นำเป็นอย่างไรลูกศิษย์ก็จะต้องแสดงออกอย่างนั้นเหมือนกับโรงบาลโรงเรียนเนี่ยครูซึ่งไม่เอาระเบียบวินัยเนี่ยซึ่งไม่ได้สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีศีลธรรมเป็นครูที่มีความเป็นคนไม่มีระเบียบวินัยก็ลูกศิษย์ก็จะออกมาไม่มีระเบียบวินัยก็ควบคุมกันไม่ได้ก็มีการยกพวกตีกันอะไรกันอยู่บ่อยอย่างเงี้ยแสดงว่านั่นเนี่ยมันมาจากครูอย่าไปโทษว่าเด็กนักเรียนเกย์บางคนก็บอกโอ้ยเด็กนักเรียนที่สอบที่ไหนไม่ได้แล้วก็มาเข้าโรงเรียนนี้เด็กไม่เกย์ไม่สามารถจะสอนได้ครูก็เอาไม่อยู่อันนี้เราก็เลยโยนความผิดให้เด็กนักเรียนครูก็เลยรอดตัวไปแต่ไม่ได้นึกหรอกว่าทำไมจึงเกิดเฉพาะโรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวแสดงว่าต้นตอมันจะต้องมีบุคคลที่ไม่มีคุณธรรมเรื่องขันติแล้วก็โสรจะบุคคลที่ไม่มีความอดทนอดกั้นต่อคำนินทาและสรรเสริญบุคคลที่ไม่มีความเสงี่ยมเจียมตัวไม่เป็นคนมีธรรมะการที่ไม่มีธรรมะนั่นแหละตนเองก็เลยเป็นคนขันติไม่มีแล้วก็เป็นขันแตกไม่มีความเสงี่ยมไม่มีความเจียมตัวก็กลายเป็นบุคคลที่ไม่น่ารักเป็นคนที่ย่อยิงจองหองอย่างนี้เมื่อมีลูกศิษย์เข้ามาลูกศิษย์ก็จะต้องดำเนินรอยตามเมื่ออาจารย์ไม่กลัวใครพวกเราก็ไม่กลัวใครเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำสร้างอุปนิสัยเด็กพวกนั้นทำให้ไม่ย่ำเกรงใครแต่ถ้าเจอพวกครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้แนะนำในธรรมะเนี่ยมันก็จะสงบราบคาบเหมือนกันเหมือนอย่างกับพวกคุมคุกเนี่ยบางคนเขาสอนกรรมฐานในคุกถ้าคนนี้เข้าไปทุกคนก็จะมีเมตตาตามกันไปหมดเลยพอพวกคุมคนนี้เข้าไปเนี่ย ไอ้เมตตามันก็จะเกิดในคลุกทุกคนก็ไม่อยากจะมาทุบตีไม่อยากทำบาปทำกรรมสำนึกบาปกรรมได้แต่หนึ่งพอเห็นครูคนนี้ไปเห็นผู้คุมคนนี้ไปรู้สึกว่าจิตใจมันเปลี่ยนแปลงเลยความอมหิตในจิตใจมันหมดไปเพียงแต่เห็นผู้คุมที่มีธรรมะไปสอนอารมณ์กรรมฐานได้แต่นั้นจิตใจมันเปลี่ยนไปเลยแต่พอเห็นไอ้คนนี้ผู้คุมคนนี้เป็นคนดุชอบตีชอบรุนแรงแล้วก็กินเหล้าเมายาเป็นคนที่น่ากลัวความพยาบาทที่คุกุนอยู่ในจิตใจนักโทษก็กำเริบขึ้นมาทันทีมีความเกลียดชังขั้นแค้นขั้นแค้นหรือว่าขุ่นเคืองเกิดความคิดที่ไม่ดีขึ้นมาถึงจะคิดไม่ดีกับผู้คุมหรือจะคิดไม่ดีคนอื่นมันก็บังเกิดขึ้นมาเองเพียงเห็นหน้าเท่านั้นมันก็มีอารมณ์ต่างกันฉะนั้นคนที่มีคุณธรรมมีเมตตาจึงว่ามีเป็นเพียงคนเดียวแต่ว่าให้อารมณ์ให้นิสัยคนนั้นต่างกันครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์อันใดที่มีจิตใจเยือกเย็นมีเมตตามีคุณธรรมลูกศิษย์เห็นก็คล้อยตามคล้อยตามไปได้เลยถ้าครูคนไหนเป็นคนเจ้าอารมณ์เล่าร้อนเป็นคนที่ไม่มีสติแต่สัมปันชัญญะรอบครอบลูกศิษย์ก็จะต้องเห็นคนนั้นครูคนนั้นก็รู้สึกก็วาวุ่นตามไปด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นแม่พิมพ์ที่ว่าพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ก็เป็นอย่างนี้เองพ่อปู่แม่ปู่ที่จะเดินนำบุกลูกก็นำอย่างนี้เองเหมือนกับเด็กคนหนึ่งเมื่อก่อนเคยมาบวชพระอยู่ด้วยบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษตอนนั้นกำลังเรียนครูเรียนภาษาอังกฤษครูที่สอนภาษาอังกฤษต้องสอนสมาธิวันละ15 นาทีทุกวันครูคนอื่นไม่สอนแต่ครูคนนั้นถ้าใครจะมาเข้าห้องเรียนฉันจะต้องสอน15 นาทีทุกวันแล้วพอนอกโรงเรียนใครจะมาคุยสมาธิก็คุยสอนเป็นพิเศษเด็กก็เลยนั่งสมาธิก่อนจะเรียนภาษาอังกฤษทุกวันก็เลยกลายเป็นเด็กที่มีสมาธิกันไปหมดเลยรักศีลธรรมกลายเป็นเด็กว่านอนสอนได้คนนั้นพอเรียนจบครูก็เลยมีนิสัยอยากออกบวชก็เลยมาบวชอยู่กับอาตมาตั้งหลายพรรษาแล้วศึกไปแล้วจึงได้ไปสมัครเป็นครูไปเรียนไปเป็นครูต่อบอกที่ได้มานี่อาศัยครูสอนตอนเข้าโรงเรียนจิตใจก็เลยรักสงบเป็นคนว่านอนสอนได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรคือไปพบครูที่ดีที่สงบเองเด็กนักเรียนก็เลยพลอยสงบตามไปด้วยติดนิสัยมาแต่แม้ออกมาจากโรงเรียนก็ยังเอามาใช้ได้ประโยชน์อีกมากเลยที่ท่านอุดมที่ไปเรียนที่อินเดียที่ไปทำงานที่อินเดียน่ะคุณวโรพระอุดมที่เป็นเลขาของสมาคมพุทธอเนกประสงค์ที่อินเดียน่ะท่านบอกเป็นคารวาสตอนท่านเรียนครูท่านบอกว่าตอนเป็นเด็กนักเรียนก็บอกว่าไปเที่ยวกับครูกินเหล้ากับครูครูไปชวนไปเที่ยวที่เที่ยวจนไม่มีเงินจะเที่ยวบอกก็ครูอะไรบอกก็ครูหนุ่มๆด้วยกันก็เที่ยวกันกินเหล้าเมายาเที่ยวกันก็เลยการเรียนก็เลยตกต่ำแต่ก่อนเรียนดีมากพอมาเจอครูเขาก็เลยไม่ต้องกลัวอะไรแล้วครูเที่ยวเพราะก็เที่ยวตามครูกินเหล้าเมายาสนุกกันบอกก็คือที่ไปเที่ยวได้เนี่ยก็เพราะว่าไปกับพวกครูก็เลยไม่ได้คิดที่จะประพฤติปฏิบัติอะไรพอมานึกได้ที่ไหนตนเองก็สายเสียแล้วอะไรเงี้ยคือไปมีตัวอย่างอย่างนั้นก็เลยกลายเป็นบุคคลอย่างนั้นไปแต่เดี๋ยวนี้ครูกำลังสร้างตัวอย่างที่ดีขึ้นมาเยอะแล้วครูที่ประพฤติปฏิบัติกรรมฐานก็มีมากตามโรงเรียนตามวิทยาลัยอย่างที่อาตมาไปทำบุญที่เมื่อวันอะไรฮะวันจันทร์เนี่ยที่ศรีนครินทร์เนี่ยไปเมื่อวันศุกร์นี่วันอะไร
1: วันอังคาร
0: วันอังคารนะฮะเมื่อวันอังคารนี่ไปทำบุญที่ศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยประสานมิตรดีมหาวิทยาลัยคณะบดีวิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วก็มีอาจารย์เข้ามาร่วมป ประชุมมาร่วมตักบาตรทำบุญคณบดีก็เป็นผู้หญิงซึ่ง

็นบุคคลที่สนใจธรรมะเป็นพิเศษเป็นคนมีอารมณ์ที่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็ยอมรับว่าเป็นคนที่คุมอารมณ์ตัวเองเป็นคนจิตใจเยือกเย็นเมื่อสมัยก่อนก็ไปเรียนจบด็อกเตอร์มาจากเมืองนอกก็เคยนับถือศาสนาคริสต์มาแล้วก็กลับมาเมืองไทยก็มาเป็นพุทธแต่ก็เป็นพุทธที่ดีมากที่มีอารมณ์เย็นแล้วก็พยายามที่จะส่งเสริมพุทธศาสนาที่จะฟื้นฟูให้บรรดาอาจารย์และนักศึกษาเนี่ยได้ทำปฏิบัติธรรมให้รู้ธรรมแต่ก็พยายามลุนตลอดมาแต่ว่าก็ยังมีบุคคลที่ร่วมอยู่ไม่มากเกินไปแต่บรรดาที่ดูแล้วก็มีอาจารย์ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็หลายท่านเหมือนกันที่ดำเนินรอยตามที่พยายามสนใจธรรมะแล้วก็มีนักศึกษากลุ่มชมรมพุทธศาสตร์ของภาษามิตรก็บรรดานักศึกษาหญิงชายก็ตื่นตัวสนใจถือจะมีไม่มากก็มีประมาณเป็นร้อยคนแต่ก็บางท่านก็แยกย้ายไปสู่สำนักต่างๆก็เป็นเรื่องธรรมดาครับถูกจริตตัวเองหรือว่าใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่น อันนี้เนี่ยเมื่อมีครูบาอาจารย์อย่างนี้ขึ้นมาก็พุทธศาสนาก็จะมีผู้คนที่เข้าไปรู้เห็นได้คือจะยกย่องให้มันมีความดีขึ้นมาได้ที่โรงเรียนภาษามิตรนี่ก็มีชมรมของพุทธศาสตร์ซึ่งนักศึกษาและอาจารย์ก็สนใจกรรมฐานอาตมาก็บอกว่าทำไมไม่ตั้งให้มีการสอนสมาธิทุกวันอย่างนั้นบอกว่ามันยังทำไม่ได้อย่างนั้นมันทำไปแล้วคนอื่นเขาก็จะว่าเราอันนี้เนี่ยการที่เรามาทำความดีก็ยังมีอยู่ซึ่งคนที่ยังไม่เข้าใจก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวการที่บุคคลที่มาว่าเราในแง่ไม่ดีแต่เราทำดีก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าอย่างที่เคยมาอยู่วัดสังฆทานปีแรกๆนะก็เจออุปสรรคแบบนี้ตลอดมาซึ่งไม่มีคนสนใจเรื่องสมาธิมีแต่บุคคลที่ไม่เข้าใจแล้วก็ต่อต้านเราก็ถือว่าถ้าเขารู้เขาก็คงไม่ต่อต้านเขาก็คงไม่นินทาว่าร้ายบอกทำไปทุกคนก็กลายเป็นทายกทายิกากลายมาเป็นนักธรรมะไปหมด อันนี้ก็เช่นเดียวเนี่ยถ้าคณะบดีนี่ทำได้สักคนหนึ่งต่อไปทุกคนก็เจริญรอยตามเชื่อว่าทำได้จริงๆเพราะมีอำนาจที่จะทำได้แต่บางคนก็ถ้าทำอะไรก็ต้องเอาตัวเองรอดก่อนถ้าตัวเองรอดได้ก็จึงจะนำคนอื่นรอดได้ก็อันนี้ก็เป็นเครื่องวิตกอันหนึ่งที่บุคคลที่จะต้องนำคนคือถ้าตัวเองทำดีไม่ได้ก็ยังไม่อยากจะนำใครแต่ถ้าตัวเองดีได้ก็อยากจะนำคนอื่นบางทีบางคนก็ไปติดขัดคือไม่กล้านำคนอื่นเพราะว่าเกรงว่าจะนำตนเองไม่ได้และนำให้ดีไม่ได้อันนี้ก็น่าเห็นใจแต่ในสายตาคนอื่นเขาบอกว่าดีแล้วนี่ก็เป็นบุคคลที่เรียบร้อยสุขุมรอบคอบเป็นคนอารมณ์ดีก็น่าจะเป็นบุคคลที่นำได้ไม่น่าจะเป็นบุคคลที่ท้อถอยอะไรอย่างนี้ทุกคนก็ยกย่องอยากให้จะให้เป็นผู้นำต้องมีความรู้ความสามารถอะไรก็สมบูรณ์ทุกอย่างอันนี้ถ้าว่าชมรมต่างๆเกิดขึ้นมาในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในบรรดาครูอาจารย์และนักศึกษานี่ก็นั่นแหละสมแล้วที่ว่ามีผู้นำมีครูมีครูเป็นผู้นำให้อุปนิสัยให้ปัจจัยแล้วก็ให้วิชาอันนี้ออกมาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจริยธรรมและศีลธรรมก็จะเกิดขึ้นกับหมู่มวลมนุษย์ต่างๆนี่จะทำให้เกิดล่มเย็นขึ้นมาได้ประเทศไทยเราที่สมกับคำว่าแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมก็จะเกิดขึ้นเพราะครูนั้นถ่ายอุปนิสัยถ่ายทอดความรู้ต่างๆออกมาได้เหมือนกับความสะอาดเนี่ยถ้าเราจะสอนกันก็ต้องสอนตั้งแต่อนุบาลเลยสอนให้โยนของทิ้งลงในถังขยะตั้งแต่อนุบาลขึ้นมาแต่ครูก็จะต้องเป็นคนที่สอนทุกโรงเรียนทั้งนอกสถานที่และใน

สถานที่ครูก็จะต้องเป็นผู้นำตลอดและบรรดาลูกศิษย์ก็จะต้องมีการกระทำตามเป็นข้อวัดตลอดไปอันนี้เชื่อเลยว่าจะต้องเป็นไปได้ในความสะอาดเพราะอะไรมีครูเป็นผู้นำอยู่ฉะนั้นจึงต้องสอนเข้ามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยสังคมไทยเราทุกวันเนี่ยก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์เนี่ยอาศัยคนอื่นคงไปไม่รอดแน่ที่เราจะให้ครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นผู้นำดวงวิญญาณของลูกศิษย์ต่างๆแต่หากว่าครูผู้นำไม่มีไปในทางดีก็บ้านเมืองก็คงจะอยู่กันไม่รอดเพราะขาดครูที่มีศีลธรรมขาดครูผู้รับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองอันนี้คิดแล้วก็ฝากไว้กับครูเหมือนกันเรื่องอารมณ์ต่างๆเรื่องการศึกษาต่างๆเนี่ยซึ่งอุปนิสัยปัจจัยต่างๆเนี่ย

ต่างเรื่องการศึกษาต่างๆเนี่ยซึ่งอุปนิสัยปัจจัยต่างๆเนี่ยแต่บางคนไม่ได้คิดตัวเองนะว่าเป็นคนที่มีความสำคัญเหมือนอย่างลัทธิต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทั้งการปฏิบัติตัวกับโลกอยู่ทุกวันเนี่ยก็มาจากครูนั่นเองได้การศึกษาเข้าไปบ่อยก็เลยมีความรู้ความเข้าใจกลายเป็นความรู้ที่ติดไปในสายเลือดเลยก็มีอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาสอนลูกๆเข้ามาเนี่ยสอนเจนเป็นชาตินิยมเลยเนี่ยเขาสอนกันมาแต่เล็กแต่น้อยเลยแล้วก็คนญี่ปุ่นก็เลยกลายเป็นเด็กที่รักชาติแล้วก็เป็นคนรักระเบียบวินัยรักความซื่อสัตย์ขึ้นชื่อว่าญี่ปุ่นแล้วเขาไม่ยอมให้ใครเลยก็แล้วกันเขาสอนกันจนติดนิสัยเขาก็กลายเป็นคนสอนครูในบ้านก็คือพ่อแม่เนี่ยพยายามพร่ำสอนครูนอกบ้านก็คือครูผู้ที่อาสาสมัครเข้ามาสอนให้เป็นครูประจำโรงเรียนนั่นเองก็จะพยายามยัดเยียดระเบียบวินัยอะไรที่มันเป็นการบ้านก็ให้การเมืองก็ให้ความรู้ต่างๆก็ให้เมื่อครูเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อมาเจอครูบ้านเป็นอย่างนี้ครูเมืองเป็นอย่างนี้ก็เลยเป็นอันว่าเป็นเครื่องหว่านล้อมเลยทำให้ลูกศิษย์นั้นอยู่ในขอบเขตถ้าเป็นพูดว่าครูเมืองเนี่ยครูเมืองเป็นยังไงเนี่ยครูบ้านเป็นอย่างไรพูดภาษาบ้านนอกนะครูพูดภาษาเก่านะคำว่าครูแปลว่าผู้สอนแต่ว่าครูหมายถึงว่ามันก็มาจากครูหมายถึงครูล้อมนั่นเองครูไร่ครูนาครูสวนครูบ้านครูเมืองครูเมืองเป็นอย่างไรครูเมืองก็คือกำแพงเมืองนั่นเองครูเมืองก็เป็นกำแพงเมืองที่จะสกัดกั้นบุคคลภายนอกไม่ให้เข้าไปสู่ภายในเรียกว่าคนในไม่ออกคนนอกไม่เข้าหมายถึงว่าคนดีเข้าได้คนชั่วเข้าไม่ได้คนที่เป็นศัตรูกับบ้านเมืองก็เข้าไม่ได้เพราะมีครูสูงมีกำแพงกั้นสูงเพิ่งเป็นหอรบนั่นเองเขาเรียกว่าครูเมืองสมัยก่อนเขาเรียกครูเมืองสมัยนี้ก็มาเป็นกำแพงเมืองครูนี่เป็นเครื่องที่ทำให้ข้าศึกมาโจมตีได้ยากลำบากไม่สามารถที่จะเข้าไปทำอะไรได้ง่ายในเมื่อตนเองเข้ามาลบมาพยายามที่จะเข้าไปเรียกว่าไปยึดบ้านยึดเมืองก็ยึดไม่ได้เมื่อประเทศใดที่มีครูหอรบคันครูล้อมรอบไปด้วยน้ำไปด้วยน้ำไปด้วยครูที่ทำได้แข็งแรงมั่นคงศัตรูก็ไม่สามารถจะหักทลายเข้าไปในภายในเมืองไปยึดตัวพระราชาได้ก็จะมีอำนาจรุ่งเรืองกระเดื่องไปทั่วไปหมดเพราะครูเหนียวแน่นครูใหญ่ครูล้อมรอบไปด้วยเหมาะทิศทางที่ดีเนี่ยผู้สร้างครูนั้นมีความฉลาดมากเรียกว่าครูเนี่ยเป็นผู้สกัดกั้นไม่ให้มีอันตรายต่อภายในเป็นเครื่องล้อมไว้ซึ่งคนภายในให้อยู่เย็นเป็นสุขแต่นั้นจึงว่าครูก็เช่นเดียวกันเป็นเครื่องที่ล้อมลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยให้อยู่ในด้านศีลธรรมไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางเพราะพยายามล้อมไปด้วยวิชาความรู้ที่ครูมีอยู่ในด้านศีลธรรมนี่เองประพฤติชั่วก็ไม่ให้ทำแนะนำให้ประพฤติแต่ความดีถ้าครูบ้านครูบ้านก็คือประตูล้อมรั้วบ้านเองจะกันขโมยกันขโจรได้กันสิงสาราสัตว์ต่างๆที่ไม่ให้คู่โกนเข้ามาในภายในขอบเขตก็ให้อยู่เพียงนอกขอบเขตเท่านั้นเองมีประตูเข้าเพียงประตูเดียวหรือออกเพียงประตูเดียวนอกนั้นก็จะปีนป่ายเข้ามาไม่ได้เพราะครูบ้านล้อมไว้ดีเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับครูบ้านก็เป็นว่าครูบ้านก็คือพ่อแม่นั่นเองครูบ้านก็คือพ่อแม่นั่นเองก็พยายามอบรมสั่งสอนลูกเนี่ยให้อยู่ในด้านศีลธรรมตลอดคือไม่ให้แม่ออกนอกลู่นอกทางนั่นเองคือก็พยายามจะยกเรื่องราวต่างๆซึ่งเป็นการทำความดีมาแต่ครั้งนั้นลูกได้ยินได้ความบ่อยก็เลยกลายเป็นคนว่านอนสอนง่ายก็เชื่อฟังพ่อแม่เพราะพ่อแม่ประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีมีศีลธรรมให้ลูกดูไม่ใช่กินเหล้าเมายาเล่นการพนันทะเลาะกันทุกวันให้ลูกดูอย่างนั้นไม่ใช่คือจะเห็นการประพฤติปฏิบัติมีศีลมีธรรมพ่อแม่ใจบุญสุนทานมาแต่เล็กแต่น้อยก็เรียกครูบ้านดีล้อมไว้ดีไม่มี

0: กระโจนขโมยเข้ามาได้หรือว่าภายนอกไม่เข้ามาได้แต่ว่าถ้าเป็นอารมณ์ก็หมายถึงว่าเป็นผู้ที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีสามารถสกัดกั้นอารมณ์ร้ายออกไปได้ไม่เกิดขึ้นได้ครูเมืองก็หมายถึงว่าครูเมืองก็หมายถึงครูต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นครูที่สั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิทยาตามมหาวิทยาตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยเป็นบุคคลที่มีศีลธรรมประพฤติปฏิบัติเป็นผู้นำที่ดีไม่มีอบายมุขแบบครูเมืองดีหมายถึงครูทั่วไปเนี่ยก็ดีสามารถที่จะเป็นเครื่องล้อมจิตใจให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยอยู่ในหลักของศีลธรรมเป็นกรอบที่ดีเนี่ยครูบ้านครูเมืองครูสวนครูไร่ครูนาเนี่ยก็เป็นเครื่องที่ให้เห็นเลยว่าเป็นเครื่องล้อมเป็นเครื่องทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งนั้นเลยแต่นี่มาทุกวันนี้เขามาเรียกว่าเป็นครูครูแปลว่าเป็นผู้สอนหรือว่าก็หรือว่าครุเป็นผู้หนักแน่นในอารมณ์ที่จะนำจิตใจอันที่ตนเองเข้ามาถึงกับการสั่งสอนอบรมบรรดาลูกศิษย์คือต้องหนักแน่นกับศีลธรรมคือไม่ทำลายศีลธรรมนั่นเองคือพยายามถือศีลธรรมไว้จนมั่นคงโดยที่ไม่หวั่นไหวใครจะว่าอย่างไรก็ไม่ยอมทิ้งศีลธรรมซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยศีลธรรมในการที่เรามาเป็นครูผู้นำอันนี้ญาติโยมคงจะเข้าใจในคำว่าครูนั่นก็คือครูบ้านครูเมืองครูสวนครูไร่ครูนานั่นเองเป็นเครื่องล้อมกรอบทำให้ภายในนั้นมีขอบเขตมีสถานที่ที่กระจัดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ครูนาก็หมายถึงว่ากั้นน้ำไม่ให้น้ำนอกเข้ามาท่วมนาในเมื่อเราไม่ยอมไม่จำเป็นต้องการน้ำแล้วก็กั้นน้ำภายในไม่ให้ออกในเมื่อเราจำเป็นจะต้องรักษาน้ำไว้เพื่อเลี้ยงต้นข้าวอะไรเงี้ยครูนาครูสวนก็เช่นเดียวกันเนี่ยเพื่อกั้นครูเมื่อนำน้ำเข้ามาก็จะได้เข้ามากักไว้ลดต้นไม้แล้วก็เมื่อกักเข้าไว้แล้วเมื่อน้ำมามากก็กั้นไม่ให้ท่วมเมื่อน้ำน้อยก็รักษาน้ำไว้เนี่ยเหมือนครูสวนทุเรียนเนี่ยเวลาน้ำมาก็ต้องยกคันครูกันใหญ่เลยปิดน้ำไม่ให้เข้าสวนทุเรียนถ้าเข้าเพียง7วันตายเลยอย่างเงี้ยเวลาหน้าแล้งก็ต้องกักไว้ให้น้ำมันดีแล้วก็ไว้รดต้นทุเรียนในเมื่อยามจะออกลูกออกดอกถ้ามีไม่มีคันคูหรือก็ทำอะไรไม่ได้เลยน้ำก็เจริญขึ้นไม่ได้จึงว่าต้องมีครูบ้านครูเมืองอ่ะสมัยก่อนถ้าไม่มีกำแพงเมืองเลยข้าศึกมาตีได้ง่ายเลยซึ่งประเทศไหนก็อยู่ไม่ได้ทุกๆประเทศต้องทำกำแพงเมืองคำคูเมืองทั้งหมดเพื่อล้อมเมืองตัวเองให้อยู่อย่างสงบโดยที่ไม่มีศัตรูเข้ามาเบียดเบียนได้ง่ายแต่ว่านอนตาหลับเนี่ยถ้าไม่มีคูบ้านคูเมืองนี่ก็นอนไม่หลับแหละศัตรูมายามใดเราก็ไม่สามารถจะป้องกันได้คูนาคูสวนก็เช่นเดียวกันเนี่ยพวกชาวไร่ชาวนาก็มีความสุขสบายในเมื่อตนเองมีครูล้อมรอบฉะนั้นจึงว่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องอาศัยครูเนี่ยเป็นกรอบล้อมให้นิสัยให้อารมณ์ให้จิตใจให้การเห็นอยู่ทุกวันน่ะตอนนี้ครูเราจะนำไปทางไหนล่ะนำไปทางศีลธรรมหรือนำแบบประเภทไม่มีศีลธรรมทุกวันนี้ที่เด็กไม่เชื่อศีลธรรมเพราะครูไม่ได้สอนเลยน่ะเด็กๆ ก็เลยว่าบุญบาปไม่มีจริงสวรรค์นรกไม่มีจริงก็เพราะไปถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกไม่มีอาจารย์ไม่ได้เข้าวัดอาจารย์ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะอาจารย์ก็ตอบเท่านั้นเองตอบเพื่อให้พ้นไปอาจารย์ต้องการจะสอนวิชาทั้งที่ตนเองเรียนมาเท่านั้นเองแต่ด้านศีลธรรมไม่เข้าเอาไปสอดแทรกเลยอย่างนี้แต่ถ้าเป็นครูพวกประเภทอะไรครูธรรมะครูจริยธรรมครูก็สอนจริยธรรมได้แต่ครูก็กินเหล้าเมายาอย่างนี้ครูก็ไม่มีนิสัยว่าจะส่อมาในทางศีลธรรมเลยวัดวากลับเป็นคนไม่เข้ากลายเป็นคนติเตียนไปในทางประพฤติปฏิบัติธรรมเสียอีกแต่ตนเองสอนศีลธรรมแต่ไม่เข้าวัดเข้าไปก็เข้าไปงานเองเข้าไปไม่ลึกเท่านั้นเองเข้าไปไม่ซึ้งเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วลูกศิษย์ลูกหาก็เลยไม่เชื่ออะไรเลยเข้า าไปหาครูคนไหนครูคนไหนก็ไม่ได้สอนศีลธรรมแล้วก็ปฏิเสธเรื่องบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานไม่มีจริงแล้วก็เพราะว่าครูไม่ได้สนใจธรรมะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเด็กทุกคนก็เลยกระด้างเลยไม่รู้จักบุญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้จักคุณครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่กลัวบาปแล้วคราวนี้จะตีจะฆ่าจะเลาะจะทำอะไรก็ง่ายแหละเด็กนักเรียนก็ไม่กลัวบาปแต่ดีแล้วเดี๋ยวนี้กระทรวงศึกษาได้พัฒนาให้มีศีลธรรมให้มีการสอนสมาธิกันทุกโรงเรียนอันนี้จะทำให้เด็กต่อไปนี่เป็นเด็กที่สิริวิไลเป็นเด็กที่ว่านอนสอนได้เป็นเด็กที่เชื่อบุญเชื่อบาปเพราะทางภาคบังคับมีในการสอนให้นั่งสมาธิการที่นั่งสมาธินี่จะเปลี่ยนจริตเปลี่ยนจิตใจของเด็กให้ดีได้แต่ก็ยังน้อยอยู่บางโรงเรียนเขาบอกก็ถามเด็กนักเรียนนะครูสอนอะไรครูสอนให้นึกอะไรนึกอย่างนั้นอย่างเดียวอะไรเงี้ยซึ่งครูแสดงว่าครูก็ไม่เคยผ่านสมาธิอันนี้ก็เป็นผลเสียที่ว่าครูไม่สามารถจะนำสมาธิได้ทั้งที่ภาคบังคับนั้นให้ทุกโรงเรียนนั้นสอนสมาธิเด็กแต่ครูกลับไม่ได้ศึกษาไปบอกเด็กโดยที่บอกผิดๆมาได้อีกพอครูไม่เคยนั่งกรรมฐานก็ไปบอกเด็กให้กันนึกอย่างนั้นนึกอย่างนี้อันนี้เราก็ต้องให้ครูเนี่ยได้ศึกษาอารมณ์กรรมฐานที่ถูกต้องเสียก่อนและจึงค่อยไปสอนเด็กแล้วมันก็จะเกิดความถูกต้องขึ้นมาก็จะทำให้เด็กนั้นสงบเรียบร้อยถูกต้องกับหลักสมาธิไอ้ภาคบังคับเขียนไปให้เด็กนักเรียนทำสมาธิครูไม่ได้ทำเนี่ยครูไม่ทำครูไปสอนก็สอนไม่ถูกต้องไปบอกให้เด็กนึกอะไรก็ได้นึกสักอย่างหนึ่งอะไรอันนั้นไม่ใช่หลักสมาธิเป็นการหลักเพียงว่าให้จิตใจจดจ่อดังนั้นเราต้องมีหลักภาวนาให้จิตใจจดจ่อให้มันรู้เรื่องของภาวนาก่อนเมื่อเจ็ดเด็กเอาจิตมาไว้เป็นดวงเดียวแล้วก็มีสมาธิมีอะไรไหมก็ไม่รู้จะคุยอะไรก็คุยเรื่องครูนี่เองไปเห็นว่าเป็นวันครูก็ถูกสมมติมาเป็นวันครูแล้วครูทุกคนก็คงจะตื่นตัวแล้ววันพรุ่งนี้ก็เราก็คงจะไปคุยที่โรงเรียนบางกล้วยใช่ไหม
1: ครับโรงเรียนบางกล้วย
0: วันนี้นะฮะ
1: วันนี้ครับ
0: ไปคุยกับครูเรื่องวันครูแต่ความเป็นจริงครูน่ารู้ดีกว่าเรานะเรื่องของวันครูเนี่ยแต่ก็ธรรมดาก็ครูก็ต้องเข้าถึงพระเพื่อจะได้อบรมในทางด้านศีลธรรมเพื่อให้เป็นครูที่มีประสิทธิภาพแล้วให้มีคุณภาพขึ้นมากขึ้นครูเนี่ยถ้ามีศีลธรรมแล้วมันเป็นครูที่งามเป็นครูที่มีคุณภาพมากเป็นครูที่น่าเคารพน่าบูชามากขึ้นแต่ครูถ้าไร้ศีลธรรมมันก็เหมือนกับคนงามผาดนั่นเองดูเผินๆก็งามดีหรอกแต่ถ้าดูผิดๆไปแล้วก็ไม่มีอะไรดีในตัวเขาเรียกว่าครูงามพิษครูงามผาดถ้าครูงามพิษก็หมายถึงดูยิ่งงามก็หมายถึงครูไม่ได้แต่งตัวฟุ้มเฟ้อเป็นครูมีศีลธรรมมีวาจาเรียบร้อยมีจิตใจสงบเยือกเย็นเป็นคนหักห้ามอารมณ์ไม่จะเป็นคนกรีดกราดเป็นคนเกรี้ยวกราดเป็นครูมองแล้วมองอีกก็งามงามน้ำใจไม่ใช่งามใบหน้าไม่ใช่งามที่แต่งตัวงามที่กิริยามารยาทคือครูงามพิษยิ่งพิษยิ่งงามเขาเรียกว่ายิ่งแก่ยิ่งงามเพราะแก่ศีลธรรมแต่ครูที่งามผาดหมายถึงเห็นแล้วโอ้กระโปรงชุดนี้สวยจริงแต่งตัวทาปากแสดงเลยทาแก้มแสดงเชียวอะไรเงี้ยแล้วก็ทาขนตาสีดำอย่างเงี้ยก็ดูแล้วงามจริงๆพองามไปดูๆนะครับดูไปดูมาเอดูแล้วเหมือนกับละครเหมือนกับดนตรีดูเหมือนดาราก็เลยไปดูนิสัยดูจิตใจแล้วไม่มีคุณธรรมอะไรเลยเป็นคนเกรี้ยวกราดเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนเจ้าโทสะเป็นคนจริตหนักไปในทางที่ไม่สงบก็ยิ่งดูก็เลยยิ่งไม่งามเขาเรียกครูงามผาดงามผาดเดียวมองผาดๆแล้วก็งามแต่ถ้าไปพิจารณาแล้วมันก็หมดความงามกลายเป็นเหมือนอย่างเราไปดูหนังดูละครถ้าเราไปดูลึกๆซึ้งๆแล้วไม่มีอะไรงามเลยซึ่งจริตนิสัยอะไรก็ออกมาจากมายาแสดงมาทางเป็นละครแต่เรื่องจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนไม่มีศีลธรรมแต่นี่เราจะเอายังไงดีเราจะเป็นครูงามพิษและครูงามผาดเป็นครูที่ควรจะบูชาไว้หรือ ไม่ต้องบูชาถ้าเป็นครูผู้ดีที่ดีก็จะต้องเป็นครูที่ถูกบูชาเนี่ยบูชาด้วยอะไรบูชาด้วยดอกมะเขือดูบูชาด้วยหญ้าแพรกบูชาด้วยกระตอกดอกไม้ซึ่งเป็นความหมายของครูที่วันครูเด็กๆนักเรียนก็จะต้องเอาสิ่งอันนี้ไปบูชาอันนี้ก็เป็นอันว่าครูทั้งหลายก็คงจะเข้าใจซึ่งวันครูนี้ก็คงจะเตรียมตัวเตรียมใจความเป็นครูกันให้เต็มที่ขึ้นมาอีกพอจะสวมวิญญาณครูจริงๆขึ้นมาแล้วก็รักความเป็นครูตลอดไปแล้วก็จะนำศีลธรรมอันนี้มาไว้ในจิตใจตัวเองแล้วก็จะเป็นผู้นำทางด้านศีลธรรมด้วยแล้วเราก็จะมีครูที่น่ารักขึ้นมากขึ้นนะเพราะว่าครูสมัยนี้ก็เริ่มตื่นตัวด้านศีลธรรมมากขึ้นครูประเภทนั้นก็คงจะหมดไปครูงามผาดก็คงจะค่อยๆหมดไปก็เหลือแต่ครูที่มีศีลธรรมแล้วก็จะมีเด็กนักเรียนที่มีศีลธรรมตามครูขึ้นมาได้มีอะไรไหม
1: ครับก็คงจะเป็นจดหมายซึ่งไม่มีปัญหาซึ่งญาติโยมได้ส่งมาบ้างก็มาจากโยมพวงปากาหนูปลอดโยมเพอเทพาจังหวัดสงขลานี่ก็ส่งปัจจัยมา110 บาทขอเทพฉบับต่อมานี่ก็มาจากโยมสุทธิชัยนาครออยู่บ้านอ้อกรุงเทพอยู่บางอ้อกรุงเทพนี่ก็ส่งปัจจัยมาร่วมพิมพ์ปฏิทิน200 บาทฉบับต่อมานี่ก็มาจากโยมน้ำทิพย์ศักดาเดชอยู่ที่อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกบอกว่าขอเทพหงคู่และโสดมนต์เช้าเย็นส่งปัจจัยมาร่วมทำบุญ120 บาทขอหนังสือ2 เล่มด้วยฉบับต่อมานี่ก็มาจากโยมชูเชิดตันไพบูลย์ก็ขอเทพสวดมนต์แล้วก็เทพคำสอน12-3 ตรับบอกว่าได้สอนพุทธศาสนาเด็กม.3 ม.6 อยู่สัปดาห์ละ14 ชั่วโมงก็มีความสบายใจที่มีเด็กที่มีความอ่อนน้อมและเข้าใจพุทธศาสนาบ้างขอหนังสือธรรมปีติด้วยก็ส่งปัจจัยมาร่วมทำบุญ500 บาทฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมสำรวมโกศัยดิลกอยู่ที่บางกะปิกรุงเทพขอหนังสือธรรมปิติแล้วก็เทพได้ส่งปัจจัยมาร่วมทำบุญ320 บาทเพื่อซื้อแท่นพิมพ์แล้วก็อย่างอื่นบ้างบอกว่าขอกราบให้หลวงพ่อทำรายการไปนานๆท่านออกทีวีก็ดูเป็นประจำก็เงินอีก20 บาทเป็นค่าส่งด้วย
0: อยู่ที่ไหน
1: อยู่บางกะปิกรุงเทพฉบับต่อมาที่ก็มาจากโยมแม่คำทองแสงอยู่ที่อำเภอเขื่องนายจังหวัดอุบลราชธานีก็สมัครเป็นสมาชิกกราสารขอปฏิทินเทพธรรมะที่ไปเทศนอกสถานที่เพื่อเปิดให้ครอบครัวและชาวบ้านได้ฟังก็ส่งปัจจัยมาร่วมทำบุญ200 บาท
0: เอาเทพภาษาอีสานไปแล้วกันนะฟังง่ายดี
1: ครับฉบับต่อมานี่ก็มาจากโยมนพพรสิริทรัพย์น้อยส่งปัจจัยมาร่วมทำบุญที่จะไปทุดงมีนพพรสิริทรัพย์100 บาทสุพจน์สุภสันสนี 100บาทสุนันชื่นชม50บาทสมบูรณ์สมบูรณ์เจีย

0: สมบูรณ์20บาทรวมเป็น270บาทขอหนังสือสวดมนต์ก็หนังสือธรรมปิติปฏิทินก็ได้ส่งยาหอมมาให้ท่านอาจารย์ด้วยฉบับต่อมานี่ก็มาจากโยมสวงจันฉายอยู่อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรก็ขอเทพกรรมฐานของหลวงพ่อแล้วก็ขออาจารย์บุญส่งรวม3ม้วนส่งปัจจัยมาร่วมช่วยค่ากระดาษพิมพ์แล้วก็ค่าเทป420บาทถ้าหลวงพ่อว่างขอนิมนต์หลวงพ่อมาเยี่ยมพวกดิฉันที่วัดทะเลซับบ้าง
1: น้อยยมสวงยมสวงชื่อยมสวงเพราะว่าเมื่อก่อนเคยไปอยู่ทะเลซับก็ต้องรอจังหวะก่อนมันต้องล็อกเรื่องไว้เลยนะว่าเราจะไปได้ถ้าไปก็ต้องไปหน้าแรงไม่ได้ไปใต้มานานแล้วเนี่ยไปแค่ประจวบเท่านั้นเอง
0: ฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมสวัยบุ้งทองก็อยู่ที่สุขาภิบาลหนึ่งของกลุ่ม บางกะปิกรุงเทพก็ส่งปัจจัยมาร่วมทำบุญ320บาทขอหนังสือสวดมนต์ธรรมปิติแล้วก็ปฏิทินขอบทเพลงธรรมสว่างใจด้วยฉบับต่อมานี่ก็มาจากโยมเฉียบเชื้อขาวอยู่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมก็ก็ได้ฟังธรรมของหลวงพ่อสำรวมในรายการธรรมสว่างใจแทนหลวงพ่อก็ขอเทพหลวงพ่อสำรวม2ม้วนก็ส่งปัจจัยมาร่วมทำบุญ150บาทฉบับต่อมาก็มาจากโยมแม่ชีเทศโฉมเฉลาอยู่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยบอกว่าหลวงพ่อส่งยามาให้กินก็มีผู้ประสงค์จะขออีก
2: ไม่บอกอาการ
0: บอกยาที่หลวงพ่อส่งมาพอกินแล้วก็เป็นโรคปวดเอวก็หายแล้วก็ขอยาจากหลวงพ่อมารักษาโรคและมีผู้ประสงค์ขอยาก็มีแม่โกนส่งเงินค่ายามา30บาทแล้วขอยาด้วยแม่เฟื่อมได้ส่งมาช่วยค่ายา50บาทขอยาด้วยครับฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมวิโรจน์สุภชุนิกุลอยู่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราก็สมัครเป็นสมาชิกธรรมสว่างใจบอกว่าขอรบกวน1พิมพ์เป็นเล่มในเรื่องถามตอบปัญหาตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบัน2ขอยารักษาโรคผิวหนังเกี่ยวกับเชื้อราที่เท้าเป็นมาตั้งแต่2พ.ศ.2498 30ปีแล้วขอหนังสือธรรมปิติเล่ม4แล้วก็ขอบริจาครวมทำบุญ100บาท
1: ก็หันยางูนะแก้โรคผิวหนังได้ส่งยางูไปก็ไม่เป็นไรถ้าใครกินหายก็บอกอาการมาด้วยต่อไปนี้ก็ญาติโยมก็เห็นสมควรเวลาก็เตรียมตัวเข้าสู่มุมสงบปัญหาก็คงจะนำมาต่อไปในรายการวันต่อไป
3: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

0: เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV หรือรับฟังวิทยุผ่านช่องทางออนไลน์จากเว็บไซต์ของวัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมโลสวนธรรมรสานสุขจังหวัดชลบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมภาพพระธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
1: กราบครับอาจารย์ครับก็เจริญพรญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันพุธและวันศุกร์ก็จะมาพบกับอาตมภาพทุกครั้งที่พบกับอาตมภาพก็จะมีอีก2ช่องทางในการติดตามรับชมรับฟังก็คือที่ Facebook nimmalo.com และที่ YouTube nimmalo channel 2ช่องทางที่ว่านี้ก็สามารถส่งคำถามมาที่ช่องแสดงความเห็นนะก็จะมีเจ้าหน้าที่นำเอาคำถามนั้นส่งให้อาตมาได้ตอบต่อไปนิมนต์ครับท่านอาจารย์มีคำถามจากทางสถานีไหมครับ
0: ครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามจากโยมเดียนะครับจากเฟซบุ๊กก็กราบนมัสการพระอาจารย์คุณโยมถามเกี่ยวกับเรื่องลูกนะครับถ้าเรามีความทุกข์เรื่องลูกติดเกมไม่ยอมเรียนหนังสือเที่ยวตอนกลางคืนโยมจะจัดการกับความทุกข์นี้อย่างไรเจ้าคะ
1: ทุกเรื่องลูกติดเกมไม่ชอบเรียนหนังสือด้วยเที่ยวกลางคืนด้วยเป็นเยอะนะครับเริ่มต้นก็ต้องทำความเข้าใจนี่เวลาทำความเข้าใจเนี่ยไม่ใช่จะไปดุเขาอย่างเดียวนะคือการสื่อสารต้องทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขามันมีความปรารถนาดีกับเขารู้สึกเป็นพวกเดียวกันจะไปดุไปด่าไปทำร้ายเขาทันทีนะก็จะไม่ว่าทำร้ายหรือพูดร้ายก็ความรู้สึกเขาจะเหมือนว่าเป็นฝั่งตรงข้ามจะไม่ยอมรับคำสอนหรือคำแนะนำอะไรของเราก็เหมือนตั้งกาดป้องกันตัวเองนั้นความสัมพันธ์ของพ่อแม่เมื่อลูกเกิดปัญหาอย่างนี้นะอย่าพึ่งไปบ่นหรือดุด่าให้ลองถามถึงปัญหาของเขาว่าเขามีปัญหาถามด้วยความห่วงใยนะเหมือนเข้าไปนั่งข้างๆเขาแล้วก็ถามเขาเหมือนอยู่ฝั่งเดียวกันเห็นอกแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจเรื่องทำความเข้าใจยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นทำใจตรงนี้ก่อนว่าเขามีเป็นอย่างนี้เขามีอาจจะมีปัญหาอะไรลึกๆอยู่มีความสุขกับการเรียนที่โรงเรียนไหมหรือว่าถูกใครแกล้งหรือใครชักชวนแบบไหนหรือคือพฤติกรรมที่โรงเรียนคุยแบบใส่ใจแบบอยากจะช่วยกันแก้ปัญหานะไม่ใช่สอบสวนนะสอบสวนแบบเหมือนตำรวจจะสอบสวนนักโทษเหมือนเขาก็รู้สึกต่อต้านเหมือนกันระบบสื่อสารตรงนี้ก็ต้องระบบใช้ความรู้สึกของเราเนี่ยแสดงออกไปเลยนะคือเราเป็นห่วงก็บอกไปเลยว่าเราเป็นห่วงไม่ใช่ไปบอกว่าทำไมทำตัวแย่อย่างนี้เหมือนเราชี้ที่เขาแต่เราชี้ที่เราเป็นห่วงนะเป็นห่วงมากแล้วนอนไม่หลับเลยเวลาลูกกลับดึกๆเนี่ยต้องเอาความรู้สึกของเราแสดงออกไป ม่ใช่ไปยืนเท่าเอวชี้ด่ามันความรู้สึกไม่เหมือนกันนะคนที่อยู่ตรงนั้นอันนึกในใจของลูกนะลูกถ้าแม่มาเท้าเอวชี้หน้าด่าดุนะก็จะป้องกันตัวเองไม่ได้มองว่าพ่อแม่มีความปรารถนาดีนะเพราะคำพูดที่ออกมาจากโทสะมันแสดงออกถึงว่ามันต่อต้านมันผักใสมันทำลายโทสะเนี่ยมันตัวทำลายอารมณ์เนี่ยเรากำลังมีความโกรธเนี่ยพูดกับลูกก็คำนั้นก็จะไปทำลายจิตใจของลูกแต่ถ้าเรามองความรู้สึกของเราว่าเราเป็นทุกข์นะเป็นห่วงนอนไม่หลับเนี่ยสมมติเราพูดออกไปอย่างนี้ลูกจะสะเทือนใจประมาณนี้ก็ลองเปิดบทสนทนาด้วยคำแบบนี้เขาก็จะรู้สึกสะเทือนใจขึ้นมาได้แล้วก็ลองคุยอาจจะต้องกำหนดขอบเขตนะขอบเขตของการใช้เวลาในการเล่นเกมอนุญาตให้เท่าไหร่เป็นเกมเนี่ยก็คงอนุญาตได้แต่ต้องดูด้วยว่าเกมประเภทแบบไหนนะเกมที่มันโหดอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องเว้นต้องมีเกมอะไรที่มันดูแล้วไม่สร้างให้จิตใจของคนนั้นหยาบกระด้างนะต้องใส่ใจนิดคล้ายๆพ่อแม่ก็ต้องทันเกมด้วยทันเกมตั้งกติกาว่าทำหน้าที่ที่บ้านด้วยช่วยที่บ้านบ้างแล้วก็ทำหน้าที่เสร็จแล้วค่อยเล่นต้องมีหาอะไรงานให้เขารับผิดชอบงานให้สมกับวัยของเขาทำอย่างน้อยๆทำการบ้านก่อนทำการบ้านมีการบ้านไม่ทำการบ้านก่อนอ่านหนังสือถ้าไม่มีการบ้านอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนหรือว่าเนี่ยแล้วก็ถ้ามีงานบ้านก็ช่วยรดน้ำต้นไม้กวาดบ้านอะไรก็แล้วแต่วัยของเขาก็พ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างด้วยนะพ่อแม่ก็ไม่ใช่ว่าใช้เวลาไปกับโทรศัพท์มาบ้านทีไรทุกคนก้มหน้าดูจอหมดตัวเองก็เอาไปไม่มีใครสนใจเราความสัมพันธ์มันต้องไปด้วยกันพ่อแม่ก็ต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างหาเวลาร่วมกันกิจกรรมที่จะดึงเด็กออกจากเกมก็คือเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันจะเล่นกีฬาหรือไปแหล่งที่มีก็เรียกอะไรฮะแหล่งความรู้แหล่งที่มันให้ความรู้ที่น่าสนใจไปแล้วก็เปิดไอเดียเนี่ยป่านนี้น่าจะมีอยู่เยอะเหมือนกันนะลองไปดูจุดประกายการเรียนรู้พาไปแหล่งเรียนรู้อะไรที่น่าสนใจก็ดูตามวัยตามที่เขาสนใจว่าเขาชอบทำอะไรมีในแง่วิทยาศาสตร์หรือแง่การกีฬาอะไรก็ลองไปดูว่าเขาชอบอะไรนะหากิจกรรมเล่นกีฬาร่วมกันไม่ต้องเอาถึงขนาดว่าจะต้องไปเป็นทีมชาติก็ได้นะให้มันมีเวลาร่วมกันไปเล่นแบดมินตันหรือว่าไปเล่นเทนนิสแล้วแต่ดูว่าเรามีอุปกรณ์หรือมีความสะดวกในการทำกิจกรรมแบบไหนชอบอะไรไปฟิตเนสก็ได้นะฟิตเนสก็ไปตามสวนสาธารณะก็ได้เดี๋ยวนี้เขามีสวนสาธารณะที่มันมีเครื่องเล่นใช่ไหมไปดูไปวิ่งรอบๆสวนก็ได้นะไปให้อาหารสัตว์คือหากิจกรรมทำร่วมกันเราเองก็ต้องสละเวลาบ้างนะไม่ใช่ปล่อยให้ลูกแก้ปัญหาหรือว่าดุด่าให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดุด่าไม่ช่วยให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันต้องให้เขารู้สึกว่าเราเป็นห่วงเขาจริงๆไม่ใช่รู้สึกว่าเขาจะมาทำโทษเขาจะมาจับผิดหมายถึงว่าเขารู้สึกว่าเราจะไปจับผิดเขาประมาณนี้นะก็ ถ้าตั้งกติกาไว้แล้วก็ว่าไปตามกติกาถ้ายังไม่ได้ตั้งกติกาควรตั้งกติกาว่ากลับมานะต้องทำอะไรบ้างมีอะไรที่มันควรรับผิดชอบร่วมกันพ่อแม่ทำงานมาก็ยังมีงานที่บ้านต้องทำยังมีแม่ยังอยู่บ้านต้องทำอาหารทำความสะอาดแล้วก็ต้องไม่ใช่ว่ากลับมาดึกดื่นนอนอย่างเดียวตื่นไปเที่ยวไปมันเหมือนอยู่ร่วมกันแต่ไม่ช่วยกันรับผิดชอบก็ต้องช่วยกันบอกถึงความเป็นห่วงเป็นใยของตนเองที่มีต่อลูกเริ่มบทสนทนาด้วยความเป็นห่วงประมาณนี้ไม่ใช่ว่ายืนเท้าเอวดุนะประมาณนี้นะนี่หมดนะครับมีคำถามอื่นไหมครับ
0: ครับคำถามต่อไปครับโยมจอยนะครับจากเฟซบุ๊กเช่นเดียวกันนะครับก็กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะการปฏิบัติธรรมนั้นเข้าใจว่าต้องคอยดูอารมณ์ของเราใช่ไหมคะแล้วพระอาจารย์พอมีอุบายอะไรบ้าง
1: ถามแค่นี้ครับการปฏิบัติเพื่อเป็นอริยบุคคลตรงไหนการปฏิบัติต้องดูอารมณ์นะการปฏิบัติต้องดูอารมณ์ของเราคืออารมณ์กับจิตเนี่ยเป็นคำคู่กันนะคือจิตเนี่ยต้องรู้อารมณ์อยู่แล้วคนไม่ปฏิบัติจิตก็รู้อารมณ์อยู่ดูอะไรอยู่สิ่งนั้นก็เป็นอารมณ์ทีนี้มันอารมณ์ของคนทั่วๆไปก็หลงไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่อารมณ์ของนักปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าอารมณ์เพื่อให้เกิดสติสติในที่นี้ต้องเป็นสติเพื่อการปฏิบัติด้วยก็จึงมีคำเฉพาะว่าเป็นสติปัฏฐานถ้ามีอารมณ์อยู่สี่หมวดใหญ่ๆหมวดแรกเรียกว่ารู้กายหมวดสองรู้เวทนาหมวดที่สามรู้จิตหมวดที่สี่รู้ธรรมคือต้องดูด้วยว่ารู้อารมณ์อะไรไม่ใช่รู้อารมณ์แล้วอารมณ์คืออะไรแล้วก็ไม่ใช่อารมณ์แบบคำไทยๆที่มันเพี้ยนไปแล้วนะอารมณ์ของคนปัจจุบันคำว่าอารมณ์มันกลายเป็นอีโมชันในภาษาอังกฤษอันนี้ไม่ใช่อารมณ์ในทางศัพท์เทคนิคของนักปฏิบัตินะอารมณ์ในทางศัพท์เทคนิคของนักปฏิบัติคือสิ่งที่จิตไปรู้เรื่องราวที่คิดเนี่ยก็เรื่องที่คิดเนี่ยเรื่องราวในความคิดก็เป็นอารมณ์เห็นคนเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นเป็นคนเห็นเป็นสัตว์เห็นเป็นศัตรูเห็นเป็นคนรักเห็นเป็นสาวสวยเห็นเป็นหนุ่มหล่ออะไรอันนั้นก็เป็นอารมณ์แบบคนทั่วๆไปที่เขารู้อะไรก็รู้เป็นเรื่องเป็นราวทั่วๆไปแต่อารมณ์สำหรับนักปฏิบัติเนี่ยจะมองว่าสิ่งนั้นโดยแท้จริงแล้วเป็นเพียงรูปหรือนามหรือกายหรือใจประมาณนี้ โดยเน้นมาที่อารมณ์ที่รู้สึกว่าเป็นเราก็จะเป็นจุดที่มาเรียนรู้ว่ามันเราจริงไหม เริ่มจากดูกายก่อนก็ได้นะครับเห็นกายเวลาเริ่มดูกายเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มองว่าอันนี้คือกายเราตอนนี้เราในตอนเริ่มต้นเนี่ยนะลองดูว่าไอ้ร่างกายเนี่ยดูว่าเป็นกายไม่ใช่เป็นเราสมมติเดินอยู่เห็นกายมันเดินบอกในใจไปก่อนก็ได้ว่านี่กายเดินเห็นกายมันเดินไม่ใช่ว่าฉันเดินหรือเรากำลังเดินหรือกูกำลังเดินไม่ใช่อย่างนั้นเห็นกายมันเดินกายมันเดินเหมือนเป็นหุ่นยนต์ในสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นรูปธรรมที่มันเคลื่อนไหวได้แล้วก็เคลื่อนไหวเดินเดินไปนะแล้วใจอยู่กับกายแล้วมีสติรู้กายแต่เดินเดินไปมองไปเห็นสุนัขน่ารักจังอ้าวลืมกายใจที่ไปอยู่ที่สุนัขเนี่ยไปสนใจสุนัขเป็นอารมณ์ของจิตในขณะนั้นจิตรู้อะไรสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ไปรู้สุนัขอ้าวลืมกายทำไมรู้ว่าลืมเพราะว่าเมื่อกี้เราตั้งใจจะดูกายใช่ไหมตอนนี้ไปดูสุนัขแล้วอ้าวนี่หลงจิตที่ไปดูสุนัขนั่นคือหลงจิตที่รู้เป็นอีกขนาดหนึ่งอันนี้เห็นจิตที่หลงจิตที่หลงเป็นอารมณ์ของจิตที่รู้ค่อยๆฟังมานะเริ่มต้นจากดูกายเดินไปก่อนเห็นกายเดิน

0: แต่เห็นสุนัขใจไปอยู่ที่สุนัขขณะที่ใจอยู่ที่สุนัขคือมันไม่อยู่กับกายขณะฉะนั้นตอนที่อยู่กับสุนัขจิตที่อยู่กับสุนัขนั้นเรียกว่าจิตหลงจิตที่รู้ว่าจิตหลงเป็นอีกดวงหนึ่งอีกขณะหนึ่งจิตที่รู้เห็นจิตที่หลงจิตอย่างเงี้ยเรียกว่าเจริญสติมีจิตที่หลงเป็นอารมณ์แล้วจิตที่รู้เนี่ยก็ดับเอาจิตปัจจุบันมารู้ที่กายต่อเลยปัจจุบันมันมีอยู่เป็นขณะขณะขณะที่รู้กายเนี่ยเป็นปัจจุบันเดินเดินไปเห็นสุนัขขณะที่เห็นสุนัขจิตอยู่กับสุนัขตอนอยู่กับสุนัขตอนนั้นจิตที่อยู่กับสุนัขนั้นก็เป็นปัจจุบันจิตที่รู้กายนี่เป็นอดีตไปแล้วตอนที่อยู่กับสุนัขนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังหลงฮะเห็นสุนัขสวยน่ารักกำลังเพลินอยู่กับการเห็นนั้นเรียกว่าหลงแต่ตอนที่เห็นสุนัขนั้นไม่รู้ตัวเองว่าหลงมีอีกขณะหนึ่งปัจจุบันมารู้ว่าเมื่อกี้หลงแล้วจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตหลงเป็นอดีตทันทีนะคือดับแล้วแต่มันอาศัยว่ามีหลงแล้วจึงเกิดจิตรู้เรียกว่าเกิดจิตรู้ขึ้นมาทันทียังไม่มีอะไรขั้นนะจิตหลงถูกรู้ถูกดูมันเรียกว่ารู้แบบเพิ่งดับเมื่อกี้นี่เลยความรู้สึกเหมือนรู้ลงปัจจุบันก็เรียกว่าปัจจุบันแบบต่อเนื่องไม่ใช่ปัจจุบันแบบแท้ๆปัจจุบันแท้ๆเนี่ยคือรู้ในสิ่งที่สิ่งนั้นไม่ใช่จิตก็คือรู้กายกำลังเดินเนี่ยรู้เลยรู้ได้เลยว่ากายเนี่ยถูกรู้ถูกดูเป็นปัจจุบันแท้ๆแต่ตอนที่หลงไปหาสุนัขจิตที่กำลังหลงเนี่ยเป็นปัจจุบันแต่พอจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตรู้เป็นปัจจุบันแล้วจิตหลงเป็นอดีตเลยจิตปัจจุบันรู้ว่าเมื่อกี้มันหลงไปก็แสดงว่าจิตหลงเนี่ยดับแล้วจิตรู้เองก็จะดับด้วยเมื่อจิตรู้ดับแล้วเนี่ยจิตรู้รู้จิตเนี่ยเอาจิตดวงใหม่มารู้กายต่อฝึกอย่างนี้เรียกว่าอารมณ์สำหรับทำกรรมฐานเนี่ยก็มีอารมณ์ที่เป็นอารมณ์สำหรับเจริญสติปัฏฐานก็คือรู้กายรู้ใจรู้กายบ้างรู้ใจบ้างเริ่มต้นรู้กายก่อนมันจะทำได้ง่ายเห็นกายเดินท่านเดินอยู่นะท่านนั่งอยู่ก็เห็นกายนั่งหายใจไปด้วยมันยังไม่ตายก็เห็นกายหายใจไปถ้าไม่หลับสมมติหลับตาอยู่แล้วก็นึกถึงอดีตเราเคยอยู่กับคนรักที่นั่นที่นี่เลยนะเห็นภาพในอดีตหวานชื่นอ้าวลืมดูกายไอ้ตอนที่คิดถึงคนรักเนี่ยนะใจขณะที่คิดนั้นน่ะมีภาพในอดีตเป็นอารมณ์แต่มันลืมกายไปแล้วเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเผลอถ้าอยู่กับกายเห็นกายใจเนี่ยยังไม่เผลอเนี่ยมีความสงบอยู่กับกายแต่พอไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตมีเรื่องในอดีตเป็นอารมณ์ขณะนี้กำลังเผลอถ้าสังเกตได้ว่าเมื่อกี้มันมีจิตที่หลงจิตที่กำลังรู้จิตที่หลงเนี่ยเรียกว่าจิตมีสติรู้จิตมีจิตที่หลงเป็นอารมณ์แล้วจิตนี้เรามีสติขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเจริญสติปัฏฐานในหมวดจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีจิตเป็นอารมณ์มีจิตเมื่อกี้นี้เป็นอารมณ์แต่จิตเมื่อกี้เนี่ยนะเวลาเราเห็นเนี่ยนะมันจะเห็นว่าเป็นความหลงเกิดขึ้นในจิตเมื่อกี้นี้หรือเห็นจิตเมื่อกี้นี้มีความหลงหรือเห็นความหลงไปเลยก็ได้นะหลงไปแล้วรู้ก็คือรู้จิตและจิตที่รู้นี้ก็ดับจิตต่อมาก็เอากายที่กำลังนั่งอยู่เนี่ยเป็นอารมณ์ต่อไม่ต้องดึงไม่ต้องแก้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรจิตมันเกิดดับอยู่แล้วจิตที่หลงดับไปแล้วทันทีที่จิตรู้เกิดขึ้นจิตรู้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปแทนที่จะปล่อยไปเรื่อยเปื่อยไม่มาดูกายนะจิตก็ต้องเกิดอีกนั่นแหละแต่ว่าเมื่อเราไม่ได้เจตนามาทำกรรมฐานต่อเนี่ยเดี๋ยวจิตก็ไปหาอารมณ์อื่นๆโดยเฉพาะเป็นเรื่องราวในความคิดอีกมันก็คือหลงอีกนั่นเองนี่แทนที่จะให้มันหลงไปอีกให้มันทำความไม่หลงก่อนก็คือมาดูกายที่กำลังหายใจเห็นกายหลงลงปัจจุบันกายเป็นอารมณ์ของการทำสมถกรรมฐานจิตหลงไปเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ทำสมถกรรมฐานพอจิตรู้จิตขึ้นมาถ้ารู้จิตที่หลงนั้นด้วยใจเป็นกลางยอมรับว่ามีจิตที่หลงเกิดขึ้นเมื่อกี้จริงจิตที่รู้จิตเนี่ยจะกลายเป็นขณะที่ทำวิปัสสนาคือเห็นจิตที่หลงนั้นแสดงความจริงอยู่ว่ามีอยู่ระดับไปจิตที่รู้นี้ก็เกิดความเข้าใจว่าจิตดวงหนึ่งมีอยู่แล้วมันก็ดับไปคือจิตเมื่อกี้นี้ที่มันเป็นความหลงเนี่ยไม่เที่ยง เห็นจิตหลงแสดงไตรลักษณ์ไปก่อนว่านี่นะอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นจิตเมื่อกี้นี้เป็นอารมณ์ด้วยและแสดงไตรลักษณ์ด้วยเกิดความเข้าใจคืออารมณ์นั้นแสดงความไม่เที่ยงคือมันเมื่อกี้มีอยู่แล้วตอนรู้เกิดขึ้นมาดับไปเลยว่านี่อารมณ์สำหรับการปฏิบัติธรรมก็เลยมาเน้นอยู่ที่ว่าดูกายหรือดูใจจะดูเวทนาก็ได้เวลามีสุขมีทุกข์อะไรเกิดขึ้นรู้เวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์นั่นก็ได้นะโดยมากเนี่ยก็จะเริ่มด้วยการดูกายก่อนเห็นกายไปบางคนทำสมาธิได้จากการดูกายเลยนะมีจิตตั้งมั่นทำฌานได้นะเห็นกายแสดงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเลยก็ได้นะอันนี้สำหรับคนถนัดไปทางทำฌานแต่คนอยู่กับกายแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หลงแล้วเนี่ยก็จะอาศัยจิตที่หลงนั่นแสดงความจริงไปเห็นจิตที่หลงแล้วจิตรู้เกิดขึ้นมาแล้วจิตหลงดับทุกทีเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ไปก่อนจิตที่ถูกรู้ถูกดูนั้นเรียกว่าเป็นอารมณ์นั้นคำว่าต้องคอยดูอารมณ์ก็ต้องดูว่าอารมณ์สำหรับนักปฏิบัติเนี่ยอารมณ์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงก็ดูกายดูใจดูกายดูใจตามความเป็นจริงคือดูตามที่มันเป็นไม่ใช่ไปคอยบังคับกายด้วยนะดูอารมณ์แบบนักวิจัยต้องการจะดูความจริงไม่ใช่ต้องการจะบังคับให้มันเป็นยังไงนั่นด้วยท่าทีในการรู้อารมณ์ก็ต้องมีท่าทีในการรู้แบบเป็นกลางไม่เข้าไปบังคับไม่เข้าไปกดไปข่มแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้มันถ้าไม่รู้คือหลงแล้วเวลารู้เนี่ยก็ไม่ใช่รู้ด้วยการกดข่มเช่นว่าเริ่มต้นด้วยการดูกายหายใจเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะต้องบังคับใจให้อยู่กับร่างกายนี้ตลอดเวลาถ้ามันมีความสุขกับการดูกายมันก็อยู่นี่แหละมันไม่ไปไหนแต่ถ้ามันไม่มีความสุขอยู่ตรงนี้มันก็จะไปหาอารมณ์อื่นมันก็จะไปหาเรื่องไปคิดไปเรื่อยก็ไม่ยอมดูกายไปหาเรื่องไอ้ตรงหาเรื่องนี่คือหาอารมณ์อื่นการหาอารมณ์อื่นที่ไม่ใช่กายก็เรียกว่าหลงจิตนั้นหลงพอจิตรู้เกิดขึ้นมาเห็นจิตหลงจิตหลงเป็นอารมณ์ของจิตรู้ถ้าจิตที่รู้เนี่ยรู้ได้ใจเป็นกายจิตหลงก็แสดงไตรลักษณ์ด้วยคือมีอยู่ระดับไปนั้นการดูอารมณ์ก็ต้องดูให้ถูกนะอารมณ์ที่ว่าเนี่ยดูกายดูใจสรุปง่ายๆมีสติดูกายดูใจตามที่มันเป็นเวลาว่าดูตามที่มันเป็นแล้วเนี่ยจะเกิดสมาธิแบบนึงแล้วจิตตั้งมั่นจิตปกติเนี่ยเวลาไปรู้อะไรมันจะไปรวมอยู่กับอารมณ์นะแต่จิตตั้งมั่นเนี่ยรู้อารมณ์แต่ไม่รวมอยู่กับอารมณ์แล้วมันจะเป็นอีกแบบนึงนะไอ้ตรงเนี้ยจะกลายเป็นว่าอารมณ์ที่ถูกรู้ถูกดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยนะมันแสดงไตรลักษณ์ไปเมื่อเห็นอยู่ว่ามันมีอยู่นะแต่ไม่เข้าไปจัดการอะไรกับมันเนี่ยมันก็แสดงความจริงว่ามีอยู่ระดับไปหรือว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคือมันเป็นอนัตตาคนจะเกิดปัญญาระดับวิปัสสนาขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยจิตที่รู้อารมณ์แบบไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์นั้นรู้อยู่แต่ไม่เข้าไปแทรกแซงก็คือกลายเป็นจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นกลางด้วยนะไม่ใช่ยินดีไม่ยินร้ายถ้ายินดีก็จะประคองให้มันอยู่นานๆถ้ายินร้ายก็ต้องรีบผลักไสให้มันหายไปตรงนี้หรือพยายามแก้ไขพยายามดึงพยายามดันจิตอย่างเนี้ยก็จะไม่เข้าใจจะไม่เกิดวิปัสสนารู้อารมณ์แต่ไม่เป็นกลางนะเวลารู้อารมณ์ก็ต้องรู้อารมณ์นั้นด้วยใจเป็นกลางด้วยรู้กายก็ต้องรู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ใจที่มันหลงไปก็รู้ด้วยใจเป็นกลางจะบอกว่ารู้อารมณ์อย่างที่ถามมาก็มันก็ถูกแต่มันต้องอธิบายเพิ่มขึ้นด้วยว่ารู้แบบไหนรู้อย่างไรแล้วก็อารมณ์นั้นคืออารมณ์อะไรนะถ้าเป็นเรื่องราวเนี่ยไม่ได้นะคิดนึกเรื่องราวไปเรื่อยๆแล้วก็รู้อารมณ์นะก็มีเรื่องราวเป็นอารมณ์ดูหนังอะไรมาก็คิดถึงเรื่องราวในหนังภาพยนตร์ละครทีวีอะไรคิดได้นะแต่มันเรื่องราวนั้นก็เป็นอารมณ์นะแต่มันไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรในแง่ภาวนานะแต่ดูกายดูใจเนี่ยเป็นอารมณ์สำหรับนักภาวนาก็ต้องดูอย่างนี้นะแล้วก็เริ่มจากการดูกายก่อนแล้วมันก็ไม่ดูไอ้จิตที่ไม่ดูคือหลงรู้สันจิตที่หลงด้วยใจเป็นกลางอย่างเงี้ยจะอยู่ในโหมดของการภาวนาได้นะนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์มีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อไปครับโยมนัทนะครับก็กราบนมัสการครับก การปฏิบัติตนเป็นอริยบุคคลขั้นพื้นฐานเพื่อให้หลุดพ้นอบายภูมินี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
0: โอ้ฮะถ้าจะให้เกิดมรรคผลพ้นอบายภูมินะก็ควรจะต้องรักษาศีลก่อนนะการปฏิบัติตนให้พ้นจากอบายภูมิเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยนะก็คือมุ่งเป็นอย่างน้อยๆเป็นพระโสดาบันการเป็นพระโสดาบันก็คือคุณสมบัติของท่านในส่วนที่ควรจะมีนะก็คือมีความมั่นคงมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยประการแรกเลยคือต้องมีศรัทธาว่าพระพุทธเจ้ามีจริงมาพระองค์ตรัสรู้ความจริงและสิ่งที่พระองค์แสดงคือเป็นพระธรรมเนี่ยคือแสดงเรื่องจริงแล้วคนที่ทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงไว้คือทำตามพระธรรมย่อมได้รับผลจริงๆและผู้ที่ทำตามได้บรรลุมรรคผลมีจริงและมีจำนวนมากด้วยนะประเมินจำนวนไม่ถูกคือมีมากแล้วก็ยังมีต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเรียกว่าต้องมีศรัทธาศรัทธาเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ตกลงพระทัยว่าจะแสดงธรรมเนี่ยนะตอนที่พรหมมาอาราธนาให้แสดงธรรมเนี่ยพระองค์พิจารณาสัตว์โลกทั้งหลายเปรียบเหมือนดอกบัวสามเหล่านะเหล่าแรกคือพ้นน้ำมาแล้วเพียงถูกแสงที่ก็จะบานเปรียบเหมือนอุคติตันยูบุคคลเพียงได้รับคำสอนเพียงครั้งเดียวก็จะบรรลุมรรคผลได้บางพวกก็จะเป็นบัวปริ่มน้ำนะวันนี้ได้รับคำสอนแล้วอาจจะยังไม่ได้แต่อีกวันหนึ่งก็จะได้นะเป็นวิปจิตันยูบุคคลบางคนก็เป็นบัวที่อยู่ใต้ผิวน้ำวันนี้ได้รับคำสอนแล้วยังไม่บรรลุมรรคผลแต่เขาเอาไปฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วมีปัญหาก็มาถามก็จะเริ่มเติบโตจิตใจก็จะเริ่มเติบโตไปเรื่อยๆจนทั้งสามารถบรรลุได้เหมือนกันพระองค์เห็นแม้กระทั่งว่าบางคนฟังธรรมแล้วยังไม่บรรลุในชาตินี้แต่มีประโยชน์พระองค์จึงตัดสินพระทัยแสดงธรรมแล้วพระองค์ก็ตรัสคำหนึ่งว่าให้สัตว์เหล่านั้นปล่อยศรัทธามาคือต้องมีศรัทธาก่อนถ้าไม่มีศรัทธาก็เป็นอันว่าเหมือนปิดกั้นตัวเองคนไม่มีศรัทธาก็จะแม้พระพุทธเจ้าจะอยู่ร่วมเมืองกับเขาเนี่ยอยู่ร่วมเมืองอยู่ร่วมประเทศอะไรเนี่ยเขาก็ไม่มีศรัทธาไม่เข้าหาก็เรียกว่าไม่มีประโยชน์สำหรับเขาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่สนใจคนก็เป็นจำนวนมากนะเกิดมาในยุคที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพแต่เขาไม่สนใจมากมายนะไม่ศรัทธาแม้ศรัทธาก็ปิดโอกาสตัวเองเนี่ยต้องเปิดศรัทธาปล่อยศรัทธาออกมาจากนั้นพระองค์ย่อมมีอุบายในการสอนมากมายเพื่อให้เหมาะสมกับบุคคลต่างๆจึงมีคำสอนมากมายมีเป็นจำนวนว่า 84,000 พระธรรมขันธ์และการปฏิบัติตนก็ต้องมีศรัทธาขึ้นมาเพื่อจะเป็นพระอริยบุคคลต้องมีศรัทธาขึ้นมาก่อนเช่นว่าตอนพระสารีบุตรเห็นพระอัสสชิเนี่ยศรัทธาว่าบุคคลผู้นี้เป็นพระอรหันต์แน่ๆเลยเกิดศรัทธาแล้วจึงเข้าไปปฏิบัติเข้าไปสอบถามก็เกิดการสนทนาธรรมกันพระอัสสชิแสดงธรรมก็ดวงตาเห็นธรรมก็เกิดมีศรัทธาขึ้นมาเป็นตัวต้นศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วก็รักษาศีลเอาแต่ศรัทธาอย่างเดียวแต่ตัวเองไม่ลงมือปฏิบัติคือไม่ฝึกฝนกายวาจานะแสดงออกทางกายวาจาไปตามความเคยชินตัวเองเคยพูดร้ายก็พูดร้ายต่อไม่ปรับปรุงเคยทำร้ายก็มีความรู้สึกเสื่อมเสียผิดศีลก็ยังผิดศีลอยู่นึงอย่างนี้คือยังไม่ได้ฝึกตนฝึกตนง่ายๆเลยคือการแสดงออกทางกายทางวาจาไม่ไปละเมิด ชีวิตใครไม่ไปละเมิดทรัพย์สินของใครไม่ไปละเมิดคนรักของใครไม่พูดไปละเมิดผลประโยชน์ของใครโดยการโกหกหรือว่าไปยุให้เขาทะเลาะกันหรือว่าทำร้ายจิตใจเขาโดยทำให้เขาเจ็บใจด้วยคำด่าหรือทำให้เขาเสียเวลาด้วยคำเพ้อเพ้อเจ้อก็ต้องฝึกฝนตนเองจากนั้นแล้วก็ฝึกให้ทานด้วยนะให้ทานสละทรัพย์ของเราไม่เห็นแก่ตัวนะมองดูว่าใครมีทุกข์เราสามารถจะไปช่วยเหลือเจือจานผู้ที่ประสบทุกข์ได้บ้างไหมให้ด้วยใจกรุณาหรือว่าให้ด้วยใจเมตตาปรารถนาดีกับเขาหรือให้ด้วยมุทิตาเห็นเขาทำความดีให้รางวัลให้เขามีกำลังใจในการทำความดีต่อไปเหตุผลในการให้มีหลายแบบแล้วก็ฝึกฝนจิตใจตัวเองนะฝึกฝนจากการที่แสดงออกทางกายทางวาจาเนี่ยมันก็ฝึกจิตอยู่ด้วยนะแต่ว่ามันเน้นไปที่การแสดงออกทางกายทางวาจารักษาศีลจากนั้นแล้วเมื่อมีศีลแล้วเนี่ยบางทีจิตนี้ยังทุกข์อยู่จิตนี้ยังหาเรื่องทุกข์ไปเรื่อยๆนะคิดนู่นคิดนี่มันทุกข์อยู่ก็ลองฝึกจิตด้วยโดยการหาที่อยู่ของจิตเอาไว้สักอย่างหนึ่งให้จิตมันมีที่อยู่เอาไว้สำหรับพักผ่อนไม่ใช่ฟุ้งซ่านหาเรื่องราวเหนื่อยอ่อนในการที่จะไปคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยๆนะก็หาที่พักการได้พักไว้สักที่หนึ่งเนี่ยจิตมันจะมีกำลังขึ้นมานะก็เรียกว่าทำสมถกรรมฐานเช่นอยู่กับลมหายใจหรืออยู่คำบริกรรมพุทโธหรือประกอบกันก็ได้เราหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้หรือหาที่อยู่สำหรับให้จิตได้พักฝึกให้อยู่ตรงนั้นโดยตั้งเป้าหมายว่าอันนี้เป็นเพียงจุดตั้งต้นไม่ใช่เป้าหมายว่าจะต้องให้อยู่ตรงนี้ห้ามเผลอเพราะว่าการทำอย่างนี้เรียกว่าสมถกรรมฐานพระเจ้าแสดงสมถกรรมฐานไว้เพื่อวิปัสสนากรรมฐานคือเป็นทางผ่านเป็นบันไดต่อไปให้ถึงอีกขั้นหนึ่งดังการทำสมถะเนี่ยให้ทำด้วยการเอาจิตรู้อยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยใจสบายๆจิตจะเป็นสมถะที่ดีการรู้นั้นต้องรู้ด้วยใจสบายๆไม่ใช่บังคับกดข่มมันจะเครียดนะเครียดทั้งตอนที่อยู่ตรงนี้เครียดทั้งตอนที่มันหลงไปแล้วรู้ทันว่าหลงเนี่ยหลงก็รู้ทันว่าหลงมันจะรู้ด้วยใจที่ไม่ชอบด้วยว่าทำแล้วเครียดทำแล้วก็มีความทุกข์หงุดหงิดไม่มีความสุขในการภาวนาจะมีความสุขในการภาวนาครับเริ่มต้นทำสมถะเนี่ยก็ต้องเริ่มให้ถูกเลยนะคือจะรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งด้วยใจสบายๆนะพร้อมจะหลงได้หลงแล้วรู้เนี่ยจะเกิดการภาวนาอีกแบบหนึ่งซึ่งคู่กันเลยคือเรียกว่าวิปัสสนาจิตที่หลงไปเนี่ยนะรู้ทันจิตที่หลงด้วยใจเป็นกลางใจยอมรับจะเห็นว่าหลงนั้นมีจริงแต่ตอนรู้ไม่หลงแล้วนี่ขึ้นวิปัสสนาแล้วเรียบร้อยแต่มันไม่บรรลุมรรคผลก็ทำใหม่ไม่ได้ดึงจิตที่หลงกลับมาด้วยนะจิตหลงดับไปแล้วตอนจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตหลงดับไปแล้วไม่มีภาระไม่มีธุระอะไรจะไปจัดการกับจิตหลงนั้นเริ่มต้นใหม่เลยพุทโธหลงแล้วรู้อีกพุทโธต่อหลงแล้วรู้อีกจิตที่รู้เนี่ยจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจะเห็นว่าหลงมีจริงแล้วดับแล้วทุกทีเห็นเลยหลงไม่เที่ยงดูไปเห็นหลงนอกจากหลงไม่เที่ยงแล้วไอ้รู้นี่ก็ไม่เที่ยงด้วยเพราะมันรู้แป๊บเดียวแล้วเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ที่เริ่มต้นใหม่เพราะว่าจะให้เกิดตัวรู้เนี่ยแต่ว่าไอ้รู้เนี่ยมันจะเกิดทันทีไม่ได้ต้องไปทำเหตุของมันเข้าใจนี้ก็คือไอ้หลงนี่ก็ไม่ใช่เราไอ้รู้ก็ไม่ใช่เราเพราะว่ามันต้องทำเหตุถ้ามันเป็นเราจริงมันเราต้องจัดการกับมันได้ต้องบังคับมันได้การรู้ว่ากระบวนการเนี้ยเพื่อให้เกิดตัวรู้ขึ้นมาและตัวรู้นี้ก็เข้าใจไปหมดเลยทั้งหมดนี้ไม่ใช่เราถึงตรงนี้เมื่อไหร่ก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันเห็นว่าทั้งกิเลสที่ถูกรู้ทั้งจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยไม่ใช่เราเห็นจิตไม่ใช่เราแล้วก็สิ่งอื่นคือกายก็ไม่ใช่เราไปด้วยเพราะจิตนั้นเป็นประธานนั้นการที่จะปฏิบัติตนเพื่อเป็นอริยบุคคลก็ทำไปตามลำดับนี้นะฮะก็มีศรัทธาในพระรัตนตรัยรักษาศีลให้ทานแล้วก็เจริญภาวนาทำทั้งสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาภาวนาทั้งสองอย่างเนี่ยมีหลักเกณฑ์คนละแบบนะทำสมถะภาวนาคือหาอารมณ์ให้จิตรู้ด้วยใจสบายๆพร้อมจะหลงด้วยนะตอนวิปัสสนาก็คือให้หลงก่อนแล้วรู้จิตที่หลงนั้นด้วยใจที่ยอมรับใจเป็นกลางเห็นจิตที่หลง แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเกิดวิปัสสนาขึ้นมาแวบเดียวแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถ้าวิปัสสนานั้นมันยัง

0: ถึงขั้นที่จะบรรลุมรรคผลก็ทำใหม่เริ่มต้นใหม่หลงอีกรู้อีกยังไม่บรรลุก็ทำใหม่ประมาณนี้จนกว่าความเข้าใจจะครอบคลุมไปทั้งว่าไอ้จิตหลงก็ไม่ใช่เราและจิตรู้นี่ก็ไม่ใช่เราประมาณนี้นะนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: หมดคำถามครับอาจารย์ครับ
0: ก็เอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบบ้างนะครับ คุณบริสุทธิ์กราบเรียนพระอาจารย์ผมนั้นหลงผู้หญิงคนหนึ่งแต่นอกจากความหลงผมก็มั่นใจว่าผมมีความรักให้เขาด้วยแม้ขณะนี้ผมกับเขาจำเป็นต้องจากกันแต่ก็จากกันด้วยความเข้าใจกัน

เป็นต้องจากกันแต่ก็จากกันด้วยความเข้าใจกันและหากผมต้องจบความสัมพันธ์เพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีนั้นผมก็ยินดีทุกวันนี้ผมยังเก็บรูปคู่กับเขาอยู่เพราะเวลาเห็นรูปพวกนี้มันทำให้ผมนึกถึงความหวังดีและจริงใจที่ต่างคนต่างมีให้แก่กันคำถามคือผมชอบความรักที่มีให้เขาแต่ผมไม่ชอบความหลงที่มีต่อเขาผมควรทำอย่างไรกับความหลงที่มีต่อเขาดีครับขอความเมตตาพระอาจารย์ด้วยครับโอ้โหครับเออเนาะเห็นได้ดีนะฮะเห็นทั้งจิตที่มีความรักก็จิตที่มีความหลงด้วยเนาะก็ต้องอะไรยอมรับสภาพยอมรับสภาพว่าต้องจากกันแล้วเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมต่างคนต่างไปต่างมีความปรารถนาดีต่อกันซึ่งก็ดีแล้วนะดีกว่าจากไปด้วยการเป็นศัตรูอย่างนี้ใช้ได้จากกันอย่างนี้ถือว่าจากกันด้วยดียอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ยอมรับด้วยว่าถ้าอาลัยอาวรณ์จะเป็นทุกข์ความอาลัยอาวรณ์นั่นน่ะเหมือนคิดถึงอดีตนะคิดถึงอดีตด้วยใจอาลัยอาวรณ์อดีตทำร้ายเราตอนนี้นะมันเหมือนว่าห่วงหาอาทรอาลัยอาวรณ์จิตอย่างนี้เรียกว่าคิดถึงอดีตเป็นทุกข์แต่ถ้ารู้ทันว่าเมื่อกี้จิตมันลอยจมไปกับอดีตจะว่าลอยไหมจิตจมไปกับอดีตจิตมันจมไปกับอดีตเนี่ยให้รู้สันด้วยลอยไปหาอนาคตก็ได้นะมันมีจมกับลอยนะจมอยู่กับอดีตก็ลอยไปอนาคตหวังว่าสักวันหนึ่งจะต้องมาเหตุการณ์เปลี่ยนไปเราสองคนมากลับมาอยู่ด้วยกันใหม่แล้ววันนี้ภาพวาดภาพอนาคตอนาคตยังไม่เกิดและยังไม่เกิดนะไอ้ตรงยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เป็นจริงแต่ไอ้จิตที่หลงน่ะเป็นจริงแล้วจิตที่ลอยไปน่ะเป็นจริงฝันหวานอะไรเงี้ยจิตฝันหวานมีจริงรู้ทันว่าฝันหวานรู้ทันว่ามันไปอนาคตแล้วมันจะมีหลง2แบบอยู่ช่วงเนี้ยมันจมอดีตบ้างหลงไปอนาคตบ้างตอนรู้เป็นปัจจุบันทุกทีรู้อย่างนี้นะตอนมันอดไม่ได้ที่จะคิดถึงอดีตคิดไปก็รู้ทันแต่ต้องหาที่อยู่ของจิตไว้สักที่หนึ่งเรื่องหาอารมณ์กรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งพอมันคิดถึงอดีตเนี่ยรู้ทันแล้วเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นคือมาทำกรรมฐานใหม่เช่นพุทโธไปพุทโธไปคิดถึงอดีตนะหวานยังหวานอยู่หวานหวานยังหวานอยู่ต่อไปคิดถึงอ้าวจิตรู้เนี่ยรู้ว่าคิดถึงอดีตให้รู้ด้วยใจที่ยอมรับอย่าไปโทษตัวเองอย่าไปตำหนิตัวเองให้รู้ด้วยใจที่ยอมรับเมื่อกี้หลงไปเริ่มต้นใหม่คือพุทโธใหม่อย่างนี้นะคิดอีกแล้วรู้ทันว่าถ้ามันคิดบ่อยนะสมมติมันคิดบ่อยมันหวานเยิ้มเกินไปไปหางานทำเคลื่อนไหวนั่งจมแช่อยู่กับอดีตไม่ไหวถ้านั่งจมแช่อยู่กับอดีตเรียกว่าชีวิตไม่ไปไหนไม่มีประโยชน์ก็ต้องทำหางานที่มันเคลื่อนไหวทำไม่ใช่เป็นนั่งเหม่อมองหน้าต่างหรือนั่งชายทะเลเหม่อมองทะเลหรือมองไปก็มีแต่อดีตเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะเรียกว่าหลงยาวไปต้องหลงแล้วรู้คิดถึงอดีตปุ๊บรู้เลยแล้วอย่าให้มันหลงนานเพราะว่าชีวิตที่จมอยู่กับอดีตไม่มีประโยชน์อดีตล่วงเลยไปแล้วอนาคตก็ยังไม่ถึงมีปัจจุบันเท่านั้นที่เราจะทำอะไรกับมันได้อดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรไม่ได้อนาคตยังไม่มียังทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าคิดถึงอดีตขณะที่คิดเป็นปัจจุบันรู้ลงปัจจุบันถ้ากำลังคิดถึงอนาคตรู้ทันว่าขณะนี้กำลังคิดการคิดเป็นปัจจุบันแต่เรื่องราวเป็นเรื่องอนาคตรู้ทันว่ามันหลงไปสิ่งที่จะทำได้มีเพียงปัจจุบันแล้วปัจจุบันเปลี่ยนไปเสมอด้วยจิตรู้เกิดขึ้นมาเป็นปัจจุบันแล้วจิตรู้ก็ดับไปจะเอารู้นี้ต่อเนื่องยาวๆก็ไม่ได้นะรู้มันเกิดขึ้นในปัจจุบันปุ๊บนิดเดียวทรงไอ้ความรู้นี้ไว้ก็ไม่ได้

0: ดับด้วยปัจจุบันก็เปลี่ยนไปถ้าไม่เอามาทำกรรมฐานใหม่มันก็ไปหาอารมณ์อื่นนั้นการที่คำนึงอยู่เสมอว่าการคิดถึงอดีตนะมันกำลังจมอยู่กับอดีตนะรู้ทันมันมันคิดถึงอนาคตก็ลอยไปหาอนาคตก็รู้ทันมันพยายามรู้ทันรู้ลงปัจจุบันแบบนี้คำนึงอยู่เสมอว่าเวลาผ่านไปเนี่ยนะมันไม่ผ่านไปเปล่านะถ้าคิดถึงอดีตด้วยใจอะไรอวรมันก็สะสมอนุสัยคิดถึงอนาคตด้วยใจวาดฝันหวานก็สะสมอนุสัยให้สั่งสมตัวรู้สั่งสมตัวสตินี้ขึ้นมาเรียนรู้ว่าอ๋อหลงมันอย่างนี้หลงอดีตก็มีหลงอนาคตก็มีเรียนรู้สภาวะไปทุกครั้งที่รู้จะเกิดประสบการณ์เราต้องหากรรมฐานที่เป็นที่อยู่ด้วยนะทำสมถกรรมฐานสักอย่างหนึ่งหลงไปอีกแล้วรู้ทันเริ่มต้นทำสมถกรรมฐานใหม่หลงไปอีกแล้วรู้ทันทำสมถกรรมฐานใหม่หาที่อยู่กับจิตไปด้วยนะไม่ใช่จะรู้หลงอย่างเดียวแล้วไม่หาที่อยู่นะมันจะรู้ไม่จริงละหลงไปแล้วรู้แล้วทำกรรมฐานหลงอีกรู้อีกทำกรรมฐานอย่างนี้นะรู้ลงปัจจุบันและเตือนตัวเองว่าถ้าหลงนานนะมันก็เท่ากับว่าเวลาผ่านไปแล้วก็เข้าใกล้ความตายไปทุกทีเขาก็ไปทางของเขาก็จะไปตายเหมือนกันเราเองเหมือนกันเราก็มีทางของเราแล้วเราก็ไปตายเหมือนกันนะลงเอยด้วยกันนะถ้าชีวิตนี้นะมีแต่ความฝันความเพ้อถึงอดีตเพ้อถึงอนาคตชีวิตจริงต่างคนต่างอยู่อย่างนี้ไม่มีประโยชน์นะต้องทำชีวิตลงในปัจจุบันให้เป็นประโยชน์คือมีสติไว้เขาอาจจะไปดีแล้วแต่เรายังอะไรอวรอยู่อย่างนี้เราก็ไม่ได้เราไม่มีประโยชน์เวลาผ่านไปแบบไม่ประโยชน์สั่งสมความหลงเอาไว้พอเวลาความตายปรากฏแล้วเนี่ยลืมฝึกรู้เอาไว้นะมันลำบากแล้วนะตอนนี้แข็งแรงอยู่ก็ฝึกไว้ก่อนนะฝึกรู้ลงปัจจุบันหาที่อยู่ของจิตเอาไว้ต่อไปยมวันในพระไตรปิฎกและอัตถกถามีกล่าวไว้หรือไม่ว่าบุคคลใดบ้างที่สามารถมีอนาคตังสยานที่สามารถที่จะสามารถรู้เหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้บ้างครับหากการสามารถรู้อนาคตล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำเคยมีอยู่จริงแสดงว่าเหตุการณ์ในอนาคตของแต่ละคนได้ถูกกำหนดไว้แล้วอย่างนั้นใช่ไหมครับในพระไตรปิฎกนะมีผู้ได้อนาคตังสยานที่ชัดๆเลยคือพระพุทธเจ้านั่นเองแล้วก็เรื่องของพระองค์นี่ก็ระบุอยู่เลยว่าพระองค์ก็ไปพบกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนะแล้วก็พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก็พยากรณ์เอาไว้ว่าในอนาคตอย่างพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระโพธิสัตว์เป็นฤาษีชื่อว่าสุเมธดาบสเข้าไปในชาตินั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรพยากรสุเมธดาบสเอาไว้ว่าอีก4อสงไขยกระแสนกับข้างหน้าดาบสผู้นี้จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะพยากรไว้หมดเลยนะพุทธบิดาชื่ออะไรพุทธมารดาชื่ออะไรมีมเหสีชื่ออะไรมีโอรสชื่ออะไรออกบทแล้วจะมีอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาชื่ออะไรอัครสาวิกาเบื้องซ้ายเบื้องขวาชื่ออะไรบอกแม้กระทั่งอุบาสกอุบาสิกาเลยนะอันเนี้ยพยากรณ์เอาไว้แล้วถามว่าที่ถามว่าอะไรนะเหตุการณ์ในอนาคตของแต่ละคนได้ถูกกำหนดไปแล้วไม่ใช่กำหนดด้วยพระพุทธเจ้านะไม่ได้กำหนดด้วยผู้พยากรณ์แต่ผู้พยากรณ์รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วในอนาคตเพราะท่านผู้นั้นทำเหตุเอาไว้แล้วแต่ถ้า ทำเหตุเอาไว้ไม่มากพออนาคตยังไม่แน่นอนผู้ที่รู้อนาคตก็ยังไม่พยากรณ์นะอย่างตอนที่ก่อนที่จะมาพบพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรก็พบกับพระพุทธเจ้าอีกหลายพระองค์นะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็รู้ว่าผู้นั้นผู้เนี้ยพระโพธิสัตว์องค์เนี้ยปรารถนาจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตสร้างบารมีไว้แล้วด้วยแต่ยังไม่แน่สร้างบารมีไว้แค่นี้เนี่ยยังไม่พอยังไม่แน่นอนอนาคตยังไม่แน่ประมาณนี้อนาคตยังไม่แน่ก็ไม่พยากรณ์เนี่ยเข้าใจแต่ถ้าสร้างบารมีอย่างเต็มที่มาแล้วโดยเฉพาะในชาติที่เป็นสุเมธนาบทเป็นนักบวช ด้วยทำอภิญญา5และได้แล้วด้วยเป็นผู้ชายเป็นนักบวชทำอภิญญา5ได้แล้วก็พลีชีพนะฮะสละชีพเพื่อพระพุทธเจ้าคือเอาตัวเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าและพระสาวกนับล้านๆนะฮะเดินเหยียบเรียกว่าถ้าไม่ยอมตายก็คงทำไม่ได้ก็คืออันนี้สละชีพนะทำอธิการเอาไว้อย่างนี้เมื่อทำอย่างนี้ได้แล้วตรวจดูแล้วแล้วก็ก่อนจะมาถึงจุดนี้นะก็สั่งสมบารมีมา16อสงไขยแล้วคือตั้งแต่ตั้งใจเอาไว้ยังไม่บอกใครแล้วก็เอ่ยปากต่อหน้าพระพุทธเจ้ามาแล้วนับชาติไม่ถ้วนเลยยังไม่ได้พยากรณ์เลยก่อนหน้านั้นแต่ตอนเนี้ยทำอธิการถึงขนาดนี้รู้แล้วสำเร็จแน่สำเร็จแน่ก็พยากรณ์ได้แต่การพยากรณ์ไม่ใช่ว่าไปกำหนดนะไปกำหนดว่าเจ้าจงเป็นอย่างนั้นเจ้านี้ไม่ใช่ว่าไปบังคับคนนั้นให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไปเสกให้ใครเป็นอะไรแต่เขาทำกรรมแบบนี้ย่อมได้รับผลแบบนั้นพยากรณ์ได้คือบอกอนาคตของคนผู้นั้นได้เนี่ยอย่างนี้มีไม่ใช่ไปถูกกำหนดไว้แล้วโดย เหมือนคนที่เชื่อเรื่องพรหมลิขิตเนี่ยเพราะผมเขียนเอาไว้แล้วพรหมลิขิตคือผมเขียนเอาไว้แล้วชีวิตของคนวันนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะมีเทพองค์ใดองค์หนึ่งหรือผู้มีฤทธิ์ท่านใดท่านหนึ่งกำหนดโชคชะตาของใครเอาไว้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เขาผู้นั้นเองนะสร้างกรรมอย่างนี้สร้างเหตุเอาไว้ย่อมได้รับวิบากอย่างนั้นก็คือได้รับผลแบบนี้มันชัดเจนว่าเขาทำอย่างนี้ย่อมได้รับผลอย่างนี้ไม่ใช่ไปเสกด้วยอำนาจอิทธิปาฏิหาริย์อะไรเหมือนอย่างศาสนาที่เขาเชื่อเรื่องมีเทพคอยกำหนดเอาไว้ไม่ใช่อย่างนั้นรู้ว่าคนนี้ทำเหตุอย่างนี้จะต้องได้ผลอย่างนี้ประมาณนี้นะรู้ว่าคนนี้ขี้เกียจไม่ได้ผลก็บอกอนาคตได้ว่าเขาจะไม่ได้ผลหรือว่าเหมือนคนที่มีความชำนาญในการปลูกข้าวหว่านข้าวไปเนี่ยรู้เลยว่าอีกกี่เดือนจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณนี้นะมีความชำนาญรู้อนาคตได้รู้ว่าปลูกมะม่วงกี่ปีถึงได้ผลนี่นะรู้เหตุทำจนชำนาญแล้วมันทำอย่างนี้ยังได้ยังรู้ได้แต่ผู้ที่มีอนาคตสัญญาเนี่ยคือรู้ถึงชาติหน้านะชาติหน้าต่อไปอนาคตในหลายชาติด้วยนะอย่างพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรพยากรณ์ล่วงหน้าไปเลยถึง4อสงไขยกระแสกับนี่ก็ทำได้มีอยู่จริงนะแต่ไม่ใช่เป็นการกำหนดแบบพรหมลิขิตแบบนั้นเพียงแต่ว่าท่านรู้เข้าใจถึงเรื่องเหตุปัจจัยอย่างถ่องแท้นะทำกรรมขนาดนี้ต้องได้รับผลแบบนี้น่าสะใจมากนะขนาดรู้ขนาดว่าตอนนั้นสุเมธดาบสนะเพิ่งจะได้รับพยากรณ์ครั้งแรกจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรนะพระสารีบุตรยังไม่ได้สร้างมันยังไม่ได้คิดตกลงปลงใจเลยว่าจะมาเป็นพระสาวกแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรรู้แล้ว ถ้าสร้างบารมีมาอย่างนี้จะต้องมีสาวกอยู่แล้วแต่สาวกจะไม่ปรากฏเลยนะสร้างบารมีอยู่ก็ได้นะแต่ว่ายังไม่ลงมือสร้างอธิการเพื่อจะรับพยากรจากพระเจ้าอีกพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นความอัศจรรย์นะอนาตังสยาเนี่ยเราไปประเมินด้วยภูมิของปุถุชนหรือภูมิแบบพวกเราเนี่ยประเมินไม่ได้นะเป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องที่พระเจ้าตรัสว่าเอาภูมิปัญญาของเราไปประเมินเนี่ยแล้วคิดเอาเนี่ยมันไม่ได้ผลมันไม่ควรคิดแล้วก็ถ้าคิดอยู่อาจจะเป็นบ้าได้เป็นอย่างเรื่องอนาคตังสยานี่เป็นเรื่องแบบผลของการบำเพ็ญฌานหรือมีญาณระดับญาณที่เป็นพิเศษขึ้นมาอย่างนี้เราไปประเมินด้วยจิตแบบปุถุชนทั่วๆไปอย่างเงี้ยเอาไปประเมินไม่ได้จะรู้ว่ามีจริงในพระไตรปิฎกปรากฏอยู่มีจริงแล้วก็บอกอยู่ด้วยว่าเป็นผลจากการทำอภิญญาได้มีอภิญญามีข้ออภิญญาอยู่ข้อหนึ่งที่ระบุถึงว่ามีอาณาคตังสยามขึ้นมาก็มีจริงและคนที่ทำได้มีจริงแล้วก็แต่การมีจริงไม่ได้เป็นการกำหนดเหมือนกับความเชื่อแบบพรหมลิขิตแต่รู้ว่าทำเหตุนี้ย่อมได้รับผลอย่างนั้นประมาณนี้นี่หมดเลยครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุทธโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามแก้วกาญจนาภิเษกพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรม
กุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิศรีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408447 4704

ถ้าเรามีสติพิจารณาในการเดินก็เดินแบบพระสามารถปฏิบัติให้มรรคผลนิพพานเกิดขึ้นได้หากเราพิจารณาการเดินอยู่เสมอจะไปไหนมาไหนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นขันธ์ 5ชัดมากๆขึ้นตัวนั้นก็เป็นตัวหลุดพ้นเดินไปไหนก็พิจารณาเห็นชัดว่าเรามีสติหรือไม่เรามีทุกข์หรือมีสุขมีอะไรที่เกิดขึ้นในการเดินเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ประตูสวรรค์นิพพานก็จะเกิดขึ้นกับผู้เดินทั้งวันทั้งคืนมีบารมีมีกุศลจิตใจไม่เศร้าหมอง

0: ติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปัญโญจากหนังสือธรรมสรณะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

0: จริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลสวนธรรมรสานสุขจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
1: ครับนมัสการครับท่านอาจารย์ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการนำเอาคำถามมาตอบกันต่อนะฮะมีคำถามจากทางสถานีไหมครับนิมนต์ครับ
0: ไม่มีคำถามครับพระอาจารย์ครับ
1: งั้นก็เอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบต่อนะฮะเมื่อสักครู่ยังค้างของโยมวันอยู่อีกคำถามหนึ่งถามมาว่าเคยทราบมาว่าหากเราบริกรรมพุทโธอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำแล้วจิตจะสามารถนึกพุทโธได้เองจิตจะสามารถนึกพุทโธเองได้จะทำให้จิตเข้าสู่ปฐมฌานได้เร็วจึงขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีการทำให้จิตนึกถึงวิธีการทำให้จิตนึกพุทโธได้เองให้ด้วยครับ ต้องนึกบ่อยๆนึกแรกๆเนี่ยทำศรัทธาให้เกิดในพระพุทธเจ้านะเวลานึกถึงคำว่าพุทโธให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทำด้วยศรัทธาใจมันจะมีความยินดีในการนึกคำนี้ขึ้นมาพุทโธพุทโธเวลานึกพุทโธเนี่ยเหมือนออกเสียงในใจแบบสบายๆไม่ต้องยานคางแล้วไม่ต้องเร่งๆพุทโธพุทโธโธก็ไม่เอาพุทโธมันก็จะทำให้ถ้าพูดยานเลยนะพูดในใจมันเหมือนเป็นกล่อมให้เราง่วงพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้เสียงนั้นมันอยู่กับใจเราโดยคำว่าพุทโธเนี่ยนอกจากจะเป็นคุณของพระพุทธเจ้าแล้วโดยความหมายก็คือเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานหมายความว่าเราพุทโธเพื่อพุทโธเพื่อให้รู้ตื่นเบิกบานไม่ใช่พุทโธเพื่อคำว่าพุทโธนะแต่พุทโธเพื่อให้เกิดความรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาก็คือตอนพุทโธเนี่ยมีใจเป็นผู้ว่าพุทโธอยู่ใจที่ว่าพุทโธกับคำว่าพุทโธเนี่ยแยกออกจากกันได้ไหมถ้าแยกกันไม่ได้มันก็รวมอยู่กับคำว่าพุทโธไม่เป็นไรเอารวมไปก่อนแล้วพอมันหลงคือมันจิตไม่อยู่กับพุทโธละไปคิดถึงเรื่องราวก็ให้รู้ทันจิตที่หลงนั้นพอรู้ไปแล้วเนี่ยนะอย่าปล่อยให้จิตมันเลื่อยเปื่อยให้มาทำกรรมฐานตั้งต้นใหม่คือพุทโธใหม่เลยเหมือนกับพุทโธนั่นคือนับหนึ่งตอนหลงไปนี่คือเป็นสองตอนรู้ทันนี่คือสามพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยพุทโธต่อเลยนับหนึ่งต่อเลยหลงอีกรู้อีกนับหนึ่งต่อเลยประมาณนี้นะ ไม่ปล่อยให้จิตทะเลถลายหรือว่าไม่หลงไปกับการวิพากษ์วิจารณ์จุดที่มันไม่ยอมกลับมาพุทโธใหม่เนี่ยส่วนใหญ่นะมันเป็นสองแบบแบบที่หนึ่งคือรู้เสร็จแล้วก็ลืมมาเริ่มต้นใหม่ก็ตอนนี้ก็จะมีจิตเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็จิตมันย่อมมีอารมณ์มันก็ไปหาอารมณ์ถ้าเราไม่ได้เจตนาทำกรรมฐานใหม่เนี่ยมันก็ไปหาอารมณ์อะไรเลือกเปิดสเปสปะก็เรียกว่าฟุ้งซ่านไปกับอีกแบบนึงคือพุทโธหลงแล้วรู้เนี่ยนะพอรู้ปุ๊บเลยนะพวกที่เป็นทิฏฐิจริตเนี่ยพวกช่างคิดช่างวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันจะวิพากษ์วิจารณ์ปรากฏการณ์เมื่อกี้นี่ดูเหมือนเป็นธรรมะนะแต่มันพูดคุยอธิบายแจกแจงการภาวนาเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นมันดีตรงไหนมันพลาดตรงไหนมันเป็นประโยชน์กับใครบางทีก็มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นแต่จริงแล้วเนี่ยกำลังเหมือนคิดดีนะเหมือนคิดเป็นบุญเป็นกุศลแต่ฟุ้งซ่าน ฟุ้งไปในธรรมแรกๆก็เป็นธรรมหลังๆก็กลายเป็นฟุ้งซ่านจริงๆเป็นแบบไม่มีธรรมะเลยถ้าไม่เจตนาทำกรรมฐานใหม่เนี่ยมันจะไปฟุ้งซ่านฟุ้งในธรรมบ้างฟุ้งแบบเรื่อยเปื่อยไปบ้างนั้นเวลาทำกรรมฐานคือทำกรรมฐานแล้วหลงรู้ทำกรรมฐานใหม่พุทโธไปแล้วหลงแล้วรู้พุทโธใหม่ตอนพุทโธเนี่ยมีใจเป็นผู้ว่าพุทโธอยู่พุทโธถูกว่าถูกพูดอยู่ในใจคำว่าพุทโธเป็นอารมณ์ของจิตรู้พุทโธนะถ้าแยกได้ก็เรียกว่ามีจิตตั้งมั่นเลยแล้วพอมันหลงไปแล้วรู้ทันเนี่ยพอเรารู้ทันเนี่ยถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางเนี่ยตอนนี้ก็ได้จิตตั้งมั่นเติมเข้าไปอีกแต่ถ้าตอนพุทโธเนี่ยจิตรวมกับอารมณ์นั้นก็ไม่เป็นไรเหมือนเป็นการพักอยู่กับคำว่าพุทโธจิตรวมกับอารมณ์แล้วไปรวมกับอย่างอื่นเรียกว่าหลงรู้ทันจิตที่หลงนั้นถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางก็จิตตั้งมั่นขึ้นมาอีกทีถ้าจิตตั้งมั่นอันนี้มีกำลังขึ้นมานะพอมาพุทโธอีกทีเนี่ยจะเห็นเลยว่าคำว่าพุทโธเนี่ยถูกบริกรรมอยู่พุทโธมีใจรู้แล้วพอหลงอีกทีก็พุทโธรู้ใจหลวงปู่บุญจันทร์ท่านจะใช้ท่านจะสอนให้พุทโธแล้วท่านก็บอกว่าพุทโธใจรู้คือตอนพุทโธเนี่ยมีใจรู้พุทโธนะพุทโธคำบริกรรมนี้กับจิตที่กำลังพุทโธกำลังพูดอยู่เนี่ยไม่รวมกันนะแล้วก็พุทโธรู้ใจคือพุทโธอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันแผลไปรู้ใจที่มันหลงไปเห็นจิตที่หลงด้วยใจที่ยอมรับเห็นจิตหลงปรากฏอยู่แล้วดับแล้วตอนที่รู้เนี่ยไอ้จิตหลงดับแล้วขึ้นวิปัสสนากันตอนนี้เนี่ยนะพอเห็นจิตหลงแล้วพุทโธใหม่คือไม่ปล่อยให้มันวิพากษ์วิจารณ์อะไรพุทโธหลงแล้วรู้พุทโธต่อหลงแล้วรู้พุทโธต่ออะไรนะแรกๆพุทโธเหมือนจิตเคลื่อนมาจากพุทโธก็ช่างไม่เป็นไรแล้วก็จิตเคลื่อนไปที่อื่นเลยรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปแล้วหลงไปแล้วแล้วพุทโธใหม่มันจะมีจิต3แบบเกิดขึ้นจิตที่1ว่าพุทโธจิตที่2ไม่ว่าพุทโธคือหลงไปจิตที่3คือจิตรู้เห็นว่าจิตหลงเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นทำจิตที่1ใหม่นับ1ใหม่พุทโธต่อเนี่ยมันต้องทำให้ต่อเนื่องแบบนี้มันจึงจะอะไรเกิดความชำนาญชำนาญในการบริกรรมพุทโธมันจะกลับมาอย่างแบบชำนาญแบบมันก็มาได้เองมาแบบแทบไม่ตั้งใจพอทำไปได้ชำนาญแล้วนะมันพอหลงแล้วรู้ปุ๊บมันมาเองเลยพอชำนาญแล้วมาเองเลยหลงปุ๊บรู้ปั๊บมาพุทโธต่อได้เลยถ้ามองในแง่จิตหลงได้นะมันจะจำจิตหลงได้ง่ายด้วยเกิดทีละสัญญาในสภาวะหลงได้หลงปุ๊บจิตรู้เกิดขึ้นเองเลยอันนี้ก็สำคัญนะทำสมถะไปพุทโธไปหลงปุ๊บรู้ทันนะทำบ่อยๆกลายเป็นว่าจำความหลงได้พอหลงปุ๊บมีสติเกิดขึ้นอัตโนมัติเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสติเกิดขึ้นก็มีสัมมาสมาธิเกิดขึ้นได้ถ้ามันไม่บรรลุมรรคผลกับพุทโธใหม่หลงอีกรู้อีกเกิดสภาวะคือสัมมาสติสัมมาสมาธิขึ้นมาอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะเกิดความเข้าใจเลยว่าไอ้จิตเมื่อกี้นี่ที่หลงไปเนี่ยดับไปแล้วจิตที่รู้เกิดขึ้นมาก็ดับด้วยทำกรรมฐานต่อจิตที่หลงเกิดขึ้นรู้เกิดมาแล้วทั้งหลงทั้งรู้เกิดดับไม่ใช่เราอย่างเงี้ยนะถึงขั้นนี้ก็คือบรรลุมรรคผลนั่นเองมันต้องมีวงจรนี้ทีพุทโธหลงแล้วรู้แล้วพุทโธต่อเลยประมาณนี้นะต่อไปโยมคิตติกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ครับผู้ปฏิบัติกลุ่มที่เป็นสมถญาณิกนั้นเหมาะกับการเจริญสติปัฏฐานโดยดูกายหรือเวทนาเป็นหลักและการเจริญสติปัฏฐาน4เป็นเหมือนประตูเมือง4ทิศสามารถเข้าทางใดทางหนึ่งก็สามารถถึงจุดหมายได้เหมือนกันคำถามคือในการละสักกายทิฏฐิเห็นว่ากายและจิตนี้ไม่ใช่เราคนกลุ่มสมถญาณิกนี้จะสามารถเห็นจิตไม่ใช่เราได้อย่างไรอ๋อฮะเขาจะเห็นกายก่อนเห็น ด้วยความที่จิตนิ่งแล้วเนี่ยนะดูจิตทันทีนะยังไม่เห็นก็ดูกายกายแสดงความจริงว่าไม่ใช่เราก่อนด้วยการบางทีก็จะเห็นเป็นซากศพหรือว่าเห็นเป็นธาตุสี่ก็ได้นะเห็นกายเป็นธาตุสี่ก็ได้เห็นกายแสดงความจริงแล้วคราวนี้ไม่สงสัยในกายแล้วหรือว่ากายมันหายไปแล้วเป็นซากศพหายไปแล้วคราวนี้จิตก็จะเด่นขึ้นมามันก็จะเรียนรู้จิตโดยธรรมชาติเองคือถ้ามันมีกายปรากฏอยู่เนี่ยการดูกายมันจะชัดกว่าเราเห็นกายแสดงความจริงไปพอกายดับหายไปแล้วเหลือแต่จิตเข้าสู่จิตแล้วเนี่ยมันก็จะมาเรียนรู้เรื่องจิตเลยด้วยความที่เดี๋ยวก็เข้าฌาน1เดี๋ยวก็ไปฌาน2มีการเปลี่ยนระดับของฌานความไม่เที่ยงก็ปรากฏอ้าวเมื่อกี้ยังมีวิตกวิจารตอนนี้ไม่มีมีแต่ปีติเด่นขึ้นมาเลยปีติดับไปเป็นสุขกับเอกคตาเอาเข้าฌาน3เห็นนะอย่างเงี้ยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตหรืออาจจะเข้าออกก็ได้นะเป็นเข้าฌานหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็ออกมาเดี๋ยวก็เข้าไปใหม่ความไม่เที่ยงตรงนี้ก็แสดงถึงว่าจิตมันไม่เที่ยงจิตเมื่อกี้เข้าฌานแล้วก็ออกฌานแล้วก็เข้าไปใหม่แล้วก็ออกฌานยิ่งชำนาญยิ่งเข้าออกได้เร็วแต่ยิ่งทำไปเรื่อยๆมันก็จะมีจังหวะหนึ่งขึ้นฌานสองขึ้นฌาน3ขึ้นฌาน4ได้เนี่ยยิ่งอย่างนี้ยิ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตในแต่ละขณะแต่ละขณะคือมันเกิดเห็นความเปลี่ยนแปลงคือเห็นความเกิดดับนั่นเองเห็นจิตไม่เที่ยงได้ก็เห็นจิตมันเป็นไปเองเป็นไปเองพอเกิดปิติขึ้นมาปิติมันก็ทรงอยู่ไม่ได้ก็ดับไปก็เข้าฌาน3สุขอยู่ไม่เที่ยงอยู่ไม่ได้สุขสงบไปกลายเป็นอุเบกขาขึ้นมาเข้าฌาน4เป็นไปเองประมาณเนี้ยอ้าวมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยว่าเห็นจิตมันแสดงไตรลักษณ์ไม่เที่ยงและไม่ใช่เราประมาณนี้ละได้ละสักกายทิฏฐิได้นะโดยการเห็นกายไม่ใช่เรามาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เหลือแต่เห็นจิตนั่นเองทำได้แล้วก็ด้วยจิตที่มีกำลังฌานยิ่งมีตัวรู้เด่นอยู่นานก็จะเห็นได้แต่ว่าเขาจะเรียนมาเป็นลำดับเลยเห็นกายไม่ใช่เรามาแล้วนะต่อไปโยมถนัดนะพระอาจารย์คะการปฏิบัติสมถะทำให้จิตมีแรงมีกำลังซึ่งคำว่าจิตมีแรงมีกำลังเป็นอย่างไรคะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไรจิตมีแรงแรงในสมถะกรรมฐานเนี่ยก็คือมันเป็นความมั่นคงเป็นความสงบมีกำลังไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งล่ออะไรที่มาเคยยั่วยวนสะกิดนิดนึงก็ไปแล้วเนี่ยนะอารมณ์ที่มันล่อให้จิตเคลื่อนไปอะไรเงี้ยมันทำได้ยากขึ้นแล้วมีกำลังมากขึ้นการที่มีกำลังอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้กำลังนะการที่จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมีกำลังแต่นี่มันมีความสุขด้วยว่าเลยก็มีกำลังอยู่ตรงนี้การที่มีกำลังอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจิตที่มั่นคงสงบจิตที่มันมีความสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่ลังเลไม่สงสัยไม่มีนิวรณ์มาครอบงำมันก็มีกำลังขึ้นมาไอ้ตัวนิวรณ์เป็นตัวขวางไม่ให้เกิดความเจริญพอไม่มีนิวรณ์แล้วเจริญต่อไปได้มีกำลังมีแรงและถ้ามีปรากฏการอะไรและเห็นด้วยจิตที่มีกำลังนั้นถ้ารู้ปรากฏการโดยเฉพาะจิตที่มันขยับไปขยับมาเห็นจิตที่มันเปลี่ยนแปลงด้วยใจเป็นกลางมีความเป็นกลางในการดู

มีกำลังมากเลยเพราะความเป็นกลางเนี่ยคือมันไม่หลงไปยินดีหรือยินร้ายถ้ายินดีนั่นคือมันเป็นความเคยชินที่เรามีราคะมันก็ขยับไปทางยินดีแสดงว่าจะจิตมันไม่มีแรงที่จะตั้งมั่นหรือมั่นคงมันก็คล้อยตามกิเลสเห็นอะไรที่มันดูไม่น่าพอใจก็คล้อยตามความไม่น่าพอใจกลายเป็นโทสะยินร้ายขึ้นมามียินร้ายก็มีโทสะก็คือไม่มีแรงจิตมันไม่มีแรงมันไม่ตั้งเป็นกลางได้ก็ยินดีบ้างยินร้ายบ้างแต่พอทำสมถะไปกำลังมันมากขึ้นเห็นปรากฏการณ์ต่างๆเห็นประมาณว่าแค่รู้แค่ดูเรียนรู้มันไปพลาดไปบ้างแล้วก็รู้ทันพลาดไปยินดีก็รู้ทันพลาดไปยินร้ายก็รู้ทันเริ่มต้นใหม่ประมาณนี้มันก็มีแรงมีกำลังขึ้นมาแรงกำลังจริงๆเนี่ยคือตัวจิตตั้งมั่นนะตัวที่เราฝึกสมถะกรรมฐานเนี่ยมุ่งให้เกิดจิตตั้งมั่นนะสมถะกรรมฐานที่สุดของสมถะคือได้สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นนั่นเองจิตตั้งมั่นคือรู้อารมณ์แล้วมันความมีแรงของจิตตั้งมั่นคือมันไม่ไหลไปหาอารมณ์นะถ้าไหลไปหาอารมณ์คือจิตไม่มีแรงถ้าจิตมีแรงคือจิตตั้งมั่นเห็นอารมณ์นั้นแสดงไตรลักษณ์ไปประมาณนี้นะมันมีประโยชน์อย่างนี้กำลังของสมถะที่ไม่ใช่จิตตั้งมั่นก็จะเป็นกำลังแบบสงบเหมือนคนที่ไปพักผ่อนกำลังแบบหนึ่งคือเหนื่อยกับการเที่ยวไปเที่ยวมาพอได้พักอยู่กับที่นะครับมีกำลังขึ้นมาจิตที่มีกำลังคือจิตอยู่กับที่อยู่กับอารมณ์นิ่งๆฝึกจิตมีกำลังก็ทำอย่างนี้นี่คือจิตแบบพักผ่อนนะแต่จิตสำหรับทำวิปัสสนาเนี่ยจะมีกำลังอีกแบบหนึ่งคือรู้อะไรมันไม่เข้าไปหาอารมณ์นั้นก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นกำลังสองแบบที่ควรฝึกควรมีนะอย่างน้อยๆถ้าทำฌานไม่ได้ก็ให้มันมีที่พักของจิตไว้สักพักอยู่ตรงนี้ได้5นาทีก็เอาอยู่ตรงนี้ได้2นาทีก็เอาอยู่นี่ได้10วินาทีก็เอา10วินาทีก็ได้พัก10วินาทีก็ยังดีกว่าไม่ได้มีที่พักเลยนะการมีที่พักไปแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยพอมันออกไปก็จะเห็นว่าเอ้าเมื่อกี้เมื่อ10วินาทีที่แล้วอยู่ตรงนี้นะวินาที11หลุดไปเห็นเลยว่าเมื่อกี้หลงแล้ววินาที12รู้แล้วว่าหลงนั่นก็คืออาศัยที่ว่าเมื่อกี้ได้พักมันก็เลยมีแรงที่จะรู้จิตต่อไปถ้ารู้ได้ใจเป็นกลางตอนนี้กลายเป็นมีแรงอีกแบบนึงคือจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเห็นอารมณ์เมื่อกี้นี้แสดงไตรลักษณ์มันแรงคนละแบบนะแรงแบบพักผ่อนกับแรงที่จะเกิดปัญญานะต่อไปโยมแดงกราบนมัสการพระอาจารย์โยมขอกราบเรียนถามฟังพระสวดยะถาน้อมกรวดน้ำกลับมากรวดน้ำที่บ้านไม่มีพระยะถาได้ไหมต่างกันอย่างไรและถ้าพระที่เป็นเนื้อนะบุญที่ดีต้องใช้ภาชนะกรวดน้ำไหมมีสองประเด็นประเด็นแรกคือกรวดน้ำตอนที่พระสวดยะถายะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเนี่ยห่วงน้ำที่เต็มย่อมยำสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วตามที่เรามีเจตจำนงจะอุทิศให้เหมือนเทน้ำออกจากภาชนะหนึ่งไปสู่อีกภาชนะหนึ่งก็เป็นสัญลักษณ์นะการทำอย่างนี้ในขณะที่พระท่านสวดนั่นแสดงว่าเราเพิ่งทำบุญมานะพอเพิ่งทำบุญแล้วท่านสวดยะถาถ้าญาติของเราหรือผู้ที่เราอุทิศให้เป็นเปรตก็ตามหรือเป็นเทวดาก็ตามนะถ้าท่านที่เรามุ่งยิงน่าจะใครก็ตามที่รับรู้อย่างนี้ถ้าเขารับรู้อยู่ตรงนั้นเนี่ยเห็นเราทำบุญแล้วก็จะรอสมมติเขาเป็นเปรตนะเห็นเราทำบุญก็จะรอว่าเรานึกถึงเขาบ้างไหมถ้าในขณะที่พระสวดอยู่นั้นเรานึกถึงเขาก็จะดีใจและอนุโมทนาบุญก็สำเร็จประโยชน์กับเขาก็คือเหมือนน้ำจาก
ภาชนะหนึ่งลงไปอีกภาชนะหนึ่งนะเหมือนบุญก็เหมือนบุญของเราเนี่ยไปสู่บุญจากจิตเราไปสู่จิตเขาได้อันนี้มันมีเงื่อนไขที่ว่าเราต้องอนุญาตแล้วต้องนึกถึงเขาเขารู้ว่าเราอยู่ในลิสต์เขารู้ว่าเขาเนี่ยอยู่ในลิสต์ของเราว่านึกถึงเขาด้วยเขาก็ดีใจอนุโมทนาการอนุโมทนาก็เป็นการที่ได้ผลบุญอันนั้นไปด้วยถ้าเขาอยู่ในภพที่เป็นอบายคือเป็นเปรตก็จะเปลี่ยนภพไปสู่สุคตินะถ้าเป็นเทวดาอยู่แล้วก็จะเหมือนเลื่อนยศเลื่อนชั้นก็ทำได้ตรงนั้นดีกว่านะเพราะว่าการทำบุญเพิ่งปรากฏให้เห็นชัดๆตอนนั้นเข้ามาดูแล้วเราพระท่านยถาเรากวดน้ำนึกถึงเขาเลยเนี่ยมันสดๆร้อนแต่ถ้าทำเมื่อเช้ากลับมาบ้านตอนเย็นนะแล้วค่อยนึกแล้วก็จะอุทิศให้เนี่ยบางทีเขาไม่รอนะเขาไม่รอก็เลยเราเนี่ยเจตนาดีอยากจะอุทิศให้ตอนที่บ้านเนี่ยแต่เขาไม่อยู่มันเหมือนกับว่าเขาก็ไปตามยถากรรมของเขาเราไม่ได้มีบุญอะไรพิเศษตอนนี้เขาก็ไม่ได้มารอดูว่าเราจะอุทิศหรือเปล่าเขามาตั้งแต่เช้าแล้วแต่เราไม่ได้อุทิศให้เขาก็อาจจะเสียใจครับไปแล้วการที่อุทิศให้ตอนเย็นมันก็เลยเป็นผลกับตัวเองแต่ไม่มีผลกับผู้ที่เราตั้งใจจะอุทิศให้เพราะเขาไม่รับรู้มันตัวเวลาก็มีส่วนสำคัญนะดูอย่างพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทำบุญถวายวัดนะกับพระพุทธเจ้าวัดเวรุวันเนี่ยแล้วก็มาได้อุทิศให้กับญาติญาติญาติญาติมารอนะแล้วก็ร้องไห้ไม่อุทิศดูเนี่ยมารอมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาตั้งเขาเรียกว่าสี่พุทธันดรไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็ผลัดมาให้มาเจอองค์ต่อไปองค์ต่อไปจนกระทั่งองค์สุดท้ายพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะญาติเหล่านั้นก็ไปหาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็บอกว่ารออีกให้ไปถามกับพระพุทธเจ้าพระโคดมก็รอมาจนถึงพระเจ้าของเราอุบัติขึ้นมาแล้วตรัสรู้แล้วพระจามพิมพิสารซึ่งเป็นญาติของเปรตเหล่านั้นมาทำบุญแล้ว โอกาสที่ญาติทำบุญแล้วก็จะอุทิศให้มาแล้วแล้วก็ทำบุญแล้วด้วยแต่เขาไม่อุทิศให้ เขาโมแต่คิดว่าจะทำอะไรต่อไป จะทำบุญอะไรต่อไปก็เลยเสียใจกลับไปแล้วเสียงร้องไห้ยังปรากฏอยู่พระองค์ก็จึงไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยญาติเขาเสียใจเขารออนุโมทนาแล้วก็พระองค์ไม่ได้อนุโมทนาให้พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ใช่ว่าเอองั้นอุทิศให้ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วก็ต้องทำบุญใหม่ทำบุญให้ปรากฏให้เห็นใหม่ให้เขาได้มารออนุโมทนาใหม่ก็คือต้องมีกิจกรรมที่เป็นบุญปรากฏให้เขาดูสดสดร้อนร้อนตรงนั้นไม่ใช่เรานึกเอานะเรานึกเอาเนี่ยเรานึกได้แต่เขานึกไม่ออกมันไม่เหมือนเป็นโปรเจคเตอร์ปรากฏเนี่ยมันไม่จะเป็นอย่างนั้นเราต้องทำบุญให้เขาดูให้เขาเห็นสดสดร้อนร้อนและอุทิศให้ตรงนั้นนั้นการที่ทำบุญแล้วพระท่านยถาเนี่ยมันคือยังอยู่ในช่วงที่มันสดสดร้อนร้อนแต่ถ้ากลับไปบ้านแล้วน่าจะนานไปนี่ถ้าได้พระที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีต้องใช้ภาชนะกรวดน้ำไหมอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเจตนาของเราเจตนาของเราเนี่ยนะตั้งใจจะอุทิศให้นะไอ้ตัวเนี้ยเป็นเจตนาและเป็นบุญของเราบุญเนี่ยสมมติเราทำการให้ทานกับพระที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีมีอานิสงส์มากนะอยู่แล้วในตัวนะแล้วเราก็ได้บุญตัวนั้นแล้วนะเราทำบุญกับเนื้อนาบุญที่ดีเป็นบุญอย่างมากมหาศาลนะแล้วเราก็จะอุทิศบุญที่ได้มาเนี่ยเป็นบุญที่สองอุทิศให้กับญาติของเราตั้งใจอุทิศนะ
จะใช้ภาชนะไม่จะมีภาชนะไม่มีภาชนะไม่เกี่ยวมันขึ้นอยู่กับจิตของเราที่ตั้งใจจะอุทิศให้ถ้าเขารับรู้เขาดีใจเขาเป็นบุญของเขาเป็นบุญที่สามเข้ามาได้เลยนะอันนี้ถ้ามีที่กรวดน้ำทำด้วยก็ดีนะเหมือนเป็นสัญลักษณ์โดยเฉพาะถ้ายุคปัจจุบันนะยุคปัจจุบันเนี่ยบางสมมติว่าเราอยู่ในกลุ่มคนในสังคมที่บอกว่าต้องใช้ภาชนะกรวดน้ำเราต้องเป็นแบบนี้ด้วยแล้วก็มีทิฏฐิของเราอยู่ว่าอย่างนี้คือการกรวดน้ำถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ใช่กรวดน้ำมันเป็นทิฏฐิฝังหัวอยู่พอเราตายไปนะสมมติเราตายไปนะญาติๆของเราทำบุญแหมเข้าใจหมดเลยว่าเจตนาเท่านั้นแหละพอเขาก็เจตนาอุทิศให้ญาติคือเราตายไปแล้วเนี่ยเราก็ทำไมไม่กรวดน้ำ เราดูแต่กิริยาทำไมไม่กรวดน้ำเราลืมดูจิตเขา ทำไมก็ไม่กรวดน้ำเราก็ยังงูจิตกับทำไมไม่กรวดน้ำก็เลยลืมอนุโมทนาเนี่ยนะเพื่อไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้ก็กรวดน้ำไปด้วยการใช้ภาชนะก็ไม่แปลกอะไรก็ไม่น่าจะมีข้อเสียอะไรก็ทำไปด้วยดีกว่านะเผื่อว่าเขาจะติดยึดกับรูปแบบนะอาจจะเป็นพวกอะไรฮะอนุรักษ์นิยมหรือคอนเซอร์เวทีฟทำไมไม่กรวดน้ำทั้งที่เขาก็อุทิศให้อยู่นะตั้งใจอุทิศให้อยู่แต่ภาพที่ปรากฏคือไม่กรวดน้ำแล้วนึกตำหนิอยู่นั่นเองกลายเป็นโทสะอยู่นะเปรตมีโทสะก็เลยไม่อนุโมทนาประมาณนี้งั้นทำไปด้วยดีกว่าเพื่อป้องกันผลเสียในแง่แบบนี้ต่อไปโยมพีรดาการนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอสอบถามอาการการปฏิบัติว่าโยมนั่งสมาธิดูลมหายใจพุทโธและมีอาการตัวโยกแรกๆโยกรุนแรงแต่หลังๆมามีการตัวโยกไม่รุนแรงเท่าเดิมแต่ยังคงรู้สึกได้ว่ามีแรงโยกไปมามากน้อยต่างกันไปในแกนกลางลำตัวบางครั้งดูด้วยตาเปล่าคือนั่งนิ่งแต่โยมรู้สึกถึงแรงโยกอยู่ข้างในเวลาโยกใจไม่ได้อยู่กับลมหายใจแต่หลุดไปดูการโยกอยู่บ่อยๆเพิ่งกลับมานั่งสมาธิบ่อยๆช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาอยากเรียนถามให้พระอาจารย์แนะนำการปฏิบัติให้ผ่านขั้นนี้ไปได้หรืออย่างไรได้โปรดแนะนำด้วยมันขึ้นอยู่กับว่ารู้สึกโยกเนี่ยแล้วเราจิตเป็นยังไงยิ่งถ้าดูแล้วตัวก็นั่งนิ่งนะมันมีความรู้สึกโยกแสดงว่ามันไม่มีอาการผิดปกติไม่มีอาการผิดปกติอะไรนะเราอาจจะสงสัยรู้ทันว่าสงสัยนะอาจจะหงุดหงิดก็รู้ทันว่าหงุดหงิดจิตมันเป็นยังไงในการพอรับรู้ถึงการโยกจริงหรือไม่จริงก็ไม่เป็นไรนะแต่อาการโยกในความรับรู้เกิดขึ้นมาเนี่ยสงสัยรู้ว่าสงสัยหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดกังวลรู้ว่ากังวลวันนี้นะจิตมันรับรู้แล้วเกิดปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันจิตที่แสดงอาการอันนั้นก็กลายเป็นว่าจิตหนึ่งไปรู้อาการไหวการโยกแล้วกังวลรู้ทันว่ากังวลตอนนี้กลายเป็นจิตรู้จิตแล้วไม่ต้องมาสนใจตัวโยกนี่เห็นจิตที่มันกังวลจิตที่รู้เนี่ยก็เห็นแล้วว่ากังวลมีอยู่จริงแล้วตอนรู้ปุ๊บกังวลดับเลยเห็นความกังวลแสดงไตรลักษณ์ไปจริงๆมันอาจจะเป็นอาการปีติอย่างหนึ่งก็ได้นะการปีติเนี่ยคือกายเนี่ยมันยังอยู่นิ่งๆแล้วแต่มันเหมือนมีไหวๆโยกๆบางทีอาจจะลอยดูมันลอยคือเหมือนทรงตัวไม่อยู่ถ้าเราสงสัยอยู่ประมาณนั้นก็ไปอะไรไปดูด้วยใจไม่เป็นกลางดูด้วยความสงสัยก็ไปจับไปจ้องไปให้ความสำคัญกับมันนะมันก็เลยไม่เลิกสักทีแต่ถ้าเห็นว่าธรรมดาเรื่องปกติมาเนี่ยนะแล้วเรายิ่งอะไรฮะเหมือนแอบดูด้วยนะแอบดูด้วยตาเปล่ามันไม่เห็นโยกนี่นะจริงมันควรจะคลายกังวลแล้วมองด้วยใจเป็นกลางไปเลยมันเรื่องปกติธรรมดาเป็นอาการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น
จริงๆมองในแง่ดีมันคือถ้าเรารู้สึกว่าทำมาแล้วมันเกิดปีติแล้วก็อาจจะกลายเป็นวางได้วางได้

จัดตัวนี้ได้เป็นปรากฏการณ์ธรรมดาของการทำสมาธิที่มันมีโยกได้บางท่านเห็นมันไหวๆกระพือก็ดูมันไปฮะแล้วก็กลายเป็นว่าระหว่างที่ดูนะถ้าดูด้วยใจสนใจจดจ่อก็เป็นสมาธิอีกแบบนึงฮะไปมันไม่ได้ดูกายธรรมดาแล้วไปดูอาการไหวๆโยกๆนั่นก็เป็นสมาธิเหมือนกันก็ดูไปฮะถ้าดูด้วยใจเป็นกลางได้มันจะเห็นว่าอาการโยกหรือไหวนั้นถูกรู้ถูกดูจิตตั้งมั่นขึ้นมาเลยทำอย่างนี้ก็ได้นะมันมีทางไปได้หลายแบบเห็นโยกๆขึ้นมารู้เวลาเราสนใจมันเนี่ยนะใจมันจะไปรวมกับไอ้ความโยกนั้นเห็นโยกๆแล้วมันให้ความสำคัญมันก็จะกลับไปรวมแต่รู้ว่าโอ้ก็ธรรมดาอย่างเงี้ยพอมันมีโยกเกิดขึ้นมันสนใจทีมันเห็นเลยว่ามันไหลเข้าไปแต่นี้ก่อนจะโยกมันจะมีใช้ดูอะไรก่อนนะพุทโธใช่ไหมดูลมหายใจแล้วพุทโธก็ดูลมหายใจไปพุทโธไปแล้วมันโยกอีกทีนะมันจะเคลื่อนจับไอ้ลมหายใจเนี่ยมันจับไอ้ตัวโยกนี่เห็นจิตเคลื่อนได้จิตตั้งมั่นเลยอย่างนี้นะพอจิตตั้งมั่นขึ้นแล้วโอ้แค่นี้เองภาวนาเพื่อให้เกิดจิตตัวนี้นั่นเองมีอาการอะไรก็แค่รู้ทันแล้วเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาประมาณเท่านั้นแหละวันนี้เราไปให้ความสำคัญกับมันก็เลยไปจมไปรวมไปวิจัยวิพากษ์วิจารณ์กับไอ้ปรากฏการณ์นั้นก็เลยไม่เกิดจิตตั้งมั่นก็ไปรวมอยู่กับมันอย่างนี้นะเน้นพุทโธต่อไปโยกใหม่มันเคลื่อนมาดูให้รู้ทันว่าโยกแล้วเคลื่อนจิตที่เคลื่อนมาถ้ารู้ทันความเคลื่อนจะได้จิตตั้งมั่นเลยต่อไปโยมประวิทย์นะกราบนมัสการครับขอโอกาสให้พระอาจารย์อธิบายสัพปุริสธรรม7อ่านใน Google ไม่เข้าใจครับสัพปุริสธรรม7นะฮะเป็นสัพปุริสะก็คือคนดีมันจะมีสัพอีกคำหนึ่งใช้คำว่าสัตบุรุษสัตบุรุษอ่านว่าสัตบุรุษนะไม่ใช่สัตตบุรุษนะสัตบุรุษสัตแท้ๆก็คือสัตปุริสะแปลว่าคนดีนั่นเองเป็นว่าเป็นคนดีในระดับที่เรียกว่าเป็นนักปราชญ์หรือคนที่มีปัญญาเพราะว่าจะมีคุณธรรม7ข้อเนี่ยอยู่ใน1คนเนี่ยนะโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะไม่มีอะไรบ้างลองดูนะ1ธรรมัญญุตาธรรมัญญุตาแปลว่ารู้เหตุเดี๋ยวเอาหัวข้อไปก่อนนะ2อัตถัญญุตารู้ผล3อัปปัญญุตารู้ตน4มัตตัญญุตารู้ประมาณ5กาลัญญุตารู้การ6ปริสัญญุตารู้บริษัทหรือรู้ชุมชนรู้กลุ่มคน7ปุคคลัญญุตารู้บุคคลรู้แยกตัวแยกตัวบุคคลตอนเรียนหนังสือสมัยเป็นเด็กๆนะจะท่องไว้ว่าเหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลอาจารย์ท่านให้เทคนิคในการท่องเอาไว้ในสมัยเรียนหนังสือนะเรียนเป็นเด็กเลยก็เหตุก็คือธรรมะในที่นี้ไม่ใช่เป็นธรรมะแบบในพระไตรปิฎกอะไรนะคือธรรมะคือเหตุธรรมะนี่แปลได้หลายแบบนะธรรมะในชุดนี้เขาเรียกแปลว่าเหตุส่วนผลก็อัตถะแปลว่าผลรู้อัตรู้ธรรมรู้ผลรู้เหตุนะเหตุในที่นี้ก็คือเมื่อรู้สิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมารู้ว่าเหตุมันมาจากไหนเนี่ยนะสิ่งที่ปรากฏอยู่เนี่ยเป็นผลนะเห็นผลแล้วรู้เหตุส่วนผลเนี่ยก็คือทำเหตุนี้แล้วจะเกิดผลอะไรรู้ผลอัตถัญญุตาอัตตัญญุตาอัตตัญญุตาคือรู้ตนก็คือรู้ฐานะรู้ความสามารถรู้ความรู้ศักยภาพของเรา

เราศักยภาพแค่ไหนมัตตัญญุตารู้ประมาณรู้ประมาณในการใช้จ่ายบริโภคการในการทำงานด้วยนะรู้ประมาณในกำลังของเรากาลัญญุตารู้การรู้เวลาคำไทยที่เราใช้รู้กาลเทศะรู้เวลาที่เหมาะสมที่จะทำสิ่งนี้เช่นว่าจะปลูกข้าวปลูกเวลาไหนแล้วนั้นเนี่ยเวลาไหนควรจะไถควรจะหว่านประมาณรู้เวลาประมาณนี้เวลานี้ควรจะทุ่มทุนแค่ไหนเลือกตั้งนี้จะเลือกจะได้เลือกตั้งหรือเปล่าควรจะทุ่มทุนแค่ไหนประมาณนี้หรือว่าปริสัญญุตารู้ชุมชนรู้กลุ่มนี้เขาเป็น

รูปกลุ่มนี้เขาเป็นเขากลุ่มเนี้ยเขามีอาการยังไงมีระเบียบวินัยไหมหรือเขาชอบอะไรอันนี้แบบภาพรวมนะเหมือนเวลาเราทำ questionnaire ประมาณนี้เป็นภาพรวมของกลุ่มชุมชน questionnaire ก็มีกลุ่มตัวอย่างเพื่อแสดงออกถึงกลุ่มชุมชนการที่รู้ว่าสังคมนี้เขานิยมอะไรประมาณนี้เวลาเราไปต่างประเทศก็จะต้องรู้ว่าประเทศนี้เขานิยมอะไรไปศรีลังกาเนี่ยนะเวลาถ่ายรูปกับพระพุทธรูปอย่าหันหลังให้พระพุทธรูปนะเขาไม่ชอบนะยังไงนะก็ต้องรู้ระเบียบปฏิบัติและความนิยมของเขาเป็นยังไงของเราเนี่ยถ่ายรูปอย่างเนี้ยนะอาตมานั่งหันหลังให้พระพุทธรูปนี่นะถ้าเป็นที่ศรีลังกาเนี่ยไม่ได้นะต้องหันอย่างนั้นเราหันข้างให้เขาตีความว่าหันหลังให้พระพุทธเจ้าทีนี้เราบอกว่าเราไม่ได้หันหลังให้ในลักษณะแบบนั้นเราไม่ได้ความหมายว่าเราหันหลังให้แต่เราเนี่ยอยู่ข้างหน้าพระองค์โดยมีพระองค์เป็นประธานอยู่เบื้องหลังเหมือนเป็นกำลังใจส่งพลังให้เราไม่ใช่ว่าหันหลังเพื่อที่จะไม่สนใจไม่ใช่อย่างนั้นบุคลัญญุตาคือรู้จักบุคคลแล้วนี่ก็แจกแจงเป็นรายตัวว่าในกลุ่มคนเนี่ยนะมันประกอบด้วยคนมากมายภาพรวมเขาเป็นอย่างนี้ก็จริงนะแต่โดยแยกแยะโดยบุคคลนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันความแตกต่างของแต่ละคนแต่ละคนถ้าเราเข้าใจตัวนี้เราจะมีวิธีปฏิบัติต่อคนได้ถูกต้องยิ่งขึ้นก็คือมันจะเมื่อรู้เหตุนะเราก็จะรู้ว่าข้อที่หนึ่งธรรมัญญุตารู้เหตุเราก็จะทำให้เวลาจะทำอะไรก็ต้องรู้ว่าควรจะทำเหตุอะไรเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการรู้ไปที่ต้นเหตุแล้วจะได้ทำเหตุให้ได้ผลตามที่ต้องการก็เรียนรู้ในสิ่งที่ปรากฏว่ามีเหตุอะไรถ้าเราต้องการผลอย่างนั้นก็ไปทำเหตุระหว่างนี้หรือถ้าต้องการจะทำให้ได้ผลอย่างนั้นไปเรียนรู้วิธีเช่นต้องการให้มะม่วงออกนอกฤดูกาลมันต้องทำเหตุแบบไหนไปเรียนรู้เหตุก็ไปมีเคมีอะไรที่จะไปทำให้ปฏิกิริยาต้นไม้ออกดอกออกผลหรือว่าอะไรนะส่วนผลก็คือสามารถคาดการผลลัพธ์จากการกระทำของเราได้หรือจากการกระทำของใครก็ตามเนี่ยเช่นว่าตั้งใจทำงานในวันนี้อนาคตก้าวหน้าก็ตั้งใจทำงานเรียนรู้ด้วยนะต้องดูทำผิดก็เรียนรู้ทำถูกก็เรียนรู้และส่วนใหญ่ผิดก็ไม่เป็นไรผิดแล้วเรียนรู้แล้วฉลาดมากขึ้นไม่ผิดอย่างเดิมมีเป้าหมายเอาไว้มีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็รู้ผลว่าควรจะไปถึงตรงนั้นแล้วผลที่ได้ปรากฏมาไม่ตรงเป้าหมายก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเนี่ยรู้จักตนก็รู้จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองประเมินตนเองนะรู้จุดอ่อนจุดแข็งจุดแข็งรู้ความสามารถของตนเองเพื่อพัฒนาตนเองตรงไหนด้อยก็พัฒนาส่วนนั้นให้มันดีขึ้นปิดจุดอ่อนของตนเองอันไหนที่มันเป็นจุดเด่นพัฒนาตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็จุดเด่นนั้นมันเหมาะที่ไปทำอะไรก็จะได้ไปเอาไปทำให้ได้ผลแม้กระทั่งมาภาวนาเราเป็นพวกช่างคิดมันเด่นของเราอย่างนี้บอกเป็นจุดเด่นก็ได้หรือเป็นจุดด้อยเราเป็นรู้จักตนเองรู้จักตนเองว่าเราเป็นพวกช่างคิดนะครับแนวทางในการภาวนาของเราจะต้องเป็นแบบไหนแต่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ไม่ทำอะไรที่มันฝืนความสามารถของตัวเองมันทำได้ตรงประเด็นตรงจริตของเราแล้วมันก็พัฒนาไปได้ไกลรู้จักประมาณก็เช่นว่าใช้จ่ายพอประมาณพอเพียงเหมือนแนวคิดอันเนี้ยเอามาใช้ที่ในหลวงรัชกาลที่9มันนำมาสอนคนไทยหลักเศรษฐกิจพอเพียงรายรับเท่านี้ใช้ควรจ่ายเท่าไหร่ควรมีเหลือเก็บด้วยประมาณนี้แม้แต่ทั้งรับประทานอาหารรับประทานอาหารเวลากินอิ่มให้พอประมาณไม่ใช่อิ่มมากเกินก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกขเวทนาทีแรกก็มีหิวเป็นทุกข์พอกินแล้วกินไม่ประมาณก็มีทุกข์ใหม่คืออิ่มเกินไปจุก

0: ู้จักการการเวลารู้จักบริหารเวลารู้จักกาลเทศะด้วยนะทำรู้จักเวลาไหนควรทำอะไรถึงเวลาพักผ่อนควรพักผ่อนต้องรู้จักวางมือได้แล้วตอนพักผ่อนก็ควรพักผ่อนเนี่ยเวลาทำงานทำเต็มที่เวลาทำงานควรทำงานไม่ใช่เล่นมือถือเวลาไม่ใช่ไปมัวเมากับใครแต่ถ้าทำงานเสร็จแล้วเราก็พักผ่อนหรือว่าหาความรู้อะไรเพิ่มเติมเหมือนนะส่งงานตรงกำหนดก็คือรู้เวลารู้เวลาถึงขนาดว่ารู้เส้นตายว่ามันถึงเวลานี้ต้องให้เสร็จนะไม่ใช่เลื่อยเปื่อยเลื่อยเฉยไปพอจะถึงเวลาแล้วทำไม่ทันนะรู้จักชุมชนก็คือเข้าสังคมได้ถ้าเรารู้ว่าสังคมนี้ก็เป็นยังไงก็เข้าสังคมง่ายศึกษาระเบียบวินัยกติกาของแต่ละที่นะที่ทำงานนี้เขามีเขาเรียกอะไรฮะวัฒนธรรมของแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ละกลุ่มแต่ละที่ก็จะมีค่านิยมของเขาแบบไหนถ้าเราไปฝืนเขาเราก็จะเข้ากับเขายากนะที่จะมีคำสำนวนไทยว่าเข้าเมืองตาหลิวให้หลิวตาตามหรือว่าเนี่ยบุคคลรู้จักบุคคลก็จะทำให้เข้าใจความแตกต่างของแต่ละคนแต่ละคนไม่ใช่เหมารวมไปแล้วในเป็นกลุ่มแล้วก็ทุกคนต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่เลยในแต่ละคนก็มีข้อแตกต่างอีกมากมายในกลุ่มนั้นแหละที่ออกมาเป็นภาพรวมไปแล้วเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกเราบอกว่าคนไทยเป็นคนมีเมตตาแต่ละคนก็เมตตาไม่เท่ากันบางคนก็ใจร้ายเหมือนกันนะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนขี้โกรธเนี่ยประมาณนี้แต่ภาพรวมเวลาคนเมืองนอกมาคนไทยเป็นคนดีมีเมตตาประมาณนี้แต่ละคนแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันก็ดูไปแล้วเพื่อทำให้เราสื่อสารกับคนแต่ละคนได้ถูกต้องตรงประเด็นเข้าหาแต่ละคนแต่ละคนอย่างไม่ผิดพลาดหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านจะสอนแต่ละคนแต่ละคนอย่างไม่ผิดพลาดรู้ว่าใครมีจริตแบบไหนโดยรายละเอียดหรือภาพรวมก็มีทิฏฐิจริตตัณหาจริตแต่ทิฏฐิจริตเองก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ละคนก็มีความเด่นความด้อยอะไรในแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันประมาณนี้นะหมดเวลาขอไปนิมนต์ครับท่านอาจารย
1: ์ครับขอโอกาสครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้ทำในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมของบ้านด้วยครับ
0: ครับขอให้ทุกท่านพ้นทุกข์นะคร
1: ับสาธุอาจารย์ครับนมัสการลาครับ
0: นมัสการครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุทธโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโภวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรม
1: กุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เคยบวชไหมเคยบวชกันเนี่ยหรือบวชประจำเดี๋ยวอยู่ที่ออไปทั่วรู้แล้วก็ไม่ต้องสอนด้วยกันรู้แล้วก็ไม่ต้องสอนแหละนะว่าเคยไปก็เคยบวชแหละแล้วงานเป็นบุญเราก็ดีใจที่เรามาโมทนาการสร้างอุโบสถอุโบสถนี่เป็นที่เกิดของพระก็เท่ากับสร้างให้ศาสนามั่นคงเป็นที่ใช้ที่ปฏิบัติก็เราก็อาศัยโอกาสได้มาสร้างบารมีโอกาสสร้างบารมีนี้ก็มีน้อยเพราะเราอยู่บ้านก็มีเวลาน้อย ที่จะมาได้ยินเสียงบอกบุญได้ยินเสียงจะบอกบุญบุญมันก็กรอกหูเราตลอดวันพุทโธสัมโมสังโฆตลอดวันก็ทำให้เรามีพวกมีมิตรที่ดีแล้วกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมจะเลี้ยวไปไหนก็มีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมก็ทำให้เราสบายใจไม่มีศัตรูในวัดนี่มีแต่มิตรศัตรูไม่มีออกไปนอกวัดก็ต้องระวังแหละ ก็ต้องระวังคนสวนทางไฟมันไม่ห้ามหน่วยแล้วไม่มีช่างไฟเนาะไฟมันใช้มากจัดไม่พอใช้ไม่เจ๊ก็นั่งสมาธิก็ได้ นั่งสมาธิก็ได้โยมนั่งสมาธิก็สบายดีเก่งนะทำได้นะแต่เราก็อยู่มืดเลยต้องขอบคุณช่างไฟเรามีตะปาทำไม่ได้มีตะปาทำอะไรไม่ได้ต้องอาศัยคนเป็นช่างใจคนก็เหมือนกันนะใจคนถ้าไม่มีทำไม่เป็นก็ไม่สว่างเหมือนช่างไฟคนเป็นร้อยคนทำให้สว่างไม่ได้เพราะทำไม่เป็นเพราะไม่ได้เรียนมาก็เหมือนคนทั้งโลกเนี่ยไม่ได้เรียนกรรมฐานก็ทำใจไม่เป็นทำใจไม่เป็นก็ไม่สงบไม่สว่างไม่สะอาดไม่เงียบถ้าทำเป็นก็เหมือนช่างไขว่แป๊บเดียวสว่างเลยทำเป็นก็เกสาโลมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานขาโลมาเกสามารวมใจไว้ ที่กายเรามีเกสาผมโลมาขนนขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังตันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมและเกสาโลมานะขาตันตาตะโจตะโจตันตานะขาโลมาเกสาหรือพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกพุทโธมากขึ้นก็จะสงบก็สมถะเกิดขึ้นพิจารณาเกสาโลมาก็ได้ลมก็เป็นวิปัสสนาญาณได้ จิตก็จะไม่วุ่นวายจะอยู่กับอาการ32ก็เป็นสมาธิก็เป็นเรื่องปลุกใจไม่ให้ใจเราวุ่นวายมากก็จะสงบมากขึ้นพอจิตของเราต้องมีที่อยู่ที่เกาะที่ระลึกมันก็มีที่สงบฉะนั้นก็ฝึกให้เป็นเหมือนช่างไฟเนี่ยเมื่อก่อนก็กลัวไฟไม่กล้าจับไฟไม่กล้าทำไม่ใช่เป็นมาแต่เล็กก็ต้องมาฝึกพอฝึกเป็นแล้วก็จับนอนจนนี่สว่างเลยไอ้เราก็ไม่กล้าจับไปก็ช็อตตายกรรมฐานก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่เคยนั่งก็เพราะเหมือนกับช่างไฟก็กลัวกรรมฐานจะเป็นโน่นเป็นนี่กลัวเป็นบ้าเป็นบอกลัวไม่ได้แต่พอนั่งเป็นสงบบ้างไม่สงบบ้างก็เลยรู้ว่าก็ทำได้ ทำได้ก็ต้องเพียรทำบ่อยแต่มันไม่ง่ายไม่ง่ายเหมือนช่างไฟช่างไฟนี่ก็เรียนได้คนชอบคนกล้าแต่ว่าช่างทำใจเนี่ยต้องคนมีบุญคนมีสติมีสมาธิปัญญาจึงจะได้ปฏิบัติคนไม่มีบุญก็ไม่สนใจเพราะทำใจนี่มันเป็นของละเอียดอ่อนของภายในที่มันคิดอยู่ตลอดเวลาก็ตามไปดูความคิดจนสงบนั่นแหละพุทโธจนสงบธัมโมจนสงบสังโฆจนสงบก็คือว่านั่นแหละทำใจเป็นทำเป็นก็คือทำให้สงบเป็นนั่นแหละจากที่มันไม่สงบแต่ทำให้สงบเป็นก็ถือว่า ป็นช่างทำใจตกแต่งใจฝึกใจถ้าฝึกก็เป็นนักเรียนเนี่ยนักปฏิบัติเรียนก็ฝึกไปฝึกไม่ได้ทำทีเดียวสำเร็จเช้าเย็นกลางวันหรือว่ายืนเดินนั่งนอนก็พุทโธไว้พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จะสงบ

เป็นอารมณ์ชีวิตหนึ่งก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพุทธเจ้าท่านปฏิบัติสำเร็จแล้วก็เอาของสำเร็จมาสอนเราของที่พระองค์มีที่สมบูรณ์แบบไม่มีอะไรจะมีความสุขเท่ากับมีบุญบุญนำพาความสุขมาให้เนี่ยบุญวัดหนองบอนนี่ก็เกิดด้วยบุญถ้าไม่มีคนใจบุญก็เป็นวัดไม่ได้เป็นโบสถ์เป็นศาลาไม่ได้เป็นพระเป็นชีเป็นญาติโยมไม่ได้เพราะบุญตกแต่งตกแต่งให้สำเร็จทุกอย่างสำเร็จด้วยกายวาจาใจดังนั้นเราก็ต้องคิดว่าเนี่ยเรามาสถานที่บุญก็ช่วยให้เราสงบกายวาจาใจขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งชั้นที่เราจะต้องการปฏิบัติชั้นที่จะต้องมีความมนะความอดทนความเพียรดังนั้นการปฏิบัติก็จะเป็นครูสอนใจเราสอนใจทำให้เรารู้ทางปฏิบัติมากขึ้นจากที่เราไม่รู้คนที่ไม่เคยสงบก็จะรู้เรื่องสงบรู้ตรงนี้ได้กลับไปบ้านก็รู้ได้ ไปที่ไหนก็รู้ได้ว่าจิตใจเราเป็นอย่างไรเรียกหมอดูสู้กับหมอธรรมะไม่ได้ธรรมะนี่มารู้ปัจจุบันธรรมรู้ว่าปัจจุบันเราเป็นยังไงอนาคตก็เป็นอย่างนั้นปัจจุบันมีทุกข์อนาคตก็มีทุกข์ปัจจุบันสงบอนาคตก็สงบปัจจุบันเป็นสุขอนาคตก็เป็นสุขหรือก็ไม่เที่ยงอาจจะทุกข์อาจจะสุขแต่เราก็ต้องรู้ว่าวิธีทางปฏิบัติมันก็คือสงบสุขก็เป็นทางที่เรารู้แล้วว่าเดินไปทางนี้เองทางอื่นก็อาจจะไม่แน่ใจอาจจะวุ่นวายอาจจะสับสนอาจจะผิดพลาดได้ แต่ทางที่พุทธเจ้าเดินนี่มันแน่นอนไม่ไปไหนไปสู่มนุษย์สมบัติไปสู่สวรรค์สมบัติไปสู่นิพพานสมบัติสมบัติใดสมบัติหนึ่งที่ผู้จะได้ก็คือผู้เจริญธรรมเจริญทานมากขึ้นเจริญศีลมากขึ้นเจริญภาวนามากขึ้นก็ได้แก่ใจเราใจเราสนใจมากขึ้นอันนี้ต้องสร้างศรัทธาขึ้นมาในตัวเราเมื่อเราสร้างศรัทธามาได้ถึงนี่ต่อไปได้ถึงศีลก็มีชิ้น8สมาธิก็ทำได้ช่วงเราบวชนี่ก็ทำได้มากกว่าที่เราอยู่บ้านถ้าอยู่บ้านในโอกาสน้อยการสำรวมก็น้อยก็เห็นตัวเองแล้วเนี่ยเห็นอาการ32คือการปฏิบัติอย่าลืมอาการ32ก็แล้วกันผมคนเล็บฟันหนังอยู่ที่ตัวเราพุทโธอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจเราไม่คิดไกลตัวเองก็มองตัวเองแล้วเนี่ยมองหาผมคนเล็บฟันหนังมองหาความคิดแล้วนั่นแหละก็เรื่องธรรมะก็เรื่องความรู้สึกที่มีสติอยู่ตลอดเวลาภาวนามากๆก็จะไม่ไปอื่นจิตก็จะเป็นบุญกุศลอันนี้เป็นเรื่องทดสอบใจทดสอบไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆก็เกิดได้สว่างได้เหมือนไฟใจนี่มันสว่างกับไฟไฟนี่มันสว่างแค่เห็นทางแต่ใจนี่มันสว่างเห็นมากกว่าเห็นใจความเห็นใจตัวเองคิดเห็นความคิดตัวอื่นอีกเห็นอดีตอนาคตได้อีกมันสว่างด้วยปัญญานี่มันทำได้
เหมือนคนเรียนต้มแกงอ่ะถ้าไม่มีปัญญานะมันก็ต้มแกงไม่เป็นจะมีไฟสว่างไงก็ต้มแกงไม่เป็นเพราะไม่มีปัญญานะแต่พอเรียนเป็นทำได้ไม่สว่างก็ทำได้พอใจมันสว่างรู้อยากวิชานี้ต้มแกงเป็นอันนั้นใส่นั้นอันนี้ใส่นี่อันนี้มันสว่างที่ใจจึงทำได้ปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่มีอะไรหลายหลายกรรมหลายอย่างก็เป็นเรื่องสำรวมกายวาจาใจว่าเราจะประพฤติปฏิบัติให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นอารมณ์เดียวทำจนมีปีติทำจนมีสมาธิทำจนมีความเข้าใจในกายเวทนาจิตธรรมจึงเห็นจิตของเราสงบหรือไม่สงบสงบมากหรือไม่สงบมากอันนี้คือการปฏิบัติที่เรามาศึกษากันอยู่ประจำครูบาอาจารย์ก็สอนเรื่องอย่างนี้สอนอะไรก็สอนเรื่องนี้แต่ว่าท่านอุบายดีกับเราท่านสอนดีกับเราท่านก็สอนคนได้ดีกับเราเพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์เราแต่เราก็ต้องทำอย่างที่ทุกคนทำเนี่ยทำระวังใจรักษาใจหรือภาวนาให้เป็นภาวนาจนกว่าจิตมันจะรวมเป็นหนึ่ง ความสงสัยในบุญกุศลธรรมสงสัยในการปฏิบัติธรรมการสงสัยในคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์หรือพระรัตนตรัยแล้วก็สงบถึงบางอ้อว่าอ้อปฏิบัติธรรมนี่มันเรื่องรวมใจเรื่องภาวนาอย่างเดียวคอยต้อนจิตกลับมาหาความรู้สึกที่ดีคือตอนจิตมาอยู่กับลมหายใจว่ามันนั่งอยู่ตรงนี้หายใจตรงนี้อย่าไปคิดอื่นก็ไม่สงบไปอยู่กับภายนอกใจแล้วก็วุ่นวายก็เลยต้องใช้ภาวนากำกับไงสมัยพุทธเจ้าไม่ต้องภาวนาเลยนะแค่ผมคนเล็บปันหนังรู้จักเกสาโลมานขาตาตาตะโจตะโจตาตานขาก็รู้แล้วคือดูอานาปานสติก็รู้แหละรู้ว่าสงบเป็นยังไงไม่สงบเป็นยังไงเข้าฌานได้เลยแต่สมัยนี้ต้องภาวนากันนานเพราะเป็นยุคสร้างบารมีไม่ใช่ฟังธรรมปุ๊บได้ปุ๊บไม่ใช่ภาวนาปุ๊บได้ปุ๊บเหมือนอย่างสมัยพระโมคคัลลาภาษาริบุตรอย่างนั้นเราต้องสะสมบารมีไปจนได้หนึ่งอสงไขยก็ความธรรมก็สำเร็จเลยปฏิบัติก็สำเร็จเลยเพราะบารมีเต็มบุญเต็มทานให้ไปพอศีลรักษาพอภาวนามากขึ้นมากขึ้นที่จริงที่ว่าเขาสำเร็จนะไม่ใช่นะเขาภาวนามันนับชาติไปทวนภาวนาจนจิตเป็นอเนกอนันตชาติเป็นอนุสัยชาติที่หน่อเนื่องในสันดานตัวเองที่ปฏิบัติเช่นเป็นอารมณ์ธรรมพอมาชาตินี้นั่งปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยฟังธรรมปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยนี่คือกรรมเก่าดีกุศลเก่าดีทำมาดีเพราะศรัทธาแรงกล้ามาดีศีลแรงกล้าดีสมาธิแรงกล้าดีเหมือนเหล็กกล้าแหละฝันอะไรก็ขาดหมดเขาเรียกว่าเขารับมาดีชุบมาดีเตรียมมาดีถ้ายังไม่มีก็ต้องฝึกก็ต้องสร้างอบรมใหม่คนทั้งทีมันไปวัดกันด้วยวัตถุว่าชาตินี้เราเกิดมาวาสนาน้อยทรัพย์ก็น้อยอะไรก็คงน้อยไปหมดเกิดมาอยู่ที่กันดารคงกันดารไปหมดแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกพระอรหันต์ก็เกิดในดงในป่าพระพุทธเจ้าเกิดในดงในป่ามันเกิดที่ใจเกิดอยู่ที่ตัวมีความเพียรนั่นเองที่ศรัทธาที่มั่นคงอยู่ที่ไหนก็เจริญได้อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้
คนรวยๆไม่ปฏิบัติหรอกเพราะไม่หมัวหลงสมบัติอยู่คนรวยก็จนชาติคนรวยชาตินี้มันก็จนชาติก่อนคนจนคนรวยชาตินี้ก็ไปจนชาติหน้าคนรวยชาตินี้ก็ไปจนชาติหน้าคนรวยที่คนจนที่แล้วก็มารวยชาตินี้เพราะอะไรเพราะมาจนชาติก่อนก็คิดทำบุญใหญ่เลยว่าเราจนต้องรีบทำบุญไปชาติหน้าจะได้ไม่จนมาชาตินี้รวยเลยพอรวยชาตินี้สบายซะแล้วกูไม่ต้องทำอะไรกูก็สบายกูก็รวยพอไม่ทำชาตินี้ก็เลยไปข้างหน้าก็เลยไปจนจนอีกแล้วเพราะประมาทแต่ถ้าก่อนถ้าจนชาตินี้ไม่ประมาทดูแล้วก็ทำบุญใหญ่ก็ไปรวยชาติหน้าถ้าไอ้คนรวยชาตินี้ไม่ประมาททำให้มากขึ้นก็ไปนิพพานเลยไปสวรรค์นิพพานเลยก็ไปรวยใหญ่เลยนี่คือความประมาทก็มีกับวัตถุนี่แหละเพราะเราไปคิดว่าเป็นของเราหมดแล้วคิดว่าบ้านเป็นของเราไปแล้วคิดว่าตัวเราเป็นของเราไปแล้วคิดว่าลูกหลานเป็นของเราไปแล้วเรายึดโลกนี้เป็นของเราไปแล้วแต่ว่าผมคนเล็บฟันหนังเป็นของเราไปหมดแล้วเราไม่ให้ใครแล้วพิจารณาแยกไม่ออกเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมก็ไม่ได้พิจารณาก็กลับมาเป็นตัวเราเหมือนเดิมใจก็เป็นความคิดของเราเหมือนเดิมไม่จะเป็นใจพุทโธธัมโมซะละมีความโกรธความเกลียดความรักชังเหมือนเดิมฉะนั้นเราก็ ที่จริงเขาก็บอกอาศัยใช้แต่เรามันใช้จนไม่ยอมว่าเป็นของใช้เป็นของจริงจังจนติดจนยึดจนไม่สละได้เลยโดยมากคนก็หลงนะมนุษย์โลกนี้ก็หลงว่าร่างกายเป็นของเราไปแล้วลูกหลานเป็นของเราไปแล้วบ้านเรือนเป็นของเราไปแล้วทรัพย์สมบัติเป็นของเราไปแล้วเราไม่ให้ใครแล้วเราจะให้เฉพาะคนที่เรารักหรือจะให้กับตอนเราตายไอ้ที่จะคิดก่อนขณะนี้มันคิดไม่ได้เพราะโมหะมันมากโลภะมันก็มากก็คิดไม่ได้คิดยากถ้าไม่มีปัญญาคิดไม่ได้ถ้าไม่ฝึกสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาให้ติดๆกับชั้นนี่นึกไม่ได้คนชาวบ้านนี่นึกไม่ได้ยังไงก็นึกไม่ได้ก็ของเราทั้งนั้นจะไปนึกว่าเป็นของคนอื่นได้ไงมันก็ไอ้คนที่ตายมาแล้วนะมันเป็นครูสอนเราเขาตายมามากกว่าเราคนตายนี่นับไม่ถ้วนนะคนอยู่นี่นับถ้วนนะคนอยู่นี่ไม่กี่พันล้านคนมนุษย์เนี่ยประเทศไทยก็60ล้านคนแต่คนไทยที่ตายไปแล้วมากกว่า60ล้านไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านกี่แสนกี่โกดล้านที่อยู่ประเทศไทยที่ตายไปแล้วนะเกิดเท่าไรตายเท่านั้นก็จริงแต่ที่ตายมาแล้วเนี่ยนับไม่ถ้วนประเทศไทยเนี่ยถึงอยู่เนี่ยนับถ้วน60กว่าล้านไม่มากเลยแต่ที่ตายมานั้นปู่ย่าตายายที่เป็นเจ้าของแผ่นดินที่เป็นเจ้าของเงินทองเนี่ยก็มากจนเรานับไม่ถ้วนก็มาเกิดก็คิดอย่างเราเนี่ยคิดจะอายุยืนคิดจะไม่แก่คิดจะไม่เจ็บคิดจะไม่ตายคิดว่าจะมีโน่นมีนี่มีให้หมดทั้งโลกเนี่ยแต่ก็ตายไปหมดแล้ว ไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านปีมันก็ตายหมดพุทธเจ้าต้องสี่อสงไขยก็ตายจะเรียกที่ตายจะยังไม่พ้นแล้วพุทธเจ้าอีกต้องที่พยากรณ์มาต้องโอ้โหสามพระองค์สี่พระองค์แต่เดนนี้ก็ยังอยู่มันแสดงว่าไอ้ที่เราตายไปนั่นมันก็คิดเหมือนพวกเราเนี่ยถ้ามีมาเข้ามาแผ่นดินนี้ก็มาหลงว่าเป็นของเราหมดบางคนไม่ให้ทานเลยไม่เคยให้ทานเลยไม่เคยรักษาศีลไม่เคยก็ต

หมือนกันก็อะไรมันไม่ได้เหมือนกันเราก็ต้องคิดอย่างนี้เราก็จะเตรียมอะไรไปได้ดีบ้างเพราะที่ตายมามากมายแล้วก็ไม่ให้ใครเอาอะไรไปได้ก็ทิ้งสมบัติไว้ให้เรานี่แหละนั้นเราก็ต้องสร้างที่พุทธเจ้าท่านไม่เอาไปท่านเอานิพพานไปแล้วท่านทิ้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติให้เราถ้าจะไปตามท่านก็ภาวนาตามก็มีทางเดียวเท่านั้นแหละที่จะทำได้ก็คือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเท่านั้นที่จะมีปัญญาเอาตัวรอดจากความตายไปได้จากที่ไม่มีสมบัติติดสมบัติไปได้อันนี้เราก็ต้องเพียรทำพยายามทำคิดได้คิดได้แล้วก็ทำให้ได้ว่าอย่างท่านอาจารย์ทาเมื่อก่อนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นป่าเป็นดงถ้าท่านคิดมาทำมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นเป็ดเป็นไก่ทำมาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายตรงนี้ก็ต้องเป็นที่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายทำมาเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาก็เป็นที่เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาทำมาทำไร่อ้อยก็เป็นอ้อยทำมาทำไร่มันก็เป็นมันทำมาปลูกยางก็เป็นยางแต่นี้ท่านไม่ได้มาทำอย่างนั้นท่านมาทำมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติกองไว้บนดินนี้สร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างบ่อน้ำสร้างโบสถ์สร้างวิหารมาตรงนี้มันก็เป็นกองเงินกองทองเป็นที่บุญกุศลให้แก่ทุกคนได้เข้ามาทำเข้ามาก็มาบวชมาเรียนมาปฏิบัติที่ท่านเอาแปลสภาพเป็นมงคลเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาให้เราได้บูชาสถานนี้ก็เป็นมงคลไปไม่ใช่ก็เป็นอื่นเป็นกองดินกองทรายแบบอื่นไม่เป็นบุญจะไปเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าก็เป็นบาปได้กินเนื้อมันแต่ก็ไม่ได้บุญปลูกต้นไม้ก็ได้กินประโยชน์มันแต่ก็ไม่ได้บุญก็อาจจะไปประทังชีวิตอยู่ไปได้แต่จิตใจมันก็แก่ลงเจ็บลงตายลงแต่นี่มาทำเป็นทางไปสวรรค์นิพพานก็เห็นกันแล้วว่าท่านมาทำให้พวกเราได้เป็นที่บูชาปฏิบัติบูชาเข้ามาก็มากราบมาไหว้กันอย่างเดียวไม่เป็นอื่นที่นี่เป็นประโยชน์ที่จะมีไม่มากเป็นร้อยไร่พันไร่ก็มีค่ามากกว่าร้อยไร่พันไร่ร้อยไร่พันไร่เป็นนั่งเฝ้าไงตายไม่ได้อะไรนะไปเฝ้าสวนมันไปเฝ้าสวนอ้อยไปเฝ้าสวนยางไปเฝ้าสวนอะไรสับปะรดตายไปก็เป็นผีเฝ้าเป็นเจ้าที่อยู่นั่นแหละไม่ได้มันไม่เป็นบุญตรงนี้มันตายแล้วเป็นบุญพระจิตมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นบุญอยู่ตรงนี้เป็นเสมาอยู่ตรงนี้ไงพัทธสีมาตรงนี้เป็นขามวาสีเป็นอรัญวาสีสีแปลว่าสว่างหรือเป็นศีลเนี่ยศีระเนี่ยหนักหรือศีลเนี่ยแปลว่าที่สงบดังนั้นเรียกว่าเราก็มาเปิดหูเปิดตาเราครั้งหนึ่งก็นี่คือมีค่าสำหรับชีวิตเราที่ได้มาอบรมประพฤติปฏิบัติคนอีก60 ล้านคนก็ไม่มาหรอกเขาก็ยึดว่าบ้านของเขาอยู่นั่นแหละมาวัดจะได้อะไรกอดกองเงินกองทองอยู่ก็กอดไป
เดี๋ยวก็ต้องทิ้งเดี๋ยวก็ต้องคลายเขาก็ใส่ไปให้50ตังค์ใส่ปากไว้ให้50ตังค์ก็ไม่ได้นะ50ตังค์ก็เอาไปไม่ได้เลยเจือหมอนคนตายนี่ไม่มีใครเอาไปนะไม่มีใครแย่งนะเสื้อผ้าคนตายไม่มีใครอยากได้นะเงินทองติดตัวก็ไม่ใครอยากได้ที่จะแย่งเงินไม่ใช่ที่ติดตัวแต่แย่งกันไปนั่นมันเงินทองแก้วแหวนที่อยู่นอกตัวโฉนดที่ดินบ้านนนท์คนถึงอยากได้แต่ไอ้ร่างกายคนตายนี่เขาไม่เอาเขาจะไปทิ้งวัดอย่างเดียวเขาไม่ให้ไม่เอาไปบ้านเขาให้วัดแต่ตอนที่เรามีชีวิตเราก็ไม่ให้ใครเราก็จะอยู่บ้านแต่พอหมดลมแล้วก็มาทิ้งไว้ที่วัดก็มาฝากไว้ที่วัดหมดแน่จะไปไว้ที่ไหนสมบัติมันก็แยกกันตรงนี้เองที่จริงมันก็ไม่ใช่ของเราแต่เราไปคิดว่าเป็นของเราก่อนมันก็เลยไปวนเวียนหามันอยู่เรื่อยที่จริงสมบัติจริงๆมันมาวัดนะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติที่ผ่านสมบัติสมบัติมันมาอยู่ที่วัดนี่มาคอยท่าอยู่ที่นี่วิมานมาคอยที่นี่แต่เราไปเข้าใจผิดว่าเป็นของเราที่บ้านไงก็ไปหนักใจตรงนั้นเนี่ยไปทุกข์ใจตรงนั้นเนี่ยไปลำบากใจตัวของที่บ้านเนี่ยปงก็ไม่ได้ปล่อยก็ไม่ได้วางก็ไม่ได้ห่วงหมาวันเดียวๆก็ต้องรีบกลับพอเราเป็นของเราไปหมดเนี่ยก็ดึงกลับไปเหมือนคนโดนผูกกันเหมือนนกโดนผูกขาแล้วให้บินเนี่ยบินไปก็ตกเราก็เหมือนกันนะมีห่วงมากเลยมีห่วงที่ตัดไม่ได้เลยห่วงบ้านห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติห่วงชีวิตร่างกายเราเนี่ยห่วงซะจนหนักแน่นหนาแน่นจนตัดไม่ออกก็เรียกโซ่ท้องขำตัดไม่ได้เสียดายก็ยังดีมา3วัน7วันก็ยังดีหลุดมาขนาดหนึ่งก็ยังดียังได้มีนิสัยปัจจัยติดตามตัวไปปริยภพภาคหน้าก็ยังได้ปฏิบัติต่อไม่ลืมหรอกนิสัยเนี้ยสายนี้เป็นชาติก่อนชาตินี้มันจะผสมกันไปก็เป็นนิสัยแก้วติดตัวคนเราพอมานึกถึงตัวนี้มันก็น่าปฏิบัตินึกถึงว่าเราเอาอะไรไปไม่ได้นี่ก็น่าปฏิบัติน่าทำบุญน่าว่าจะต้องทำบุญสักครั้งหนึ่งอะที่บ้านก็คงจะต้องเอามาแบ่งไว้วัดสักหน่อยหนึ่งอะจะได้ซื้อที่ตายตัวเองได้งั้นตายเดี๋ยวเขามาหวงอีกไอ้คนหนึ่งมันตายแล้วมันมาจากนรกวิญญาณมันจำได้มาที่วัดมาที่ศาลเจ้าก็อยู่ไม่ได้ผีศาลเจ้ามันขับพอมาที่วัดก็นอนศาลาไม่ได้ผีศาลามันขับมันไม่มีบุญนะผีวัดมันก็หวงนะไปนอนศาลาวัดแล้วผีรัดมันขับต้องวิ่งเข้าโผงเลยโน่นไปขออยู่กับหลานตัวเองน้องตัวเองหลานตัวเองไปเกิดก็ลึกชาติได้จึงรู้ว่าโอ้คนตายนี่ต้องมีบุญไม่มีบุญแต่วิญญาณพระเนจรไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้ไม่ใช่ของตัวเองไปเป็นเทวดาก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีวิมานต้องมาเกิดใหม่มาเกิดก็ต้องมาตั้งต้นใหม่ก็ต้องทำบุญกันนี้ทำบุญแล้วจึงจะไม่เป็นวิญญาณพเนจรไม่เป็นสัมภเวสีตายแล้วก็จะมีวิมานตายก็จะมีกายทิพย์พุทธเจ้าท่านจึงว่าให้เราสร้างบุญกุศลให้มากให้เพียงพอให้อิ่มบุญ
นึกถึงบุญแล้วไม่เบื่อนึกถึงบุญแล้วอยากทำเหมือนเรานั่งสมาธิแหละนั่งเมื่อไรก็สงบเมื่อนั้นนั่งเมื่อไรก็สงบถือไม่สงบก็ชอบนั่งชอบเดินจงกรมชอบนั่งสมาธิยอมยืนภาวนาใจมันรักมันชอบมันก็ได้เองเนี่ยมันคนเป็นช่างอะไรทำอะไรมันก็ไม่เป็นทำไปทำมาก็เป็นเหมือนช่างไฟอะทำไปทำมาก็ชอบเป็นทำไฟดับก็ไม่เป็นทำไฟติดเป็นเมื่อเราภาวนาเนี่ยภาวนาสงบก็เป็นภาวนาไม่สงบก็ไม่เป็นไรมันอยู่ตรงนี้เองอะอยู่ตรงใจนี่เองไม่ได้อยู่กับใครมันไม่สงบก็ภาวนาไปมันไม่สงบก็รู้ไม่สงบพุทโธไปเรื่อยคิดอะไรก็ให้รู้มันไม่เบื่อมันแล้วเข้าแล้วเข้ามันก็สงบเองสงบก็สว่างว่างเป็นงี้ทุกคนหรือเป็นงี้แหละทุกคนแหละทำได้ก็เป็นงี้ทุกคนแหละทำไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้แหละจะวุ่นวายวุ่นวายในใจยังดีก็ดีก็ไปด่าคนโน้นว่าคนนี้นั่นวุ่นวายข้างนอกแหละนี่คือการประพฤติปฏิบัติที่เราควรจะเร่งรัดหรือทำให้เราเป็นนิสัยปัจจัยเพื่อจะได้ที่พึ่งบรรปลายชีวิตของเราจะได้ไม่ไปอื่นเกสาโรมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานขาโรมาหรือพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ข้างในธัมโมอยู่ข้างในสังโฆในจิตของเราก็ว่างสว่างหลับตาก็สว่างตื่นตาก็สว่างใจมันก็จะสงบอยู่เรื่อยกำหนดรูปเดินรูปนั่งรูปยืนรูปกินรูปนอนเห็นอายาบท4อยู่เรื่อยจิตก็จะไม่แลบไปอื่นจิตก็จะวนเวียนอยู่ในกายเรียกสัมมาสติสัมมาสติสัมมาสมาธิก็จะไม่เบื่อวิธีทางสงบจะไม่หนักใจวิธีการปฏิบัติตัวเองแล้วก็บุญกุศลทำอะไรก็อยากทำอยากทำให้มากขึ้นมากขึ้นบางคนถึงก็เอาไปหมดเลยลูกหลานต้องร้องขอเลยไม่เอาแล้วมึงไม่รักกูจริงมึงรักตอนกูดีๆพอตายกูเจ็บมึงก็ไม่ดูแลกูจะขายสมบัติทำบุญให้หมดลูกหลานเดือดร้อนก็ไปแถวมาเลยแม่พ่อจะขายสมบัติทำบุญให้หมดเขารู้ว่าเอาไว้ก็ไม่ใช่ของเราตายแล้วมันจะทำบุญให้เราหรือเปล่าก็ไม่รู้มันจะเอาไปเล่นขนเล่นหนังหมดมั้งเอาไปเองดีกว่าดีก็ทิ้งให้ไปเล่นขนเล่นหนังหมดคนคิดได้เอาไปหมดเลยแบ่งส่วนไปนะคนคิดไม่ได้เนาะก็เหมือนกับคนอยู่ในโภคทรัพย์ที่มีความสะดวกสบายเนี่ยนึกว่าไปเที่ยวสนุกกว่ามาวัดเนี่ยไปเที่ยวสนุกกว่ามาวัดไปพัทยาดีกว่ามาวัดผมไปตายที่พัทยาไม่ได้เลยบุญกุศลก็ไม่ได้มาวัดได้ตายแล้วก็ได้วิมานเลยคนมันก็มองไม่เห็นหรอกถ้าไม่มีปัญญาดูพระพุทธเจ้าท่านมีปัญญาแล้วสุดยอดของปัญญาแล้วท่านถึงได้สอนไว้วางไว้ทั้งหมดเป็นของจริงหมดท่านก็ไว้สำหรับคนบัวพ้นน้ำอย่างเดียวคนฉลาดคนบัวพ้นน้ำมาจึงจะเชื่อคำสอนท่านจึงจะเห็นความจริงของท่านจึงจะศรัทธาทำตามท่านได้ก็จะรู้จักท่านไม่งั้นก็ไม่เห็นมีอะไรจะได้อะไรดูขนดูหนังสนุกกว่าที่ไหนได้ให้ดูร้อยปีก็ไม่ฉลาดไม่งั้นพุทธเจ้าจะมาออกบวชปฏิบัติเพื่อให้สำเร็จเลยนัตติสันติปรมังสุขขังความสงบสุขไม่มีอะไรจะสุขเท่าเสมอความสงบนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเอ๊ะคนไม่เคยไปนิพพานจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นสุขรู้ได้ระบกินเที่ยวสนุกเท่านั้นเองเป็นสุขนิพพานเราต้องทำใจให้ว่างจากนิวรณ์
สงบจากนิวรณ์จึงจะเข้าใจเรื่องนิพพาน

ไม่งั้นก็เมื่อยปวดง่วงเหงาห้องนอนขี้เกียจฟุ้งซ่านลำคาญใจนิวรณ์ห้านี่สกัดกั้นไม่บรรลุความดีเลยเป็นตัวทิฏฐิอย่างใหญ่หลวงมันจะท้อถอยไปหมดเนี่ยจะภาวนาข้ามคืนเข้าวันไม่ใช่เรื่องง่ายจะอดทนยากแค่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็พอไหวจะเอาข้ามคืนเข้าวันนี่ตายแน่กูแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่กลัวไงท่านจึงทำได้สำเร็จครูบาอาจารย์เราท่านก็ไม่กลัวท่านชอบมีกายนั่งท่านนั่งจนสำเร็จเนี่ยกายเดินท่านเดินจนสำเร็จนอนจนสำเร็จนั่งจนสำเร็จเพราะอะไรท่านเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วว่าปฏิบัติแล้วเห็นผลในชาตินี้เลยไม่ต้องจับใครไหว้คนสมัยนี้เวลาตายก็ต้องจับมือผูกติดกันไหว้ดอกไม้ทุกเสียนใจมือไปไหว้พระจุฬามณีไหว้ไม่เป็นสงบไม่เป็นคนมันก็มีตัวตนตอนยังมีลมหายใจเลยนะพอหมดลมก็หมดตัวตนพอหมดลมเมื่อไรก็หมดตัวตนมนุษย์ก็หมดปัญหาพอหมดลมมนุษย์ก็หมดปัญหาพอมีลมมนุษย์ก็มีปัญหามันมีปัญหาที่มีลมหายใจนี่เองมีลมหายใจวิญญาณมันก็อาศัยอยู่พอหมดลมวิญญาณก็ไม่อาศัยอยู่ก็ไม่ชักจูงไปอื่นก็สงบก็ภาวนาก็ทำเหมือนคนหมดลมทำเหมือนคนหมดวิญญาณเพียงแต่ตัวรู้อย่างเดียวก็จะเข้าใจวิธีทางปฏิบัติง่ายๆไม่ยากไม่ต้องไปเอาอะไรเกินเลยจากตัวเองไม่ต้องไปว่าต้องอาจารย์นั้นอาจารย์นี้ธรรมะชั้นนั้นชั้นนี้ก็ดูกายดูจิตตัวเนี้ยผมคนเล็บคนหนังเนี่ยดูแค่พุทโธพุทโธเนี่ยจะทำอะไรก็ได้ให้มันรู้จักตัวเองสงบอยู่ก็แล้วกันอย่าไปลืมตัวเองก็แล้วกันมันจะมีจิตของมันนั่นแหละมันจะมีจิตของมันปรุงแต่งนั่นแหละพอนานมากก็ปรุงแต่งน้อยพอนานน้อยก็ปรุงแต่งมากถ้าไม่ภาวนาเลยก็ปรุงแต่งทั้งวันเลยก็มีเท่านี้แหละคนเราพอภาวนาเป็นมันก็รู้จักมีที่พึ่งทางใจได้ก็จะรู้จักอยู่ที่ใจตัวเองพอภาวนามันกลับมาหาตัวเองหมดเลยคนภาวนานี่กลับมาดูตัวเองนะพอไม่ภาวนาไปดูคนอื่นฟังคนอื่นคิดที่อื่นคิดที่อดีตอนาคตพอภาวนาแล้วมันกลับมาหาความเฉยความบ้างความสว่างมาหาพุทโธมันก็จะสงบทันทีแสดงว่าคนภาวนาเนี่ยกลับมาหาตัวเองภาวนามากก็มาหาตัวเองมากมาอยู่เฉยมากขึ้นภาวนาน้อยก็วุ่นวายมากหาตัวเองไม่พบบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นอารมณ์ธัมโมเป็นอารมณ์สังโฆเป็นอารมณ์ลืมเกสาโรมานขาตันตาตะโจไว้ที่ตัวเราเขาชำนาญแล้วก็ลืมเรื่องวุ่นวายใจเพราะไม่ได้ไปคิดถึงคนอื่นมันจะคิดถึงตัวเองตลอดก็เลยคนทำใจเป็นพุทธเจ้าท่านสอนคนให้ปฏิบัติดูเองก่อนเพราะเรื่องมันละเอียดมันลึกซึ้งก็ให้ภาวนาให้เกิดสมาธิก่อนจึงค่อยเกิดปัญญาติดตามไปเพราะจะให้รู้เลยมันไม่ได้มันสมาธินี่มันตัวที่จะแตกเหมือนกับเมล็ดข้าวเนี่ยหรือเมล็ดต้นไม้ถ้าไม่ปลูกลงไปมันชุ่มชื้นมันไม่แตกต้นแตกกาบกอมันจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นต้นอะไรแต่พอมันแตกกาบแตกกอมาถึงรู้ว่าต้นนั้นต้นนี้ใบนั้นใบนี้ดอกนั้นดอกนี้ลูกนั้นลูกนี้ผลนั้นผลนี้ใจเราเหมือนกันอยู่เป็นคนเดินไปเดินมาไม่รู้อะไรหรอกแต่ภาวนาเมื่อไหร่จึงจะรู้ว่าเราเป็นคนอย่างไรเรามี

ติสมาธิปัญญาก็จะเป็นอุปการะหนุนนำกันเหมือนกับต้นไม้เนี่ยออกมาเมล็ดมันก็เป็นอุปการะต้นไปมันก็ไปปลูกให้เป็นต้นอื่นได้อีกต่องอกกันไปงอกกันไปก็เต็มบ้านเต็มเมืองเพราะว่ามันอุปการะกันเพราะมีคนคอยปลูกมีคนคอยดูแลมีคนคอยรักษาใจเราเหมือนกันนะถ้ามีคนคอยดูแลใจระวังความคิดเราไม่ให้มันเป็นอกุศลมากทำความเพียรให้มันมากขึ้นพุทโธให้มากขึ้นก็จะเป็นอุปการะทำให้มันงอกงามเต็มหัวใจเหมือนกันเต็มบ้านเต็มเมืองเหมือนกันก็เป็นเมล็ดบุญไปบางแห่งคนปลูกต้นไม้ก็ไม่บาปปลูกต้นทุเรียนก็ไม่บาปปลูกต้นยางก็ไม่บาปบุญไม่ได้แต่ก็ไม่บาปปลูกต้นเงาะทุเรียนก็ไม่บาปก็พอกินพออยู่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายปลูกข้าวก็ไม่บาปก็พอกินพออยู่ปลูกอ้อยก็ไม่บาปดันไปปลูกกุ้งกุ้งกุลาลองให้กุ้งรวยเร็วคนนั้นทำได้10ล้าน20ล้านดูดน้ำทะเลมาทำเต็มแผ่นดินหมดทางใต้ปลูกกุ้งกันปลูกบาปน้ำท่วมมาเจ๊งหมดเลยโลกมาเจ๊งเป็นบาปเจ๊งเลยจนเลยนาไล่เป็นธกส.ยึดหมดเป็นหนี้เขาหมดเวลารวยก็รวยหูเวลาจนจนหมดตัวเลยนี่ปลูกบาปท่านตาเห็นชัดนี่เลยพวกทำบาปไม่ได้อะไรวัดก็ไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้ทำไอ้พวกปลูกต้นไม้นั้นก็เอามาทำบุญได้ไม่ต้องทำบาปก็อยู่ได้ชั่วลูกชั่วหลานแต่ไอ้พวกซื้อกุ้งตายแล้วไปขายมันก็รวยเพราะไม่ทำบาปไอ้คนที่เลี้ยงเอาไปขายมันบาปก็หมดตัวเลยเพราะบาปมันมากเพราะมันเป็นล้านล้านชีวิตไม่น่าทำคนพุทธเขาไม่ทำถ้าไม่ใช่คนพุทธได้เหมือนฆ่าวัวเนี่ยฆ่าควายฆ่าวัวเนี่ยคนพุทธเขาไม่ทำหรอกทำแล้วมันบาปชาตินี้ชาติหน้าก็ต้องไปโดนเขาฆ่าอีกต้องปล่อยให้คนชาติอื่นเขาทำพวกแขกพวกคนจีนอะไรเงี้ยที่ไม่รู้บาปแล้วทำเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ฆ่าเงี้ยถ้าไปรู้แล้วไม่ได้มันเร็วต้องไม่ไปทำใครอยากรวยก็ไปทำเราไม่เลี้ยงไก่ฆ่าไม่เลี้ยงหมูฆ่าไม่เลี้ยงวัวควายเขาฆ่าไม่เลี้ยงไม่ทำปลูกต้นไม้กินไปวันๆเศรษฐกิจพอเพียงไม่บาปไม่รวยก็ไม่จนไม่จนใจแต่เลี้ยงหมูขายเลี้ยงวัวฆ่าเลี้ยงควายไปฆ่าเลี้ยงไก่ไปฆ่าเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาบาปมันชาตินี้มันทำบุญไม่พอเพราะมาปฏิบัติก็โหเจ้ากรรมนายเวรเต็มเพียบหมดเลยตามลอยมาเลยลอยมาเป็นแผลหมดนั่งสมาธิก็ลอยเป็นแผลหมดกุ้งลอยเป็นแผลหมดมาตัวใหญ่กว่าตัวเก่าอีกหัวก็ตัวใหญ่กว่าเก่าหมูก็ตัวใหญ่กว่าเก่าตัวเดียวน่ากลัวเลยหนีไม่พ้นเขี้ยวงงเลยไล่ควิดเราเลยได้กัดแล้วเลยไม่คุ้มได้เงินก็ไม่คุ้มกินก็แค่อิ่มเดียวไม่คุ้มบาปก็ควรจะเรียกมิจฉาอาชีวะไม่เอาเอาสัมมาอาชีวะเนี่ยหลวงพ่อทาท่านมาปลูกต้นไม้เป็นบุญให้คนมานั่งภาวนาเป็นบุญอย่างเงี้ยเป็นวิมานก็ทางเลือกวันนี้แต่เราจะเลือกเราไม่เลือกโก

0: ตายก็เอาโกอดตายก็ลงไปทำบาปคนไม่โกอดตายก็ทำบุญก็ไม่อดเหมือนกันก็อยู่ได้เหมือนกันดังนั้นก็ต้องมาศึกษาธรรมะให้รู้แก่นแท้ว่าเราเลือกเดินทางถูกต้องดีกว่าอย่าไปทำบาปโอ้บางคนเนี่ยเลี้ยงหมูแล้วก็มาทำบุญหมูมันก็ไม่ยอมหมูก็ไม่ยอมเลี้ยงปลามาทำบุญปลาก็ไม่ยอมก็ทำบาปมันก็ไม่ยอมขายเหล้าให้เขากินเมาไม้ตรวจน้ำอุทิศเจ้ากรรมในเวรจตุโลกบาลเขาก็ไม่ยอมเขาทำให้คนขาดสติทำบุญอะไรเขาก็ไม่ยอมไม่โหสิกรรมแกขายเหล้าบาปก็ไม่ยอมต้องเลิกขายต้องเลิกขายเหล้าจึงจะยอมจึงจะโหสิกรรมต้องเลิกขายหมูต้องเลิกขายไก่ต้องเลิกขายกุ้งขายปลาจะกรรมในเวรจึงจะยอมถ้าไม่เลิกก็ไม่ยอมทำบุญอะไรก็ไม่ยอมนั่งสมาธิก็ไม่ไปก็ตามมาทวงนี่เราไม่มีกรรมพวกนี้ก็ถือว่าบุญมากโชคดีไม่ต้องทำบาปแล้วมาทำบุญแก้ทำบุญเลยได้กำไรอย่างเดียวเลยไม่มีขาดทุนไม่ขายยาพิษพวกขายยาพิษขายเบื่อสัตว์ด้วยกรรมบาปทำบุญเท่าไรก็ไม่ใช้กรรมไม่หมดเพราะไปฆ่าเขาเยอะมนุษย์สมัยนี้มีกรรมมากกรรมติดจรวดกรรมเยอะเลยถ้าได้ดูว่าเราหลีกเลี่ยงได้ก็จะเป็นบุญเกิดชีวิตมนุษย์นี่ไม่ใช่แก้ตัวได้ง่ายพอมาเกิดชาตินี้ขอให้มาสร้างบุญอย่างเดียวเขามาทำบุญสร้างบารมีทางไปสวรรค์นิพพานของเราไม่อยู่ขอเรียกเลี่ยงไปซะใครทำก็ไม่ทำอีกก็จะเป็นบุญมากก็ภาวนาเนี่ยช่วยได้ช่วยเป็นมหาสติให้เราภาวนาเป็นมหาสติพุทโธเป็นมหาสติธัมโมเป็นมหาสติสังโฆเป็นมหาสติไปไหนมาไหนก็ไม่ลืมการมีสติรู้ตัวเราความคิดของเรามีอยู่อย่าให้มันตกหล่นไปอย่างอื่นอย่าให้มันหลงทางตามดูตามความคิดมันได้ก็เอากลับมาวัดได้กลับมาตั้งไว้ที่เยือกเย็นได้สงบได้สว่างได้เอาละก็สมควรกับเวลาขอให้ท่านที่มาประพฤติปฏิบัติก็ดำรงรักษาอารมณ์ธรรมที่ได้มาบวชมาปฏิบัติก็จะเป็นบุญมากขึ้นเป็นความภาคภูมิใจเป็นนิสัยปัจจัยไปอีกทุกชาติทุกชาติจนถึงพระนิพพานทุกท่านทุกคนเถิด
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

หริตวานเมตังสเมตาภาทันตาอวิคิตจิตตาปริตัง

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระ

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็

0: งขอพระราชามาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่ช่วยลูกค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแปรสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
1: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินี

ราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาพัชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ระเมตตาและสงสัยพระจารุไทยในเรื่องความเป็นอยู่ในทอดพระเนตรพร้อมทรงตรวจความเรียบร้อยบ้านพักอาศัยด้วยพระองค์เองพร้อมโปรดให้ดำเนินการปรับพื้นที่ทำกินโดยการทำนาขั้นบันไดเรียนรู้การจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตรพื้นที่รอบบ้านเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเป็นอาหารและยาไปพร้อมๆกันที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงสร้างชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความมั่นคงดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับราษฎรของพระองค์จากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สร้างคุณูปการมากมายบนดอยสูงด้วยการทรงงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจะเป็นร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธารภาคเหนือให้ดำรงประโยชน์แก่คนไทยแผ่นดินไทยต่อไป
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำตามรอยศาสตร์พระราชาโดยไม่บุกรุกทำลายป่าพร้อมทั้งพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเพื่อสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จของการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
2: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทางสถาบันได้เข้ามาดำเนินงานอย่างจริงจังนี่ก็ในประมาณปี2556โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดทางทหารก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเป้าหมายคือให้คนเขาได้มีความรู้ประกอบอาชีพด้วยตนเองมีรายได้แล้วก็พัฒนาเขาเนี่ยให้เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
1: ดังความสำเร็จในพื้นที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินคือจุดเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรบ้านรักชาติปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปลูกพืชไร่เกษตรเชิงเดี่ยวสู่การทำเกษตรผสมผสานจากข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีความลาดชันมีพื้นที่ราบสำหรับทำการเกษตรน้อยการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนจึงมีความสำคัญด้วยการปลูกพืชทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ผลผลิตตอบแทนหมุนเวียนสร้างรายได้ตลอดทั้งปีพร้อมเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝกเกษตรกรมีองค์ความรู้พัฒนาขึ้นอย่างเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขยายผลถ่ายทอดสู่ราษฎรอย่างครอบคลุม
3: การเริ่มตรงนี้นะคะก็คือเริ่มจากศาสตร์พระราชาที่เอาองค์ความรู้จากท่านในหลวงรัชกาลที่9มาปรับเปลี่ยนดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือมีฝ่ายจากโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินมาต่อเติมเรื่องน้ำให้

0: พอมีน้ำสามารถมีรายได้ทั้งปีพืชรายวันเราก็เก็บผักขายปลาถ้ารายเดือนเราก็จะมีพวกองุ่นพวกกล้วยรายปีเราก็จะเป็นไม้ผลถึงวันนี้เราก็มีอาคารฝึกอบรมการเรียนรู้ของเกษตรกรท่านที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาดูงานได้ค่ะ
1: ในขณะที่บ้านนุชเทียนตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ดินรายแปลงร่วมกับชุมชนเพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทำกินและพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างชัดเจนบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกรโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อให้องค์ความรู้ทั้งหมดแปรรูปไปสู่การปฏิบัติที่สำเร็จผลอย่างแท้จริงจนได้รับผลสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วก็จะขยายผลต่อไปยังเกษตรกรในพื้นที่อื่น
2: ๆแปลงนี้นะครับก็มีพื้นที่15ไร่ทางหน่วยทหารเขาจัดให้มาทำองุ่นนี้ที่แค่งานเสร็จๆไม่ถึง2งานก็จะได้ 5-60,000 บาทแล้วก็มีผักในโรงเรือนผักปลอดสารเป็นรายได้ประจำเดือนของเกษตรกรสวนองุ่นก็รายได้ประจำปี
3: เราก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ความมั่นคงในชีวิตของราษฎรครับโดยการนำศาสตร์พระราชาเข้ามาคือการจัดทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังกบในกระชังคือการนำเอาศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่9นะครับก็คือมีกินมีใช้ทั้งปีไม่มีเงินแต่ก็อยู่ได้ครับ
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาคตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จผลแห่งแนวพระราชดำริการทำเกษตรบนพื้นที่สูงโดยใช้หลักการคนกับป่าอยู่ร่วมกันพึ่งพิงและเกื้อกูลกันบนพื้นฐานความพอเพียงชุมชนมั่นคงเข้มแข็งคนมีชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกรรมธรรมชาติสร้างแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติสืบสานรักษาต่อยอดสานต่อพระราชปณิธานตามรอยศาสตร์พระราชา
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำความสงบใจน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้นั่งสมาธิลักษณะของสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้กายสงบกายมีลักษณะปางสมาธิเมื่อน้อมจิตพิจารณากายกายเฉยกายนิ่งลักษณะกายสงบพิจารณาดูเรียกว่ากายและในกายเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมจิตระลึกถึงคุณของพระธรรมเจ้าแล้วก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์เจ้ามารวมไว้ที่ใจแล้วก็น้อมใจรวมเป็นพุทธานุสติเป็นอารมณ์ยกจิตมาวางตั้งไว้ที่ปลายจมูกทั้งสองข้างกำหนดลมเบาๆหายใจเข้าจนสุดลมระลึกถึงว่าโพธิ์หายใจออกประคองจิตตามกระแสลมหายใจออกจนสุดลมระลึกถึงว่าโถหายใจเข้าโพหายใจออกโถหายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทวางจิตไปตามกระแสลมแต่เราไม่ต้องเน้นลมไม่ต้องเก่งลมให้หายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติแต่เราประคองจิตเป็นเครื่องรู้กับสภาวะของลมให้จิตเราอยู่กับลมเป็นอุบายล่อจิตให้จิตเรามีองค์ภาวนาไม่ให้จิตเราไหลออกไปคิดนึกจิตเราไหลออกไปคิดนึกทำให้ใจไม่สงบเราพยายามยกจิตขึ้นมาตั้งก็องค์บริกรรมภาวนามาตั้งอยู่กับลมสภาวะของลมเป็นสภาวะที่ปกติหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติ
นี่เราก็ยกจิตมาตั้งดูลมลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกเราวางใจอย่างไรใจเราสงบเราวางใจอย่างไรใจไม่สงบเราก็มีสติดูอารมณ์เรายกจิตมาตั้งอยู่กับลมลมผ่านเข้าลมผ่านออกหยาบก็รู้ว่าหยาบหายใจแรงก็รู้ว่าแรงหายใจค่อยก็รู้ว่าค่อยหายใจเบาก็รู้ว่าเบาหายใจละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดให้มีสติระลึกรู้ตามสภาวะของลมที่ปรากฏเมื่อเรามีสติระลึกรู้อยู่ทำให้จิตเรามีสติคุมอารมณ์แต่เมื่อเราภาวนาไปใจเราก็จะคิดนึกอยู่บ่อยๆเราก็มีสติระลึกรู้ว่าอารมณ์ที่คิดนึกเกิดขึ้นแล้วก็มีสติรู้แล้วก็ละอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจแล้วก็ยกใจขึ้นมาภาวนาไปแต่เมื่อใจตั้งอยู่ในองค์ภาวนาละจากอารมณ์คิดนึกไปแล้วก็พยายามให้จิตมีภาวนาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์เราต้องพยายามมีเพียรมีหมั่นยกจิตใจตนเองถ้าเราขาดสติปล่อยจิตไปตามอารมณ์ของความคิดนึกนี่ทำให้อารมณ์คิดนึกมากขึ้นทำให้ใจเราก็ตกอยู่ในความฟุ้งซ่านที่เกิดจากความคิดนึกนั้นองค์ภาวนาจึงเป็นเครื่องตัดกระแสของอารมณ์ที่จิตเราจะไหลออกไปนั้นการภาวนาจึงพยายามให้มีสติคุมอารมณ์ไม่งั้นจิตเราจะเป็นทาสของอารมณ์แม้แต่ขณะเราพยายามพรากจิตมาภาวนาจิตก็อดไหลออกไปไม่ได้เพราะอารมณ์ภายนอกอย่างมากอายตนะภายนอกเป็นเครื่องกระทบอยู่ทำให้สิ่งอารมณ์เหล่านั้นมาไหลเข้ามาปรุงใจเราทำให้ใจเราไม่หยุดใจเราไม่นิ่งนี้เราก็มีสติดูอารมณ์อารมณ์อันไหนที่มันไหลเข้ามาบ่อยเราก็มีสติรู้จักอารมณ์แล้วก็ละอารมณ์แล้วก็ยกจิตมาตั้งในองค์ภาวนาวางใจเฉยๆอยู่กับลมเข้าลมออกวางใจนิ่งๆเมื่อเราวางใจนิ่งๆแต่ใจเรายังไม่นิ่งใจเราอดไหลไปไม่ได้เราก็ต้องมีสติเมื่อมีสติควบคุมอารมณ์เราเจริญสติให้กำหนดระลึกรู้ทั้งส่วนกายให้มีสติระลึกรู้อารมณ์ทั้งส่วนใจส่วนกายเป็นอารมณ์หยาบ
ส่วนใจนี่เป็นอารมณ์ที่ละเอียดในเมื่อเรากำหนดทันอารมณ์ทางกายอารมณ์หยาบแล้วก็กำหนดทันอารมณ์ทางใจเรากำหนดไม่ทันเราก็ทำความรู้ว่าอารมณ์เรายังไม่ทันสติเรายังอ่อนความสงบเรายังน้อยจิตคอยจะไหลออกบ่อยมีความง่วงบ่อยมีความฟุ้งซ่านบ่อยมีความท้อถอยบ่อยนี่อารมณ์ภายนอกมันไหลเข้ามาทำให้จิตเรา

ป็นธาตุของอารมณ์อยู่นี่เราพยายามพลากจิตมากำหนดภาวนาไปเรื่อยๆเอามาตั้งดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนเมื่อเราวางใจอย่างนี้เราก็ให้สังเกตดูใจตนเองมีความรู้สึกให้มีความรู้สึกอารมณ์ขณะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเอาจิตมาวางตั้งความรู้สึกเอาไว้ที่ใบหน้าให้มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตั้งไว้ที่ใบหน้าแล้วก็ดูลมเอาจิตมาตั้งอยู่ภายในเอาความรู้สึกใบหน้าไว้ให้ชัดเจนแล้วประคองจิตดูลมเข้าประคองจิตดูลมออกลมเบาขึ้นลมเบาขึ้นเราก็รู้ว่าอาการของลมเบาและภาวนาจิตไม่แส่สายออกไปจิตเราอยู่กับพุทโธขึ้นจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกความรู้สึกของอารมณ์นี้ชัดเจนมีความรู้สึกว่าเบาว่างมีความรู้สึกว่าโปร่งชัดในอารมณ์เมื่อเราประคองจิตรักษาอารมณ์ความสงบทางใจขึ้นใจมีความพอใจใจมีความสุขใจใจมีความอิ่มใจในใจจะเกิดศรัทธาขึ้นนี่เป็นอารมณ์ของความสงบทางใจใจที่สัมผัสความสงบทำให้จิตขยันหมั่นเพียรเกิดขึ้นแล้วความสงบที่ไหลไปสู่ในดวงใจของเราทำให้ใจอยากภาวนาทำให้ใจอยากสงบใจอยู่บ่อยๆกระแสอารมณ์นี้เป็นกระแสอารมณ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นจิตที่มีพอใจจิตที่มีปีติความอิ่มใจแล้วก็ความสุขใจใจที่มีพุทโธอารมณ์พุทโธเกิดขึ้นทำให้สภาพจิตของเราเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นนั้นเราจึงพยายามหาอุบายรักษาอารมณ์เอาไว้ถ้าอารมณ์นี้เกิดขึ้นเราก็พยายามรักษากุศลเกิดไม่ให้เสื่อมไปพยายามประคองจิตรักษาอารมณ์ไปเรื่อยๆทั้งหยาบก็ตามละเอียดก็ตามภายในก็ตามภายนอกก็ตามประณีตก็ตามหยาบก็ตามมีสติสัมปชัญญะคุมอารมณ์ในเมื่อจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เราต้องมีสัมปชัญญะความรู้สึกถ้าเราขาดความรู้สึกสภาพจิตเราจะกลายเป็นตัวถิ่นนิมิทะไปจิตเราจะตกอยู่ในความเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินอารมณ์นี้ก็เป็นอารมณ์ปฏิปักษ์ต่อความสงบทางใจใจเราเริ่มสงบจริงแต่สติตามไม่ทันจิตเริ่มสงบสติตามรู้ไม่ทันอารมณ์ละเอียดขึ้นเมื่อเราเผลอความรู้สึกไม่มีจิตก็เพลิน

จก็นึกว่าพุทโธแต่จิตเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินความรู้สึกทางกายไม่มีเราจะสังเกตถ้าเรามีความรู้สึกทางกายกายตรงถ้าเราขาดความรู้สึกทางกายกายไม่ตรงนั่งก้มนั่งหมอบนั่งเอนั่งสักนี่ลักษณะขาดตัวสัมปชัญญะในการภาวนานี้ถ้าเรามาตกอยู่ในอารมณ์นี้เราต้องแก้ไว้ถ้าเราไม่แก้นี่เราไม่ข้ามตัวถินิมิทะเพราะตัวถินิมิทะตัวนี้เป็นเขื่อนกั้นกระแสอารมณ์ของเราไม่ให้จิตเราผ่านนิวรณ์นี่เราก็มีสติรู้ว่าตัวนิวรณ์ตัวนี้เกิดขึ้นมากั้นขวางความสงบทางใจเราก็หาอุบายลืมตาแต่ขณะที่เราลืมตาอยู่แต่เราน้อมจิตเพ่งไปอยู่ในองค์ภาวนาตาลืมแต่ความรู้สึกทางใจให้ชัดภายในดูลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆดูไว้ให้ชัดเจนในเมื่อเราลืมตาไม่หายเราก็ใช้พิจารณากายให้จิตเราเนี่ยพิจารณากายให้มีความรู้สึกในกายมีสติสัมปชัญญะเรายกจิตใจให้ใจมีกำลังขึ้นเมื่อเราได้มาบวชมารักษาศีลมานั่งสมาธิเป็นบุญเป็นกุศลของเราเป็นบารมีธรรมของเราเป็นโชคดีของเราที่เรามาเกิดทันพระพุทธศาสนาเป็นกำไรชีวิตของเราเรา ยกจิตใจทำให้ใจมีกำลังใจขึ้นบางครั้งจิตที่เคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินทำให้หายบ้างแต่เมื่อไม่หายเราก็หาอุบายอย่างอื่นการหาอุบายแก้อารมณ์นี่เป็นตัวปฏิบัติถ้าเราปล่อยไปใจไปตามอารมณ์เราขาดตัวปฏิบัติเพราะการปฏิบัติในเพื่อหาอุบายแก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เรามีสติมีปัญญาถ้าเราไม่หาอุบายแก้เรามาทำความสงบใจเราไม่ข้ามอารมณ์จิตเลยเป็นธาตุของอารมณ์ไปตกเป็นธาตุของความง่วงบ้างตกเป็นธาตุแห่งความฟุ้งซ่านบ้างเนี่ยสองอารมณ์นี้เป็นเครื่องปฏิบัติมากเลิกจากความฟุ้งซ่านก็มาง่วงเลิกจากง่วงก็มาฟุ้งซ่านพอจิตเราเลิกปรุงสร้างเริ่มสงบซึมเพลินอีกทำให้จิตนี่ไม่เกิดปัญญานี่เรามีหน้าที่ทำใจให้สงบไว้ผลแห่งความสงบเขาเกิดขึ้นเองอารมณ์กรรมฐานเกิดจากที่จิตสงบจิตมีสมาธิผลเขาเกิดขึ้นเองนี่เรามีหน้าที่สร้างความสงบทางใจเอาไว้ดูใจตนเองเราทำอย่างไรใจเราจึงจะสงบ
นี่เรามาดูใจตนเองมาดูใจสอนใจยกใจแล้วก็ปลอบใจหาอุบายไว้เมื่อเราได้หาอุบายพิจารณาอย่างนี้เท่ากับว่าเราได้มีสติมีปัญญาขึ้นถึงเราไม่มีกรรมฐานบทอื่นแต่เราก็ใช้ภูมิปัญญาการใช้ภูมิปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ให้จิตเรามาอยู่กับองค์ภาวนาให้มาสงบอยู่ในองค์ภาวนานี่เราพรางจิตมาตั้งอยู่กับลมเข้าลมออกเมื่อจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกจิตเราไม่ออกไปภายนอกจิตเราอยู่กับองค์บริกรรมคือขณะจิตที่เราอยู่กับองค์บริกรรมจิตเราก็เป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลขึ้นก็ถือว่าผลแห่งที่เรามีปัญญารักษาอารมณ์หรือเรามีกรรมฐานบทใดบทหนึ่งปรากฏเป็นโอภาสแสงสว่างมีอสุภะมีอธิกรรมฐานอสุภะกรรมฐานอาหารเรปฏิโกณปรากฏแล้วก็เอาบทกรรมฐานเป็นบาทฐานการพิจารณาอันนั้นก็เป็นกุศลนี่เราก็มีหน้าที่ปรารภความเพียรเอาไว้เพียรที่จะพรางจิตให้มาตั้งในองค์ภาวนาไปเรื่อยๆเพราะองค์ภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกนี่เป็นภาวนาอย่างหยาบเป็นอุบายล่อจิตขึ้นเมื่อจิตเราสงบแล้วที่เรากำหนดลมเข้าลมออกมันก็จะจางไปจิตเราก็มีเครื่องรู้เป็นอารมณ์รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกหายใจเข้าหายใจออกเราก็มีสติชัดและอารมณ์เพราะเราเจริญสติสตินี่ที่เราจะยกจิตขึ้นมาแล้วก็ให้สตินี่คุมอารมณ์และจิตเราก็เห็นอารมณ์นี่ถ้าเราไม่ยกจิตขึ้นมาตั้งในองค์บริกรรมจิตเราไม่เห็นอารมณ์คิดอะไรก็ไม่รู้นึกอะไรก็ไม่รู้ตัวไม่รู้นี่เป็นตัวโมหะคือหลงอารมณ์ทีเมื่อเรายกจิตขึ้นมาตั้งจิตเราก็เห็นอารมณ์ความฟุ้งซ่านเกิดความง่วงเกิดก็มีสติรู้แล้วก็แก้รู้แล้วก็ละเห็นอารมณ์อดีตเราไม่อยากให้อารมณ์อดีตมันไหลเข้ามาเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆสิ่งที่เรากระทบด้วยตาในหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเรามาสงบทางใจอารมณ์นั้นก็คอยจะไหลเข้ามาเมื่อไหลเข้ามาเราสงบทางใจใจแล้วก็เห็นอารมณ์ขึ้นเป็นอตีตารัมมนังวาอารมณ์อดีตไหลเข้ามานี่เราก็มีสติรู้แล้วก็ละ
แล้วก็วางใจเป็นกลางกลางพิจารณาดูใจเรานี้มีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเมื่อเราทำความเพียรไปเพียรไปใจเราก็เห็นโทษอารมณ์อดีตมากขึ้นในใจเราก็มีความสำรวมอินทรีย์มากขึ้นสำรวมอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของอารมณ์นี่ก็มีอินทรีย์สังวรดีมีศีลสังวรดีนี่อารมณ์ภายนอกก็น้อยลงความสงบทางใจก็มากขึ้นเพราะจิตเราเห็นโทษของอดีตเพราะอดีตอนาคตก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนี่เราก็วางใจอยู่ในองค์ภาวนาองค์บริกรรมอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอดีตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันอนาคตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันจิตเราเป็นเครื่องรู้นี่เมื่อสิ่งอันนี้ถือว่าเป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นทางใจเกิดอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดปีสิ่งอันนี้มันเครื่องกระทบอยู่มีอยู่ในใจของเราแต่เมื่อเรามาสงบทางใจใจเราจึงจะเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลสังวรมากขึ้นแล้วก็บ่มอินทรีย์ให้แก่การบ่มอินทรีย์ให้แก่ก็มีสติรู้อารมณ์ภาวนาก็ภาวนาไปเฉยๆใจวันนึกว่าพุทโธพุทโธแต่ใจเลื่อนลอยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถ้าจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เนี่ยทำให้จิตเราตกอยู่ในโมหะเพราะโมหะนี่เป็นตัวมืดอารมณ์ตนเองก็ไม่รู้จักอารมณ์อะไรที่ไหลเข้ามาก็ไม่รู้จักใจก็นึกว่าพุทโธพุทโธไปได้แต่นึกแต่ไม่มีความรู้สึกมีสภาพจิตเราถ้าตกอยู่ในอารมณ์นี้เนี่ยไม่เกิดภูมิปัญญาเราต้องพยายามหาอุบายแก้ไว้เพราะอารมณ์ทางใจนี้มันมีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นปรารภความเพียรอยู่ถือว่าเป็นผู้ที่จะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นในคนเราถ้าขาดภาวนาขาดสติขาดสัมปชัญญะจิตก็เลยตกอยู่ในตัวอวิชชาที่หุ้มห่อเพราะตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้นั่งไม่รู้ยืนไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้ความไม่รู้นี้เป็นเครื่องปิดบังใจของเราแต่ถ้าใจหยุดนิ่งขึ้นใจเราจะเกิดปัญญาใจเราจึงจะเกิดแสงสว่างขึ้นเพราะใจเรามีเครื่องชำระใจมีองค์ภาวนาเป็นเครื่องชำระใจทำให้ใจก็มีความรู้สึกต่ออารมณ์ที่มากระทบขึ้น

นี่ถ้าใจเราขาดภาวนาใจเราจะไม่มีความรู้สึกอารมณ์ที่มากระทบเดินก็เดินเฉยๆนั่งก็นั่งเฉยๆยืนก็ยืนเฉยๆนอนก็นอนเฉยๆความไม่รู้ตัวนี้เป็นเครื่องปิดบังเป็นปกติแต่เมื่อเราได้มาฝึกหัดภาวนาโอปะเนาะอิโกน้อมจิตมาตั้งเช่นขณะนี้นั่งสมาธิก็พยายามประคองกายตรงๆนั่งตัวตรงๆเอาความรู้สึกอันนี้ไปให้ชัดเจนแล้วก็ดูลมเข้าลมออกเอากายนี้เป็นหลักตัวสัมปชัญญะความรู้สึกเป็นเชือกจิตที่จะไหลไปที่ไหนก็ให้มีสติคุมเมื่อเราคุมอารมณ์อย่างนี้อยู่ฝึกหัดจนให้จิตเราคล่องต่อการกำหนดภาวนาภาวนาก็ตั้งอยู่ในจิตตนเองจิตก็ตั้งอยู่ในองค์ภาวนาคือทำให้กระแสของอารมณ์มีความรู้สึกจิตใจเราเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าความสงบทางใจนี้ทำให้ใจเรามีความเยือกเย็นและก็สงบสุขเมื่อเราฝึกหัดไปบ่อยๆแล้วก็เป็นเครื่องวัดใจใจเราเมื่อก่อนไม่เคยฝึกหัดอารมณ์ที่มากระทบมันเกิดอารมณ์เกิดอารมณ์ที่ไม่พอใจใจคอหงุดหงิดใจเราเกิดอารมณ์พยาบาทะขึ้นแต่เมื่อเราฝึกอยู่บ่อยๆทำให้ใจนี้คลายขึ้นใจทำให้ใจเราเกิดเมตตาสงสารนี่จิตแล้วมันจะเปลี่ยนอารมณ์นี่เราจะเห็นคุณค่าแห่งภาวนานำความสุขใจให้เกิดขึ้นนี่ใจถ้าเราขาดองค์ภาวนาใจเราก็เหมือนอย่างเดิมใจคอก็หดหนิดอย่างเดิมโกรธก็ยังเดิมหลงก็ยังเดิมนี่เป็นสมุทัยเป็นอวิชชาที่หุ้มห่อดวงจิตของเราเอาไว้งั้นที่เราพยายามมันสงบใจมานั่งสมาธิก็เพื่อหาอุบายสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบเราหาอุบายพรางจิตของตนเองมาตั้งอยู่ในความสงบเอาไว้นี่เราก็มาดูใจไปเรื่อยๆถ้าใจเรายังไม่ตั้งพยายามภาวนาไปดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนกำหนดลมให้ยาวๆให้ลึกๆลงจิตเราได้ไม่ค่อยแลบออกไปบ่อยดูลมเข้าจนสุดลมดูลมออกจนสุดลมขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกวางจิตนิ่งๆดูไว้ให้ชัดเจนกระแสของลมผ่านเข้าไปกระแสของลมผ่านออกมาประคองจิตเอาความรู้สึก
พราะใจเป็นนามธรรมเราต้องใช้ปัญญากำหนดกายเป็นรูปธรรมกายมีความรู้สึกใจแล้วก็ใช้ปัญญากำหนดเพราะใจนี้เป็นนามธรรมเราจะให้จิตหยุดนิ่งเราต้องใช้ปัญญาหาอุบายเพราะความรู้สึกนี้มันจะเกิดขึ้นนี่ถ้าเราไม่พยายามหาอุบายความรู้สึกทางใจเราจะไม่ทันอารมณ์จิตมันออกไปก่อนความรู้สึกเกิดมาทีหลังรู้ว่าจิตมันไหลออกไปแต่ไปถึงเรื่องราวแสดงว่าสติเราก็ยังรู้ทันอยู่ถ้าสติเรารู้ไม่ทันนี่มันไปออกไกลนี่ถ้าเรารู้ว่าไหลออกไปก็รู้ไหลออกไปก็รู้แสดงว่าภาวนาเราดีขึ้นการสร้างภาวนาเราภาวนาเกิดขึ้นในใจงั้นองค์ภาวนานี้จึงเป็นอุบายสำคัญที่เราจะสร้างมุมสงบเพราะมุมสงบถือว่าเป็นสิ่งที่จะให้กระแสอารมณ์ของธรรมะเกิดถ้าเราไปคิดนึกวิจัยธรรมะปรุงแต่งธรรมะเป็นอุบายบางครั้งจิตมันออกไปอารมณ์ข้างนอกมานี่เราต้องให้ใจเราสงบและให้ใจเรามีวิตกวิจารพิจารณาขึ้นนี่ถ้าเราไปปล่อยจิตไปตามอารมณ์ธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงแต่งไปคิดนึกไปนี่เป็นวิจัยธรรมะนี่เราต้องวางใจวางใจให้ใจมันสงบเอาไว้กระแสแห่งที่จิตเรามีวิตกวิจารมันจะเกิดขึ้นมีบางครั้งสงบแต่ความรู้สึกไม่ค่อยมีจิตมันก็เพลินไม่มีวิตกวิจารกลายเป็นตัวซึมไปนี่เราต้องคุมอารมณ์ให้ใจเรานี่ดูอารมณ์ไว้แล้วก็หาอุบายอารมณ์ที่เกิดมีสติรู้ละมีสติรู้ละเพราะอารมณ์นี้มันเกิดอยู่เป็นประจำอยู่ให้เราหาอุบายเอาเครื่องรู้มาเป็นอารมณ์เมื่อเราได้ปรารภความเพียรอย่างนี้อยู่ทุกขณะไปทำอยู่บ่อยๆฝึกอยู่บ่อยๆทำให้การภาวนาเราก็จะดีขึ้นถ้าเราไม่พยายามปรารภความเพียรขาดภาวนาจิตใจเราก็เหมือนอย่างเดิมโลภโกรธหลงก็เหมือนอย่างเดิมเพราะเราไม่ได้สระจาคะเป็นผู้สระออก
นี่เราเป็นผู้สระจาคะสระอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่การภาวนาก็เพื่อให้จิตเรามันเห็นโทษของอารมณ์อารมณ์อะไรที่มาปรุงแต่งทำให้ใจเราร้อนนี่ทำให้จิตเราเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษทำให้ใจเรามีความสำรวมมากขึ้นนี่ถ้าใจไม่เห็นโทษใจก็ต้องพอใจนะอารมณ์ที่มันไหลเข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งไปอันนี้ถือว่าใจไม่เห็นโทษในเมื่อเราสงบไปเรื่อยๆใจเราจึงจะเห็นโทษสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบเนื่องใจเราจะเห็นโทษมากขึ้นสิ่งอะไรที่เป็นโทษแห่งความสงบจิตเรามันก็เห็นโทษเมื่อเห็นโทษก็มีความสำรวมระวังมากขึ้นมีศีลสังวรมากขึ้นงั้นเราพยายามน้อมจิตพิจารณาไปเรื่อยๆคือพิจารณากายกับใจเราสองอย่างเนี่ยจิตเราจะได้เกิดภูมิปัญญาขึ้นภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาแต่ในเมื่อเรามีภาวนาแล้วก็เกิดปัญญาถ้าเราไม่มีภาวนาเราก็ไม่เกิดปัญญาเพราะตัวภาวนานี้เป็นตัวอุบายหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวภาวนาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่ล่อจิตพอจิตสงบขึ้นอารมณ์หยาบที่เราหาอุบายล่อจิตเขาก็จะละเข้าไปเองจิตรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมเข้าลมออกจิตก็มีความรู้มาเป็นอารมณ์เป็นอุปจารภาวนาจิตเรามีวิธีการพิจารณาดูอารมณ์ขึ้นในจิตเราจะมีความรู้เป็นที่ตั้งลมจะสั้นลมจะยาวลมจะหยาบลมจะละเอียดนี่ความรู้มาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์ความรู้อันนี้จะชัดเจนลมเป็นสายเข้าไปลมเป็นสายออกมาในความรู้นี้ก็จะชัดเจนขึ้นนั่นถือว่ามีภาวนาเกิดขึ้นในใจใจมีภาวนาเมื่อใจมีภาวนาขึ้นใจก็มาพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเราร่างกายเราอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อเรามาพิจารณาธาตุกรรมฐาน
เมื่อพิจารณาสังขารร่างกายจิตใจเราบังคับบัญชาไม่ได้อย่าปวดจะเมื่อยก็ห้ามไม่ได้ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะแก่แล้วก็ห้ามไม่ได้นี่เราน้อมจิตมาพิจารณาความจริงให้ความจริงอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นทำให้จิตเราเห็นความเสื่อมของสังขารนี่เป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราให้สร้างภาวนาสงบตั้งใจและเอาใจเรามาดูกายเมื่อใจสงบใจเราก็เห็นในกายอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นเห็นว่ากายนี้มีความเสื่อมสลายไปทุกวันทุกวันจิตที่อาศัยกายกายที่อาศัยจิตเป็นเครื่องอาศัยซึ่งกันและกันกายมีแต่ความเสื่อมเมื่อกายเสื่อมแล้วก็สร้างธรรมะความเจริญทางใจให้เกิดขึ้นเอาธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจธรรมะตัวสงบธรรมะตัวหยุดตัวนิ่งพิจารณาสภาพรูปธรรมในสกลกายของเราที่เป็นรูปธรรมความเป็นจริงอันนี้ให้จิตเราเห็นสภาวะความจริงแล้วก็ทำให้จิตเราจะได้ยอมรับขึ้นว่าชาปิทุกขาชราปิทุกขามรณำปิทุกขาที่พระเจ้ากรัสเอาไว้ว่าร่างกายเรามีความแก่ความชราความเจ็บความตายเป็นของจริงนี่เรามาสงบใจให้ใจเราเห็นของจริงอันนี้เมื่อเห็นของจริงอันนี้ปรากฏก็เรียกว่าในกายปรากฏในเวทนาปรากฏนี่เราจะเห็นว่ากายของเรานี่เป็นสภาพของสมุฏฐานของทุกข์อยู่ทุกวันนั่งนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์เราจะหาความสุขทางกายนี้ได้ยากกายนี้เปี่ยมไปด้วยทุกข์ยิ่งเราสงบใจเราจะเห็นความทุกข์ของกายนี้มากขึ้นเราจะเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเท่านั้นเองสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเป็นนิรามิสุขสุขด้วยธรรมะสุขที่เกิดจากความสงบเราจะเห็นว่ากายนี้ไม่สุขเลยในจิตเมื่อมีความสงบแล้วมาพิจารณาสภาพตามความเป็นจริงอย่างนี้ทำให้มีปัญญาไม่เมามัวทั่วไปอารมณ์อันใดที่น่ารักก็ไปหลงรักอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์อันใดที่น่าชังก็ไปหลงชิงชังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้นนี่สภาพจิตมันจะไหลไปแต่ความสงบมาพิจารณาทำให้เกิดปัญญาขึ้นทำให้อุปกิเลส16

ที่ครอบงำจิตใจทำให้จิตเรามีแสงสว่างเกิดขึ้นมาจิตเราไม่มืดไม่บอดจิตเรามีแสงประทีปขึ้นมาจุดใจทำให้ใจสว่างใจก็เห็นรูปธรรมสภาวะของรูปกายเป็นอย่างนี้นี่เป็นยสัจธรรมคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้ดูกายนี่เองกายาวานาคือบลึกศอกกับมาเอาจิตตนเองนี่ดูไปทุกวันทุกวันเมื่อดูบ่อยๆความสงบทางใจขึ้น

เมื่อดูบ่อยๆความสงบทางใจขึ้นใจก็เห็นขึ้นถ้าเราไม่สงบจิตเราจะไม่เห็นโทษของโลกจิตเราไม่เห็นทุกข์ของโลกจิตเรานึกว่ามีความสุขนี่มันมีเครื่องปิดบังในเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้ยิ่งจิตเรามีความสงบมาพิจารณาใช้วิตกวิจารทำให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้นและยิ่งอารมณ์ทางใจยิ่งเราขาดสำรวมทางใจอารมณ์มันก็มากใจจะได้เห็นโทษขึ้นเพราะว่าการปฏิบัติ ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะหาที่พึ่งทางใจเห็นว่ากายนี่ไม่เป็นสิ่งที่ถาวรเราใช้ไปทุกวันทุกวันมันก็เสื่อมไปหมดไปเสื่อมไปหมดไปนี่ใจเราจะไปตั้งที่ไหนใจเราจะต้องไปตั้งในคุณพระรัตนตรัยนะรัตนะแปลว่าแก้วสรณะแปลว่าที่พึ่งคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณพระพุทธเจ้าก็ตัวรู้เราสร้างวิชาความรู้ในตัวรู้นี่เป็นตัวพุทธะตัวธรรมะตัวสงบตัวสงบตัวหยุดตัวนิ่งรูปกายกองแห่งโลกใจที่คิดนึกตั้งใจรักษาศีลตั้งใจภาวนาตั้งใจปรารภความเพียรจิตที่เราตั้งอย่างนี้เป็นจิตของประสงค์นี่เราก็มีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจจิตใจเราก็ไม่ตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความรู้มีปัญญาเหมือนถ้าเราไม่สงบทางใจไม่มาภาวนาตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนไม่รู้จิตใจแล้วไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาดังนั้นช่วงที่เรามาสงบทางใจขณะนี้ก็พอเวลาอันสมควรที่เราจะคลายออกจากสมาธิน้อมจิตมาตั้งที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกไปวางที่เข่าขวาแล้วก็น้อมจิตมาตั้งที่มือซ้ายเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมือนึกถึงบุญกุศลที่เราสงบกายสงบวาจาสงบใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยการปฏิบูชาในขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปแล้วก็คลายออกจากสมาธิภาวนาตั้งใจแผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

ความเป็นพระสงฆ์ทรงพระวินัยนั้นต้องปลูกด้วยศรัทธาไม่ใช่เรียกร้องศรัทธาถ้าเป็นพระดีคือศีลดีสมาธิดีพระวินัยดีปัญญาดีนั่นแหละจึงจะถูกดีใครชมว่าดีแต่ศีลไม่ดีสมาธิไม่ดีพระวินัยไม่ดีก็ไม่ถูกดีใครจะชมสักเท่าไหร่ก็ป่วยการพระธรรมคำสอนหลวงปู่สังวาลเขมโก

0: ความไม่มีโรคทางกายคำพังเพยกล่าวว่าก่อนจะขอโชคขอลาภควรขอให้ตนปราศจากโรคภัยที่มาเบียดเบียนเสียก่อนดังนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสสรรเสริญความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแม้แต่ผู้มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่หากไม่มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมายได้สมเจตนาทรัพย์สินมหาศาลมิอาจแสวงหามาซึ่งความไม่มีจากโรคด้วยเหตุนี้ความไม่มีโรคก็คือรากฐานของสรรพสิ่งทั้งมวลฉะนั้นผู้ใดไม่มีโรคผู้นั้นนับว่ามีบุญวาสนานั่นเองจากหนังสือลาภอันประเสริฐ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

พึ่งพากันตั้งใจให้ดีคนเราถ้าใจดีสักอย่างเดียวแล้วก็มีความสุขได้ถ้าใจไม่ดีแล้วก็ไม่มีความสุขความสุขดีอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายสำรวมใจของตนให้ดีรักษาใจของตนให้ดีอย่าให้มันเป็นใจร้ายใจมันจะดีได้ก็ต้องฝึกให้มันสงบบางครั้งบางคราวไม่ใช่ปล่อยคิดเรื่อยเปื่อยไปงั้นนั่นแหละมันใจไม่ดีปล่อยให้มันคิดเรื่อยไปมันอุปมาเหมือนอย่างเด็กที่มันซุกซนนะนะพ่อแม่เอาไม่อยู่จับมาแล้วก็นอนแล้วก็ไปเดี๋ยวก็จะไปตกเรือนไปตกหลุมตกบ่อไปตกน้ำอะไรอย่างนั้นนะเนื่องจากว่ามันไม่รู้มันไม่รู้จักภัยอันตรายต่อชีวิตของตัวเองฉันใดบุคคลผู้ปล่อยใจของตนให้เลื่อนลอยไปทั่วก็เป็นผู้ไม่รู้จักภัยของตัวเองภัยอะไรมันจะสู้กับภัยการที่ปล่อยใจให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปเป็นทุกข์บ้างเป็นโศกบ้างเสียใจบ้างขับแค้นใจบ้างอะไรหมดนี้นะอันนี้เรียกว่าภัยอันใหญ่หลวงให้พากันเข้าใจไม่เช่นนั้นแล้วพระศาสดาก็ไม่ได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นภาวนาฝึกใจของตนให้สงบลงเมื่อใจสงบแล้วมันก็ปลอดภัยแบบนี้อุปมาเหมือนอย่างทหารตำรวจถ้าเขาได้อาศัยบังเกอร์แล้วอย่างนี้เขาก็จะปลอดภัยจากลูกกระสุนของข้าศึกที่ยิงมาอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ย คนผู้ที่ทำใจให้สงบลงไปได้แล้วความชั่วร้ายอะไรอะไรก็เข้าไม่ถึงมันไปสงบอยู่เป็นหนึ่งอยู่ภายในแล้วเรื่องอะไรดีชั่วอะไรอยู่ภายนอกนู่นมันก็เข้าไม่ถึงดังนั้นเหมือนอย่างตะแก้วทหารถ้าอยู่ในป้อมหรือในบังเกอร์นะถ้าศึกยิงมามันก็มาถูกแต่บังเกอร์เนี่ยมันไม่ถูกคนนะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเช่นอย่างว่าใครเขาด่ามาเสียงมันก็ดังเข้ามาแค่หูนี่แหละแต่แล้วใจมันไม่รับเอาเสียงด่าอันนั้นเพราะมันสงบตัวอยู่มันตั้งมั่นอยู่โดยลำพังเสียงนั้นมันก็ดับไปเฉยๆเนี่ยไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรอ่ะแต่ถ้าใจไม่สงบแล้วพอได้ยินเสียงด่าเสียงว่าต่างๆนานาเข้ามาแล้ววันไหลไปเลยโกรธหรือว่าเสียใจไปต่างๆนานาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจงพากันทำใจให้สงบเพราะเราทุกคนนั้นนะต้องการความสุขใครๆก็ไม่ต้องการความทุกข์แต่ความสุขมันอยู่ที่ความสงบกับความรู้เท่าถ้าไม่รู้เท่าแล้วก็ไม่สงบเหมือนกันนะ
ถ้ามันสงบได้ก็แสดงว่ามันรู้เท่าเพียงนั้นมันไม่ยึดไม่ถืออารมณ์ภายนอกไว้มันเห็นว่าเป็นของไม่มีสาระแก่นสารอะไรเรื่องของเรื่องของโลกสงสารอันนี้นะนั้นถ้าเกิดถ้าดับอยู่อย่างนั้นแหละอ้าวหน่อยหนึ่งกับเรื่องดีเกิดขึ้นหน่อยหนึ่งกับเรื่องชั่วเกิดขึ้นมาเรื่องดีดับไปเรื่องชั่วเกิดขึ้นเรื่องชั่วดับไปเอาเรื่องดีเกิดขึ้นมาเรื่องของโลกหากเป็นอยู่อย่างนี้ทั้งเรื่องส่วนตัวของบุคคลก็เหมือนกันบุคคลผู้ไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยคุ้มดีคุ้มร้ายถึงเวลาใจดีมาก็ดีไปบัดถึงบทมันใจร้ายมาก็หน้าเศร้าเข้าไปใครมาพูดอะไรก็คอยแต่จะโกรธคอยแต่จะไม่พอใจอันนี้มันควรคิดควรพิจารณากันให้รู้ให้เข้าใจความเป็นอยู่ของตัวเองใครจะรู้ให้ใครไม่ได้เลยต่างคนต่างต้องรู้เรื่องของตัวเองผู้อื่นก็เป็นแต่เพียงตักเตือนแนะนำอุบายให้เท่านั้นเนี่ยส่วนการรู้เรื่องของตัวเองก็เป็นหน้าที่ของตัวของใครของเราที่จะต้องพิจารณาตัวเองดังนั้นอย่าพากันประมาทก็เราไม่ฝึกจิตใจนี่นะไม่เศร้าอยู่ฝึกอะไรล่ะลองพิจารณาดูให้ดีก็พูดแล้วควรพากันเข้าใจชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมันมีดีกับมีชั่วปนเปกันอยู่ถ้ามันมีแต่ดีล้วนๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องมานั่งภาวนาให้รังขดรังแข็งอะไรแล้วเหตุที่จะมีศาสนามีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกนี้ก็เพราะมันมีดีมีชั่วอยู่ในชีวิตของมนุษย์เรานี่เมื่อมนุษย์เราขจัดความชั่วออกไปไม่ได้ทำความดีให้เจริญ

ึ้นไม่ได้ก็ได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่อย่างนี้แหละพระองค์จึงได้รู้แจ้งไปทั่วโลกเนี่ยโลกฝ่ายชั่วก็ทรงรู้โลกฝ่ายดีก็ทรงรู้ถ้าผู้ใดทำชั่วมากมันก็ไปตกนรกถ้าทำชั่วพอปานกลางก็ไปเป็นเปรตถ้าทำชั่วน้อยลงมาก็เป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่พูดถึงกระบวนแห่งความชั่วบุคคลผู้สะสมกรรมชั่วใส่ตัวเองตายแล้วก็จะต้องไปเกิดในทุกขติภูมิภูมิอันเป็นทุกข์ทั้งสี่ภูมินี้ภูมิใดภูมิหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นชีวิตของคนเรานี่นะมันได้พูดถึงกระบวนการฝ่ายดีบ่นี่เมื่อบุคคลใดเป็นผู้รู้จักความชั่วแล้วก็เพียรละความชั่วนั้นออกจากจิตใจแล้วก็พยายามสั่งสมความดีเข้าใส่ไว้มันนี้ผู้นั้นมีจิตใจมั่นอยู่ในความดีชอบใจกับความดีคือบุญกุศลเพราะว่าบุญกุศลนี่มันอำนวยผลให้เป็นสุขแก่ผู้กระทำในปัจจุบันนี้เองเนี่ยแต่มันอำนวยผลทางใจผู้บำเพ็ญบุญกุศลจะเป็นให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีหมู่นี้มันล้วนตั้งแต่เป็นบ่อบุญทั้งนั้นเลยเมื่อทำลงไปแล้วมาพิจารณาดูผลแห่งการกระทำนั้นมันก็มองเห็นแล้วว่าการกระทำนี้มีประโยชน์ไม่มีโทษไม่ได้ทำให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อน อย่างนั้นการกระทำของผู้นั้นชื่อว่าทำดีเมื่อเห็นว่าตนทำดีไปมันก็ดีใจใจก็เบิกบานผ่องแผ้ว เมื่อมันเห็นบุญกุศลความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขให้แก่จิตใจในปัจจุบันนี้มันก็ไม่ทิ้งความดีแล้ววันนี้ใจของผู้นั้นนะมันก็รักษาความดีคือบุญกุศลอันนั้นไว้เพราะว่ามันอำนวยให้มีความสุขนี่จะไปทิ้งทำไมอ่ะนี่นั่นนะเว้นเสียแต่บุคคลผู้ใดทำความดีนิดหน่อยบุญกุศลไม่มากมันก็ทำใจให้หนักแน่นไม่ได้อันนั้นพอมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมาหน่อยหนึ่งก็หวั่นไหวไปเลยเพราะกำลังแห่งความดีมันมีน้อยต้านทานต่ออำนาจแห่งความชั่วซึ่งมันมีมากนั้นไม่ได้นี่แหละเช่นอย่างภาวนาอย่างนี้นะทำใจของตนให้สงบนิดหน่อยหนึ่งต่อจากนั้นก็ปล่อยให้มันคิดซ่านไปทั่วไม่ยอมให้มันสงบนิ่งอยู่นานไอ้อย่างนี้นะมันจะมีกำลังใจต้านทานต่อความชั่วได้อย่างไรล่ะมันต้องคิดดูให้ดีการที่ใจจะมีกำลังต้านทานต่อความชั่วได้เราก็ต้องรู้จักฝึกรู้จักคมใจนี้ให้สงบลงไปนี่ให้เข้าใจจะเป็นนั่งเฉยๆแล้วไม่ออกกำลังอะไรกำลังสติก็ไม่เข้มแข็งกำลังขันติความอดทนก็ไม่เข้มแข็งเช่นนี้เราจะให้ใจมันสงบลงได้อย่างไรอ่ะต้องพิจารณาดูกลัวแต่ทุกข์ฉันเมื่ออดเมื่อทนเข้าไปหน่อยหนึ่งสะกดจิตเข้าไปพอจิตมันพลิกแพงไปต่างๆแล้วก็เห็นว่าเป็นทุกข์แล้วก็ถอยเสียไม่พยายามทำต่อไปอย่างนี้ไม่ได้แล้วจิตใจสงบไม่

ใช่เลยจิตใจจะสงบได้มันก็ต้องพร้อมอย่างที่เคยแสดงมาแล้วนั่นแหละต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานเลยทีเดียวทิ้งไม่ได้ความอดทนนี่ถ้าทิ้งความอดทนแล้วใครจะเจริญกรรมฐานอะไรอะไรก็ไม่สำเร็จประโยชน์เลยจิตสงบลงไม่ได้ทั้งอดทนด้วยทั้งเพ่งกรรมฐานด้วยคืออดไม่ให้จิตใจมันคิดพล่านไปทางอื่นนะคำว่าอดทนในที่นี้นะให้จิตมันตั้งอยู่แล้วก็เพ่งดูอัตภาพร่างกายอันนี้เป็นอารมณ์นี่พอจิตมันตั้งแล้วกรวดดูตั้งแต่เบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมานู่นถึงศีรษะนู่นเบื้องต่ำก็ตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงพื้นเท้านู่นพระองค์สอนให้พิจารณาจะหมายความมาให้กำหนดรู้นั่นเนี่ยให้เอาความรู้นั่นนะไปกำหนดรู้ตั้งแต่พื้นเท้านั่นขึ้นมาเบื้องบนนะมันเป็นอย่างไรมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันสวยงามหรือมันไม่สวยงามถ้าเบื้องต่ำหมดท่านก็พิจารณาตั้งแต่ผมที่ลงไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่จำพวกธาตุดินนะธาตุน้ำก็น้ำดีน้ำเสลดน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเงือมันข้นเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดนี่จะพวกธาตุน้ำนะธาตุไฟยังกายให้อบอุ่นไฟยังกายให้กระวนกระวายไฟยังกายให้ทรุดโทรมไฟเผาอาหารให้ย่อยนี่ธาตุไฟมีอยู่4กองนะธาตุลมมีอยู่6กองลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าออกธาตุลมมีอยู่6กองมีการเพ่งกรรมฐานเราเอากายทั้งก้อนนี่เป็นกรรมฐานไปเลยบางคราวอ่ะอย่างนั้นแหละแยกแยะดูแล้วร่างกายอันนี้มันก็มีแต่ธาตุ4ประการนี้เท่านั้นเองแล้วก็แถม2ธาตุเข้าไปอีก2ธาตุนั้นได้แก่อากาศธาตุวิญญาณธาตุอากาศธาตุนั้นคือช่องว่างที่มีในกายเช่นช่องหูช่องจมูกช่องปากเป็นต้นช่องเหล่านี้พระศาสดาก็ทรงสอนให้เพ่งดูให้เห็นเป็นอากาศธาตุเป็นธาตุอันหนึ่งธาตุอันว่างวิญญาณธาตุก็ทรงสอนให้เพ่งพิจารณาให้เห็นว่าบรรดาความรู้สึกที่มันอาศัยหรือว่าซึมอยู่กับตาหูจมูกลิ้นอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ต่างๆหมู่นี้นะท่านพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นวิญญาณวิญญาณนี่แปลว่าความรู้แจ้งถ้าวิญญาณไปอยู่ตาอย่างนี้ตาก็รู้สัมผัสทางตาแล้วก็ทำให้ตามองเห็นรูปวัตถุต่างๆได้อย่างนี้แหละถ้าเสียงมากระทบหู
ก็รู้ว่าเสียงนี่เรียกว่าวิญญาณทางหูถ้ากลิ่นมากระทบจมูกก็รู้ว่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นอันนี้ท่านก็เรียกว่าวิญญาณทางจมูกเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปในปากลิ้นมันก็รับรู้รสแห่งอาหารนั้นท่านก็เรียกว่าวิญญาณในลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรมากระทบกับกายนี่เกิดความรู้สึกขึ้นท่านก็เรียกว่าวิญญาณทางกายนี่แหละวิญญาณธาตุนะมันอาศัยอยู่ตามตาหูจมูกลิ้นกายใจหมู่นี้ข้อนี้วิญญาณนี่พระศาสดาก็ทรงสอนให้พิจารณาให้เห็นเป็นธาตุลงไปธาตุรู้ความรู้อันนี้ก็เป็นธาตุอันหนึ่งมานี่จิตนี่แหละมาหลงความรู้อันนี้นะส่วนมากนะมันมาหลงความรู้สึกอันนี้แหละความรู้สึกกับความนึกคิดความนึกคิดมันเกิดจากความรู้สึกนั่นแหละเมื่อตนคิดขึ้นมาแล้วตกหลงความคิดของตัวเองว่าเป็นจริงเป็นจังอะไรอย่างนั้นนะเมื่อมันหลงความคิดอย่างว่านั้นเนี่ยมันก็เอาละจิตก็ดิ้นแล้วบัดนี้นะจิตก็ดิ้นรนนะเป็นงั้นถ้าหากว่ามีสติกำหนดรู้เท่าความรู้ความคิดอันนั้นได้ไม่เชื่อง่ายๆเชื่อความคิดตัวเองเพราะบางทีมันก็คิดผิดไปไม่ถูกบางทีความคิดอันนั้นมันก็เกิดเป็นกิเลสขึ้นมาดังนั้นเราจะไปเชื่อในความคิดตัวเองทุกอย่างไปเลยนั้นไม่ได้ก็บุคคลผู้ที่ยังละอาสวะกิเลสไม่หมดนี่กิเลสมันก็มีอยู่สองอย่างแต่บางทีกิเลสฝ่ายชั่วมันมีกำลังมันก็มาปรุงแต่งจิตนี่ให้คิดไปทางชั่วอย่างนี้แหละแต่ถ้าหากว่ามันฝ่ายดีคือฝ่ายบุญฝ่ายกุศลมันมีกำลังแก่กล้ามันก็มาปรุงใจนี่ให้คิดไปในทางดีเป็นอย่างนี้บุคคลผู้ยังไม่รู้เท่ายังละความชั่วไม่ได้ความชั่วนั้นมันก็มาปรุงใจให้คิดไปทางต่ำโดยไม่รู้ตัวตนคิดชั่วอยู่ก็ไม่รู้ตัวนะคนเรานะเหตุที่มันจะได้ทำชั่วนั้นเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้เมื่อบุคคลได้มาพยายามฝึกจิตนี่ไม่ยอมปล่อยให้มันคิดไปในทางชั่วทางต่ำเช่นไม่ปล่อยให้มันคิดไปในทางความโลภเร่งเพ่งเร่งอยากจะได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนก็ดีพยายามควบคุมจิตนี่ไม่ให้มันคิดไปในทางแห่งความโกรธความไม่พอใจกับคนหรือกับสัตว์ก็ตามแหละห้ามจิตไว้ได้พยายามควบคุมจิตให้มันสงบให้มันตั้งมั่นอยู่ภายในไม่ให้มันง่อนแงนคลอนแคลนคิดเลื่อนลอยไปไม่มีจุดหมายปลายทางนี่ชื่อว่าควบคุมจิตให้มันตั้งอยู่ภายในแล้วมันไม่ลืมตัวแล้วแบบนี้นะเมื่อจิตมันตั้งอยู่ภายในนี้ได้แล้วมันรู้ตัวคนเรานะมันเป็นงั้นตนจะทำอะไรก็กำหนดจิตแล้วคิดเรื่องนั้นๆขึ้นมาถ้าตนไม่มีงานทำอะไรแล้วก็เพียงแต่ประคองจิตให้ปกติให้รู้อยู่ปกติเฉย
ไม่ต้องคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นนี่วิธีฝึกจิตนะมีสติประคองจิตไว้ไม่ต้องไปคิดเรื่องอดีตอนาคตอะไรแหละเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์ต่างๆนะไม่ต้องไปคิดหามันเรื่องที่เราควรคิดเราก็คิดไปแล้วการงานต่างๆคิดไปแล้วแล้วก็ลงมือทำไปมีสติควบคุมจิตไว้ให้มันคิดอยู่แต่เฉพาะการงานที่เรากำลังทำอยู่นั่นไม่ให้มันเฉไปทางอื่นนี่การสำรวมจิตการควบคุมจิตไม่ใช่ว่าท่านห้ามไม่ให้คิดอ่านอะไรเลยอย่างนี้ไม่ใช่ในขณะที่เรานั่งสมาธินี่ในขั้นต้นนี้จริงแหละอันนี้ห้ามจริงๆห้ามจิตไม่ให้คิดไปทางอื่นถ้ามันทำท่าจะห้ามไม่ไหวก็ต้องบริกรรมพุทโธแทนต้องนึกพุทโธขึ้นมาแทนความคิดที่มันเลื่อนลอยไปทางอื่นอย่างนั้นเอาคุณพระพุทธเจ้านั้นมาผูกจิตไว้ดีกว่าที่คิดไปในเรื่องอื่นคิดในเรื่องอื่นนั้นไม่สามารถจะยับยั้งใจอยู่ได้เพราะเรื่องราวที่คิดนั้นมันเป็นบ่อเกิดแห่งกิเลสแห่งตัณหาความทะเยอทะยานอยากต่างๆส่วนที่เรามานึกพุทโธนี่อันนี้มันพุทโธคุณเนี่ยเป็นคุณอันบริสุทธิ์พุทธผ่องไม่ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาใดๆทั้งหมดเลยให้เข้าใจกันเพราะว่ามันเป็นคุณนามของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้ผู้อื่นได้บรรลุมรรคผลตามพระองค์ไปได้สำเร็จสมดังที่พระองค์เจ้าทรงตั้งความปรารถนาไว้นะตั้งแต่เริ่มต้นสร้างบารมีมาก็พระองค์ปรารถนาที่จะพยายามสั่งสมบุญกุศลมาละความชั่วมาให้ตัวเองละความชั่วหมดไปสั่งสมบุญกุศลความดีให้เต็มเมื่อได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษแล้วก็จะแนะนำสั่งสอนผู้อื่นให้ละกิเลสตามพระองค์ไปด้วยอุบายธรรมะที่พระองค์เจ้ารู้แจ้งนั้นความปรารถนาของพระโพธิสัตว์มีอย่างนี้ดังนั้นเมื่อพระองค์ได้ทำพุทธกิจอย่างว่านี่ได้เป็นไปโดยสมบูรณ์แล้วพระทัยของพระองค์ก็จึงได้เบิกบานเต็มที่เลยแบบนี้พระคุณนามคำว่าพุทโธก็จึงบังเกิดขึ้นให้พึ่งพากันเข้าใจไม่ใช่ว่าจะไปเกิดขึ้นลอยๆนะพุทโธคุณนะนี่นะต้องพร้อมมูลดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละจึงปรากฏขึ้นมาได้เมื่อผู้ใดรู้ความเป็นมาของคำว่าพุทโธอย่างว่านี่ก็จะได้มองเห็นว่าพุทโธคุณนี่ประเสริฐนักหนาเลยวันนี้นะก็จะพอใจบริกรรมพุทโธอยู่ในใจเรื่อยไปเลยวันนี้สำหรับผู้ที่สอบคิดไปไม่หยุดไม่ยั้งเอาพุทโธนี่แหละเป็นอารมณ์กันไม่ให้จิตคิดไปทางอื่นหรือมีฉะนั้นก็มาเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่แทนมันขึ้นอยู่กับความขึ้นอยู่กับนิสัยอุปนิสัยของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะดังนั้น
กรรมฐานที่เป็นอารมณ์ของสมถะ

0: คือว่ากรรมฐานที่ทำใจให้สงบนั่นนะพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงไว้หลายอย่างนั่นเองเนี่ยก็เพื่อให้มันเหมาะกับจริตนิสัยของบุคคลถ้าหากว่าไปได้เจริญกรรมฐานอันที่ไม่เหมาะกับจริตนิสัยของคนแล้วใจของผู้นั้นจะสงบลงไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนการเจริญอานาปานสติเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่อันนี้มันย่อมถูกกับทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนนะมีลมหายใจเข้าออกนี้แล้วความคิดต่างๆมันก็วิ่งออกเข้าออกอยู่กับลมหายใจนี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดดังนั้นการที่เราจะมาสกัดกั้นความคิดของดวงจิตนี้ให้มันหยุดลงได้ให้มันแน่วแน่เพราะฉะนั้นการทำใจให้สงบนี่นับว่าเป็นหลักอันสำคัญทีเดียวจึงต้องพากันทำใจให้สงบให้ได้ส่วนปัญญานั้นเอาไว้ทีหลังขอให้ใจมันสงบซะก่อนฝึกใจนี้เข้าไปสามารถควบคุมจิตของตนได้เวลาที่ไม่นั่งสมาธิก็ตามก็มีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมได้จิตไม่เอียงไปทางอกุศลธรรมเนี่ยอย่างนี้แหละสำคัญมากนะเมื่อฝึกจิตได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าห้ามจิตได้เมื่อห้ามฝ่ายอกุศลได้แล้วฝ่ายกุศลก็ย่อมเกิดขึ้นในจิตนี้เมื่อกุศลบังเกิดขึ้นแล้วจิตนี้ก็ยิ่งตั้งมั่นลงไปมันไม่มีบาปแทรกแซงขึ้นมาแล้วนะเป็นงั้นความมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ภาวนาตอนต้นเนี่ยมุ่งหมายที่จะระงับอกุศลวิตกเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะอากุศลวิตกความคิดรักคนนั้นชังคนนี้อย่างนี้นะอันนี้มันก็เป็นอกุศลวิตกนะให้เข้าใจอย่างที่เคยแสดงมาแล้วแต่กันก่อนนะนะความรักมีอยู่ที่ไหนความชังก็มีอยู่ในที่นั้นมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปรักมันเสียเลยดีกว่ามันจะไม่ได้เกลียดชังกันนะถ้าว่ารักกันฉันสามีภรรยาอย่างนี้ก็เรียกว่ารักกันก็ชักชวนกันสร้างบุญบารมีอันนั้นก็ดีอยู่ความรักอย่างนั้นนะเป็นหนทางพ้นทุกข์สายหนึ่งได้เหมือนกันนะหากว่าหลีกเลี่ยงกันไม่พ้นจำเป็นต้องอยู่ร่วมกันอย่างนี้ก็ชักชวนกันสร้างบุญบารมีอย่าชวนกันไปทำความชั่วอย่าชวนกันไปดื่มเหล้าเมาสุราอย่าชวนกันไปเล่นการพนันขันต่อหมู่นี้ อย่าชวนกันไปคบคนชั่วเป็นมิตร อย่าส่งเสริมกันให้เป็นคนเจ้าชู้พยายามชักชวนกันละความชั่วเหล่านี้ออกไปจากจิตใจให้หมด
1: อ
0: ว่าทำได้อย่างนี้ท่านก็กล่าวว่าเป็นคู่สร้างบารมีไม่ใช่เป็นคู่กรรมคู่เวรถ้าสามีภรรยาคู่ใดสมสู่กันมาแล้วรักกันด้วยราคะตัณหาอย่างยิ่งและเช่นนี้เมื่อไปเข้ามันไปเกิดไม่สมหวังอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าก็เกิดทะเลาะกันแล้วเกลียดกันชังกันเข้าไปเลยแตกสามัคคีกันไปไอ้อย่างนั้นน่ะเรียกว่าเป็นคู่กรรมคู่เวรกันนั่นไงที่ว่าเมื่อรักอันไม่ประกอบไปด้วยปัญญามันก็ก่อให้เกิดความชังความรังเกียจกันขึ้นมาถ้ารักกันประกอบด้วยปัญญาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเรื่องใดชั่วก็ชวนกันละเว้นไปเสียเรื่องใดดีก็ชักชวนทำกันลงไปเช่นนี้เรียกว่าเป็นคู่สร้างบารมีกันพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่พระองค์ก็ชักชวนภรรยาก็ดีลูกหลานที่เกิดขึ้นมาก็ดีก็ชักชวนให้ทำบุญทำกุศลทำความดีต่างๆนานามาในสงสารนี้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นลูกของพระองค์มาแต่ก่อนนั้นก็ติดถอยห้อยตามพระองค์มาพอเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วคนเหล่านั้นก็ได้ฟังธรรมคำสอนของพระองค์แล้วก็ได้บรรลุมรรคผลตามพระองค์เข้าสู่พระนิพพานไปหมดเลยไม่เฉพาะตั้งแต่ภรรยาหรือว่าลูกของพระองค์นะแม้แต่คนอื่นที่นับถือพระองค์แล้วละชั่วทำดีตามพระองค์มาในสงสารคนเหล่านั้นก็ได้มาเป็นบริษัทของพระองค์ได้ฟังคำสอนของพระองค์แล้วปฏิบัติตามก็พ้นทุกข์ไปได้ตามกำลังความสามารถของตนของตนอันนี้พูดถึงความรักพระพุทธเจ้านั้นพระองค์รักพระโพธิญาณยิ่งกว่ารักลูกรักเมียรักสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆมานี่แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็รักอยู่แต่ก็สู้รักพระโพธิญาณไม่ได้อันผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็รักบุญรักกุศลรักมรรคผลนิพพานมากกว่ารักอย่างอื่นมากกว่ารักลูกรักเมียรักผัวความรักเหล่านั้นเอาไว้เบื้องหลังรักบุญกุศลรักมรรคผลนิพพานนี้เอาไว้ตอนหน้าเดินหน้าเลยถ้าผู้ใดยังละความรักอันนี้ยังไม่ขาดก็ให้รักให้เป็นดังกล่าวมานี่ความรักเหล่านี้ก็จะหนุนส่งให้บุคคลพยายามทำกุศลคุณงามความดีให้มากขึ้นไปโดยลำดับไปอย่างนั้นทีแรกนี่มันก็เป็นกุศลกามาวจรไปก่อนแหละกุศลกามาวจรนี่หมายความว่าบุญกุศลที่เชื่ออยู่ด้วยความรักความใคร่พูดกันอย่างตรงๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละไปก่อนเมื่อยังยินดี ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอยู่นี่เมื่อบุคคลใดทำบุญกุศลไปบุญกุศลนั้นก็จะตกแต่งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆให้ตามประสงค์ได้เหมือนอย่างบุคคลผู้ที่เกิดมาในโลกนี้มาเกิดอยู่ในกองเงินกองทองได้รับมรดกจากมารดาบิดาอย่างมโหฬารอย่างนี้นะอะไรๆก็ไม่อดไม่อยากอันนี้ก็มันก็เกิดมาจากแต่ชาติก่อนนู้นบุคคลผู้นั้นนะเป็นผู้ต้องการความสุขต้องการความสนุกสนานไม่ต้องการความทุกข์ถ้าว่ายังท่องเที่ยวอยู่ในสงสารอันนี้ก็ขอให้สมบูรณ์ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจอย่างยิ่งไอ้สิ่งที่ไม่น่าพอใจต่างๆนั้นอย่าได้พบ ถ้าบุคคลผู้มีความมุ่งหมายอย่างนั้นนะทำบุญกุศลคุณงามความดีเข้าไปสิ่งใดชั่วก็สละมันออกไปเช่นนี้แล้วบุญกุศลมันก็แต่งให้ตามประสงค์ได้เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะก็อย่างที่คนผู้ร่ำรวยมีเกียรติยศชื่อเสียงต่างๆในโลกนี้แม้ในครั้งพุทธเจ้าพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่างนี้ก็มีมากมายแต่คนเหล่านั้นมีบุญนะอันนี้ได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลไปตามวาสนาบารมีของตนบางคนก็เลยสละสมบัติออกบวชไปเลยเช่นพยศกุลบุตรนั่นมีสมบัติมากบิดามารดาสร้างปราสาทให้อยู่ถึงสามหลังคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวแต่ว่า ยศกุลบุตรนั่นน่ะท่านสร้างบุญกุศลมาในสงสารนั้นมากแล้วแล้วบาปความชั่วร้ายต่างๆท่านก็ละมาแล้วดังนั้นเมื่อสร้างบุญกุศลอันเป็นส่วนโลกีนี่มาจนเต็มแล้ววะนี่เบื่อแล้ววะนี่นั่นแหละมองดูสมบัติเข้าของเงินทองอะไรมองดูลูกเมียแล้วก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีเลยมีแต่ความวุ่นวายเลยแต่เมื่อบุญกุศลยังไม่เต็มนั่นนะยังยินดีอยู่ยังพอใจอยู่แต่ความยินดีของเพื่อนมันไม่เป็นเหตุก่อให้ไปทำบาปทำความชั่วต่างๆยินดีอยู่ในขอบเขตแห่งความดีแห่งศีลธรรมนั่นแหละท่านพอบุญกุศลเต็มแล้วอย่างนี้ทำให้เบื่อหน่ายไปหมดมองดูอะไรก็เป็นแต่ของไม่เที่ยงมองดูอะไรก็เป็นแต่เรื่องยุ่งยากเพราะเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วต้องบริหารรักษาอะไรต่ออะไรอย่างร่างกายสังขารอย่างนี้เนี่ยเราได้มาแล้วเกิดมาอาศัยมันอยู่แล้วก็เพราะมันไม่เที่ยงนะแต่จึงต้องทนุบำรุงรักษาด้วยปัจจัย4มีอาหารเป็นต้นอย่างที่เคยพูดมาแล้วนั่นนะอันนี้รักษาประคบประงมกันอยู่เนี่ยทั้งที่รักษาเต็มที่อยู่มันก็ไม่ฟังมันก็ยังวิบัติแปรปรวนไปอยู่แม้สมบัติภายนอกก็เหมือนกันรักษายังไงยังไงก็ไม่ฟังถึงเวลามันสูญมันหายไปมันก็หายไปอย่างนั้นถ้า านมาพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงเหนื่อยหน่ายเลยก็จึงได้หนีไปเพราะว่าบุญท่านมีหนีไปก็บังเอิญไปพบพระพุทธเจ้าเขาให้เมื่อพระองค์แสดงธรรมอันเป็นทางให้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษให้ท่านฟังท่านพิจารณาตามไปก็ได้บรรลุมรรคผลไปโดยลำดับจนถึงอรหัตตผลอันนี้ยกตัวอย่างของบุคคลในครั้งพุทธกาลมาแสดงสู่การฟัง เพื่อจะได้เป็นที่ระลึกไว้แล้วเราก็จะได้เดินตามหลังท่านผู้ที่มุ่งหวังอยากจะพ้นทุกข์ภายในวัฏฏสงสารนี้มันก็ต้องเดินตามหลังท่านผู้รู้ผู้ฉลาดทั้งหลายที่ท่านดำเนินมาก่อนแล้วท่านดำเนินมาอย่างไรอย่างเช่นเรื่องราวของพยศกุลบุตรนี่แต่ในอดีตล่วงแล้วมานู่นท่านก็เกิดมาเป็นคนเหมือนอย่างคนทั่วไปในโลกนั่นแหละเกิดมาแล้วก็มีเมียมีลูกสร้างบ้านสร้างเรือนเหมือนกันกับคนทั่วไปแต่ว่าท่านมีอุปนิสัยมีคุณธรรมอันใดอันหนึ่งอยู่ในใจคุณธรรมก็คือเมตตานั่นเนี่ยในครั้งนั้นแหละในครั้งนั้นน่ะมีผู้หญิงอนาถาคนหนึ่งมาตายลงท่านก็ชวนพรรคพวกไปโปรงศพหญิงอนาถาคนนั้นโดยเอาผ้าขาวห่อเข้าไปแล้วก็เอาใส่หีบพากันหามไปสู่ป่าช้าหาฟืนมากองขึ้นแล้วก็ยกหีบศพขึ้นบนกองไฟจุดไฟเผาเมื่อไฟมันลุกกลุ่มขึ้นนั่นพักพวกทั้งหลายก็เห็นว่าไฟมันดับไปแล้วก็กลับบ้านกันเป็นส่วนหลายเหลืออยู่เพียง 4-5 คนดูแลกองไฟอยู่มันนี่เมื่อมันไฟมันไหม้ฟืนไหม้ซากศพนั่นลงไปแล้วก็มองเห็นซากศพนั่นยังไม่ดีเท่าที่ควรก็จึงได้เอาไม้ไปแทงซากศพนั้นให้มันให้น้ำเน่าน้ำเหลืองอะไรพวกนั้นมันทะลุไหลออกมาเพื่อให้ไฟมันไหม้เร็วเข้าบัดนี้ก็ไปเห็นอวัยวะร่างกายของซากศพนั้นเน่าเปื่อยไหลออกมาเป็นน้ำเหลืองน้ำหนองก็ชักชวนให้เพื่อนที่ดูแลซากศพกันอยู่นั้นให้มาพิจารณานี่แหละร่างกายของคนเราเนี่ยตายแล้วไม่มีดีอะไรเลยจิตวิญญาณออกจากร่างนี้ไปแล้วก็มีแต่เน่าเปื่อยผุพังไปอย่างนี้แหละแม้ร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี่ก็เหมือนกันก็จะต้องเน่าต้องเปื่อยผุพังไปเหมือนกันนี่แหละท่านทั้งหลายจงพิจารณาอย่าประมาทพักพวกทั้งหลายก็กำหนดอสุภะสัญญานั่นเป็นอารมณ์เสร็จแล้วก็กลับบ้านต่อจากนั้นคนเหล่านั้นก็ตั้งอกตั้งใจสั่งสมบุญกุศลมีให้ทานเป็นต้นแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์ด้วยภาวนาด้วยทำบุญกุศลความดีต่างๆให้เต็มความสามารถเลยอย่างนี้เลยมันในบุญกุศลนั่นมันก็ส่งให้บุคคลเหล่านั้นขึ้นสวรรค์ไปจากสวรรค์ก็ลงมาเกิดในโลกนี้ก็มาเกิดในตระกูลสูงก็ได้ทำบุญทำทานไอ้เรื่องการทำบาปเพื่อนไม่เอาแล้ว

พราะว่าละเว้นกันมาแต่ชาตินั้นแล้วอย่างนี้เลยบุญกุศลมันก็รวมกำลังกันเข้ามากขึ้นมากขึ้นในที่สุดมันก็เต็มได้เพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ทำชั่วนี่ทำแต่ความดีนับแต่ชาตินั้นมาเมื่อมาถึงศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่ยศกุลบุตรนั้นก็มาเกิดในตระกูลเศรษฐีเลยส่วนพวกก็เกิดในตระกูลสูงเหมือนกันกับลดสั่นกันลงไป แล้วก็ได้มาเป็นสหายกันมีอยู่45คนที่ร่วม

แล้วก็ได้มาเป็นสหายกันมีอยู่45 คนที่ร่วมบำเพ็ญบุญกุศลละชั่วทำดีด้วยกันมาในสงสารแต่คนนอกนั้นแล้วเข้าใจว่าจะไม่ตั้งอกตั้งใจภาวนาอสุภกรรมฐานเป็นอารมณ์อย่างนั้นก็จึงไม่ได้เป็นสหายกันอย่างสนิทสนมดังนั้นละบุญกุศลของท่านมันถึงเต็มได้ให้พากันเข้าใจเมื่อยศกุลบุตรได้ออกบวชไปแล้วสหายทั้ง45 คนนั้นทราบข่าวเข้าก็พากันมาถามดูถามพยศกุลบุตรดูว่าพรหมจรรย์นี่ประเสริฐอย่างไรบ้างพยศก็สรรเสริญว่าการประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธเจ้านี่ประเสริฐนักหนาแลทำให้พ้นทุกข์พ้นภัยไปได้ยศพระยศก็จึงได้พาตาหายเหล่านั้นไปเฝ้าพระศาสดาพระองค์แสดงธรรมให้ฟังคนเหล่านั้นก็เกิดศรัทธาขึ้นขอบวชพระองค์ก็บวชให้พอบวชแล้วบำเพ็ญภาวนาไปไม่นานก็ได้สำเร็จอรหันต์ที่ยกเรื่องราวของพระสาวกบางองค์บางพวกมาแสดงสู่กันฟังในที่นี้ก็เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าการฝึกฝนอบรมจิตนี่นะนับว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตัวเองทำให้พ้นทุกข์พ้นภัยไปได้ไม่นานบุคคลผู้ที่ไม่ฝึกฝนอบรมจิตนี่ก็จะต้องได้เสวยทุกข์อยู่ในวัฏสงสารอันนี้ไปนานเมื่อไรไม่รู้แหละถ้าหากว่าไม่ตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลไปจริงจังไม่ตั้งใจละบาปแล้วเข้าใจว่าไม่มีกำหนดที่จะพ้นทุกข์ได้คนเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นมันจะพ้นได้ยังไงในเมื่อคนทำบาปอยู่บาปนั่นแหละมันไปหน่วงเหนียวเอา ชีวิตนี้ให้คล้องอยู่ในสงสารอันนี้ให้พ้นจากสงสารอันนี้ไปไม่ได้สำหรับท่านที่พ้นทุกข์ได้มาที่ล่วงแล้วมาหมู่นั้นนะล้วนแต่ท่านเพียรละความชั่วออกจากกายวาจาใจให้หมดไปแล้วก็พยายามสั่งสมความดีให้มากขึ้นโดยลำดับเช่นเบื้องต้นมีศรัทธาให้ทานเมื่อทานไปอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นไปก็เกิดมีศรัทธารักษาศีลให้บริสุทธิ์เข้าไปเมื่อรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นไปอ้าวเกิดศรัทธาสนใจในการช่วยพระภาวนาขึ้นอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าบุคคลผู้ที่ละความชั่วออกไปแล้วนะมันก็เริ่มทำความดีเหล่านี้ให้สูงขึ้นไปโดยลำดับได้เลยบัดนี้ดังนั้นแหละบุญกุศลก็จึงเต็มได้ขอให้เข้าใจกันบางคนเคยได้ยินบางคนพูดกันอยู่คนเราเนี่ยมันก็ต้องดีบ้างชั่วบ้างเป็นธรรมดาแต่ว่าอย่าให้มันชั่วหลายให้มันชั่วพอประมาณจะให้มันปลอดจากความชั่วเสียเลยทั้งหมดเลยนี่คงไม่ได้ให้พูดเช่นนั้นเรียกว่าตีตนตายก่อนไข้ไปแล้วก็ละความชั่วไม่ได้แหละความเห็นแบบนั้นนะความเห็นที่จะละความชั่วได้อย่างนี้นี่เรามันต้องยอมรับว่าเรานั้นทำความชั่วมา

แต่ก่อนนั้นน่ะเขาไม่รู้จึงได้ทำมาบัดนี้มารู้แล้วว่าความชั่วนี่นะมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์อยู่ในวัฏฏะสงสารนี่จริงเพราะฉะนั้นจำเป็นเราจะต้องเพียรพยายามละมันจนกว่ามันจะหมดสิ้นไปเราจะไม่ท้อถอยไม่ย่อท้อในการภาคเพียรพยายามละกรรมมันชั่วนี้คิดอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วก็สามารถที่จะละความชั่วต่างๆออกจากกายวาจาใจได้จริงๆผู้ใดตั้งใจว่าอย่างว่านี่นะถ้าผู้ใดไม่ยอมรับรู้ความชั่วที่ตัวทำมาแล้วอย่างนี้ความชั่วนั้นจะไม่ออกจากจิตใจผู้นั้นเลยเป็นงั้นเรื่องมันนะดังนั้นแหละให้สังเกตดูระเบียบในพุทธศาสนานี้เมื่อบุคคลใดรู้ตัวว่าตนได้ร่วงเกินหรือได้ประมาทคนนั้นอย่างนี้นะซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิอันสูงกว่าตนเมื่อรู้ว่าตนประมาทท่านผู้เช่นนั้นแล้วหากไม่ไปขอขมาโทษท่านผู้เช่นนั้นท่านไม่อาโหสิกรรมให้อย่างนี้ผู้นั้นจะไปทำความดีอะไรก็เจริญไปไม่ได้เลยพูดง่ายๆว่าไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้เพราะว่าบาปกรรมที่ตนได้ประมาทท่านผู้ทรงคุณวุฒิอย่างว่านั้นมันไปขัดขวางไว้เลยมันจะไม่ยอมให้ก้าวหน้าไปได้ดังนั้นในพุทธศาสนานี่ก็จึงได้มีธรรมเนียมว่าเดือนทีปีหนได้มาขอขมาโทษต่อกันและกันในระหว่างลูกกับพ่อกับแม่ในระหว่างสามีกับภรรยาในระหว่างพระภิกษุสงฆ์สามเณรกับอุปัชฌาย์อาจารย์เนี่ยมันต้องมีดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ไปกล่าวคำขอขมาโทษต่อท่านผู้มีพระคุณต่อตนหากว่าตนได้ประมาทพลาดพลั้งท่านเข้าไปที่ล่วงแล้วมาท่านอาโหสิกรรมให้แล้วโทษนั่นมันก็หมดไปเราจึงมีธรรมเนียมกันนั่นแหละเมื่อตอนวันเข้าพรรษาสำหรับพระภิกษุสามเณรก็ต้องขอขมาโทษต่อกันและกันทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยเมื่อขอขมาโทษกันแล้วก็ไม่ต่อจากนั้นไปก็ไม่โกรธกัน

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะ

อานนท์ทำอย่างหนึ่งคืออานาปานสติสมาธิหมายถึงสมาธิซึ่งมีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานคือการตั้งสติ4อย่างให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน4อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงค์คือองค์ประกอบแห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้7อย่างให้บริบูรณ์โพชฌงค์7อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำวิชชาคือความรู้วิมุตติความหลุดพ้นให้บริบูรณ์พระพุทธภาษิตจากสังยุตตนิกายมหาวา

0: เกิดที่ไหนให้ดับที่นั่นเราต้องมีธรรมะกันทุกคนธรรมะในที่นี้คือเป็นคนรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักที่มารู้จักที่ไปรู้จักที่เกิดรู้จักที่ดับอะไรที่มันเกิดก็ให้มันดับเกิดตรงไหนก็ให้ดับตรงนั้นเรื่องอะไรไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราก็ให้มันดับตรงนั้นไม่ใช่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็พูดไปทั่วนั่นมันไม่ดับตรงนั้นคนไหนทำไม่ดีเราก็ไปพูดกับทุกคนจนรู้หมดอย่างนี้ไม่ดีถ้าเราเห็นอะไรไม่ดีก็จบตรงนั้นถ้าดีไม่เป็นไรคนไหนทำดีไปบอกคนนู้นคนนี้เราก็ดีใจถ้าหากเรื่องไม่ดีเราไปบอกคนนู้นคนนี้เขาก็ไม่พอใจไม่ดีนั้นเป็นบาปดีนั้นเป็นบุญคนที่จะมีความสุขได้คนนั้นต้องมีบุญบุญคือความดีใจไม่โกรธไม่อิจฉาริษยาไม่ปองร้ายไม่มองใครในแง่ร้ายมองว่าเราคือเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราก็ทำใจให้เมตตาสงสารทุกคนถ้าทำใจดีได้มันก็เป็นสุขที่ใจจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญประชาของข้านาสารผู้อ่าน
1: เงินนั้นถ้าให้เกียรติมันมากนักถึงกับยอมให้มันเป็นนายเราจะลำบากมากเหลือเกินเพราะมันเป็นนายที่โง่และทารุณจะใช้เราอย่างโง่ๆและใช้ให้ทำความชั่วได้มากคนบางคนเว้นความชั่วบางอย่างได้เพราะจนอยู่พอรวยเข้าก็ลืมเงินใช้มันอย่างทาสก็ไม่ได้เพราะถ้าใช้มันมากเกินไปพอมันไปกันหมดเราก็เดือดร้อนเหมือนกันจะให้ทำอย่างไรก็ต้องใช้มันอย่างมิตรสหายใช้มันแต่พอดีพอดีเมื่อจำเป็นต้องบอกใช้ไหว้วานมันก็จะเป็นมิตรเป็นสหายกับเราตลอดไปเงินไม่ชอบคนที่ดูถูกมันและไม่ชอบคนที่ยกย่องเทิดทูนมันเกินไปจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินอินทสระ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
3: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราตลอดไปก็วันนี้ก็เป็นวันที่พวกเรานั้นได้มารวมศรัทธาตั้งใจทำกุศลเจตนาให้เกิดขึ้นก็คือมีเจตนาที่จะทำความฉลาดให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวเองเราก็มาฟังสวดพระสวดอภิธรรมแล้วก็มาฟังธรรมปฏิบัติธรรม พื่อเรานั้นจะได้เห็นธรรมต่อไปให้เรานั้นได้ตั้งใจให้เรานั้นนั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือถ้าเราทำอะไรแล้วมันไม่สบายมันก็จะเป็นทุกข์ฉะนั้นการฟังธรรมฟังให้สบายทั้งกายและใจของเราเนี่ยการพนมมือก็คือการแสดงออกถึงความเคารพในธรรมในผู้แสดงแต่ว่าเรานอบน้อมแล้วด้วยกายแต่ใจของเรานั้นมันยังไม่สงบมันก็ยังไม่พร้อมด้วยกายวาจาใจฉะนั้นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่กายวาจาและใจของเรากายวาจาใจของเรานั้นมันมีเครื่องหมายบอกกายก็แสดงออกวาจาก็แสดงออกแต่ใจนั้นบางครั้งมันไม่แสดงออกมามันอยู่ในใจของเราถ้าอยู่ในใจของเราแล้วเราพอรู้ไหมว่าใจของเรามีความคิดมีความปรุงแต่งอะไรเราไม่ค่อยรู้ที่ไม่รู้เพราะอะไรเพราะขาดสติคือขาดตัวรู้นั่นเองว่าชีวิตของเราในปัจจุบันที่เราลืมตาเราเห็นอะไรในปัจจุบันของเรานี้เราเห็นอะไรเราเห็นแต่สิ่งภายนอกสิ่งภายนอกเห็นแล้วโอปัญญิโกเข้ามาข้างในคือเราเห็นธรรมนั่นแหละเมื่อเห็นธรรมแล้วเราก็ต้องน้อมเข้ามาในตัวเราแล้วธรรมนั้นจะเกิดแก่เราแต่เมื่อเราเห็นธรรมแล้วเราไม่น้อมเข้ามาในกายในใจของเราธรรมนั้นก็ไม่ปรากฏในใจของเราก็เรียกว่าเป็นธรรมภายนอกคือสิ่งที่เราเห็นคืออะไรล่ะตาที่เราเห็นรูปพอใจไม่พอใจ หูที่เราได้ยินเสียงจมูกที่เราได้ดมกลิ่นหอมกลิ่นไม่หอมพอใจไม่พอใจโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์จิตใจที่ยึดในอารมณ์อารมณ์อะไรที่พอใจเขายึดพอยึดแล้วก็เป็นทุกข์สิ่งที่เราชอบใจพอใจเมื่อทิพย์ไปแล้วบางครั้งก็เป็นสุขบางครั้งก็เป็นทุกข์ฉะนั้นพุทธเจ้าจึงให้เราเห็นความเกิดดับในจิตใจของเราสิ่งที่เราเห็นนี่แหละเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่มีชีวิตบ้างไม่มีชีวิตบ้างที่เราประสบพบเห็นอันนั้นแหละมันเป็นธรรมเป็นธรรมะธรรมะคืออะไรก็คือความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาติของมันคืออะไรก็คือความเป็นธรรมดาทุกคนเกิดมามีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดามีความพัดพากจากของที่เรารักของที่เราชอบใจมีความรักความโลภความโกรธความหลงสิ่งเหล่านี้แหละที่มันเกิดขึ้นทุกขณะแต่เรานั้นไม่ค่อยได้พิจารณาเพราะอะไรพอเราตั้งอยู่ในความประมาทประมาโทตั้งในความประมาทเมื่อคนเราเกิดความประมาทแล้วอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีสตินะไม่มีสติถ้าคนมีสติแล้วนี่เขาไม่ประมาทไม่ประมาทอะไรไม่ประมาทในลมหายใจคิดว่าถ้าเรา

ายใจเข้าแล้วไม่ออกหายใจออกแล้วไม่เข้าชีวิตเราจะมีไหมไม่มีเพราะชีวิตของเรานั้นมันอยู่กับลมฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เรานั้นจับดูลมอานาปานสติหายใจเข้านึกรู้หายใจออกนึกรู้หรือหายใจเข้าพุทหายใจออกนึกโทนี่แหละคือท่านไม่สอนหรือเอาสิ่งที่มันไกลเกินความเป็นจริงไกลเกินตัวเอาสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดที่อยู่กับตัวของเรามาสร้างให้เกิดคุณเกิดประโยชน์เมื่อกับร่างกายของเราเหมือนกันเมื่อมีร่างกายแล้วเราเอามาสร้างคุณประโยชน์ไม่ได้สร้างโทษไม่ได้สร้างกรรมในสิ่งที่ไม่ดีก็คือให้เราล่ะมือของเราเอาไว้ประนมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิเอากายของเราไปทำบุญอย่างพวกเราเนี่ยที่เรามาถือศีลที่เรามาปฏิบัติธรรมก็คือเอากายมาทำให้เกิดเป็นบุญแต่คนที่มีกายแล้วเอากายไปทำโทษเอากายไปทำให้เกิดไม่เกิดประโยชน์ก็คืออะไรไปในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามไปฆ่าสัตว์บ้างไปลักทรัพย์บ้างไปผิดกาเมลูกเขาเมียเขาสามีเขาไปพูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พูดแล้วเกิดเป็นโทษกับตัวเองและกับคนอื่นแล้วก็ไปเสพของมึนเมาทำให้ขาดสติคนเราเฉพาะที่เราอยู่เป็นมนุษย์ปกติไม่มีอะไรเจือปนไม่มีสิ่งเสพติดเจือปนกับเราแล้วสติเรายังขาดแล้วเมื่อเราเสพของเสพติดเข้าไปแล้วนะยิ่งทำให้เราเนี่ยเกิดความประมาทมากขึ้นไปอีกบางครั้งบางคนบางท่านอายุขัยยังไม่หมดแต่ตั้งตนอยู่ในความประมาทนะใช้ชีวิตแบบประมาทคิดว่าเรายังไม่ตายผลสุดท้ายก็วายชีวามอดไม่รอดสักลายเพราะความประมาทฉะนั้นพวกเราที่เรามาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมกันก็ถือว่าเรานั้นไม่ได้ตั้งตนอยู่ในความประมาทนะเรานั้นเป็นผู้ขวนขวายในสิ่งที่ดีทุกวันนี้เราอยู่ในอำนาจของพระกาลนะพระกาลนี้ก็คือกินเวลาของเราไปเรื่อยไปเรื่อยนะพระกาลนี้ก็คืออะไรการเวลานั่นแหละกลางวันกลางคืนที่มันคาดชีวิตของเราไปจากความเป็นหนุ่มความเป็นสาวของเราชีวิตของเราก็โดนพระกาลเอาไปเราก็มีความชราเข้ามาทุกวันทุกวันทุกวันฉะนั้นวันคืนล่วงไปล่วงไปพวกเรากำลังทำอะไรถามใจตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรเราทำดีมากน้อยขนาดไหนทานเรามีมากไหมถ้ายังไม่มีก็ต้องเพิ่มก็ต้องเติมนะศีลเรามีไหมมีบางครั้งบางคราวถ้าทำให้เป็นนิจศีลทำได้ไหมภาวนาเรามีไหมมีบางครั้งบางคราวทำให้เป็นนิสัยได้ไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องเพิ่มต้องเติมนะเมื่อมีแล้วก็ต้องมีให้มากมากยิ่งขึ้นไปเราจะได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่ามีบุญมากแต่แล้วจะรักษาอัตภาพร่างกายความเป็นมนุษย์ของเราได้ไหมก็อยู่ในชาติปัจจุบันนี่แหละอยู่ในปัจจุบันนี่แหละอดีตที่ผ่านมาแล้วเราไม่ต้องไปคิดปัจจุบันนี้ถ้าเราทำดีเนี่ยความดีก็จะส่งเราไปในอนาคตถ้าเราทำดีคิดดีแล้วอนาคตหรือวันข้างหน้าเราก็ไม่ต้องไปนึกถึงมันหรอกแต่ขอให้เรานั้นทำความดีในปัจจุบันเนี้ยอย่างเรานั่งตรงเนี้ยจะทำความดีได้ยังไงให้เราตั้งสติฟังด้วยความตั้งใจกายอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงนั้นความคิดอยู่ที่ไหนจับดูความคิดสมาธิเรามีไหมสมาธิคือความตั้งมั่นเราตั้งมั่นอยู่กับอะไรตอนนี้เรากำลังฟังเทศฟังธรรมเราก็ตั้งมั่นอยู่กับการที่เราได้ยิน

เมื่อเรายินเสียงแล้วเราน้อมเข้าไปพิจารณาเข้าไปว่าสิ่งที่เราได้ฟังได้ฟังเนี่ยมันเกิดเป็นความรู้ไหมมันจริงไหมเรามีความสงสัยไหมถ้าเรามีความสงสัยทำความสงสัยให้หมดสิ้นไปโดยอะไรล่ะทำใจให้เราสงบทำใจให้เป็นสมาธิภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธนี่แหละอันนี้แหละคือเป็นวิชาของเราที่ทำให้เรานั้นหมดสงสัยแต่คนเรานั้นพอสงสัยแล้วก็ไม่ทำความสงสัยนั้นให้หมดไปสิ้นไปก็เก็บความสงสัยไปเรื่อยไปใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่มันก็เกิดความสงสัยเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ทำให้แจ้งเมื่อเราได้ศึกษาเล่าเรียนนั่นแหละเมื่อเราศึกษาเล่าเรียนเราก็รู้แก่ตำรับตำราไม่มีความชำนิชำนาญแต่เมื่อเราลงมือทำก็คือเรานั้นไปประกอบอาชีพเราก็จะมีความชำนิชำนาญในสาขาอาชีพของเราก็เหมือนกันฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติก็เหมือนกันต้องอาศัยความภาคเพียรความหมั่นความเพียรเราจะอ่านแต่ตำรับตำราหรือว่าอ่านแต่ธรรมะอย่างเดียวเมื่อเราลงไม่ลงมือทำนะมันยังมีความกังขามีความสงสัยนะกล้าๆกลัวๆว่าสิ่งที่เราจะทำนี้มันถูกไหมทำแล้วได้อะไรแต่ถ้าเราลงมือทำแล้วเนี่ยมันไม่สงสัยไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ไม่สงสัยในบุญในบาปชาตินี้ชาติหน้าสวรรค์และนรกไม่สงสัยหมดสงสัยไปแต่ถ้าเราศึกษาแต่เรื่องภายนอกไปรู้เรื่องภายนอกเรื่องภายในใจของตัวเองยังไม่รู้เลยอารมณ์ของตัวเองยังไม่รู้เลยว่าอารมณ์เราเป็นคนมีอารมณ์อะไรอยู่ในใจจริตของเรามันหนักไปทางไหนโทสะจริตโมหะจริตโทสะจริตราคะจริตเนี่ยเราต้องหมั่นพิจารณาตรวจตาดูจิตของเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้เลยว่าจิตของเรานี่มันมีอะไรอยู่ในอยู่ภายในเมื่อเราหลับตาแล้วเนี่ยมันเห็นภายในหลับตานอกลืมตาในตาในก็คืออะไรก็คือตัวรู้นั่นเองคือมโนจิตที่จะไปรับรู้สิ่งที่เรารู้ที่เราเห็นที่เราได้ยินฉะนั้นการฝึกการหัดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดความภาคความเพียรอย่างพวกเรานี่มีโอกาสน้อยก็ถือว่าเรายังได้มีโอกาสแต่ถ้าเราไม่ฉวยโอกาสเรามัวแต่คิดว่ามันยังมีภาระยังมีสิ่งที่ต้องทำอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตประจำวันภายโลกภายนอกโลกข้างนอกแต่โลกข้างในของเราคืออะไรก็คือขัดเกลากิเลสของเรานะมันดูจิตของเราฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติการทำสมาธิไม่ใช่ว่าต้องเราต้องมานั่งหลับตามานั่งขัดสมาธิหลับตาลืมไม่ลืมหูลืมตาแล้วเราจะทำมาหากินได้ยังไงมันไม่ใช่ลืมตาก็ภาวนาได้ปฏิบัติได้ขอให้เรามีสติรู้ในปัจจุบันนั่นแหละนั่งอยู่ตรงนี้ก็ให้รู้อยู่ตรงนี้ว่ากายนั่งเป็นอย่างไรเมื่อเราทำภารกิจการงานเราก็รู้ว่าเราทำภารกิจการงานของเราหน้าที่ของเราคืออะไรยืนเดินนั่งนะคิดนึกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันปฏิบัติได้แล้วยิ่งเรามาเข้าวัดเนี่ยได้เรามาบวชเราได้รู้จักแนวหรือว่าข้อปฏิบัติเนี่ยเราก็เอาไปใช้กับชีวิตประจำวันไม่ใช่ว่าการปฏิบัติจะต้องมาบวชพอบวชเสร็จแล้วกลับบ้านหรือไปทำภารกิจการงานเราก็ไม่เอาแนวทางหรือไม่เอาข้อวัดข้อการปฏิบัติไปใช้แล้วมันจะได้อะไรมันไม่ได้อะไรมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันได้น้อยนะแต่เวลาเราทำงานเราก็อยากได้เงินเดือนมากๆทำอะไรก็แล้วแต่เราก็อยากได้มากในทางโลกทางธรรมก็เหมือนกันอยากได้มากก็ต้องทำให้มากๆนะแต่การทำของเราในทางธรรมเนี่ยคุณค่ามันมากกว่านะมันไม่สูญหายมันไม่บุบสลายหรอกเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในใจของเรานี่แหละไอ้จิตตัวนี้แหละมันเป็นผู้คิดผู้นึกว่าที่ท่านพูดท่านเทศน์เนี่ยมันจริงไม่จริงเออ
การที่เราอ่านตำรับตำรามาเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงจิตเจตสิกเนี่ยเป็นผู้คิดผู้ปรุงแต่งพอสุดท้ายแล้วมันก็ใจน่ะเป็นผลเก็บฉะนั้นถ้าเราเก็บสิ่งดีๆไว้เนี่ยสิ่งดีๆนี้ก็จะตอบสนองเราดียังไงคืออารมณ์ดีคิดดีแล้วเราก็มีความเมตตาแต่ถ้าเราเก็บสิ่งที่ไม่ดีไว้เนี่ยอารมณ์มันก็ไม่ดีการแสดงออกการพูดการกระทำมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นสิ่งที่ดีมันอยู่ในใจของเรานะแล้วเราก็จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีเมตตาไม่เห็นแก่ตัวฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยโยมอะไรที่เราเสียสละได้อะไรที่เราจะเอื้อเฟื้อได้เราจงทำการให้เนี่ยเป็นการสร้างเป็นการเสริมสร้างบารมีแต่ถ้าเรารับเป็นผู้รับอย่างเดียวเนี่ยโยมเราก็ต้องไปชดใช้เขาแต่ถ้าเราให้เนี่ยเราเป็นผู้ให้เนี่ยมันมีแต่ความสบายนะมันไม่ต้องไปคอยคิดจะหาหนทางว่าจะเอายังไงจะเอาเปรียบกันยังไงนะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวนี่โยมนะบารมีมันจะมีมากความเมตตามันก็จะเกิดแต่ถ้าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเนี่ยบารมีไม่ค่อยมีหรอกไม่ค่อยมีใครอยากเข้าใกล้เราหรอกไปไหนเราก็เห็นแก่ตัวไปกับเพื่อนกับฝูงก็เราก็ไม่เอื้อเฟื้อเขาไปกินอะไรไปทานอะไรเราก็ไม่ค่อยได้ฟักเราก็จะกินของเขาอย่างเดียวอย่างนี้ละเพื่อนครั้งสองครั้งก็ยังพอทนแต่ถ้าทำเป็นนิสัยไม่มีใครครบหรอกโยมเพราะอะไรเพราะเราอยากจะได้ของเขาแต่ตัวเองนั้นไม่ยอมเสียสละคนเราต้องเสียสละเสียก่อนทีเป็นผู้ให้เสียก่อนเมื่อเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราให้เนี่ยมันจะย้อนกลับมาหาเราไม่ว่าจะให้สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีมันก็ย้อนกลับมาหาเราทั้งนั้นแหละฉะนั้นเราจงพยายามให้แต่สิ่งที่ดีให้มีความเมตตาให้มีความกรุณามุทิตาอุเบกขาให้เรามีพรหมวิหารนะเพราะคนเราเกิดมานั้นก็มีแต่กองทุกข์นั้นแหละแล้วทำไมเราจะมาเบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าเรามีฐานะเรามีขีดความสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้แล้วก็ช่วยเหลือกันไปจุนเจือกันไปเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมบัติของโลกเมื่อตายไปแล้วเราก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกทีนี้คนที่เกิดมาลำบากยากแค้นก็เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีทานไม่ได้สร้างทานบารมีฉะนั้นคนเหล่านี้เราก็ต้องสงสารเขาเอื้อเฟื้อจุนเจือเขาเพราะถือว่าชาติที่แล้วเขาไม่ได้ทำมาแล้วถ้าชาตินี้ก็ไม่เอื้อเฟื้อหรือก็ไม่ได้ทำทานอีกก็เป็นที่น่าเห็นใจเพราะบารมีเนี่ยเราจะคิดอย่างเดียวมันไม่ได้บารมีมันจะเกิดคิดแล้วต้องลงมือทำอย่างเราคิดว่าเราจะมาบวชเนี่ยจะมาบวชจัตระเวลาเราได้แต่คิดนะโยมคิดแล้วคิดอีกแล้วก็ไม่ได้ทำสักทีมันก็ได้แค่คิดแต่มันก็เป็นสิ่งดีเพราะเราคิดในสิ่งที่ดีตราบใดที่เราคิดแล้วลงมือทำนั่นแหละมันจะสำลิดผลทั้งความดีและความไม่ดีทั้งหลายแหละมันจะประกอบไปด้วยองค์สามคือกายวาจาจิตคิดดีก็กายวาจาจิตคิดไม่ดีก็กายวาจาจิตฉะนั้นถ้าเราคิดดีเนี่ยสิ่งที่ดีจะตอบสนองเราแต่เราคิดไม่ดีทำไม่ดีสิ่งไม่ดีก็อยู่ในใจของเราแล้วสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ชำระล้างถ้าเราไม่สำรอกมันออกนะมันก็ติดตัวติดใจเราไปเมื่อตายไปพบหน้ามันก็ติดเชื้อไปมีเชื้อไปอย่างนี้แหละแต่ถ้าเราสร้างความดีเนี่ยเชื้อความดีมันติดไปแล้วชาติหน้าเราไปทำอะไรก็ไปสร้างความดีต่อสารความดีต่อเพื่ออะไรเพื่อให้มันไปสู่ภพภูมิที่สูงสูงกว่าขึ้นไปภพภูมิของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็มีความยากความลำบากความสบายเนี่ยมันน้อยแต่ความลำบากมันมากทุกข์มันมากสุขมันน้อย
นะแต่เราจะหาความพ้นทุกข์ได้ยังไงก็เนี่ยต้องขวนขวายสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะอย่าไปคิดแต่เรื่องธรรมะหากินแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วโยมอย่าอยู่ฝ่ายเดียวนะมันมีทั้งทางโลกและทางธรรมคู่กันไปบารมีเราจะไม่ถึงฝ่ายธรรมแล้วก็อยู่ทางโลกแต่เราก็อย่าทิ้งธรรมอย่าทิ้งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพื้นฐานของเราความเป็นมนุษย์เนี่ยครูบาอาจารย์กี่องค์ท่านก็จะเทศแต่เรื่องศีล5เนี่ยข้องดเว้นเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านห่วงพวกเราญาติโยมทั้งหลายเมื่อเราไม่มีศีลแล้วไม่มีอะไรจะรักษาเราได้เลยน่าเสียดายที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้รูปร่างหน้าตาครบอาการ32แล้วแต่เราไม่มีปัญญาจะรักษาอัตภาพร่างกายของเราเนี่ยมนุษย์นี่เป็นภูมิกลางๆจะไปนรกก็ได้จะไปสวรรค์ก็ได้จะไปนิพพานก็ได้ก็อยู่ในชาติปัจจุบันของเรานี่แหละถ้าเราไม่รีบขนขวายไม่รีบลงมือทำให้มันรู้ให้มันเห็นนะโยมเราก็ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วเราคิดหรือว่าเราจะได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเราจะได้มาฟังเทศฟังธรรมไหมมันไม่ได้หรอกโยมเกิดมาเป็นสัตว์ถ้าอยู่ในวัดมันก็ดีนะมันก็ยังได้ฟังเทศฟังธรรมได้ยินพระท่านสวดมนต์แต่มันอยู่ไกลวัดเป็นไงล่ะมันไม่ได้เคยได้ยินเสียงธรรมะเลยนะมันหมดโอกาสเลยนะแต่เราเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยโอกาสมันมีแต่เราไม่ฉวยโอกาสไม่คว้าโอกาสนะปล่อยให้การเวลากินเราไปทุกวันนะเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีนี่ก็เข้ามา2เดือนหรืออีกเดือนเดี๋ยวออกพรรษาแล้วมันไวนะโยมแต่สำหรับคนที่ไม่มีหลักในจิตใจนะมันก็ไปแบบเสียเวลาเปล่าวันคืนก็ล่วงไปกินไปพระการก็กินไปนะแล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีฉะนั้นพระสังฆทานโดยสมพระสนองกตมโยเนี่ยท่านก็เอื้อเฟื้อกับพวกเราเปิดโอกาสให้พวกเราทุกสิ่งทุกอย่างนะฟรีทุกอย่างเปิดโอกาสให้เราได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติไม่เคยบอกเลยว่าวันนี้ต้องจำกัดคนแค่นั้นแค่นี้ไม่ได้จำกัดมาเท่าไหร่รับได้หมดยิ่งมามากยิ่งดีเพราะว่าเราได้มาใช้สถานที่ให้เกิดประโยชน์สิ่งใดก็แล้วแต่สถานที่ใดก็แล้วแต่ของอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำไว้มีไว้แล้วไม่เกิดประโยชน์ของคนนั้นก็ไม่มีเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ได้พบได้เห็นแต่ว่าสังฆทานนี่มีประโยชน์ทุกพื้นที่เราจะนั่งตรงไหนเราจะยืนตรงไหนเราจะนอนตรงไหนเราจะเดินตรงไหนมันเป็นบุญเป็นกุศลเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะเราเป็นนักบวชเรามีข้อวัดเรามีการนั่งสมาธิเดินโยงกลมยืนสมาธิมีข้อวัดแล้วก็มีข้อห้ามเรากินมือเดียวเราก็ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องไปว่าคิ้วตาปากตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเลยไม่ต้องเป็นเครื่องกังวลแต่ถ้าเราอยู่ทั้งโลกเป็นไงเช้ามาก็ต้องหวีผมหวีแล้วก็ต้องแต่งคิ้วทาปากผัดแป้งผัดหน้าอะไรเสียเวลาเปล่าฉะนั้นพุทธเจ้าจึงไม่ส่งเสริมเอาอะไรที่มันง่ายๆ พระท่านก็ไม่ให้มีผมแม่ชีก็ไม่ให้มีผมสามเณรก็ไม่ให้มีผมเพราะมีแล้วเป็นอะไรมันเป็นทุกข์เป็นกังวลอย่างโยมมีผมโยมไม่สระได้ไหมไม่หวีได้ไหมปล่อยกระเซาะกระเซิงไม่รวบไม่รัดมันสวยงามไหมไม่เป็นระเบียบฉะนั้นสิ่งอะไรก็แล้วแต่พุทธเจ้าบัญญัติเนี่ยเป็นของที่ง่ายๆนะให้มักน้อยสันโดษตามมีตามได้นะไม่ฟุ้งเฟ้อ
จนเกินไป

ส่วนกับเหตุฉะนั้นทุกวันเราเนี่ยเรามันไปฟุ้งเฟ้อกับวัตถุจนเกินเหตุเมื่อวัตถุเจริญขึ้นจิตใจของคนเราก็เสื่อมลงไปเพราะอะไรเพราะเราไปยึดในวัตถุว่าจะต้องเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้แก่ตัวแก่ตนของเราเองถ้าเรารู้ถึงความเป็นจริงแล้วโยมมันไม่มีอะไรมากมายเลยแต่ที่เราไม่รู้เพราะอะไรเพราะเรายังไปยึดติดมันว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เราจะต้องสะสมไว้เยอะๆจะต้องมีไว้มากๆนะบ้านจะต้องมีไว้หลังใหญ่ๆนะคนไทยคนที่เคยคิดอยากจะมีบ้านหลังใหญ่นะอยากจะมีทรัพย์สินเงินทองมากๆอยากจะมีเสื้อผ้ามากๆพอเข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัติแล้วมันตรงกันข้ามอยากได้บ้านเล็กๆพอได้ซุกหัวนอนพอได้การแดดการฝนเพื่ออะไรเพื่อใช้สิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดประโยชน์ถ้ามีใหญ่ๆแล้วเป็นไงต้องหาคนทำต้องจ้างคนใช้ตัวเราเองก็ไม่มีเวลาจะมาเช็ดจะมาถูมาปัดมากวาดใช่มั้ยรวมความแล้วบ้านเล็กบ้านใหญ่ก็ขอให้มันคุ้มฟ้าคุ้มฝนก็ใช้ได้ไม่ต้องไปคฤหาสน์คนที่อยู่คฤหาสน์เนี่ยเขาถือว่าบุญเก่าเขาถ้าเราไปอยู่อินเดียไปดูอินเดียโยมคนอินเดียนี่กินง่ายนอนง่ายถ่ายง่ายง่ายทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ว่าไม่ง่ายเลยง่ายหมดจะนอนตรงไหนก็ได้อย่างพวกเรานี่จะนั่งตรงไหนก็ดูสะอาดไม่สะอาดไม่สะอาดก็นั่งไม่ได้นอนก็นอนไม่ได้แขกไม่มีอุปสรรคยังให้เราไปกินข้าวกลางแดดเรากินได้ไหมทานได้ไหมแขกสบายมากอย่างเราพอแดดหน่อยก็เอาแล้วกลางร่มหรือไม่ก็หาร่มคนแขกสบายกินข้าวกลางแดดแม้กระทั่งพระเราเองก็เหมือนกันยังสู้แขกไม่ได้เลยพอเจอแดดก็หลบแล้วแขกไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะเขาฝึกเขาหัดมาตั้งแต่เล็กเขาถึงไม่กลัวไงหนาวเขาก็ไม่กลัวเพราะเขายอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเขาเกิดมาเป็นคนยากคนจนเขาต้องนอนอยู่ข้างถนนถ้าเราไปเห็นคนอินเดียนอนแล้วยอมเราไม่อยากจะเกิดเป็นคนอินเดียเลยเกิดเป็นคนไทยนี่แสนประเสริฐแสนจะสบายที่สุดในน้ำมีปลาในนามีข้าวกินตรงไหนก็กินได้นะอาหารการกินนี่โอ้ยสารพัดเมนูของแขกเขา 3-4 อย่างตั้งแต่ยาจุกขอทานยันเศรษฐีเขากินของเขาแค่นั้นแหละก็ไม่ฟุ่มเฟือยเหมือนบ้านเราเนี่ยกินกันทั้งวันทั้งคืนโตรุ่งนะนี่เราต้องฝึกต้องหัดนะให้มันลำบากไปบ้างมันจะได้เข้มแข็งพอเราสบายแล้วพอลำบากหน่อยเอาแล้วโวยวายแล้วไอ้อย่างงู้นก็ไม่มีไอ้งี้ก็ไม่ได้อาตมาไม่เคยเห็นคนแขกมันโวยวายบ่นเลยว่าโอ้ฉันร้อนฉันไม่มีที่นอนฉันไม่มีที่กินเขาไม่เคยบ่นเลยเมื่อคนเราพอใจในฐานะที่ตัวเองมีตัวเองเป็นแล้วเนี่ยมันเกิดความสบายไม่วุ่นวายหรอกแต่ที่วุ่นวายเพราะอะไรเพราะไม่สมใจหรือว่าไม่สมฐานะบางครั้งเกินฐานะตัวเองเพราะความอยากจะหน้าใหญ่นะเพราะความอยากจะโชว์นะทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีอะไรมากมายก็เป็นหนี้เป็นสินเขาคนแขกนี่เขาไม่มีบ้านเขาก็ไม่ต้องไปจัดม็อบหรือไม่ต้องไปร้องเรียนใครเขาก็อยู่เขานั้นนะใช่ไหมแล้วถามว่าเขาอยู่ได้ไหมเขาก็อยู่ได้แล้วถามว่าเราอยู่ได้ไหมเราอยู่ไม่ได้หรอกเพราะเรามันสบายตั้งแต่ปู่ย่าตายายพ่อแม่เราสร้างความสบายให้เรามาแค่นั่งสมาธิหน่อยเดียวพอนั่งนานหน่อยพระเทศนานหน่อยครูอาจารย์ให้นั่งสมาธินานหน่อยเอาแล้วบิดซ้ายบิดขวาแล้วไม่ทนแล้วนะคนเราถ้าทำอะไรไม่ทนนะ
ไม่มีความเข้มแข็งหรอกไม่มีใครฝึกใครหัดมาก่อนใครเป็นมาก่อนเรามันต้องทนกันก่อนใช่ไหมทนนั่งทนปวดทนเมื่อยทนหิวทนกระหายทนร้อนทนหนาวทนขี้เกียจขี้คานพอสุดท้ายแล้วเป็นไงมันนั่งทนใช่ไหมไม่ใช่จะอยู่ว่าจะนั่งทนเลยเป็นชั่วโมงไม่ใช่ใหม่ๆก็เหมือนกันนะ5นาที10นาทีมันก็ปวดก็เมื่อยแต่ว่าเราทนนั่งนั่งเพื่ออะไรเพื่อจะสร้างบุญสร้างกุศลของเราถ้าเราไม่ทนนั่งมันก็ไม่ได้อะไรโยมเราก็เลิกเราก็ไม่รู้จักทุกข์ว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดทุกข์แล้วใจมันเป็นยังไงใจมันยินดีไหมมันพอใจในทุกข์นั้นไหมใจมันหาทางออกอย่างไรความทุกข์เนี่ยทำให้คนฉลาดความสุขทำให้คนนั้นโง่ความทุกข์ทำให้คนรอดความสุขทำให้คนตายคนเราลองทุกข์ดูแล้วมันหาวิธีว่าจะทำไงให้พ้นทุกข์ให้มันหมดทุกข์ใช่ไหมหลายคนสุขก็สุขก็สุขไปนอนไปกินไปผลสุดท้ายเป็นโรคตายเพราะอะไรเพราะความสุขกินมากกินดีเกินไปใช่ไหมแต่คนทุกข์นี่พยายามอย่างเรานั่งสมาธิเนี่ยนั่งแล้วปวดแล้วเมื่อยเนี่ยนั่งแล้วไม่เป็นสุขเนี่ยเราจะหาทางออกจากทุกข์นั้นได้ยังไงมันเกิดปัญญาแล้ว ไม่ใช่ว่าเลิกนะเลิกมันก็แค่ให้ทุกข์มันคลายเท่านั้นเองเดี๋ยวนั่งก็ปวดอีกถ้าเราไม่นั่งให้มันข้ามทุกขเวทนาอยู่นั่งที่ใดมันก็นั่งไม่ทนหรอกแต่ถ้าเราทนนั่งทนปวดทนเมื่อยก็สักแต่ว่าปวดก็เรื่องของกายเพราะเรามีกายนะทำอะไรนานๆมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยแต่เราทนได้มันปวดตรงไหนล่ะปวดที่ข้างที่ขาที่เอวที่คอมันก็เรื่องของมันเรื่องของกายแล้วถามใจถามจิตตัวเองมันปวดไหมมันก็ไม่ปวดเมื่อมันไม่ปวดมันไม่ยึดมันก็ไม่ไปสนใจมันก็ไปละอารมณ์ตรงนั้นละทุกขเวทนานั้นออกไปคือมันไม่มองมันรู้แต่มันไม่ยึดว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นทุกข์นะแต่จิตเรายึดอยู่กับอะไรองค์ภาวนายึดกับลมหายใจของเราหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทปวดก็เรื่องของปวดเมื่อยก็เรื่องของเมื่อยเจ็บก็เรื่องของเจ็บแต่ใจเรามันมีที่พึ่งก็คือภาวนานั่นเองฉะนั้นคนเราถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เนี่ยเราก็ไม่เกิดปัญญาหรอกเหมือนกับนั่งสมาธิเราก็นั่งสงบจิตจะสงบอย่างเดียวมันก็ติดสุขเพราะว่าคนเราพอนั่งสมาธิแล้วจิตมารวมแล้วมันปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างมันเบามันสบายมันก็เป็นความสุขมีปิติมีความสุขมีความเอิบอิ่มอยู่ในจิตใจของเราแต่ถามว่าฉลาดไหมถามว่าแก้อารมณ์ตัวเองได้ไหมถามว่าละความโลภความโกรธความหลงของตัวเองได้ไหมละในความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเองได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่มีปัญญาเพราะติดสุขทีนี้พอสมาธิไม่เกิดแล้วทำไงวุ่นวายแล้วเพราะเราไม่เคยฝึกปัญญานี่ใช่ไหมติดแต่สุขนั่งทีไรก็สบายเบาวิตกวิจารปีติสุขเอตคตาแต่ว่าพอจิตมันไม่เป็นสมาธิเพราะสมาธิของเรามันยังไม่มั่นคงสมาธิของเรามันสมาธิสั้นๆนะเรายังไม่เข้าถึงอัปปนาสมาธิเลยบางครั้งคณิกะสมาธินิดๆหน่อยๆนะภาวนาพุทโธพุทโธวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเกิดเป็นสมาธิชั่วขณะคณิกะสมาธิแค่5นาที10นาทีวิเราก็ภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทเนี่ยเรานั่งทนนะนั่งอดทนทนปวดทนเมื่อยจากขณิกาสมาธิแค่สั้นๆก็เป็นอุปจารสมาธินะ
จะได้ครึ่งชั่วโมงนั่งได้ชั่วโมงหนึ่งเราฝึกไปเรื่อยๆนะวิตกวิจารปิติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราพิจารณาลมพิจารณาจิตของเราพิจารณาความคิดของเราวิตกวิจารไปเรื่อยๆหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทเกสาโลมานาขาตันตาตะโจตะโจตันตานาขาโลมาเกสาโอลมปฏิโลมจนจิตรวมเป็นคณิกอัปจาระสมาธิเมื่อผ่านอัปจาระสมาธิไปแล้วเนี่ยตอนนี้มันเข้าสู่อัปปนาสมาธิคือสมาธิขั้นยาวนั่งได้บางทีเป็นวันเป็นคืนเลยไม่ลุกไม่เจ็บไม่ปวดไอ้คำว่าไม่เจ็บไม่ปวดไม่ใช่มันไม่เกิดทุกข์นะเกิดแต่มันไม่สนใจเพราะจิตมันละจากเวทนานั้นออกไปก็เพราะเหตุที่เราอดทนนั่นแหละแต่พอเราไม่อดไม่ทนมันก็ไม่ได้อะไรหรอกโยมยิ่งเราไม่เคยฝึกนั่งสมาธิด้วยแล้วเราไม่เคยฝึกนั่งแบบกระดานเราเคยนั่งแต่ฟูกโซฟาที่ของนุ่มๆนิ่มๆยังพระฝึกนั่งสมาธิในป่าโยมไม่มีอะไรหรอกบางทีนั่งพื้นก็ไม่เรียบปัญหาที่เรียบไม่ได้บางทีก็นั่งบนโขดหินบางทีก็นอนบนโขดหินนะบางทีนอนกับพื้นก็เป็นหินปุ่มปุ่มปั่มปั่มไม่มีความสบายแต่ท่านก็ทนเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้จิตมันสงบแต่เราไม่อดไม่ทนมันก็ไม่ได้อะไรเลยมาบวชกี่ครั้งนั่ง5 นาที10 นาทีก็อยากจะลุกอยากจะเลิกแล้วพอพระท่านเทศนานๆหน่อยเกินชั่วโมงก็ดูในรายการอีกแล้วบางครั้งตำหนิพระอีกก็เขาบอกให้เทศชั่วโมงนี่เลยเวลาไปอีกแล้วไปยุ่งเรื่องเวลาไปอีกแล้วทำไมเราไม่ยุ่งเรื่องจิตของเราเรื่องความคิดของเราว่าความคิดของเรามันสงบหรือยังจิตเรามันเย็นลงหรือยังเย็นได้เฉยเป็นหรือเปล่าละอารมณ์ตัวเองได้หรือเปล่าเพราะว่าคนเราไปดูเรื่องภายนอกไม่สนใจเรื่องภายในของตัวเองเมื่อไม่สนใจในเรื่องภายในแล้วเราจะรู้เรื่องอะไรถ้าเราไม่รู้เรื่องใจของเราเราก็ไม่รู้เรื่องใจของคนอื่นหรอกแต่ทำไมครูบาอาจารย์ท่านรู้ใจของคนอื่นเพราะอะไรเพราะท่านดูใจของท่านดูจิตของท่านก่อนแล้วว่าปุถุชนคนธรรมดามันเหมือนกันหมดแหละความรักความโกรธความโลภความหลงมันเหมือนกันทุกคนมนุษย์เหมือนกันไม่มีอะไรพิเศษพิโสหรอกแต่ที่พิเศษคืออะไรมันละอารมณ์ละกิเลสได้ละความโลภได้ละความโกรธได้ละความหลงได้ละตัวละตนได้ละด้วยอะไรเนี่ยด้วยศีลสมาธิด้วยปัญญานี่แหละด้วยสติของเรานี่แหละฉะนั้นเราอย่าคิดว่าเราทำไม่ได้ทำได้ทุกคนแต่เราประมาโทผัดไว้ก่อนติดไว้ก่อนผัดไว้ก่อนติดไว้ก่อนแล้วเราเมื่อไหร่จะรู้รสล่ะเมื่อเราอยากจะรู้รสของธรรมะเราก็ต้องลงแรงลงใจลงมือทำไม่มีอะไรได้มาง่ายๆไม่มีอะไรได้มาฟรีๆโดยที่ไม่มีการลงทุนเรายังอยากได้สมาธิแล้วก็ต้องลงทุนใช่ไหมลงทุนอะไรล่ะอยากได้ความสงบแล้วก็ลงทุนใช่ไหมเราอยากได้ความเยือกความเย็นความไม่เราร้อนเราก็ลงทุนใช่ไหมลงทุนอะไรล่ะก็นี่นายมานุ่งขาวห่มขาวรับสิทธิ์8อันนี้ก็คือการลงทุนแล้วลงทุนอุตส่าห์ขับรถมานั่งเรือมานั่งรถมาลงทุนมาอดตลับขับตานอนนะมาให้ยุงขบยุงกัดจากการที่กิน2 มื้อ 3 มื้อ 4 มื้อ 5 มื้อเราก็มากินมื้อเดียวจากการที่เรานอนไม่ค่อยอยากจะตื่นไม่อยากจะลุกเราก็อดเราก็ลงทุนตีสามขึ้นเราก็ต้องตื่นสวดมนต์จากความขี้เกียจขี้ค้านนะเราก็ต้องลงทุนแล้วก็ลงแรงทุนตรงนี้คืออะไรคือใจของเรานั่นแหละก็คือศรัทธาความเชื่อแต่มาเชื่อได้ว่าโยมทุกคนมาเพราะศรัทธาความเชื่อแต่ว่าศรัทธามันมีหลายขั้นตอน
บางคนก็ศรัทธาแค่ว่ามาบวชแล้วมารับศีลก็ถือได้บุญแล้วบางคนศรัทธาว่าบวชแล้วรับศีลแล้วก็ลองสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินี่แหละศรัทธามันตั้งอยู่ในความเชื่อก่อนของเราแต่ความเชื่อของเรานั้นมันเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในคุณงามความดีไม่ใช่เชื่อในสิ่งที่งมงายไม่ใช่ไปไหว้จอมปลวกไม่ไหว้ต้นกล้วยไปไหว้ผีสางนางไม้อะไรนั้นไอ้สิ่งเหล่านั้นมันสิ่งเกินที่เราจะรู้แต่สิ่งที่ไม่เกินจะรู้คือในจิตของเรานี่แหละไม่เกินหรอกแต่ขอให้มองเข้าไปในจิตกายอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงนั้นอยู่กายอยู่ไหนจิตอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็จะเป็นใจที่มันรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบาปบุญคุณโทษชั่วดีสวรรค์นรกถ้าเรามัวแต่ฟังอย่างเดียวฟังแล้วมันไม่จำมันเป็นสัญญาความจำได้ไม่รู้มันได้แต่จำความจำเดี๋ยวก็ลืมใช่ไหมแต่ถ้าลงมือปฏิบัติเนี่ยมันรู้จริงมันไม่ใช่รู้จำเพราะเรามีภาคปฏิบัติแล้วใช่ไหมถ้ามัวแต่อ่านทฤษฎีอ่านแต่หนังสือเหมือนบางคนอยากจะปฏิบัติเนี่ยแต่ไปอ่านหนังสือก่อนดังนั้นครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ให้อ่านหนังสือให้ปฏิบัติได้ตัวของตัวเราเองเมื่อเรารู้แล้วค่อยไปอ่านมิฉะนั้นการอ่านก็คือมันไปรู้ล่วงหน้ามันไปรู้ด้วยสัญญาความจำได้หมายรู้มันไม่ได้รู้จริงแต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติเนี่ยมันรู้จริงแล้วมันจำอยู่ในใจไม่มีลืมเลือนนะสัญญาไม่วิปลาสสัญญาไม่เสื่อมเพราะเราลงทั้งกายลงทั้งวาจาลงทั้งใจทุ่มเททั้งกายวาจาจิตของเราเพื่อจะสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วโยมเราอย่าได้ประมาทนะอย่าได้ประมาทว่าเราเป็นมนุษย์แล้วเรามีบุญแล้วไม่ต้องทำบุญแล้วถ้าเราไม่ทำบุญมันหมดบุญนะเหมือนเราจะได้ยินประจำเสมอว่าโอ้ยพระท่านหมดบุญแล้วท่านถึงศึกก็ทำไมไม่หมดเราไหว้พระสวดมนต์ก็ไม่ทำนะฮะนั่งสมาธิก็ไม่ทำแล้วบุญอะไรมันจะมาเหลือเราเหมือนกับเรากินข้าวทุกวันแล้วไม่เอาข้าวสารมาใส่หม้อใส่หายนั่นมันจะหมดไหมล่ะเหมือนกับเงินของเราเนี่ยถอนออกจากแบงค์ทุกวันแล้วไม่ใส่เข้าไปใช่ไหมเหมือนกับบัตรเครดิตของเราเนี่ยรูดไปไม่เอาเงินไปใส่แล้วเป็นไงติดลบใช่ไหมติดลบมันก็เหมือนกันนะโยมบุญมันหมดได้เพราะอะไรเพราะเราใช้มันยิ่งถ้าเราไม่ได้สร้างมาแต่ชาติปางก่อนเยอะๆหรือเปล่าหมดนะรถทำไมเติมน้ำมันครั้งเดียวแล้วไม่ต้องเติมอีกได้ไหมน่ะเรากินข้าวมื้อเดียวกินวันเดียวแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องกินได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องกินทุกวันบุญก็เหมือนกันต้องทำทุกวันแล้วจะทำได้ยังไงไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิที่มีโอกาสบางครั้งบางคราวก็มาบวชเนกขัมมออกจากเหย้าจากเรือนไม่ต้องไปรับรู้ในเรื่องของครอบครัวไม่ต้องไปรู้เรื่องของคนอื่นรู้เรื่องของตัวเองนี่แหละแล้วถ้ามีหลักแล้วไม่ต้องมาบวชหรอกอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ทำไมพระต้องหลบหลีกผู้คนทำไมได้ยินว่าพระท่านไปปีกวิเวกน่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินกันแล้วสมัยก่อนน่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปไหนไปปีกวิเวกไปหาความสงบสงัดเสียก่อนให้มันมีหลักเสียก่อนเพราะอยู่กับผู้คนแล้วมันมีเรื่องกังวลนะหูได้ยินแล้วมันก็จะแสเอารับสิ่งที่เขาพูดสรรเสริญมั่งเยินยอมั่งนินทาบ้างก็ทำให้ใจเล่าร้อนก็ไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินมันก็เข้าป่าเข้ารกไป
ไปสร้างภูมิคุ้มกันให้มันเกิดขึ้นให้พลังจิตพลังใจมันเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ออกมาสู้

ใช่ไหมไม่ได้หนีแต่เรียกว่าหลบไปก่อนใช่ไหมเหมือนข้าศึกมันยังแรงเนี่ยเรารู้ว่าเรามีกำลังไม่สู้มันไม่ได้แล้วเราจะไปสู้กันทำไมให้มันแพ้ล่ะให้มันเสียชื่อใช่ไหมเราก็อยากชนะสู้แล้วต้องชนะสู้แล้วแพ้ไปสู้ทำไมยังไม่ต้องสู้หนีไปก่อนไปตั้งภูมิคุ้มกันของตัวเองไปก่อนจะทำตาให้มันมีพลังนะพลังที่จะตัดละอะไรได้ใช่ไหมเราก็เหมือนกันที่เรามาบวชก็เพื่ออะไรเนี่ยเพื่อหลบจากสิ่งภายนอกครอบครัวการงานหลบมาแต่เมื่อเราหลบแล้วเรา

แต่เมื่อเราหลบแล้วเราไม่มาเสริมสร้างพละกำลังนะเรามัวแต่จะมาพูดมาคุยมาปล่อยเวลาให้ล่วงไปล่วงไปให้ประการกินเราไปทุกวันทุกวันความแก่กินความแก่เราไปทุกวันทุกวันผลสุดท้ายมันก็เอาเราไปตายนั่นแหละเมื่อเราไปตายแล้วอะไรมันจะมีเหมือนกับเราเห็นคนตายนะโยมเราก็เห็นอยู่มันใกล้ตาใช่ไหมทุกคนก็เห็นว่าคนนี้ตายมันใกล้ตาเห็นอยู่แต่มันไกลตัวมันไม่น้อมเข้ามาโอปัญญิโกเข้ามาในตัวว่าคนที่เราเห็นที่เขาตายอยู่ในโรงเนี่ยแต่ก่อนเขาไม่เขาก็เหมือนเราเขาก็มีลมหายใจเหมือนเราเขาก็ไปไหนมาไหนได้เดินเหินได้พูดได้คิดได้ทำได้นะสรรเสริญได้นินทาได้หัวเราะได้ร้องไห้ได้นะแต่เดี๋ยวนี้เขาหมดกรรมแล้วหมดลมแล้วหมดโอกาสแล้วจะมาฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ได้แล้วจะนิมนต์ครูบาอาจารย์พระอรหันต์มาเทศให้ฟังก็ฟังไม่ได้แล้วเราดิคนเป็นเนี่ยต้องรีบฟังใกล้ตาแต่ไกลตัวถ้าใกล้ตาเราใกล้ตัวคืออะไรก็เอาคนตายนั่นแหละเข้ามาใส่ตัวเองนี่เอามาเป็นตัวเราเองดีแหละเรื่องมันจะเกิดความสลดสังเวชสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีโรงหรอกก็เอาผ้าห่อนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจะเปิดให้ดูแล้วเขากลัวเชื้อโรคมันจะแพร่กระจายไปสมัยก่อนเนี่ยเปิดโรงดูบางคนก็อยากจะดูทั้งๆที่ก็ไม่ใช่ญาติก็อยากจะดูก็เสือกก็สนไปอยากดูดูแล้วก็ไม่ได้เอามาพิจารณาใกล้ตัวใกล้ตาแต่ไกลตัวนะดูแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ฐานะที่เขาเปิดโรงให้ดูคืออะไรล่ะก็ดูถึงอสุภกรรมฐานนะความหน้าทุเรศจากที่ว่าสวยๆผิวตึงๆนะที่ว่าผมสวยคิ้วสวยตาสวยปากสวยอะไรสวยทุกสิ่งทุกอย่างพอตายไปแล้วมีอะไรสวยมั่งโยมไปเปิดฝาโรงดูสินะคนที่ว่ารักกันมากขนาดไหนพอเปิดฝาโรงแล้วก็ให้เอากลับบ้านก็ไม่เอาแล้วนะแล้วให้พิจารณาว่าเราก็เหมือนกันพอธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันแปรปรวนไปแล้วมันกลับสู่สภาพเดิมแล้วโยมมันก็มีอะไรน้ำก็ออกมาน้ำเลือดน้ำเหลืองใช่ไหมลมก็ไม่มีแล้วยกก็หนักแบกก็หนักคนตายเนี่ยไม่ใช่เบาหรอกมันไม่มีลมพยุงจับตัวก็เย็นจะเยือกมาหมดแล้วเพราะอะไรมันไม่มีไฟเนี่ยเราต้องพิจารณาว่าเราเนี่ยต้องกลับไปสู่สภาพอย่างนี้ทุกคนทุกท่านนี้ไม่พ้นทุกคนทุกท่านทำไมเขาถึงตั้งว่าศาลาธรรมสังเวชก็ให้ไปดูความสังเวชว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยเกิดมาแล้วมาแก่มาเจ็บโอดุท้ายก็มาตายไม่มีใครรอดทักคนไม่มีใครรอดทักหลายไม่ว่าเราไม่ว่าเขาไม่ว่าคนพูดเองคนฟังเองทุกคนต้องตายแต่ว่าจะตายยังไงตายดีตายชั่วตายเวลาใดตายเช้าตายเย็นเช้าสายบ่ายค่ำอะไรก็แล้วแต่แล้วชนตายหมดลมตายหมดจากตายมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่กรรมที่จะทำไว้ฉะนั้นคนเราที่จะตายเนี่ยกรรมวิธีมีวิธีที่จะตายมันมีหลายอย่างขึ้นอยู่กับกรรมของเราในอดีตที่เราทำมาคนที่ทำกรรมดีไม่เคยทำกรรมชั่วโยมแก่ตายงอมนอนหลับไปเฉยๆอย่างพวกเรานี่อย่าหวังเลยจะนอนตายธรรมดาแบบสุคติไม่มีเจียได้เลยไม่มาเล็งก็มาเราใครดูเถอะไม่ว่าคนพูดเองก็เหมือนกันเตรียมใจไว้เถอะจะเอาโลกอะไรดีพอแก่ตัวแล้วมันมีออปชั่นโยมมันมีออปชั่นเนี่ยเป็นสำรับเลยเป็นชุดเป็นแพ็กเกจเลยเนี่ยทุกคนนะไม่อยากได้ก็ต้องได้ยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวเขาจัดให้เองออปชันเต็มฟูลออปชันเลยแพ็กเกจอย่างดีเลยอะไรอ่ะถ้าโยมผู้หญิงสารพัดมะเร็ง

0: เลยนะมะเร็งเต้ามะเร็งมดลูกโอ้สารพัดมะเร็งระวังเตรียมตัวเตรียมใจกันหรือยังไม่ได้คิดเลยนะคิดได้แล้วนะโยมนะคิดได้แล้วว่าจะเจ็บยังไงจะตายยังไงแต่ว่าจะแก่ตายนี่รู้สึกจะไม่ค่อยมีสมัยนี้นะมันจะตายเพราะการกินของเรานั่นแหละการกินของเราสมัยก่อนคนโบราณโบราณกินน้ำพริกผักกินหมูกินปลากินอะไรไม่มีมะเร็งนะเบาหวานไขมันคอเลสเตอรอลนี่ไม่รู้จักคนโบราณโบราณแต่สมัยใหม่นี่มันมีครบทุกอย่างเบาหวานหัวใจความดันตับปอดมะเร็งลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มะเร็งในคอมะเร็งในลิ้นโอ้ยโยมเอ้ยพูดแล้วมันหน้าหวาดเสียวแต่เราไม่หวาดเสียวหรอกเพราะมันยังไม่ถึงเราโยมไปดูคนที่เป็นมะเร็งในปากดิเห็นแล้วน่ากลัวกินอะไรก็กินไม่ได้กินไม่ได้จะทำไงเจาะสายยางเข้าไปมะเร็งปอดหายใจไม่ออกก็เจาะคอโอ้ยน่ากลัวแต่พวกเราไม่กลัวใช่ไหมเพราะมันยังไม่ถึงเราแต่ถ้าไปหาหมอบอกคุณเป็นมะเร็งขั้นนู่นขั้นนี้นะหมดเรี่ยวหมดแรงเลยทำอะไรไม่เป็นเลยแต่นักปฏิบัติไม่กลัวเพราะเตรียมตัวมาแล้วมะเร็งขั้นไหนก็แล้วแต่มีภาวนาไปแล้วไว้สู้เอาไว้สู้หลวงพ่อสนองท่านก็ไม่กลัวเพราะท่านมีพื้นฐานของท่านแล้วท่านก็สู้กับเวทนาจนท่านหมดลมไปแต่พวกเราเนาะนั่งนิดนั่งหน่อยก็ปวดก็เมื่อยปวดเมื่อยแล้วยังหนีได้นะแต่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นมะเร็งนี้จะหนีไปไหนอะถามตัวเองยังวันนี้ไปไหนแล้วจะทำใจได้ไหมเอาไปเป็นการบ้านคิดกันบ้างนะอย่ามัวแต่ติดความสุขเห็นแก่กินแก่นอนนะเห็นแก่การเที่ยวการฟุ่มเฟือยทุกสิ่งทุกอย่างบำรุงมโลตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างนะคนสุดท้ายมันก็เน่ากันทั้งนั้นแหละถ้าเราทำบุญดีหน่อยก็ตายดีหน่อยไม่ต้องทรมานถ้าทรมานก็อยู่ทรมานตัวเองด้วยทรมานคนอยู่ด้วยไม่มีเงินมีทองรักษาก็เป็นหนี้เป็นสินเขากู้หนี้ยืมสินเขาถ้าคิดแล้วมันน่ากลัวแต่เราไม่ค่อยได้คิดกันก็ถือว่าเรานั้นยังอยู่ในความประมาทเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะนับวันไว้ไม่พรุ่งนี้ปรือนี้เอาแล้วไปเมื่อเดือนนี้ก็เดือนหน้าเดือนนู้นปีนี้ปีหน้าปีนู้นนั่นแหละมันต้องสักปีหนึ่งเนี่ยสักวันหนึ่งสักเดือนเนี่ยโยมนะแต่คนที่มีธรรมะคือคนที่ไม่ประมาทอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเพราะอะไรเพราะมันเป็นฉันทะธรรมว่าคนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าก่อนจะตายก็ขอให้ตายแบบสงบตายแบบนักปฏิบัติไม่ใช่ทุรนทุรายไม่ใช่โวยวายไม่มีหลักไม่ใช่เอาหลักไว้นะโยมนะหลักหลักของเราคืออะไรทนนั่งดีมันทุกข์มันยากมันเจ็บมันปวดนะทนไปเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ตอนจะตายนี่แหละนะแต่ถ้านั่งสมาธิยังทนไม่ได้อย่าไปพูดถึงเรื่องตายเลยโยมนะคนเราจะตายนี่มันเขาเรียกไฟธาตุนะแตกจับตรงไหนเจ็บตรงนั้นอยู่นะจับที่ตรงไหนก็โอยโอยโอยทั้งนั้นแหละนะนะฉันนั้นต้องเล่นสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ให้มากๆสร้างปัญญาไว้มากๆแต่สำหรับนักปฏิบัติ ก็ไม่กลัวหรอกตายไปแล้วกระดูกเขาก็เป็นพระธาตุเพราะเขามีหลักของเขาอยู่เขารู้จักแยกทุกข์แยกเวทนาแต่พวกเรานี้รู้จักแยกกันหรือยังแยกเวทนาออกจากจิตของตัวเองได้หรือยังแยกกายออกจากจิตได้หรือยังแยกจิตจากออกเวทนาได้หรือยังเรายังมัวแต่ติดสุขกันอยู่ทุกเราไม่เอาทุกเราผักใสแต่ถามว่าจะผักมันไปไหนล่ะมันก็ของเรานะใช่ไหมถามว่าใครไม่เคยมีทุกข์มั่งไม่มีทุกข์มากทุกข์น้อยทุกทนทุกทุกที่ทนได้ก็พอดีทุกที่ทนไม่ได้ก็ลำบากหน่อยทุกคือสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาทุกคนปรารถนาแต่ความสุขแต่นักปฏิบัติไม่ปรารถนาทั้งสุขและทั้งทุกข์คือไม่ต้องการฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้เราต้องเร่งเพียรภาวนาให้มันเกิดสติเกิดปัญญาอย่างน้อยให้มีสมาธิกันบ้างนะทำอะไรก็ให้มีสมาธิอยู่ในปัจจุบันทำงานทำการยืนเดินนั่งนอนให้มีสมาธิให้มีสติอยู่ในปัจจุบันนี่แหละแล้วปัญญามันก็จะเกิดแก่เราผู้ฝ่ายในธรรมฉะนั้นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยธรรมก็จะรักษาผู้ปฏิบัติธรรมธรรมก็จะส่งเสริมให้เรานั้นรู้ถึงความเป็นจริงของสัจธรรมความเป็นจริงว่าคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมันมีแต่ทุกข์แล้วอะไรเราที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้ก็คืออะไรพระนิพพานนั่นแหละคือความดับทุกข์ฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้มีโอกาสได้มาฟังปาฐกถาธรรมได้มาฟังพระสวดแล้ววันนี้ก็เป็นวันธรรมะสวนะคือวันพระที่เรานั้นได้เข้าวัดถือศีลฟังธรรมก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราก็ขออำนาจบุญกุศลซึ่งมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์บารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าครูบาอาจารย์และบารมีคุณความดีของเราก็ขอให้บารมีเหล่านั้นจงมาสนับสนุนเรานั้นให้เรามีแต่ความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ได้สมมองมาตรความปรารถนาของคนทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นพระธรรมเทศนาเมตตาแสดงธรรมโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนฆาตกรรมเย็นภิกษุหลายรูปไปโดยสารเรือข้ามสมุทรเพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาร่วมกับลูกเรือหลายคนครั้นเรือแล่นถึงกลางสมุทรก็บังเอิญหยุดนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้ไม่สามารถขยับได้เลยลูกเรือจึงพากันคิดว่าคนเสนียดจันไรต้องอยู่ในเรือแน่นอนจึงได้ใช้วิธีการเสี่ยงทายหาโดยแจกสลากให้ทุกคนในเรือจับปรากฏว่าสลากที่ถูกกำหนดภรรยาสาวของในเรือจับได้ถึง3ครั้งทุกคนมองหน้าในเรือคล้ายจะถามว่าจะทำอย่างไรดีในเรือในเรือชิงพูดก่อนว่าเราไม่อาจปล่อยให้คนมากมายต้องมาตายกลางสมุทรเพราะเพื่อจะคุ้มครองภรรยาเพียงคนเดียวพวกท่านจงจับนางโยนทิ้งในน้ำเถิดไม่ต้องใส่ใจในความรู้สึกของเราเราทำใจได้ภรรยาในเรือเห็นเช่นนั้นจึงร้องขอชีวิตเพราะกลัวตายร้องจนผู้คนแม้กระทั่งนายเรืออดที่จะสลดหดหูไม่ได้จึงสั่งให้เปลื้องผ้าเธอออกให้สวมเสื้อผ้าเก่า ช้เชือกมัดหม้อดินขนาดใหญ่บรรทุกทรายจนเต็มให้แน่นปลายเชือกอีกด้านหนึ่งมัดที่คอของเธอให้แน่นแล้วโยนลงน้ำปลาและเต่ารุมกัดกินเธอจนเสียชีวิตณที่ที่ถูกโยนลงนั่นเองพวกภิกษุที่โดยสารมากับเรือได้เห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็เกิดสลดใจยิ่งนักคิดว่านอกจากพระบรมศาสดาแล้วคงไม่มีใครที่จะรู้ว่าหญิงคนนั้นได้ทำกรรมอะไรมากนักหนาสาหัสเพียงใดพวกเราจักทูลถามพระศาสดาครั้นเดินทางข้ามฝั่งได้แล้วจึงเข้าเฝ้าพระศาสดาและทูลถามถึงเหตุการณ์ที่ได้พบมาพระบรมศาสดามีพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายหญิงคนนั้นได้เสวยผลกรรมที่ตนทำไว้แล้วในอดีตทรงเล่าถึงกรรมในอดีตของภรรยาในเรือดังนี้ในอดีตการภรรยานายเรือเคยเกิดเป็นภรรยาของข้าฤหบดีท่านหนึ่งในเมืองพาราณสีได้ทำภาระหน้าที่ทุกอย่างเช่นตักน้ำซ้อมข้าวปรุงอาหารเป็นต้นด้วยตนเองสุนัขตัวหนึ่งที่นางเลี้ยงไว้คอยนั่งดูนางซึ่งทำภาระหน้าที่ทุกอย่างและตามไปนั่งอยู่ใกล้ๆทุกหนทุกแห่งจนผู้คนที่พบเห็นนางมักพูดกระทบเยาะเย้ยถากถางเสมอว่าพวกเราเว้ยเห็นไหมพรานสุนัขออกล่าสัตว์อีกแล้ววันนี้พวกเราต้องได้กินเนื้อสัตว์ป่าแน่นางได้ยินคำพูดของพวกเขาแล้วเกิดขวยเขินอายจึงขับไล่สุนัขและใช้ก้อนดินหรือท่อนไม้ไล่ปลาให้สุนัขกลับสุนัขกลัวโดนตีวิ่งกลับได้สักหน่อยก็หวนกลับเดินตามนางไปอีกเป็นอยู่เช่นนี้หลายครั้งหลายคราได้ทราบว่าในอดีตชาติสุนัขตัวนั้นเคยเป็นสามีของนางในภพที่สามถัดจากภพนั้นไปดังนั้นจึงไม่สามารถตัดรักจากนางได้ความจริงใครๆในโลกนี้ที่ว่าจะไม่เคยเป็นผัวเมียกันในสงสารจากปัจจุบันสู่อดีตการอันไกลโพ้นไม่มีคนที่เคยเกี่ยวข้องหรือเคยเป็นญาติกันและกันย่อมมีความรักความผูกพันอันฝังใจไม่สามารถตัดขาดไปได้แม้ข้ามภพข้ามชาติก็ตามด้วยเหตุนี้สุนัขตัวนี้จึงไม่อาจห่างจากนางไปไหนได้นางโกรธสุนัขตัวนั้นมากจะดุจะด่าหรือขับไล่ก็ไม่มีผลอะไรมากนักจึงคิดวางแผนในใจว่าเดี๋ยวเราต้องจัดการขั้นเด็ดขาดกับสุนัขตัวแสบนี้ให้ได้เจ็บใจนะทำให้เราต้องอับอายครั้งแล้วครั้งเล่าวันหนึ่งนางได้นำข้าวปลาอาหารไปให้สามีที่ทำงานอยู่กลางทุ่งนาโอกาสเหมาะนางจึงได้จัดเตรียมอุปกรณ์เช่นเชือกหม้อดินขนาดใหญ่ทำทีเป็นใส่อาหารไปให้สามีเพื่อนำไปใช้งานอื่นด้วยสุนัขตัวนั้นก็ติดตามไปด้วยเช่นเคยนางจัดแจงให้สามีรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงทำทีเป็นถือหม้อใบนั้นไปสู่ลำน้ำเพื่อล้างสุนัขก็เดินตามนางบรรจุทรายจนเต็มหม้อใช้ดินเหนียวปิดจนแน่นถือเดินลงไปในที่ท่าน้ำจนถึงริมตลิ่งร้องเรียกสุนัขเข้าไปหาสุนัขพอได้ยินก็ดีใจกระดิกหางรีบวิ่งเข้าไปหาด้วยความเข้าใจว่านานเหลือเกินที่เราไม่เคยได้ยินคำเพราะๆอย่างนี้วันนี้นับว่าเป็นโชคของเราแต่อนิจจานางกลับจับสุนัขตัวโปรดนั้น ใช้เชือกมัดที่คอล็อกไว้จนแน่นอีกข้างหนึ่งมัดที่ปากหม้อจนแน่นหนาแข็งแรงดีแล้วครั้นแล้วก็ผลักให้หม้อกลิ้งลงน้ำอันลึกสุนัขต้องกลิ้งตามหม้อลงไปด้วยเพราะคอติดเชือกอีกข้างหนึ่งตกลงไปในน้ำและจมลงขาดใจตายณที่ตรงนั้นนั่นเองผลกรรมที่นางได้ทำไว้ครั้งนั้นทำให้นางต้องถูกไฟนรกเผาไหม้อยู่นานคงเหลือเศษผลกรรมที่ทำให้นางถูกเขาใช้หม้อบรรจุทรายถูกติดคอโยนลงน้ำขาดใจตายนับเป็นร้อยภพร้อยชาติจนถึงชาติสุดท้ายที่เกิดขึ้นเป็นภรรยาของนายเรือถูกฆาตกรรมเย็นเช่นชาติในอดีตที่ล่วงมาแล้ว

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

ถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

การทำบุญวันนี้ก็ทำบุญด้วยเหตุหลายประการประการใหญ่การแรกก็คือทำบุญวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันที่พุทธเจ้าทรงบวชและปฏิบัติสำเร็จเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทรงเผยแผ่ธรรมปีแรกของการเผยแผ่แล้วพระสงฆ์ที่ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วก็บวชกับพุทธเจ้านั้นซึ่งเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด 1,250 รูปได้สำเร็จจากพุทธเจ้าก็พุทธเจ้าก็ให้ไปเผยแผ่ในถิ่นต่างๆ ชักชวนให้คนทำอะไรก็ชักชวนให้คนเลิก

ทำบาปตั้งแต่การให้ทานแล้วก็รักษาศีล5ศีล8แล้วก็ชวนให้ประพฤติปฏิบัติบางคนมีบารมีถึงขั้นบวชก็บวชก็เป็นหลักการสอนของพระพุทธเจ้าและสาวก สาวกก็ไปเผยแพร่ในถิ่นต่างๆในชมพูทวีปก็ไกลกันเพราะประเทศอินเดียเนี่ยไกลมากเดินทางเป็นเดือนๆเพราะหลายพันกิโลเพราะประเทศเขาใหญ่ยาว แต่วันที่พระพุทธเจ้าทรงอธิษฐานอุโบสถตรงกับวันกลางเดือน3เนี่ยเพนเนี่ยก็ต้องการให้พระภิกษุเนี่ยมารวมกันเพื่อฟังโอวาทในสปาติโมกคือให้โอวาทธรรมวินัยพระเจ้าก็อธิษฐานให้พระภิกษุนั้นมารวมกันโดยได้ไม่ได้นัดหมายบอกไว้พระภิกษุ 1,250 รูปก็มาประชุมกันพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายคือเรียกว่าญาณยังรู้กันก็พระเจ้าก็บอกให้บำเพ็ญเพียรทำจิตใจให้ผ่องใสแล้วก็ให้ละบาปบำเพ็ญบุญเป็นเกณฑ์ใจของการสอนให้ชำระใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ พูดอย่างนี้ก็เป็นความหมายที่แสดงว่าใจของบุคคลสมัยพุทธเจ้าเนี่ย ต้องการเป็นคนบริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็หมายถึงว่าเกิดมาแล้วก็บริสุทธิ์ตายไปก็บริสุทธิ์ได้ชีวิตที่บริสุทธิ์ตรงนั้นวันนี้ก็เลยเป็นวันสำคัญที่พระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาถือว่าเป็นวันที่ต้องยกย่องว่าเป็นวันที่พุทธเจ้าทรงประชุมพระอรหันต์ซึ่งมาประชุมกันมากมาย เป็นพันรูปแล้วก็พระอรหันต์นั้นกระวนแต่ได้ปฏิสัมภิทาญาณได้อภิญญายังรู้คุณธรรมแตกฉานในหลักธรรมะที่พุทธเจ้าสอนหมดก็ถือว่าเป็นวันที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากฉะ นั้นคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักใจกลางในการสอนเผยแพร่ทุกคนก็จะพูดอย่างเดียวกันมีหลักธรรมอย่างเดียวกันไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นแล้ววันนี้เราก็มาบวชพระมีพระบวช10 กว่ารูปบวชพระก็ผู้มีญาติผู้มีลูกหลานก็มาบวชให้ได้เป็นพระ แล้วก็มารอทองคำเพื่อซ่อมแซมหลวงพ่อโตให้สำเร็จการรอพระเนี่ยรอพระใหม่เนี่ยสักพันองค์ก็สู้กับซ่อมพระองค์เดียวไม่ได้เพราะการรอมาใหม่นี่ถือว่าพระเรามีแล้วแต่ถ้าซ่อมแซมพระเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมเนี่ยเพียงองค์เดียวเนี่ยมีอานิสงส์มากกว่าเพราะของที่ชำรุดทรุดโทรมเราบูรณะให้ดีขึ้นก็มีอานิสงส์มากกว่าการที่สร้างขึ้นมาใหม่เพราะว่าต้องมีหน้าที่จะต้องบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เจริญมั่นคงถาวรสืบต่อไปที่ทำหลวงพ่อโตให้เป็นทองคำนี่ก็เพื่อต้องการให้เป็นของเลิศประเสริฐในการนั่งถังใจว่าเราเอาของบริสุทธิ์มาทำเอาของมีค่ามาทำให้ของเลิศประเสริฐให้ของบริสุทธิ์เราให้อย่างไรก็จะได้อย่างนั้นให้สุขก็จะได้สุขให้ของประณีตจะได้ของประณีตให้ของงามก็จะได้ของงามให้ของที่ถาวรมั่นคงก็จะได้ความมั่นคงถาวรให้ใจเรานั่นเองการให้นี่การสร้างนี่ก็คือสร้างใจเราเราทำอะไรก็กลับมาอยู่ในใจเราหมดไม่ได้เป็นของใครใครก็เอาไปไม่ได้บุญอันนี้ถ้าเรามาอยู่กับมือกับแขนก็หูเราเนี่ยก็ไม่มีบุญที่จะกราบไหว้ทำให้เป็นทานศีลภาวนาไม่ได้แต่พอมารอแล้วเนี่ยก็เป็นทานศีลภาวนาระลึกไม่รู้ลืมมันเป็นนิมิตติดตัวไปทุกคนทุกแห่งแม้จะตายไปก็ยังเป็นสมบัติติดตัวไปอันนี้คือประการที่เราได้มาวัดวันนี้ก็ทำได้หลายอย่างในที่สุดก็รอหลวงพ่อโตจำลองพอหลวงพ่อโตจำลองนั้นน่ะ
ทีแรกญาติโยมที่นี่เขาศรัทธาหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ทุกปีต้องปิดทองรดน้ำกันหลวงพ่อโตก็เป็นพระที่เก่าเขาชำรุดเมื่อรดน้ำปิดทองการบุบสลายก็เกิดขึ้นกับองค์ของท่านเพราะเป็นผงก็คิดว่าต้องหล่อจำลองแทนเสียเอาไว้ข้างนอกใครจะปิดทองรดน้ำก็ดีไม่ต้องไประคายเคืองในองค์ข้างในทำให้สะอาดอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นในทางที่ดีญาติโยมก็ควรเข้าใจว่าไม่ได้ปิดบังอะไรไม่ได้ห่วงห้ามอะไรเราต้องการบูชาให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสถานที่บริสุทธิ์สถานที่สงบตามให้ต้องรักษาไว้โบสถ์นี้เราสร้างเสร็จเราก็จะไม่ให้ใครไปพูดคุยในนั้นให้ทุกคนไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปรู้เรื่องทางจิตใจไม่ให้ไปพูดคุยตอนนี้เรายังเปิดอยู่ก็จริงเราทำเสร็จเลยเราก็คงทำเป็นที่สงบใจกันนอกจากพระไปสวดมนต์เท่านั้นเองนอกนั้นเราก็ไม่ให้ไปพูดคุยก็ให้สถานที่นี้เป็นสถานที่สงบก็ตั้งใจไว้อย่างนั้น การรอหลวงพ่อโตเป็นทองคำก็จะสำเร็จไม่สำเร็จก็อยู่ที่ญาติโยมทุกคนที่มีศรัทธาถ้าญาติโยมมีศรัทธามีกำลังใจก็สามารถจะทำให้สำเร็จได้โดยไม่ยากอันนี้ขึ้นอยู่กับจิตใจของทุกคนที่จะร่วมใจสามัคคีที่จะชักจูงกันมาทำให้สำเร็จ มันยากง่ายอยู่ที่ใจเราอยู่ที่บารมีของพวกเราการที่เราเข้าถึงพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะได้สงสัยคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ประพฤติปฏิบัติให้เรื่องให้รู้เรื่องใจของตัวเองใจที่เรามีอยู่เนี่ยเราเป็นอย่างไรเมื่อวานเราเป็นอย่างไรวันนี้เราเป็นอย่างไรวันนี้เราเป็นอย่างไรเราก็ต้องรู้จิตใจของเราว่าเราเป็นอย่างไรเราเป็นคนอย่างไรเราเป็นคนโลภมากไหมเราเป็นคนโกรธมากไหมเราเป็นคนหลงมากไหมเมื่อเราเป็นคนเบาบางจากไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเราก็รู้จิตของเราฉะนั้นคำสั่งสอนพุทธเจ้าที่ว่าดับทุกข์ดับทุกข์ก็คือนิพพานคำว่านิพพานเนี่ยคนก็สงสัยกันว่านิพพานนี่มีเมืองหรือเปล่านิพพานนี่มีตัวตนหรือเปล่าและพุทธเจ้าสอนยังไงที่คำว่านิพพานทุกคนก็ไม่เคยไปถึงนิพพานสวรรค์นี่มีรูปร่างหน้าตาวัสสะสวยงดงามก็ทุกคนก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนรกนี่ทุกคนก็คิดว่ามันร้อนรุ่มร้อนเป็นทุกข์ทรมานก็เปรียบเหมือนอย่างคุกอย่างเงี้ยอันนี้ทุกคนก็ทราบรู้สวรรค์ทุกคนก็พอจะเดาได้ทราบได้เพราะทุกคนมีความสุขนรกทุกคนก็ทราบได้เพราะทุกคนเคยตกเพราะเคยเล่าร้อนเคยเป็นทุกข์ก็พอจะหยั่งถึงว่านรกเป็นอย่างไรแต่นิพพานนี่ทุกคนไม่เข้าใจเพราะทุกคนไม่รู้เรื่องสมาธิสมาธิก็ไม่ได้เข้าสมาธิให้ได้จริงจริงจังๆเพียงนั่งวับๆไวๆก็ไม่ได้จริงจังเมื่อตัวเองไม่ได้นั่งสมาธิได้เลยหรือนั่งได้เล็กน้อยก็ตกอยู่ในความสงสัยว่านิพพานนั้นเป็นอย่างไรนิพพานนี่มีไว้สำหรับทุกคนก็จริงทุกคนมีนิพพานก็จริงหรือทุกคนที่มีนิสัยนิพพานก็จริงแต่นิพพานนั้นจะได้ก็สำหรับคนที่เข้าถึงพวกที่ปฏิบัติตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเห็นพระไตรลักษณญาณว่าอนิจจังเกิดขึ้นในจิตทุกขังเกิดขึ้นในจิตอนัตตาเกิดขึ้นในจิตนั่นเป็นโสดาบันสกิทาคาก็เห็นมากขึ้นอนาคาก็เห็นแจ่มแจ้งขึ้นที่สุดคือพระอรหันต์ก็เห็นหมดไม่มีอะไรสงสัยในเรื่องนิพพานแต่พวกเราชาวพุทธทุกวันนี้ไม่มีใครปฏิบัติเรื่องนิพพานกันได้เกิดมาก็รู้เรื่องว่านิพพานนิพพานเพราะทุกคนปรารถนาสวรรค์สมบัติทำบุญและปรารถนาสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติกันอยู่แต่คำว่านิพพานเนี่ยก็ไม่เข้าใจแต่ที่จริงแล้วครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านเปรียบอุปมาประมาพระนิพพานเนี่ยเหมือนไฟเมื่อเราจุดไฟไว้ดวงหนึ่งจุดเทียนไว้ดวงหนึ่งหรือไฟไว้ดวงหนึ่งเมื่อจุดมันหมดแล้วเนี่ยเมื่อไฟเมื่อเทียนมันดับไปแล้วท่านบอกว่าแล้วมันไปอยู่ที่ไหนไปพระนิพพานก็เหมือนเทียนที่จุดแล้วดับมันไปอยู่ที่ไหนฉะนั้นพระนิพพานเนี่ยต้องเป็นเรื่องของละเอียดอ่อนของเรื่องของความคิดของคนที่จะต้องเข้าไปถึงปัญญา
นิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่นิพพานนี่เป็นสุขแต่ว่านิพพานนี่ไม่มีตัวตนนิพพานนี่ไม่มีรูปร่างหน้าตานิพพานไม่มีแสงมีสีไม่มีกลิ่นนิพพานเกิดขึ้นที่จิตของบุคคลที่ละจากโลภโกรธหลงจริงๆโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีนั่นแหละนิพพานไม่มีรูปร่างหน้าตาตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยก็ยังสงสัยว่าแล้วตายไปละเมื่อได้นิพพานในชาตินี้แล้วเนี่ยตายไปละไปอยู่ที่ไหนบางอาจารย์บอกว่ามีนิพพานมีนิพพานเป็นเมืองแก้วอันนั้นเป็นนิมิตนิพพานนิมิตนิพพานนั้นหมายถึงว่านั่งสมาธิพวกขั้นปฐมฌานก็จะติดนิมิตก็จะไปเห็นรูปร่างหน้าตาว่านิพพานมีตัวตนมีพระพุทธเจ้ามากมายเหลือเกินมีวิมานแก้วอยู่แต่ที่จริงนั้นแล้วพระนิพพานนั้นไม่มีเมืองพระนิพพานนั้นอยู่ที่จิตอย่างเดียวเมื่อดับแล้วจะมีอะไรเหลือคือนิพพานคือดับอายตนะออกไปนิพพานไม่ต้องการรูปไม่ต้องการเสียงไม่ต้องการกลิ่นไม่ต้องการรสไม่ต้องการโพธิภพธรรมลมนิพพานดับอารมณ์คือเป็นอารมณ์เพียงนิพพานคือว่างเมื่อว่างแล้วเป็นยังไงคือคนที่จะไปถึงนิพพานนั้นคนไม่อยากเกิดคนไม่อยากสวยคนไม่อยากรวยคนไม่อยากมีวิมานคนไม่ต้องการจะได้ความสุขเหนือกว่าการดับทุกข์คือคนที่ต้องการไม่ต้องการมีอะไรเลยนั่นแหละนิพพานแต่ถ้าคนยังอยากว่าอยากสวยอยากรวยอยากมีวิมานอยากได้ไปเป็นสุขที่สุดในโลกนั่นไม่ใช่นิพพานนะคำว่านิพพานพุทธเจ้านิพพานนั้นหมายถึงว่าไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีวิมานคือจิตที่ละโลภโกรธหลงคือจิตที่ว่างแล้วนั้นนิพพานนิพพานคือการไม่มีอายตนะไม่มีขันธ์5เมื่อดับไปแล้วขันธ์5ก็ดับไปด้วยที่ท่านบอกว่านิพพานเนี่ยเมื่อดับไปแล้วขันธ์5ก็ดับไปไม่มีขันธ์5อีกก็จะไปมีรูปร่างหน้าตาได้อย่างไรเมื่อขันธ์5ไม่มีคือไม่ต้องการว่าชาติต้องการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยลำบากมากเพราะมีอายตนะมีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารมีวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดพอได้ร่างกายเนี่ยจะเป็นเทวดาหรือเป็นผมก็ต้องตายต้องเสียใจต้องดีใจต้องเวียนว่ายตายเกิดพระนิพพานคือไม่ต้องการเกิดอีกก็คือต้องไม่มีอายตนะต้องไม่มีขันธ์5จึงจะไปถึงนิพพานนิพพานนี่หมายทั้งหลายทุกข์แล้วอ่ะฉะนั้นคนที่จะรู้เรื่องนิพพานต้องมีปัญญาเห็นทุกข์ถ้าคนไม่มีปัญญาเห็นทุกข์อย่าไปพูดถึงเรื่องนิพพานแล้วก็ทะเลาะกันตายทะเลาะกันทุกวัดเนี่ยทะเลาะกันทุกบ้านเนี่ยเพราะนิพพานนั้นต้องคุยกันเฉพาะคนผู้ปฏิบัติที่มีปัญญาเข้าถึงมรรคผลที่สูงสูงคือเข้าถึงหลักธรรมะพระไตรปิฎกอันนี้พอเราทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่านิพพานนั้นเป็นของละเอียดอ่อนและสูงสุดซึ่งมนุษย์จะไปถึงก็คือสุดท้ายชาติสุดท้ายที่ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่กลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกไม่ต้องมาเวียนว่ากินในศีลทะเลาะเบาแวงไม่ต้องมารับผลวิบากอย่างในเมืองมนุษย์อีกมนุษย์นี้ไม่มาแล้วเพราะเห็นทุกข์แล้วพอเกิดอีกก็ต้องมาแก่อีกเกิดอีกก็ต้องมาตายที่เกิดอีกก็ต้องมาทำมาหากินทำวันยังค่ำทำทุกวันก็ยังไม่พอกินทำตลอดชีวิตทำให้ตัวเองทำให้คนอื่นมนุษย์ก็วิ่งหาแต่ของกินเนี่ยของกินของใช้เนี่ยนี่คือมนุษย์ลำบากมนุษย์ต้องมาหาของกินของใช้มาหาบ้านหาเรือนหาที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยมนุษย์เห็นทุกข์อย่างนี้แล้วจึงจะไปนิพพานแต่มนุษย์ยังวิ่งหาอย่างนี้มนุษย์ยังไม่รู้เรื่องอะไรหรอกมันไม่รู้เรื่องนิพพานหรอกเพราะยังวิ่งหาวัตถุอยู่ฉะนั้นคำว่านิพพานนั่นเป็นบรมสุขอย่างยิ่งคือการดับศูนย์จากกิเลสกิเลสศูนย์แล้วมันก็ไม่มีตัวเกิดตัวโลภมันทำให้เกิดตัวโกรธทำให้เกิดตัวหลงทำให้เกิดทำให้รูปนามเกิดขึ้นตรงนี้แต่พระนิพพานนั่นคือดับรูปดับนามแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรแล้วไม่มีเชื้อไฟแล้วก็ให้เข้าใจอย่างนั้นนะอย่าจะไปเข้าใจว่านิพพานจะต้องมีเมืองทิพย์อยู่ไม่ใช่ทิพย์นั่นอยู่แค่พรหมแค่สวรรค์พอถึงนิพพานนั้นดับแล้วไม่มีเมืองไม่มีพวกไม่มีพ้องไม่มีใครทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็เหลืออยู่แก่นธรรมก็คือเหลือแต่คุณธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีรูปร่างหน้าตาก็มีรูปร่างหน้าตาตอนท่านมีชีวิตอยู่แต่ที่เรามาสมมติกันนี่ก็คือคุณธรรมของท่านคำสอนของท่านฉะนั้นพุทธศาสนานี่จึงละเอียดอ่อนลึกซึ้งกว่าทุกศาสนาที่บุคคลจะไปยังถึง
แม้แต่คนพุทธเองก็ยังไม่เข้าใจเลยเรื่องว่านิพพานนั้นเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนอกจากผู้ปฏิบัติเพียรไปรู้เรื่องนี้จริง

จริงจึงจะเข้าใจฉะนั้นขอให้ชาวพุทธทั้งหลายรู้ว่าศาสนาพุทธของเราในที่สุดของความดับทุกข์ก็คือพระนิพพานคือคนที่ไม่ต้องการเกิดนั่นเองคนที่ไม่ต้องการแก่คนที่ไม่ต้องการเจ็บคนที่ไม่ต้องการตายคนที่ไม่ต้องการเรื่องการเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องมีน้ำตาอีกต่อไปไม่มีกรรมไม่มีเวรไม่มีทุกข์ไม่มีโศกนั่นน่ะคือพระนิพพานฉะนั้นทำบุญทุกครั้งทุกครั้งทำไมจึงปรารถนานิพพานก็ปรารถนาต้องการไม่มีทุกข์นั่นเองต้องการให้พ้นทุกข์ต้องการให้ไปสูงสุดไม่เวียนว่ายตายเกิดในมนุษย์นี่มนุษย์นี่เกิดมาแล้วมันมีกรรมมาชดใช้กรรมสร้างกรรมดีก็มีสร้างกรรมไม่ดีมนุษย์มาสร้างกรรมทั้งนั้นเลยที่ว่ากายกรรมสร้างทุกวันวจีกรรมก็สร้างทุกวันมโนกรรมก็สร้างทุกวันบางคนก็สร้างมากบางคนก็สร้างน้อยบางคนก็สร้างเป็นบุญบางคนก็สร้างเป็นบาปท่านั้นมนุษย์จึงหนีกรรมไม่พ้นท่านนิพพานจึงหนีกรรมพ้นคือว่าบุญสูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านปรารถนามาเป็นพุทธเจ้าคือชาติสุดท้ายเนี่ยท่านต้องการรู้เรื่องการพ้นกรรมพ้นเวรแต่ท่านก็เชื่อว่ากรรมเวรนี้มีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นเรื่องที่สัจธรรมโดยที่ว่าไม่มีใครมาหยิบยกให้เรากรรมทั้งหมดใครทำให้เราไม่ได้เราทำเองดีใครทำให้เราไม่ได้ชั่วใครทำให้ได้เราไม่ได้สวรรค์ใครทำให้เราไม่ได้มนุษย์ใครทำให้เราไม่ได้เราเป็นผู้กระทำเองทั้งหมดเมื่อเรามีสุขนี่เราก็รู้ว่านี่มันเป็นผลบุญของเราพอเรามีทุกข์ก็รู้ว่านี่เป็นผลบาปของเราเรามาเกิดในตระกูลที่ดีเนี่ยบอกนี่เป็นผลบุญของเรามาเกิดในตระกูลที่ดีพอเรามาเกิดในตระกูลที่ไม่ดีเนี่ยเป็นผลบาปของเราที่เราทำมาแต่อดีตไม่ดีฉะนั้นจึงว่าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วกฎของกรรมก็คือการต้องเพ่งไปตรงว่าเราทำไงจะแก้กรรมได้แก้กรรมนี่ไม่ต้องไปสะเดาะเคาะต่อชะตานะแก้กรรมก็คือการพยายามเจริญวาจาพูดจาไม่หยาบคายพูดจาไม่เสียดสีใครไม่นินทาให้ไรพยายามพูดแต่เรื่องดีๆนั่นคือแก้กรรมแก้วจีกรรมกายกรรมก็พยายามเจริญสติไม่เบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่ไปทุบไปตีใครไม่ไปรักไปช่วยใครไม่ไปผิดศีลข้อ1ข้อ3ข้อ4ข้อ5อะไรก็พยายามเจริญตรงนี้ก็จะเป็นกายกรรมที่ดีมโนกรรมก็พยายามเจริญทำจิตให้ว่างทำจิตเห็นว่ากายคนเรานี่เกิดมาแล้วแก่มาเจ็บมาตายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมไม่มีใครเอาไปได้สักคนเดียวเห็นว่ามนุษย์เนี่ยอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากดีนอกจากความดีที่ใจตัวเองก็มนุษย์เนี่ยมาทำอะไรไว้มากมายใจกองจะสร้างตึกสร้างบ้านสร้างเรือนทำไว้โรงงานใหญ่โตแต่พอตายแล้วมนุษย์ไม่เอาไปเลยมนุษย์ไม่มีอะไรเป็นเจ้าของไม่มีอะไรเอาไปได้นอกจากกรรมดีเท่านั้นเองเมื่อเราพิจารณาเป็นในจิตของเราอย่างนี้ให้ว่างอย่างนี้เรื่อยพิจารณาให้มีปัญญาอย่างนี้เลยเราก็จะเห็นกรรมเราก็จะเห็นบุญกุศลจิตเราก็จะสว่างเราก็จะอ๋อไม่มีอะไรจะดีเท่ากับจิตของเราเราต้องสร้างจิตของเราให้เป็นมโนกรรมที่ดีอันนั้นเราจะภูมิใจดีใจว่าทุกข์ไม่มีในใจเราเพราะเราไม่ไปติดทุกข์ทุกข์ไม่สามารถจะทำลายจิตใจเราให้เจ็บปวดได้เพราะเราไม่ไปติดในทุกข์อันนี้เมื่อเราไม่เจ็บปวดในใจเราได้แล้วเราก็จะสลัดความทุกข์ต่างๆออกไปได้เพราะเรามีมโนกรรมที่ดีการที่มีมโนกรรมที่ดีก็ต้องเจริญสติปัฏฐาน4ต้องยืนเดินนั่งนอนพยายามภาวนาระลึกถึงสติปัฏฐาน4ให้มากระลึกถึงเกิดแก่เจ็บตายระลึกถึงว่าขณะนี้เรากำลังทำใจอะไรอยู่นึกอะไรอยู่สงบหรือไม่สงบมีโลภมีโกรธมีรักมีชังอย่างไรก็พยายามเจริญสติตรงนี้พอเราเจริญสติสมาธิตรงนี้เราก็จะเห็นว่านี่เราสุขหรือเราทุกข์มันอยู่ที่จิตของเราทั้งหมดใครยกให้เราไม่ได้เลยในโลกนี้เราเป็นผู้กำหนดเองเราเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองเราเป็นผู้สำเร็จเองจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์จะมากจะน้อยเนี่ยมันเรื่องของจิตใจทั้งหมดมันยังโยมมาที่วัดเนี่ยมันมาใครเป็นคนพามาจะว่ากุศลพามาก็ได้กุศลคือตัวฉลาดจะเติมเข้าไปหน่อยคือจิตมันพามาก็ได้คือจิตที่เป็นฉลาดจิตที่เป็นกุศลพามาเนี่ยไม่ใช่ขาพามาขาไม่มาแต่ใจมันมาก็ได้บางคนเนี่ยมาไม่ได้เอารถเข็นใส่มาก็ได้ไม่เดิน
พราะใจมันอยากมาอันนี้จิตเป็นผู้นำจิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นใหญ่พระพุทธเจ้าจึงเชื่อเรื่องจิตทั้งหมดที่ท่านสำเร็จพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่สำเร็จที่กายของท่านหรอกท่านไปทรมานร่างกายแล้วต้อง6ปีไม่สำเร็จแต่ท่านมาดูจิตของท่านได้สำเร็จเลยเอาจิตมาไว้ก็ลมหายใจเพียงคืนเดียวพุทธเจ้าสำเร็จเพราะจิตของท่านละโลกก็หลงได้ก็สำเร็จที่จิตดังนั้นที่เราจะไปไหนก็แสดงแต่มันไปเพราะจิตของเราเป็นผู้พาไปไปกินเหล้าไปเล่นการพนันไปทำผิดศีลผิดธรรมก็จิตเป็นผู้นำไปจิตมันเป็นอกุศลอกุศลแปลว่างมงายหรือโง่เง่าหรือหลงไหลกุศลแปลว่าฉลาดออกไปจากทุกข์ได้ออกไปจากอกุศลได้คือฉลาดธรรมกุศลแปลว่าฉลาดคิดฉลาดธรรมอกุศลแปลว่าไม่ฉลาดคิดไม่ฉลาดธรรมฉะนั้นจิตตรงนี้มันจะเป็นผู้นำคนบางคนก็ไปทางอกุศลก็นำไปดูสิอย่างในหนังสือพิมพ์ออกข่าวเนี่ยอกุศลมันนำหน้าหนึ่งเนี่ยอกุศลมันนำทั้งนั้นเลยกาฆ่าการโกงการเบียดเบียนกันนั่นอกุศลมันนำไอ้ที่หน้าข้างในนั่นเรื่องคนทำความดีอย่างนั้นทำความดีอย่างนี้กุศลมันนำกุศลมันนำก็คือมันเป็นเรื่องของจิตทั้งหมดฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยเราเดินตามทางพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าไปทางจิตไม่ได้ไปทางอื่นคือการเดินทางสัมมาทิฏฐิคือเห็นว่าการทำดีเนี่ยให้ผลแก่เราในชาตินี้ให้กายวาจาใจสงบมากเท่าไรเราก็จะให้ผลเป็นสุขมากเท่านั้นตัวเรากายวาจาใจสงบลูกหลานเราก็กายวาจาใจสงบตัวเรากายวาจาใจไม่สงบลูกหลานก็กายวาจาใจไม่สงบเพราะฉะนั้นถือว่าจิตเนี่ยสำคัญมากที่สุดโลกนี่จะร้อนเป็นไฟโลกจะแตกไม่ใช่แตกหรืออื่นโลกจะลุกเป็นไฟโลกจะร้อนเป็นไฟมันมาจากจิตของคนดึงรั้งมันมาเองมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกับนรกนี่คนจะไปไม่ใช่คนใจดีไปคนจะไปมันต้องคนร้อนหล่นจากมนุษย์แล้วจึงจะไปนรกสวรรค์ไม่ใช่คนใจร้ายไปสวรรค์ต้องคนใจเย็นใจสบายใจเป็นสุขใจเบาใจสบายมีแต่ทานศีลภาวนาอยู่ทุกวันทุกวันสวรรค์มันจึงจะไปต้องคนใจดีไปนิพพานต้องคนที่ไม่อยากได้สวรรค์ไม่อยากได้มนุษย์ไม่อยากได้วัตถุนิพพานคือคนต้องการปล่อยต้องการวางต้องการละต้องการว่างต้องการเฉยนั่นคือนิพพานจะได้กับคนที่ไม่ต้องการอะไรฉะนั้นพุทธศาสนาได้สอนโดยตรงทางจิตใจคนต้องรู้เรื่องอย่างนี้แล้วเราก็จะหายสงสัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเราหายสงสัยเราก็สบายใจว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพิสูจน์จากใจตัวเองเรานั่งกรรมฐานนี่เราจะรู้เราเดินจงกรมเราจะรู้เราปฏิบัติอยู่ที่บ้านเราก็รู้ปฏิบัติที่วัดเราก็รู้ขอให้รู้จิตใจของเราอย่างเดียวเราจะรู้ได้ทุกอย่างแต่ที่คนเราไม่รู้จิตตัวเองนั้นมันจึงได้หลงไปห่วงหลงไปรักหลงไปโกรธหลงไปพูดถึงคนโน้นถึงคนนี้เพราะเรามันเป็นสมุทัยจิตวุ่นวายไปอยู่กับคนอื่นหมดไม่เคยน้อมพิจารณาตัวเราเลยเหมือนคนจะติคนอื่นแต่ไม่ได้ติตัวเองเกลียดคนอื่นไม่ได้เกลียดตัวเองรักคนอื่นไม่ได้รักตัวเองแต่ถ้าคนเรามีสติรู้ตัวเองแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเรานั้นเป็นอะไรเราสามารถจะทำใจให้เราอยู่ยังไงได้เราก็จะไม่เกลียดใครเราก็จะไม่หลงรักใครจนตัวเองไม่ได้ทำดีเพราะเกลียดใครตัวเองก็ยังไม่มีดีทุกอย่างไอ้คนที่เกลียดเขาทั้งวันไม่ใช่แล้วไม่ใช่มันมีดีมันไม่มีดีเลยนะไอ้คนที่โกรธเขาทั้งวันไม่ใช่มันดีหรอกมันไม่มีดีเลยไอ้คนที่สงสารเขาทั้งวันนั้นมันมีดีไอ้คนที่รักเขาสงสารท่านมันมีดีไอ้คนที่เกลียดเขาเกลียดเขาว่าเขานี่นั่นน่ะมันไม่มีดีอยู่ในใจนะใจมันเสียแล้วใจมันเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้แล้วมันเป็นอกุศลฉะนั้นเราจะต้องนึกตรงนี้เลยอ๋อไอ้ที่มันคิดมันนึกกันตรงนี้มันเรื่องของตัวเองทั้งนั้นหรอกหรือไอ้ที่ไปว่าเขาไม่ดีมันเรื่องของตัวเราทั้งนั้นหรอกหรือที่เราไปคิดไม่ดีก่อนต่างหากนั่นน่ะมันเป็นโรคสมมติอย่างนั้นมันเป็นสมมุติที่ไปบอกคนโน้นไม่ดีบอกคนนี้ไม่ดีแต่จิตของเขาไม่ดีจังหวะเหมือนกับคนด่าคนหยาบอ่ะนะพระอรหันต์จะไปด่าคนหยาบได้ไหม
พระผู้บริสุทธิ์จะไปด่าคนหยาบคายได้มั้ยแต่ผู้ทุชนคนชาวบ้านด่าได้ไม่ได้คนนิสัยหยาบๆด่าไม่ด่าได้ด่าเป็นตัวเป็นตนเลยไอ้ที่ด่าเขาหยาบๆนั้นใครเป็นคนด่าจิตมันเป็นจิตมันไม่ดีเลยด่าเขาเลวด่าเขาสามนะจิตมันเลวมันสามนะถ้าจิตมันดีมันจะด่าเลวสามไม่ได้มันจะต้องนึกว่าคนนี้เขามีกรรมนะคนนี้เขาน่าสงสารนะเป็นเรื่องวิบากของเขานะเป็นเรื่องของเขานะเราจะไปบัญญัติให้เขาเป็นคนดีคนชั่วไม่ได้มันน่าสงสารใจก็วางกลางนั่นจิตมันดีก็มีเหตุผลไม่กล้าไปด่าใครหยาบๆไปขายฉะนั้นเราได้ยินได้ฟังใครเราจะรู้เลยว่านั่นจิตของเขาพูดนั่นจิตของเขาทำนั่นเราสงสารจิตของเราเราก็รู้จิตของเราแล้วเราก็รู้จิตกันอ๋อนี่มันมาจากจิตทั้งนั้นเลยเพราะไม่มีใครเป็นผู้สร้างให้เราฉะนั้นพระเจ้าองค์นี้ก็คือจิตของเราที่ว่าจิตตราชผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นใหญ่ในสกลกายมหานครนครกายนะจิตตราชนี่คือเป็นใหญ่จริงๆบังคับบัญชาคนให้สุขให้ทุกข์ที่สุดทุกวันเนี่ยมันใครเป็นคนไปทำโยมคนที่ไปติดคุกติดตารางแล้วไม่มีใครฟ้องร้องเลยนะจิตนั้นมันเป็นตัวธรรมต้องไปติดคุกติดตารางมันมาจากจิตที่เป็นอกุศลอดีตชาติเป็นอกุศลอย่างร้ายแรงพอมาชาตินี้ก็ก่ออกุศลต่อจึงต้องไปเข้าคุกทางตารางคนเราที่มีเรื่องมีราวทะเลาะเบาะแว้งกันจิตมันเป็นอกุศลมันไม่ใช่คนอื่นไม่ดีจิตมันไม่ดีจึงไปเจอคนไม่ดีแต่ถ้าจิตมันดีไปไหนจิตมันดีก็ไปหาคนดีมันต้องเราต้องถามตัวเราว่าเนี่ยเราเจออะไรเนี่ยต้องถามตัวเราว่าเราเจอนี้เพราะเราเป็นตัวต้นเหตุเราเจอคนดีเนี่ยตัวต้นเหตุบุญพามาเราเจอคนไม่ดีเนี่ยแสดงว่าจิตที่ไม่ดีมันพามาบางคนไปน้ำหนักตัวเองว่าตัวเองดีทุกอย่างแต่เจอคนไม่ดีตัวเองดีทุกอย่างเจอคนไม่ดีจึงเราจึงเป็นทุกข์เหมือนถ้าเราเจอคนดีจะดีไปโทษคนอื่นว่าไม่ดีแต่ไม่เคยโทษว่าไอ้เราไม่ดีมั้งมันจึงได้ไหลมาหาเขานะท่านเปรียบเป็นอย่างนั้นเหมือนกับไอ้หมูอะหมูมันเกิดมามันยังไงมันชอบนอนสบายไหมมันก็ชอบนอนสบายชอบกินสบายไหมชอบกินสบายชอบสะอาดไหมมันชอบสะอาดหรอกชอบไอ้ที่เหม็นๆเน่าๆเนี่ยหมูไปโทษใครไปโทษใครมันเป็นเรื่องของจิตของมันชอบตรงนั้นกินตรงนั้นนอนตรงนั้นสกปรกนอนทับขี้ถ้าเยี่ยมมันก็เป็นหมูมันก็ชอบใจกินอร่อยๆอยู่ตรงนั้นเนี่ยแม้ใครไปถ่ายมันกินมันก็กินมันก็ชอบเพราะอะไรก็เพราะจิตของมันจิตของมันเป็นหมูจิตของมันหลงมันจึงได้เป็นตรงนั้นอย่าไปโทษว่ามนุษย์ทำให้มันสิมนุษย์เป็นผู้เสกสรรให้หมูเป็นอย่างนี้สิมนุษย์ไปทำยังไงไปปูเบาะปูฟูกให้มันนอนมันก็ไม่นอนหรอกหมูมนุษย์จะทำให้ดีเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นเพราะจิตของมันเป็นอย่างนั้นมันไปจากใครมันก็ไปจากมนุษย์นี่แหละตอนที่มนุษย์มันจิตเสื่อมเนี่ยมันก็ไปเป็นหมูไปเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่มันจิตมันเสื่อมถ้าจิตมนุษย์ดีล่ะจิตมนุษย์ดีมันก็พัฒนาขึ้นไปเป็นกุศลธรรมก็ไปเกิดเป็นคนรูปร่างหน้าตารักสะอาดรักสงบมีมารยาทรักสะอาดรักสงบรักแต่ความดีต้องการแต่เรื่องดีๆนี่คือจิตเขาสะอาดแหละสะอาดเท่าไรจิตเขาก็ยิ่งพัฒนาไปเท่านั้นไปจนถึงเทวดาไปจนถึงพรหมเพราะจิตพวกนี้ทั้งนั้นเลยฉะนั้นมันจะสูงจะต่ำมันจะยังไงจะดำจะขาวจะโง่จะฉลาดจะไปสุขทุกข์อย่างไรมันมาจากจิตเป็นผู้สร้างทั้งนั้นเลยไม่ใช่พระเจ้าสร้างโลกโยมจิตมันเป็นผู้สร้างตัวเองให้สุขให้ทุกข์ท่านหลักธรรมคำสอนพระเจ้าจึงเน้นหนักเรื่องจิตใจเป็นใหญ่กุศลและอกุศลเรื่องการนำทางของชีวิตเนี่ยต้องมองตัวเราถ้าเราต้องเดินด้วยความฉลาดเดินด้วยการรู้ธรรมเดินด้วยการรู้ศีลรู้วินัยรู้ธรรมถ้าเรารู้ศีลรู้ธรรมรู้ทางถูกต้องเนี่ยเราก็จะไปได้คนบวชตอนจะศึกก็พระพุทธเจ้าก็สอนให้ถ้าคุณอยู่เป็นพระไม่ได้คุณไม่ไปนิพพานคุณจะศึกคุณก็เรียนขี้ปฏิบัติไปสิ
ครูเจ้าก็สอนขิปฏิบัติเป็นคารวาสอย่างไรมีพ่อคนดูแลพ่อแม่อย่างไรคนดูแลลูกอย่างไรดูแลภรรยาอย่างไรดูแลมิตรอย่างไรโอ้ท่านสอนไม่หมดละเอียดเลยคุณกลับไปสิคุณเอาศีลธรรมนี่เอาจิตดวงนี้ไปเอาจิตที่เป็นกุศลที่เป็นบัณฑิตนี้ไปแล้วคุณจะอยู่อย่างมีความสุขท่านก็สอนไปอย่างนั้นแต่ที่นี่คนไม่เข้าถึงธรรมะกันนะทุกวันเนี่ยถ้าคนเข้าถึงธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยทุกคนจะเอาหลักปฏิบัติไปใช้เนี่ยทุกคนจะมีชีวิตที่ไม่เดือดร้อนเกินไปทำไมก็จึงได้วิเคราะห์กันแล้วบอกว่าคนที่เป็นสุขที่สุดในโลกเนี่ยคือคนจนคนจนเป็นสุขอ่ะคนที่ทุกข์ที่สุดคือคนรวยมันเป็นใครกลับไปไงนะคนที่กินอยู่สุขสบายทางกายนี่คือคนรวยคนที่กินอยู่ยังลำบากยากเข็นคือคนจนแต่คนที่ไม่เครียดคือคนจนคนที่เครียดคือคนรวยคนที่เป็นโรคประสาทมากคนที่เป็นโรคหัวใจมากคนที่ฆ่าตัวตายคนที่มีปัญหานี่คนรวยคนจนมีเมียเดียวมีผัวเดียวคนรวยมีหลายผัวหลายเมียยุ่งกันใหญ่เลยนะเพราะมีโอกาสเยอะเป็นยังไงถึงมาเป็นกับคนรวยเป็นเพราะคนทำใจไม่ดีคนทำใจไม่ได้คนทำใจไม่เป็นเขาบอกว่าคนที่มีความสุขมากล่ะคนไทยนี่อยู่ในจัดอันดับ5ของโลกมีความสุขคนลาวอยู่จัดในอันดับ1ของโลกอ่ะโอ้น่าไปอยู่เมืองลาวมั้ยโยมเพราะลาวกินง่ายนอนง่ายใช้ชีวิตง่ายๆไม่อยากได้โทรทัศน์ไม่อยากได้รถเก๋งไม่อยากได้ตึกไม่อยากได้ของสวยของงามข้ากระนุ่งผ้าทินผ้าถุงกินข้าวกับปลาแดกปลากูเป็นสุขแล้วแต่เรานี่โอ้ไม่ได้ต้องไปเข้าห้างโน้นเข้าห้างนี้ไปเข้าอย่างโน้นอย่างนี้เสื้อผ้าก็ต้องเลือกเอาดีๆมันก็ทุกข์มากขึ้นใช่ไหมดังนั้นมันมาจากจิตเราจะยังไปถึงสมัยพุทธเจ้าแสดงว่าคนสมัยพุทธเจ้านะสุขเกิดมาอะไรเป็นสุขมากกว่าทุกข์เพราะการดิ้นรนไม่มีแล้วแสวงหาอะไรคนสมัยก่อนแสวงหาอะไรโยมคนสมัยนี้พอเข้าวัดก็อยากจะรวยอยากจะถูกหวยแต่คนสมัยก่อนเข้าวัดเป็นไงอยากจะไปนิพพานอยากจะไปนิพพานอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปถึงผมพอมาถึงก็มานั่งสมาธิกันมาเจริญกรงกรมกันมาถือศีลกันแต่คนสมัยนี้เข้าวัดเขาไม่ได้คิดไปถึงนิพพานไม่ถึงปฏิบัติทั้งนั้นฉะนั้นเรื่องใจของเราเนี่ยต้องเข้าถึงนะเรามีชีวิตในวันนี้แล้วเนี่ยถือว่าโชคดีเรามีชีวิตในวันนี้ถือว่าเราโชคดีแล้วแต่ถ้าเราไม่มีชีวิตแล้วเราจะเอาอะไรมาทำบุญนะเรามีชีวิตเนี่ยเรามีโอกาสทำบุญแล้วแต่ถ้าเราไม่มีชีวิตจะเอาชีวิตที่ไหนมาทำบุญมันก็ไม่มีบุญแล้วก็ต้องไปขอส่วนบุญเขาสิเราจะไปขอสุบุญเขาแล้วใครเขาจะให้เลยและไอ้ลูกหลานนะมันรู้จักบุญหรือเปล่าก็ไม่รู้จะตายมาขอสุบุญมันคงไม่ให้ถึงก็มั้งเพราะฉะนั้นถ้าเรามีชีวิตในวันนี้เราต้องทำบุญให้เราทำบุญให้ตัวเรารักษาศีลให้ตัวเราเจริญภาวนาให้ตัวเราทำจิตใจให้ผ่องใสให้ตัวเราต้องทำให้ตัวเราเมื่อยังมีชีวิตอยู่คิดอย่างนี้ง่ายๆโยมเรายังมีชีวิตอยู่ต้องทำให้เราถ้าเราไม่มีชีวิตแล้วเราก็คือหมดโอกาสแล้วหมดโอกาสแก้ตัวนะใช่ไหมโยมเนี่ยอย่างอะไรอย่างคุณอะไรที่โดนฆ่าตายเขาหมดโอกาสแล้วเนาะถ้ามาบวชชีเขาก็ไม่ตายเนาะถ้ามาบวชพระเขาก็ไม่ตายนะใครจะมาฆ่าพระฆ่าชีเนาะนอกจากพระชีไปหาเรื่องคนอื่นเท่านั้นแหละก็ต้องสันโดษต้องไม่หาเรื่องคนอื่นรวยก็เอาไปไม่ได้ใช่ไหมโยมมีเงินเป็นพันล้านก็ไปไม่ได้พอตายโคลมพันล้านก็หมดความหมายถ้าทำบุญน่าจะได้นะให้ทำบุญจะได้เพราะนั้นต้องคิดอย่างนี้นะเป็นข้อเปรียบเทียบว่าคนเราไม่มีอะไรวิเศษเท่ากับบุญไม่มีอะไรวิเศษเท่ากับจิตตัวเองพุทธเจ้าท่านถึงว่าเป็นรัตนตรัยแก้วเลยจิตของคนเราเป็นแก้วนะจิตคนเรานี่เข้าถึงบุญเนี่ยเป็นแก้วเป็นเพชรท่านบอกเป็นเพชร3ประการพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะบอกว่าเพชรเนี่ย
ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ยังสู้กับเพชรไม่ได้เพชรที่จิตกุศลเนี่ยสำเร็จได้ยังหรือถ้าใจเป็นเพชร

มันมาฆะบูชาพระพุทธเจ้าก็เราบูชาพระพุทธเจ้านี่ไม่มีใครจะมาเปรียบนะเรื่องความบริสุทธิ์ของท่านมนุษย์ในโลกนี้จะมาเปรียบพระพุทธเจ้านะไม่ได้โยมคําสอนของท่านแต่ละคําเนี่ยเราไปนั่งดูเถอะไปพิจารณาเถอะบริสุทธิ์ทั้งหมดทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดไม่มีอะไรจะบริสุทธิ์เท่าพระพุทธเจ้าคําสอนของท่านนี่ไม่มีอคติเลยนะไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีเบียดเบียนใครเลยนะคำสอนของท่าน 84,000 พระธรรมสอนให้คนไปดีหมดทุกคนเลยนะไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกคนดีคนจนไม่เลือกชาติศาสนาไหนถ้ามาถือคำสอนของท่านเนี่ยบริสุทธิ์ไปด้วยกันหมดเลยคำสอนท่านเหมือนน้ำทิพย์นะพระอรหันต์ที่ปฏิบัติตามของท่านเนี่ยก็เป็นผู้บริสุทธิ์ตามท่านเนี่ยอย่างบริสุทธิ์ไปด้วยกับท่านโดยที่ไม่กลับมาแล้วเสียสละหมดเหมือนกันพระอรหันต์สมัยพุทธเจ้าเสียสละหมดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยไปบวชเดินอยู่ในป่ากับพุทธเจ้าไม่เหลียวหลังกลับบ้านเนี่ยถือว่าบริสุทธิ์จริงๆดังนั้นถึงว่าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี่ถือว่าจึงเปรียบเหมือนเพชรเม็ดสำคัญที่สุดในโลกมีค่ามากมีราคามากอะไรมาแลกก็ไม่ได้ไปตกอยู่ที่ไหนก็เป็นของมีค่าใจเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นโยมเมื่อเราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ขอให้ใจเราประเสริฐเหมือนเพชรเหมือนแก้วก็จะอยู่อย่างสงบแล้วก็จะมีความสุขตลอดไป วันมาฆบูชาก็ถือเป็นวันที่พุทธเจ้าทรงรวมพระอรหันต์พลังของธรรมะมายิ่งใหญ่และทุกวันนี้ทุกคนทั่วไปในโลกนี้ก็ยังรู้จักว่าวันนี้คือวันบริสุทธิ์ของคำสอนพุทธเจ้าให้ละบาปบำเพ็ญบุญให้ทุกคนถึงความบริสุทธิ์ทางใจแสดงว่าจิตใจของทุกคนนั่นสำเร็จก็จะเป็นความสุขที่สุดไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับจิตใจของตัวเองขอให้รักษาจิตใจตัวเองให้ดีไปก็จะเป็นความสุขที่ถาวรธรรมะที่บรรยายมาก็สมควรเกเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

เจริญสุขญาติโยมที่ตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลในการทำบุญเนื่องในวัน มาฆบูชาเป็นวันสำคัญพุทธศาสนาแล้วก็วันนี้ก็คือเป็นวันบวชประจำปีของวัดตรงกับวันมาฆะ ก็จะมีการจัดบวชพระภิกษุและสามเณรที่ได้ผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการอบรมเรียกว่าจะได้มาเป็นพระภิกษุในวันนี้การบวชพระภิกษุก็ต้องถูกคัดเลือกจากผู้มาถือผ้าขาวก่อนจึงจะเป็นพระไม่ใช่มาถึงแล้วก็สมัครแล้วก็บวชเลยเพราะเราจะต้องคัดเลือกหลายอย่างต้องตรวจโรคทุกชนิดว่ามีใบแพทย์รับรองว่าไม่มีโรคนั้นก็จึงจะบวชได้ต้องเป็นบุรุษที่สมบูรณ์โรคที่ร้ายแรงทุกวันนี้ก็โรคที่สังคมเขากลัวกันคือโรคเอดส์พระที่จะมาบวชที่นี่ก็ต้องผ่านแต่การไม่เป็นเอดส์ก็ต้องแพทย์รับรองแล้วก็ไม่เป็นโรคลมชักไม่เป็นโรคติดต่อไม่เป็นโรคผิวหนังแล้วก็ต้องไม่เป็นกระเทยไม่เป็นตูดเป็นตูดบวชไม่ได้ก็ต้องไปบวชวัดอื่นบวชนานๆแล้วก็กลายเป็นสมภารตุ๊ดไปอีก ก็มีปัญหาคนจิตใจวิปริตนะ

ก็ไม่สามารถจะรักษาธรรมวินัยไปได้พุทธเจ้าจึงห้ามบวชภิกษุที่มีจิตใจที่ไม่สมบูรณ์หรือมีครบอาการ32แต่ว่าวิบัติทางจิตใจฉะนั้นการบวชก็มีอานิสงส์มากมายมหาศาลถือว่ายกสวรรค์ไว้ในใจ เรียกว่าเอามาสวรรค์เอาสวรรค์มาไว้ในใจได้แล้วแล้วก็กำลังแสวงหานิพพานอยู่บวชนี่ถือว่าขึ้นสวรรค์ตัวเองก็ขึ้นสวรรค์พ่อแม่ก็ขึ้นสวรรค์ยกญาติพี่น้องพ่อแม่ไปสวรรค์หมดนี่คือการบวชนี่ถือว่าพากันไปสวรรค์ทีนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติดีก็ถือว่าเป็นบุญสุดยอดก็คือเป็นไปนิพพานคือเป็นทางพ้นทุกข์ที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าบวชนี่เท่ากับตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยถือเราจะเลี้ยงดูให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าผ่อนท่อนสบายเอาพ่อแม่ไปวางไว้บนบ่าอุจจาระปัสสาวะรถทุกวันทุกคืนแต่ก็ยังตอบแทนบุญคุณไม่หมดถือว่ากตัญญูจริงแต่ว่าถือว่าตอบแทนไม่หมดจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้หมดก็คือการให้พ่อแม่เข้าหาศีลธรรมนำพ่อแม่มาศีล5ศีล8แล้วก็ให้พ่อแม่ตายไปเป็นเทวดาหรือไปสวรรค์การนำพ่อแม่เข้าหาธรรมะพุทธศาสนาอย่างมั่นคงถือว่าตอบแทนบุญคุณได้สำเร็จบางคนบอกว่าไม่เป็นไรแล้วฉันเป็นคนดีแล้วตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ดูแลพ่อแม่แล้วแต่พ่อแม่ก็ยังกินเหล้าเมายาพ่อแม่ก็ยังด่าทะเลาะกันอยู่อย่างนี้พ่อแม่ยังไม่สงบยังไม่สํารวมยังทำใจไม่ได้ตอนนี้การเข้าวัดเนี่ยก็มีการเข้าสองอย่างเข้ามาทำบุญอย่างเดียวเข้ามาให้ทานรักษาศีลแต่ว่าทำใจไม่ได้ฉะนั้นเข้าวัดจริงๆเราต้องเข้าทำใจได้ทำใจได้เนี่ยหมายถึงว่ามีความอดทนไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่ทะเลาะกันหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรสูญเสียยิ่งใหญ่ก็ทำใจได้ตรงตกนี่ถือว่าการเข้าวัดเนี่ยต้องทำใจได้ถ้าทำไม่ได้ถือว่ายังไม่ถึงวัดยังเข้าไม่ถึงศีลถึงธรรมโดยมากคนเราที่เข้าวัดเนี่ยโดยมากก็เข้าวัดตัวถึงวัดแต่ใจไม่ถึงวัดเพราะยังทำใจให้สงบไม่ได้ยังใจวางทุกข์ไม่ได้ยังกังวลยังเราร้อนอยู่ถือว่ายังไม่สามารถจะตัดใจทิ้งความทุกข์อันนั้นได้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังแก้ไม่ตก อันนี้คือการเข้าวัดก็มีสองรูปแบบคือตักบาตรทำบุญเป็นคนเข้าวัดเข้าวาถือศีลฟังธรรมแต่ว่าทำใจไม่ได้ทำใจปลงทำใจละทำใจปล่อยทำใจวางทำใจเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตัวเองและครอบครัวทำไม่ได้พอมีเรื่องแล้วห้ามใจไม่อยู่นะครับ เข้าวัดแต่กายใจยังไม่ถึงวัดดังนั้นการมาวัดเนี่ยเราต้องทำใจได้ต้องอดทนต้องศึกษาธรรมะต้องเรียนรู้เรื่องจิตใจตัวเองที่ว่าต้องให้เรียนสมถกรรมฐานให้เรียนวิปัสสนากรรมฐานเพื่อต้องการให้เข้าถึงจิตใจตัวเองเพื่อทำใจได้การเข้าถึงพุทธศาสนาเนี่ยแก้ปัญหา 100% ไม่ใช่ 50% การเข้าถึงธรรมะเนี่ยแก้ปัญหา 100% แก้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมสังคมจะอยู่กันได้ก็คือต้องอาศัยความใจเย็นหรือความสงบหรือความพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการที่เรามาศึกษาธรรมะเนี่ยคือศึกษาใจเราศึกษาสมาธิทำไมจะต้องมีสมาธิเพราะเรายังไม่สงบทำไมจึงไม่สงบเพราะจิตใจเรายังวาวุ่นเรายังคนจับหาที่หาหลักไม่ได้ทำไงเราจะหาหลักได้ต้องสำรวมต้องน้อมมาหาตัวเราต้องพยายามพึ่งสติของเราให้ได้เอาสติกลับคืนมาสิเอาสติกลับคืนมาไว้ที่ไหนเอามาไว้ที่ลมหายใจเอามาไว้ที่ลมหายใจเช่นพุทลมเข้าโทลมออกคือตรงขณะนี้โยมลองทำดูก็ได้ลองหลับตาดูที่หลับตาดูตัวเองว่าตอนนี้แก้วตาใสสว่างเอาตาทิพย์ก่อน
เอาตาทิพย์ใจทิพย์นึกสว่างที่แก้วตาดำใสเหมือนเพชรเม็ดหนึ่งติดอยู่ที่แก้วตาเราก็หลับตาดูแก้วตาตัวเองใสสว่างมากขึ้นสว่างมากขึ้นแล้วก็จะมีเพชรนิลจินดาเกิดขึ้นในแก้วตาเราจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นมีแสงประกายสารพัดแสงสีเขียวสีขาวสีแดงสีเหลืองสว่างอยู่ที่แก้วตาตัวเองเพราะใจเราสว่างตาเราก็สว่างเราก็หลับตาดูอย่างเนี้ยดูเรื่อยไปเพลินไปแล้วเราก็ลืมเรื่องราวต่างๆจนหมดสิ้นจนเหลือแต่เพียงความสว่างของใจและตาสว่างเหมือนเกล็ดเพชรเม็ดหนึ่งกลมใสตาสว่างใจสว่างพอทำอย่างนี้เราก็เริ่มสว่างใจมาวัดก็สงบได้ตรงนี้เองเราทำไมจึงต้องหลับตาก็หลับถูกตรงนี้เองหลับให้จิตของเราสว่างนึกสว่างที่แก้วตามันจะมีแสงวูบวาบวูบวาบมีทั้งใหม่ๆมันก็จะมืดก่อนพอมืดไปสักพักเดี๋ยวก็จะสว่างวาบว่าเหมือนดวงเดือนดวงดาวระยิบระยับมันจะเกิดสีเขียวสีขาวสีแดงเล็กใหญ่เรื่อยแล้วก็กำหนดรู้สว่างอยู่ที่แก้วตาเราเรื่อยไปจิตยึดอยู่ตรงนั้นต้องเข้าก็สงบเองสงบง่ายๆไม่ต้องไปสงบที่ตาใครสงบที่หูใครสงบที่ใจใครสงบที่ตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเราทำสมถะคือสติระลึกรู้อยู่ที่แก้วตาเรียกว่าจักขุญาณได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วที่พระเจ้าแสดงธรรมแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วอัญญาสีวัตโพโกทัญโยอัญญาโกทัญญะได้รู้แล้วหนอหรือโกทัญญะได้รู้แล้วก็คือแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วที่แก้วตาคือธรรมดาคนเราใจจะเลื่อนลอยไปคิดเรื่องคนโน้นไปคิดเรื่องคนนี้ไปถึงบ้านถึงเมืองคนโน้นคนนี้เราก็ไม่สงบประจิตของเราออกนอกกายแต่พอเรามาสรวมกำหนดสว่างไว้ที่แก้วตาเราก็จะเกิดแสงสว่างที่แก้วตาแล้วก็จะลึกเข้าไปเรื่อยๆนะเขาก็จะสว่างที่จิตของเราเราก็จะรู้คำว่าสงบอยู่ที่ตัวเรานี่เองนัตติสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอ้อความสุขนี่มีเงินร้อยล้านพันล้านเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีก็สุขกว่าความไม่สุขพวกนั้นไม่สุขเพราะอะไรเพราะไม่สงบเพียงได้สะดวกสบายเท่านั้นเองพอได้มาก็เป็นทุกข์แต่สุขจริงๆก็คือต้องทำใจว่างใจสว่างใจสงบอันนี้ถือว่าเราได้ธรรมะธรรมะคือความสงบใจคือความปล่อยวางเรื่องราวต่างๆคนอื่นได้ดัง นั้นจึงว่าเราเข้าวัดเราจะต้องทำใจได้ทำใจได้ที่บางคนบอกว่าเขาก็เข้าวัดจังเลยนะแต่ทำไมเวลามีเรื่องมีราวแล้วก็ทำใจไม่ได้ก็แสดงว่าเขาเข้าวัดไม่ได้มาปฏิบัติใจไม่ได้มาสงบใจเขาไม่ถึงแก่นมาตักบาตรทำบุญจริงแต่ว่าไม่เคยทำใจตัวเองให้วางเฉยเป็นฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่พุทธเจ้าทรงสำคัญทางพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมแล้วเนี่ยก็มีการเผยแพร่แสดงธรรมครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพระสงฆ์5รูปสำเร็จเป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นในพุทธศาสนาก็นำธรรมะไปเผยแพร่จนรวมแล้วพอพุทธเจ้ามาจำภาษาที่วัดเชตวันที่วัดไผ่เวรุวันก็มีพระขึ้นอยู่เสด็จตามพุทธเจ้า500รูปล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ส่วนใหญ่แต่วันนี้เป็นวันมาฆบูชาพุทธเจ้าคิดถึงพระภิกษุว่าพระภิกษุเนี่ยเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็สามารถกระจัดกระจายไปกันทั่วสารทิศในชมพูทวีปเราอยากจะแสดงธรรมให้พระภิกษุเนี่ยได้มารวมกันสักครั้งหนึ่งเพื่อจะได้อบรมให้รู้หลักของพระวินัยของหลักของคือรากเหง้าของพระศาสนาพอพระพุทธเจ้าทรงดำริอย่างนี้แล้วพระภิกษุทั้ง 2,500 2,500 1,000 ไม่ใช่ขออภัย1,250 รูปนะ
พระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ 1,250 รูปก็มาประชุมกันที่วัดเวฬุวันโดยที่ไม่นัดหมายสมัยก่อนไม่มีทางน้ำทางเรืออะไรสะดวกสบายทางรถทางอะไรไม่สะดวกสบายจะมากก็ต้องเดินป่ากันแต่พระภิกษุที่มา 1,250 รูปเนี่ยที่ประชุมโดยมารวมกันโดยไม่นัดหมายเนี่ยก็คือมาโดยปาฏิหาริย์มาโดยอธิษฐาน อยู่ไกลร้อยโยชน์ร้อยกิโลพันกิโลก็มาโดยเพียงชั่วขณะหนึ่งก็ถึงแล้วก็มาประชุมพร้อมกันเต็มในวัดนั้นพระเจ้าก็ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์คือแสดงพระวินัยคือเรียกแสดงอุโบสถนั่นเองว่าภิกษุจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมด้วยความบริสุทธิ์คือศีลสมาธิปัญญาเมื่อรู้แล้วสิ่งเหล่านี้ก็จงให้เป็นธรรมที่ประเสริฐโดยการเริ่มต้นจากการเข้าถึงศีลท่ามกลางคือสมาธิที่สุดคือให้เกิดความปัญญาให้เกิดรู้เรื่องปัญญาก็คือพระองค์ทรงสอนเรื่องความไม่ประมาทคนที่ประมาทคือคนตายแล้วคนที่ดูถูกว่าชีวิตนี้เข้าใจผิดว่าชีวิตนี้รอไปก่อนรอไปพรุ่งนี้ก่อนรอไปลืนก่อนจึงค่อยทำโน่นจึงค่อยทำนี่วันนี้เรายังเพลิดเพลินสนุกสนานอยู่ถ้าบุคคลเราคิดอย่างนั้นแล้วถือว่าคนประมาทถือว่าคนตายแล้วความประมาทคือความตายฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าที่จะคุ้มครองคนคือคนที่มีสติสมบูรณ์จะกินเดินนั่งนอนจะไปไหนมาไหนก็ถือว่าไม่หลงไม่ลืมไม่ประมาทคือมีพุทธะอยู่ในใจพระพุทธเจ้าทรงเตือนให้ทุกคนไม่ประมาทให้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาให้ทำความเพียรให้ระลึกมากขึ้นแสดงอวัตปาฏิโมกข์แล้วก็ให้ละบาปบำเพ็ญบุญให้เป็นคนใจบุญเพราะใจบาปนี่จะเป็นอยู่กับใครไม่ได้อยู่กับพ่อก็ไม่ได้อยู่กับแม่ก็ไม่ได้อยู่กับผัวก็ไม่ได้อยู่กับเมียก็ไม่ได้อยู่กับสังคมก็ไม่ได้เพราะใจบาปมันเป็นคนไม่มีเมตตาพอไม่มีเมตตาแล้วมันมองใครก็ขวางไปหมดมันไม่เย็นฉะนั้นขอให้ละบาปคือใจร้อนนั้นทิ้งเสียให้เอาใจเย็นนั้นใส่มาก็เป็นบุญบุญมันก็มองคนดีไปหมดเลยคนโน้นก็ดีคนนี้ก็ดีคนโน้นก็น่าสงสารคนนี้ก็มองคนทั้งโลกนี่เป็นญาติหมดเรียกละบาปบำเพ็ญบุญก็คือละความร้อนใจนั่นเองละความใจร้ายละความที่คิดไม่ดีคิดผิดๆในทางศีล5คิดผิดๆในทางศีล8คิดผิดๆในทางอกตัญญูไม่รู้คุณคนเมื่อละบาปบำเพ็ญบุญแล้วจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานก็อยู่อย่างโลกนี้เป็นสุขเมื่อตายไปโลกหน้าก็ไปสู่สุคติก็ถือว่าเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังไม่ตายฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาที่เป็นวันมหัศจรรย์ที่ธรรมดาคนเราจะมาประชุมเนี่ยต้องนัดกันเป็นเดือนเป็นปีแต่ว่าพระพุทธเจ้าประชุมวันนี้โดยที่ไม่ได้นัดหมายกันแต่พระที่มานี่ทำไมจึงไม่ต้องนัดหมายเพราะท่านมีหูทิพย์ตาทิพย์ระลึกชาติได้ท่านสร้างบารมีเจนเพนพระอรหันต์สำเร็จปฏิสัมภิทาญาณสามารถแสดงธรรมในพระไตรปิฎกโดยที่ไม่ต้องเรียนและสำเร็จแล้วโดยตั้งใจในพระไตรปิฎกนี้แตกฉานสามารถอธิบายแก้ปัญหาใครมาถามปัญหานานานับประการร้อยอย่างพันอย่างก็ตอบได้หมดไม่ติดขัดพระอรหันต์เหล่านี้เมื่อสามารถจะแก้ปัญหาทุกคนทุกชาติศาสนาได้เลยแต่เมื่อพระอรหันต์พวกนี้ที่แตกฉานปฏิสัมภิทาญาณรู้แตกอัดในการอธิบายพวกนี้ใครจะมีปัญหากี่พันปัญหามาถามท่านตอบได้หมดไตรเพศไตรภูมิไม่มีติดขัดแต่ถ้าท่านจะถามคนพวกนั้นบ้างคำเดียวก็ตอบไม่ได้คือมีปัญญาฉลาดแหลมคมถึงขนาดนั้นจึงคือว่าเป็นพระที่พุทธเจ้าทรงยกย่อง 1,250 รูปนี่ที่เป็นกองทัพธรรมที่เผยแพร่ทำให้ชมพูทวีปนั้นเกิดพระภิกษุสงฆ์เป็นสันพระอรหันต์เกิดเป็นสันแสนรูปเป็นแสนเป็นล้านมีคนถือบวชกันมากมายเพราะเห็นคุณค่าของพระอรหันต์ที่ท่านไปเผยแพร่ความบริสุทธิ์ใจของท่านฉะนั้นจึงว่าพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเจริญมาจนถึง
1,700 ปีพุทธศาสนาจึงเจริญมาในชมพูทวีปเนี่ย 1,700 ปีเพิ่งมาเสื่อมเมื่อ800กว่าปีนี่เอง800ปีเพราะอะไรเพราะว่าศาสนาอื่นเข้ามาทำลายก็หมดไปแต่พุทธศาสนาเมื่อ200ปีพระเจ้าโศกเข้ามาเนี่ยพระเจ้าโศกเข้ามานี่มีพระอรหันต์ถึง 80,000 รูปมาทำสังฆนาร้อยกรองพระไตรปิฎกถึง 80,000 รูปพระอรหันต์ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ประเทศชมพูทวีปประเทศอินเดียเนี่ยเสื่อมเมื่อก่อนเจริญมากคนรุ่นนั้นคือเป็นคนที่มีบุญบารมีมาเกิดแล้วก็สามารถมาประพฤติปฏิบัติธรรมจนเป็นพระอรหันต์กันไปหมดแล้วทุกวันนี้มันไม่เหลือแล้วคนรุ่นใหม่นี่ไม่ได้ใช้ปัญญานับถือแล้วเป็นพวกศรัทธาอย่างเดียวฉะนั้นพุทธศาสนาทุกวันนี้เหลือเป็นพวกสร้างบารมีพวกมีแต่แค่ศรัทธาแต่พวกปัญญานั้นพุทธเจ้าท่านสอนไปหมดแล้วเพราะพวกนั้นฉลาดยกอัดยกธรรมมาเพียงไม่กี่อย่างก็เข้าใจเช่นพุทธเจ้าท่านบอกว่าบอกกับพระภิกษุว่ากายเนี่ยไม่ใช่เราจิตเนี่ยไม่ใช่เราจิตเนี่ยมันเป็นนายกายเนี่ยมันเป็นเบากายมันเป็นธาตุสี่จิตเนี่ยมันเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนพวกพระภิกษุทั้งหลายฟังแล้วเข้าใจเลยมีปัญญาทะลุปุบปงอ๋อใช่กายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เรามันเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนพอคิดอย่างนั้นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ฉะนั้นจึงว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เราจะต้องหยุดนะเราต้องหยุดกันทุกอย่างหยุดกินเหล้าเมายาหยุดตีไก่กัดปลาหยุดเล่นโขนเล่นหนังมาถือศีลฟังธรรมทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์เพื่อจะเป็นบุญกุศลนำพาไปสู่ความสุขความเจริญของตัวเราและครอบครัวเรา

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

พัฒนาจิตคิดถึงตายวายสอนตนจงหมั่นนึกฝึกหัดพัฒนาจิตเพ่งพินิจคิดถึงตายหมายรู้แจ้งเราต้องตายวายชีวาอย่าคลางแคลงความตายแฝงฝังในตัวทั่วทุกคนตายเร็วช้าหน้าหลังตายทั้งนั้นเราต้องหมั่นพิจารณาหาเหตุผลเกิดแล้วตายแน่นอนสอนใจตนทำกุศลทุกอย่างก่อนวางวายจำเนียนทรงฤกษ์ประพันธ์

อารมณ์มาถูกมันก็กวัดแกว่งไปตามอารมณ์ยิ่งมันไม่รู้เรื่องธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไปอารมณ์สุขก็ปล่อยตามไปอารมณ์ทุกข์

ไม่รู้เรื่องปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักรักษาจิตของเจ้าของพระธรรมคำสอนพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีจากหนังสือตามรอยธรรมย่ำรอยครู

้นพญามัจจุราชไม่เห็นและตามไม่พบซึ่งผู้ตัดโลภโกรธหลงถ้าคนเรายังมีความโลภโกรธหลงมากพยายาม

ฝึกจิตใจให้สงบให้รู้จักหลีกเลี่ยงทางที่ไม่ถูกต้องเมื่อเราทำจิตใจให้ดีได้แล้วก็พ้นทุกข์พ้นโศก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: วันนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมาบ่ายโมง38นาทีสำหรับเครื่องขยายเสียงพอแล้วนะเสียงพอดีเสียงพอดีเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาและสำนึกถึงคุณค่าของการเวลาที่มันมีค่าอยู่ในตัวอาตมาก็คงจะไม่ต้องรอคำกล่าวเกริ่นนำจากเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินรายการหรือว่าผู้อำนวยการโดยมีความเป็นมาอย่างไรในวันเช่นนี้ใครเป็นผู้อำนวยการจะจัดอบรมไปสู่วัตถุประสงค์เป้าหมายเพราะว่าจริงๆแล้วมืดเลยมาที่นี่ไม่เหมือนที่เคยไปที่อื่นมาเพราะนั้นก็คงจะต้องพูดตามหัวข้อซึ่งขอดูคร่าวๆที่บอกว่าให้อาตมามาพูดในเรื่องหัวข้อธรรมะสำหรับการช่วยทำให้เลิกบุหรี่ก่อนอื่นใดนั้นจะว่าเทศก็คงไม่ใช่เทศคือเราอยู่เนื้อพิธีรีตองกันทุกอย่างเข้ามาถึงก็เห็นท่านพร้อมซึ่งการประกาศอาตมาอยู่นอกห้องฟังไม่รู้ก็คงจะเข้าสู่เรื่องราวที่จะนำมากล่าวเป็นการประหยัดเวลาในตัวได้ทราบซึ่งได้ขอดูตามหนังสือแบบหมายกำหนดการนิดหนึ่งเมื่อกี้บอกว่าเป็นรายการรณรงค์เพื่อการเลิกสูบบุหรี่รู้สึกว่าจะเป็นกิจกรรมใหญ่กันทั่วโลกคิดว่าคงจะเป็นเช่นนั้นก็ดีเหมือนกันที่ได้มีโอกาสได้มากราบได้มาพูดกับท่านทั้งหลายอาตมาเองก็เคยเป็นสิงห์อมควันจริงๆแล้วอาตมานี่เคยสูบบุหรี่วันละ3ซองนี่บุหรี่ธรรมดานะกัญชาไม่ต้องนับว่าวันละกี่บ้องมีมากก็หลายบ้องแต่วันนี้เราก็ได้เลิกมันหมดสิ้นแล้วนอกจากบุหรี่กัญชาแล้วก็ยังมีอีกคือการกินเหล้าอาตมาเคยกินเหล้า3วัน3คืนไม่เคยกินข้าวเลยแม้แต่เม็ดเดียวก็มีนั่นคือเส้นทางของชีวิตในอดีตเมื่อมาพูดถึงเรื่องนี้ก็นึกถึงผู้ที่ติดบุหรี่และติดยาเสพติดงอมแงมทุกท่านก็มีความปรารถนาที่จะเลิกยิ่งปัจจุบันนี้โลกทั้งโลกได้ตระหนักถึงโทษถึงภัยของยาเสพติดชนิดนี้พวกนิโคตินที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพทางกายนอกจากสุขภาพทางกายแล้วยังมีสุขภาพทางจิตทางจิตนี้ถ้าไม่ได้สูบก็จะเกิดอาการหงุดหงิดเสียอารมณ์เสียความรู้สึกโลกกำลังรณรงค์กันอยู่และก็รู้สึกว่าได้ผลมากเลิกกันมากสุดท้ายปัจจุบันนี้ในประเทศไทยคนที่ยังสูบบุหรี่มากอยู่ถ้านับกันตามอัตราปริมาณก็คงจะเหลือแต่พระยังสูบบุหรี่มากอยู่จำนวนพระสงฆ์ 200,000 กว่ารูปยังสูบบุหรี่อยู่ไม่น้อยกว่า 200,000 รูปไม่น้อยกว่า 150,000 รูปทั้งนี้และทั้งนั้นมันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ญาติโยมเอาบุหรี่ไปถวายพระเองก็บอกให้ญาติโยมไปถวายอยู่ด้วยกันก็เลยเป็นเหตุให้พระเลิกบุหรี่ค่อนข้างจะยากหน่อยบัดนี้พวกเราจะมาช่วยกันรณรงค์ในเรื่องเหล่านี้ อาตมาอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าช่วยอนุเคราะห์พระสงฆ์ด้วยเหมือนกันเมื่อเวลามีงานมีการมีกิจกรรมเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่ควรที่จะนำบุหรี่นำยาเสพติดเหล่านั้นไปถวายพระจะได้บุญมากเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นยาพิษสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่ไปทำลายสุขภาพกายและสุขภาพจิตเมื่อตอนแรกๆขึ้นมาอาตมาบอกว่าตนเองนี่เคยสูบบุหรี่วันหนึ่ง3ซองแล้วก็สูบกัญชาวันละหลายป้องเหล้ารู้สึกจะหมดมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าตัวนี้เป็นหัวหน้านะถ้ายังกินเหล้าอยู่ก็ต้องอยากสูบบุหรี่สำหรับคนที่สูบบุหรี่ถ้าเลิกเหล้าไม่ได้บุหรี่ก็เลิกไม่ได้มันเป็นของคู่กันบริวารกันหัวหน้ากัน

เล่าเข้าไปก็เปรี้ยวปากเพราะนั้นเวลาจะเลิกจริงๆต้องเลิกพร้อมกันทีนี้เราจะเลิกกับมันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายซะแล้วจะต้องใช้กำลังใจอย่างสูงเลยทำอย่างไรจึงจะเลิกสูบบุหรี่ได้ต้องว่ากันยาวหน่อยเริ่มย้อนคืนย้อนคืนถึงการเริ่มสูบครั้งแรกเราจะต้องถามตนเองว่าทำอย่างไรจะสูบบุหรี่เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วคนเรานี้เป็นสัตว์ที่มีจิตวิญญาณสูงส่งกว่าสัตว์ใดๆในโลกทั้งสัตว์ธรรมดาแม้แต่เทวดาบนสวรรค์มนุษย์นี้จะมีจิตวิญญาณสูงส่งกว่าสัตว์เหล่านั้นถ้าหากมนุษย์เราจะพัฒนาจิตวิญญาณของตนเองขึ้นมามนุษย์นี้สามารถพัฒนาจิตวิญญาณของตนเองในสูงขึ้นไปกว่าเทวดากว่ามารกว่าพรหมเป็นไหนไหนแต่ในขณะเดียวกันถ้ามนุษย์จะพัฒนาจิตวิญญาณของตนเองลงสู่ทิศทางเบื้องต่ำมนุษย์นี้แหละจะชั่วช้าสารเลวยิ่งกว่าสัตว์ใดๆในโลกขออภัยอาตมาไม่ได้ว่าเอาเองขอพูดภาษาบาลีนิดหนึ่งตามธรรมดาตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียวขึ้นมามาถึงมนุษย์ถึงเทวดาจะมีสัญชาตญาณเหมือนกันสัญชาตญาณคือความรู้ที่เกิดมาเองโดยธรรมชาติที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า instincts of right instincts of right นั่นคือสัญชาตญาณสัญชาตญาณนี้จะมีตั้งแต่มนุษย์ต่ำลงไปถึงสัตว์เซลล์เดียวสูงขึ้นไปถึงเทวดาบนสวรรค์เมื่อมีชีวิตอยู่จะต้องมีสัญชาตญาณมีความรู้ที่เกิดมาพร้อมกับธรรมชาติโดยไม่ต้องเรียนสัญชาตญาณนี้มีอยู่4อันอาหารนิทธาพยเมทุนันจะสามันเนตปสุภินารานันขออภัยเป็นภาษาบาลีหน่อยนะอาหารนั้นก็แปลว่าอาหารนิทธานั้นก็แปลว่านอนหลับพยะนั้นก็แปลว่ากลัวเมถุนะนั้นก็คือการสืบพันธุ์สี่อันนี้การกินอาหารหรือหาอาหารมากินที่อย่างการนอนหลับแต่ผู้ยังไม่จบก็จะหลับซะแล้วบางคนใช่ไหมนะสัญชาตญาณอันนี้ไม่ต้องเรียนไม่ต้องมีใครสอนการนอนหลับการหวั่นกลัวต่อภัยอันตรายภัยอันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่กลัวที่สุดก็คือความตายแต่เบื้องหลังแห่งการกลัวความตายนั้นมันมีสิ่งหนึ่งที่มันไม่อยากตายจากก็คือไม่อยากตายจากความอร่อยอร่อยเรื่องอาหารเรื่องสบายและตัวสุดท้ายนี่สำคัญเมถุนะคือการสืบพันธุ์สืบพันธุ์ความกลัวจะเกิดมาเพราะเป็นห่วง3ตัวนี้เป็นห่วงจะไม่ได้กินเป็นห่วงจะไม่ได้นอนเป็นห่วงจะไม่ได้สืบพันธุ์สนุกก็เลยเกิดอาการกลัวเมื่อกลัวขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีวิธีการคือ1หาวิธีต่อสู้2หาวิธีที่จะหลบหลีกจากภัยอันตรายเพื่อให้ชีวิตรอดคนเพื่อให้มีชีวิตเหลืออยู่ได้กินได้นอนได้สะดวกสบายได้สืบพันธุ์สี่อันนี้มีเสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์ต่อมาอีกคนจะดีกว่าสัตว์ตรงไหนถ้ามันมีเท่ากันธัมโมหิเตสังอธิโกวิเสโสธรรมะเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์มีวิเศษประเสริฐไปกว่าสัตว์ธรรมานิปหีนังปสุภิสมนา

ถ้าขาดธรรมเสียแล้วมนุษย์นี้ไม่ได้ประเสริฐไปกว่าสัตว์ดอกมนุษย์จะเลวไปกว่าสัตว์เพราะอะไรเพราะมนุษย์นี้พัฒนาได้พัฒนาให้สูงก็ได้พัฒนาให้ต่ำก็ได้ถ้ามนุษย์จะพัฒนาตนเองขึ้นมาเทวดาก็กั้นไม่ได้เทวดาต้องกราบต้องไหว้จึงมีคำกล่าวว่าเทวานอิชติปูริสะปรกมัสสะต่อให้เทวดาก็ไม่สามารถมากีดกันความภาคยำของมนุษย์ได้จะกล่าวพยายามเพียงแค่จะภาคเพียรพยายามเลิกสูบบุหรี่เลิกยาเสพติดถ้ามนุษย์จะเอาจริงขึ้นมามันเป็นเรื่องง่ายที่สุดการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยถ้าขึ้นมาให้มันดีจะเกิดญาณอีกอันหนึ่งญาณตัวนี้แปลว่าความรู้เมื่อกี้เราพูดถึงสัญชาตญาณ instincts of right instinct of rightเนื้อสัญชาตญาณถ้าเอาสัญชาตญาณ นั้นมาพัฒนาด้วยคุณธรรมมันก็จะกลายเป็นภาวิตญาณภาวิตญาณญาณตัวนี้แปลว่าความรู้ภาวิตะเนี่ยแปลว่าพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาอาจจะตรงกับภาษาสมัยใหม่ว่า intellectual เมื่อกี้เราบอกว่า instinctsทีนี้มันก็อินเหมือนกันแต่มันคนละอินจาก instincts ขึ้นมาเป็น intellectual คนเราสามารถพัฒนาให้เรียนรู้ดีขึ้นดีขึ้นจนสามารถในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเลิกได้แต่ถ้าจะพัฒนาลงเบื้องต่ำเบื้องต่ำก็เรียกว่าพัฒนาเหมือนกันนะพัฒนานั้นแปลว่า development แปลว่าทำให้เกิดให้มีขึ้นทำให้ความชั่วมีขึ้นทำให้ความดีมีขึ้นเรียกว่าพัฒนาทั้งนั้นแต่จะพัฒนาผิดหรือจะพัฒนาถูกถ้าพัฒนาทางชั่วก็เรียกว่าทุกวัฒนโนทุกวัฒนโนหรือผู้ภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่า Friends Development พัฒนาแบบล้มเหลวแบบชั่วช้าอย่างสัตว์ทั้งหลายเขามีสัญชาตญาณกินเป็นเหมือนกันเขาหิวเขาก็ไปหากินเขาง่วงเขาก็นอนถึงปีถึงฤดูกาลมาเขาก็เสือพันเวลาเขาหวาดกลัวมาเขาก็วิ่งหนีถ้าเขาคิดหนีไม่ไหวเขาก็สู้ด้วยฟันด้วยเล็บด้วยเขี้ยวด้วยเขาแต่มนุษย์เรากินก็พัฒนาอย่างใหญ่หลวงกินครบวงจรกินเขาวงจรสัตว์ที่เคยกินหญ้าเขาก็จะกินแต่หญ้าเพราะจิตวิญญาณเขาไม่สามารถพัฒนาได้ใครเคยเห็นควายสูบบุหรี่บ้างมันทำไม่ได้สูบกัญชาไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เพราะมันนันดีวิโลกเมนแอนออนอิสติงส์ออฟไรท์พูดภาษาสมัยใหม่หน่อยเดี๋ยวจะหาว่าเอให้พระว่าภาษาฝรั่งน้ำแหมเห็นว่ากระไดเป็นพระท่านเจ้าตั้งเธอบอกเป็นสัตว์เหล่านั้นเขาพัฒนาอะไรไม่ได้ดอกเขาเคยร้องเสียงอย่างไรเขาก็ร้องเสียงอย่างนั้นนกเขามันเคยร้องกุ๊กกู้กุ๊กกู้ห้าล้านปีก็ร้องอย่างนี้ไม่เหมือนพวกเราพูดได้ไม่รู้กี่ภาษาร้องรำทำเพลงเรื่องกินมนุษย์ก็เลยพัฒนาแทนที่จะกินแต่ข้าวปลาอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายเท่าที่ร่างกายมันปรารถนาจำเป็นเพื่อกินเข้าไปหล่อเลี้ยงอนุภาคแปลสภาพไปหล่อเลี้ยงอนุภาคต่างๆของร่างกายเรากลับหาวิธีกินแปลกๆสัตว์บางประเภทกินเนื้อก็หากินแต่เนื้อไม่กินหญ้าสัตว์บางประเภทกินหญ้าก็กินแต่หญ้าเขาไม่มีอะไรประดิษฐ์ประดอยเมื่อกินอิ่มแล้วก็เลิกไม่แสวงหามากักมาตุนเพราะสัญชาตญาณเขาพัฒนาไม่ได้ได้เพียงเท่านั้นการสืบพันธุ์ของเขาก็ชั่วครั้งชั่วคราวเวลาเกิดความต้องการตามธรรมชาติเพื่อสืบพันธุ์ไม่เหมือนมนุษย์เราพวกเราสติมิเลตอิโมชัน
ทำอะไรต่างๆให้มันเกิดเซนซิทีฟขึ้นมาเพราะเหตุนั้นเราจะต้องมองสองด้านมองในทางด้านพัฒนาลงทางต่ำมนุษย์จะต่ำช้าเร็วสามยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าขาดธรรมจะยกตัวอย่างปัจจุบันนี้ท่านที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยจะเห็นปรากฏการณ์อันหนึ่งที่ชัดเจนมากก็คือมนุษย์ฆ่าลูกแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ไม่ได้หวังเพื่อจะสืบพันธุ์มนุษย์เอาไว้แต่หวังความสนุกสนานเพลิดเพลินแม่ก็ไปฆ่าลูกคลินิกเขื่อนบางแห่งร่ำรวยด้วยการรับจ้างฆ่าลูกของแม่ในท้องแม่สัตว์ทั้งหลายไม่สามารถมีจิตใจต่ำช้าเลวทรามถึงกับฆ่าลูกได้อีดำอีแดงอีด่างออกลูกมาทีละ4ตัว5ตัวมันจะยืนแอนอกแอนหันให้ลูกมันโดดมันถึงตีนยันด้วยตัวแม่ผอมก็ยอมไปหาอาหารมากินแล้วก็เลี้ยงลูกจนกว่าลูกของมันจะเลิกกินนมแล้วก็ไปหาอยู่หากินแต่มนุษย์ลูกอยู่ในท้องยังไม่เคยเห็นหน้าไปจ้างเขาฆ่าฉีดน้ำเกลือเข้าไปในมดลูกไปเอือบซะให้ดีๆให้มันตายแล้วก็ดูดออกมาด้วยเครื่องดูดออกมาถ้ามันเป็นตนเป็นตัวหน่อยต้องการทำลายหลักฐานก็สับเป็นชิ้นๆใส่เข้าไปในเครื่องปั่นเมอร์มิลิกกดมุนในใบปานโจกใหม่ปานลาบปะตองแล้วก็เอาไปเทลงไปในหัวส้วมล้างหายไปสัตว์ทั้งหลายเขาทำไม่ได้ลูกเยอะๆมันเลี้ยงเพราะสัญชาตญาณมันเป็นธรรมดาคือต้องรักลูกแต่มนุษย์รักลูกเลี้ยงลูกจนเจริญเติบโตแต่มนุษย์บางมนุษย์สัญชาตญาณไม่ได้มีคุณธรรมมาคุ้มครองหวังความสนุกสนานเจริญเพลิดเพลินไปข้างหน้าเห็นว่าลูกนี่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางความสนุกสนานฆ่าทิ้งเสียนี่จึงเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องวัดให้เรารู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยมีจิตวิญญาณสูงส่งมากที่จะพัฒนาตนเองให้สูงเหนือเทวดามารพรหมและมีจิตวิญญาณชนิดที่จะต้องพัฒนาอย่างต่ำช้าเลวทรามลงไปจนสัตว์ทั้งหลายทำไม่ได้เกิดสงครามมนุษย์แต่สงครามสัตว์เดรัจฉานเราจะหาไม่พบแต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาให้ดีงามของมันก็ไม่มีมากสัตว์เดรัจฉานเขาจึงไม่มีสิ่งเสพติดอย่างอื่นนอกจากมนุษย์นี่ไปหัดให้มันแต่มีนะบางคนเอายาเสพติดดังที่กรณีเราได้ยินเอายาม้าไปให้ช้างมันกินกินแล้วก็เอาไปลากไม้มันทำงานได้ทั้งวันทั้งคืนพอหมดม้าหน่อยช้างก็กลายเป็นหมาไปตัวหนึ่งนอนร้องครวญครางหลับไม่มีเรี่ยวมีแรงได้กินหญ้ากินอะไรขึ้นมาหน่อยเอาใส่น้ำให้กินอีกมันก็มีเรี่ยวมีแรงมันขึ้นมาขอวอลลุ่มขึ้นอีกนิดนึงวอลลุ่มมาสเตอร์ของเครื่องขยายท่านอาตมาไม่มีเสียงพอเพราะว่ามันทำงานมาก3วันมานี้เดินทาง 2,000 กว่ากิโลตั้งแต่สกลนครไปอุทัยธานีหนองขาอย่างหนองฉางบ้านไร่ไปจนถึงนู่นห้วยขาแข้งแสดงทำในอังห้วยขาแข้งกลับมาตีขึ้นมาชัยภูมิย้อนลงกรุงเทพกลับมานี่สองสามวันนี้หมดไป 2,000 กว่ากิโลแล้วเตียงก็ใช้มากวันนั้นจึงเป็นเหตุให้สึกหลอขอมาสเตอร์เครื่องขยายเสียงนิดหนึ่งเพิ่มนิดเดียวจนกว่ามันไม่หำจะได้ช่วยให้สบายคอบ้างหลอดลมไม่ไหวถ้ามาสเตอร์ตัวใหญ่ไม่พอเนี่ยพอแล้วพอทีนี้ปัญหาของมนุษย์เราถ้ากินตามสัญชาตญาณมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยท่านกินตามสัญชาตญาณที่มันหิว
แล้วก็ควบคุมมันไว้ด้วยธรรมถ้าพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาจริงๆแม้แต่ข้าวท่านก็จำกัดเวลากินแล้วก็กินน้อยอย่างอาตมานี่วันละครั้งเดียววันละครั้งเดียวและก็ในภาชนะอันเดียวส่วนบุหรี่ส่วนยาเสพติดอันนั้นเป็นส่วนเฟ้อเป็นส่วนเกินซึ่งเราจะไม่เข้าไปแตะต้องก็ไม่เป็นโรคขาดอาหารก็ยังทำงานให้แก่สังคมได้มากจนทีนี้สัญชาตญาณของเรานั้นมันจะคอยโน้มเอียงไปตามกระแสของกิเลสตัณหาสิ่งหนึ่งที่มนุษย์หรือแม้แต่สัตว์นั่นแหละปรารถนาที่สุดคือรักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายต่อความทุกข์ปรารถนาต่อความสุขทีนี้ความสุขก็เท่าที่จะหาได้มากินถึงเวลาเหน็ดเหนื่อยมาก็หาหลับหานอนให้สบายตื่นมาก็อิ่มหลังจากนั้นก็มาสู่ความสุขที่จะต้องสืบพันธุ์อะไรกันต่อไปนั้นสัตว์มันทำได้เพียงเท่านั้นแต่มนุษย์เราจะวิวัฒนาการมากโดยการเข้าไปพัฒนาไปปลุกไปเร้าพวกสัญชาตญาณอย่างพวกยาเสพติดเนี่ยเราปรารถนาเพื่อให้เกิดความสุขจริงๆแล้วมันอยู่ตรงเดียวจุดเดียวคือเวทนาพระพุทธเจ้าท่านเรียกมันว่าเวทนาเวทะเนี่ยแปลว่ารู้เวทนาแปลว่าความรู้ที่จิตเข้าไปเสพเสวยมันก็เลยแบ่งออกมาเป็น3อันคือทุกขเวทนาความรู้ที่เป็นทุกข์ทนได้ยากตรงนี้ไม่มีใครปรารถนาสุขเวทนาความรู้สึกที่จิตเสพเสวยอย่างยินดีและก็พออกพอใจอันที่3อยู่กลางๆเรียกว่าอทุกขมทุกขเวทนาอย่างไม่สุขไม่ทุกข์ปัญหามันมาอยู่ที่การแสวงหาสุขเวทนาเสพเสวยสุขเวทนายาเสพติดทั้งมวลที่เราได้เสพที่คนทั้งหลายได้เสพนั้นเขาหวังความสุขจากมันถ้าไม่ได้เสพแล้วรู้สึกจะเป็นทุกข์ตรงนี้ถ้าอยากหาความสุขอื่นที่ยิ่งกว่ายาเสพติดโดยไม่ต้องซื้ออาตมาเองนี่ก็ต้องการความสุขตั้งแต่เป็นคารวาสทำงานตั้งแต่วันละ8บาทสูงขึ้นถึงวันละ14บาทถึงวันละ15บาทความปรารถนาความยินดีความพอใจเพื่อเวทนานั้นมันไม่พอต้องแสวงหาต่อไปอีกเรื่อยๆทำอย่างไรเงินเดือนเราจะมากเราจะได้สนุกสนานจะได้อยู่ได้กินสุดท้ายการก้าวหน้าในการทำงานหน้าที่การงานมันไปไกลตั้งแต่วันละ8บาทถึงเดือนละ45ถึงเดือนละ50,000ก่อนที่จะบวชนี่เงินเดือนมันก็ฟาดเข้าไปทั้งเงินพิเศษเดือนหนึ่งก็ 50,000 กว่า 60,000 ตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่าการไปซื้อหาเวทนาอันเป็นสุขยาเสพติดสุรายาเมาเข้าครับเข้าบาเบียอะไรต่างๆเราไปเที่ยวสนุกสนานแต่เสร็จแล้วมันก็ไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เก็บซ่อนดอกเบี้ยแห่งความทุกข์เป็นความสุขที่เต็มไปด้วยการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเวลาหามาเสพก็ต้องเบียดเบียนเมื่อมันขาดแคลนมาก็รู้สึกว่าตนเองเป็นทุกข์ทีนี้ความรู้สึกอันหนึ่งว่าอะไรหนอที่มันดีกว่านี้ที่แล้วเนี่ยเราแสวงหาความสุขเท่านั้นเองที่ต้องการให้มันมีความสุขจึงหาสิ่งที่มาเสพติดเดี๋ยวนี้ในเมืองฝรั่งยาเสพติดขึ้นมามากเลยแต่ในขณะเดียวกันคนฝรั่งรุ่นใหม่เนี่ยอีกมีพวกหนึ่งก้าวล่วงยาเสพติดคนรุ่นใหม่เขาบอกว่ามีความสุขชนิดใดบ้างที่ไม่ต้องซื้อด้วยเงินสาเหตุที่เขาแสวงหาเนี่ยมันจะเกิดมาจากลักษณะเสวยหลังจากการแสวงหาของพ่อของแม่พ่อแม่เขาเกิดมาร่ำรวยในสังคมฝรั่งลูกเต้าเกินมาไม่ต้องทำอะไรมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างอาหารก็ฟุ่มเฟือยที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มการไปการมาสะดวกสบายแต่จิต
ธรรมชาติของมนุษย์

ันจะมีธรรมชาติอันหนึ่งก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยไปถึงจุดหนึ่งระดับหนึ่งแห่งจิตจิตใจนี้มันจะย้อนคืนมาถามตนเองหาที่ให้จิตใจลงหาที่วางที่ปลงลงให้แก่จิตว่าอะไรหนอที่มันดีที่สุดเมื่อมีอยู่มีกินมากๆแล้วก็จะถามตนเองต่อไปว่าจะกินอย่างไรที่จะกินให้อร่อยที่สุดครั้งแรกอาจจะแสวงหาแล้วจะถามว่าทำอย่างไรจะมีกินเมื่อมีกินมากๆสะดวกสบายแล้วก็จะมีคำถามใหม่ขึ้นมาในจิตในใจของมนุษย์ไม่หยุดยั้งว่าจะกินอย่างไรที่จะกินน้อยๆอร่อยมากๆแล้วก็อิ่มนานๆกินครั้งเดียวให้อิ่มไปตลอด24ชั่วโมงกินเพียงน้อยๆอร่อยมากๆอิ่มนานๆตรงนี้เป็นที่มาของการแสวงหายาเสพติดพวกฝรั่งที่เขาอินฟลูเอนซ์เต็มที่แล้วเนี่ยเขาจะแสวงหาสิ่งนี้ในที่สุดสังคมชาวฝรั่งสังคมในตาเนี่ยเขาจะเต็มไปด้วยยาเสพติดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นแคร็กเป็นโคเคนเป็นผงขาวเป็นเฮโรอีนเป็นแบบใหม่ๆยาอีเอนเตอร์เทนเมนต์รุ่นใหม่นี่ขึ้นมาเนี่ยยิ่งหนักแต่เสร็จแล้วมันเป็นการเบียดเบียนอย่างใหญ่หลวงเลยทีนี้มีอีกพวกหนึ่งพวกฝรั่งอีกพวกหนึ่งสมัยใหม่เขาบอกว่ามีอะไรที่ดีที่สุดที่อร่อยที่สุดโดยไม่ต้องซื้อโดยไม่ต้องกินเข้าไปทางปากเลยโดยไม่ต้องหาอุปกรณ์อื่นใดเลยตรงนี้จึงเป็นเหตุให้คนรุ่นใหม่หันไปศึกษาคุณค่าทางจิตใจนะท่านทั้งหลายลองสังเกตดูว่าจะจิตใจของคนเรานี่จะเป็นระดับไปถึงจุดหนึ่งจะหยุดถามตนเองว่าอะไรหนอที่มันดีกว่านี้อะไรหนอที่จะทำให้ฉันมีความสุขกว่านี้เมื่อใดตนเองได้รับความสุขจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะพอใจอยู่ระยะหนึ่งเสพเสวยอยู่และต่อไปก็จะชะเง้อหาสิ่งใหม่ต่อไปตอนนี้ได้ยาเสพติดก็ว่ามันดีแล้วได้สูบบุหรี่ได้กินเหล้าได้เมาได้ลืมทุกข์ลืมยากพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยสรุปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนคนที่หนาด้วยกิเลสที่ยังไม่ได้สดับธรรมของพระอริยเจ้าที่ยังไม่เรียนรู้เมื่อตนเองเกิดทุกขเวทนาอารมณ์อันเป็นทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งย่อมตีอกชกหัวภูมิฝ่ายร้องไห้คือของระทมทุกข์แล้วจะแสวงหาเวทนาอันใหม่เพื่อมากลบเกลื่อนทำลายเวทนาเก่าเราจึงจะเห็นได้อยู่บ่อยๆว่ากินเหล้าแก้กุ้มสูบบุหรี่แก้เหนื่อยแก้กุ้มอะไรต่างๆพวกนี้ไม่ได้ผ่อนคลายหวังเพียงเท่านี้ดอกเราต้องการจะให้มันเกิดความสุขเวทนาใหม่ให้มันมาทับความทุกขเวทนาหงุดหงิดเงาหงอยเหล่านั้นอาตมาเองสมัยก่อนสูบบุหรี่มากๆแล้วตอนหลังมาเนี่ยรู้สึกว่ามีอันตรายหลายด้านหอบเหนื่อยขึ้นแล้วเสื้อผ้ามีกลิ่นเหม็นหมดเงินสมัยก่อนรถบัสรถทัวร์มันยังไม่มากมันยังไม่ค่อยจะมีจะไปกรุงเทพทีต้องนั่งรถแดงๆจากสกลนครเข้ากรุงเทพจากอุดรเข้ากรุงเทพจากสกลนครถึงกรุงเทพนี่จะต้องหมดซองหนึ่งทีนี้น่าเห็นใจที่สุดคือผู้หญิงที่เขามานั่งอยู่ข้างๆพอเราสูบบุหรี่ปุ้ยขึ้นมาเขาจะเป็นอย่างไรบางคนเขาทนไม่ได้เขาก็ทำมือไล่ควันเราก็มองดูหน้าเขาทำไมไม่ซื้อรถขี่เองเล่ามันยังวาให้เขาเจ้าหญิงได้บ้านเพิ่นเราไม่ได้คำนึงถึงสุขภาพของส่วนรวมของคนอื่นเลยนั้นคือเราแสวงหาความสุขเฉพาะเรานั้นคือความชั่วของเราเองทีนี้ก็เลยตอนหลังมาเนี่ยได้มาศึกษาธรรมะซึ่งจริงๆแล้วแต่สมัยก่อนอาตมาไม่ได้ศึกษาทางพุทธศาสนาแต่ไปศึกษาศาสนาอื่นซะก่อนไปเรียนคัมภีร์อื่นทั้งเยนิซีโจฮันมัทธายมรโคลูกาฟิลิปไปเรียนวันดีคืนดีเรามาจับมาอ่านพระไตรปิฎกคำสอนของพระพุทธศาสนาล้วนจะเป็นคำสอนที่จะต้องมาจัด

การกับจิตใจแต่ต้องเอาชนะใจตนเองเพราะความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนอยู่ในจิตดวงเดียวก็เลยคิดว่าเอความสุขความทุกข์ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ในจิตนะท่านจึงบอกว่าชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกขาจะเกวลาเอกจิตตะสมายุตตาละหุโซวัตติขนองชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนอยู่ในจิตดวงเดียวเท่านั้นถ้าทำให้จิตมีความสงบหรือร่าเริงอยู่กับปรีติปาโมทย์กับคุณงามความดีที่กระทำมันก็สามารถที่จะมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีเงินมีทองอะไรทีนี้บางคนมีเงินมีทองมั่งมีตำแหน่งแห่งที่ใหญ่โต

เกิดความทุกข์ไม่ใช่ทุกข์เพราะเขาไม่มีไม่ใช่ทุกข์เพราะเขาไม่ได้เขาจะมีเสพมีอยู่มีกินทั้งนั้นสุดท้ายบางคนฆ่าตัวตายกินยาตายปืนยิงตัวเองตายประเทศไทยตั้งกระทรวงน้องใหม่เมื่อสัก 7-8 ปีก่อนกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขึ้นมาอาตมาจำได้ว่ารัฐมนตรีกระทรวงนี้คนแรกเอาปืนยิงตัวเองตายการที่คนคนหนึ่งจะต้องมาผูกคอตายกินยาตายนะหรือเอาปืนยิงตัวเองตายนั้นคือมันทุกข์ที่สุดทุกข์จนไม่อยากอยู่ในโลกแต่จริงๆแล้วใจไม่ได้อยากตายนะใจนั้นน่ะยิ่งกลัวตายแต่มันอยากจะให้กายตายตัวใจจริงๆมันไม่อยากตายหรอกมันยังอยากเกิดอีกอยู่เพราะนั้นความสุขความทุกข์จริงๆน่ะอยู่ในจิตเมื่อจิตเคยเสพเคยสุขเคยดื่มเคยดำเมื่อมันติดแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขเมื่อได้เสพเมื่อใดมันขาดมันแคลนมามันจะมีความทุกข์กระวนกระวายทำอย่างไรเราจะไม่ต้องมีความทุกข์ในเมื่อมันไม่ได้เสพไม่ได้สูบไม่ได้กินเนี่ยจะต้องพยายามสกัดตัวนี้ออกไปในตรงนี้ครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องมองย้อนคืนมาดูว่าก่อนที่เราจะสูบบุหรี่เป็นหรือก่อนที่เราจะกินเหล้าในส่วนมากนะไม่ใช่มันเป็นง่ายๆนะหัดเอานะถ้าใครเคยสูบบุหรี่บ้างก็จะรู้ว่าหัดเอาอาตมาสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ9ปีเป็นลูกคนยากคนจนโรงเรียนอยู่ตามบ้านนอกพอโรงเรียนพักเที่ยงจะมีเพื่อนคนหนึ่งแกสูบบุหรี่กันมันห่อยาไปนั่งพอเลิกโรงเรียนปั๊บเข้าป่าไปสูบยามันก็ชวนเราก็ไปก็ไปหัดสูบเอาออกจมูกไม่ได้เอาออกดังบ่ได้เว้ยพอดูเข้ามามีควันได้อยู่ก็เลยถามมันว่าเอาออกจมูกแล้วออกแค่จังได้ยังเอาออกดังได้เว้ยมันก็บอกวิธีมันบอกว่าสูบเข้าหีบเข้ามันบอกมันก็หีบเข้าเราก็ลองทําโอ้ไม่ใช่ของง่ายเลยปวดหัวสมักคับแทนทั้งไอทั้งจามบ้าเมาไป3วันครั้งแรกพ่ออย่าพาเอาเหตุจะเถิดเด้อบาดนี่ว่าซั่นแต่จิตมันก็หลงไหลไปว่ามันโก้น่ามันก็เก่งทะเวตโตเอาออกดังได้หุ่นหุ่นเอาอีกว่าน่าฝึกเอาออกจมูกนี่ไม่ใช่ของง่ายๆใช้เวลานานปวดหัวปวดกล้าวทั้งไอทั้งจามเมาซึมต่อมาเริ่มเอาออกได้มันบอกว่าค่อยๆก่อนแล้วก็เอาเข้านิดๆสูบเข้าเบาๆแล้วค่อยๆผ่อนออกเออสีได้ไข้เนี่ยจังหน่อยบัดนี้แล้วเราก็หัดต่อไปหัดไปเรื่อยๆก็เลยเริ่มเป็นพอเป็นเข้าต่อมาก็เริ่มติดไม่ได้สูบไม่ได้รู้สึกอย่างหงุดหงิดแล้วก็รู้สึกจะเพิ่มปริมาณขึ้นมาเรื่อยยาที่เคยสูบได้วันนี้รู้สึกว่ามันกร่อยต้องเพิ่มให้มันเข้มข้นเป็นยาเมาขึ้นไปลองคิดดูว่าอาตมาเนี่ยเริ่มสูบตั้งแต่9ปีมาเลิกสูบบุหรี่ได้เมื่ออายุเกือบ30ปีทำไมจึงเลิกบางทีนั่งไปกับรถจะสูบทีพวกผู้หญิงเขาเหม็นเราเองก็อยากสูบเขาก็เป็นทุกข์ปวดเก้าปวดหัวพอรถหยุดก็ลงไปสูบบางทีอดไม่ได้ก็ต้องสูบก็เลยนึกต่อไปว่าเอ๊ะคนอื่นเขาไม่สูบเขาก็ยังอยู่ได้ทำไมเราเลิกไม่ได้เลยความคิดอยากจะเลิกบุหรี่เนี่ยมีอยู่แต่ลองเลิกแล้วมันเลิกไม่ได้ได้วันสองวันสามวันสี่วันเอาแล้วไม่ไหวมันมีเหตุมีผลของมันบางทีมันก็เถียงกันอีกใจหนึ่งมันบอกว่าเลิกเลิกเลิกไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเสียเงินเสียทองสกปรกไม่เห็นจะสง่างามอะไรเป็นมะเร็งหมอเราก็ไม่รู้ทีนี้อีกจิตหนึ่งมันอยากสูบโอ้ยมันว่าต้นไม้พอเห็นมันสูบยามันก็ยังเป็นปูดเป็นเปาเป็นมะเร็งคือกันว่าซั่นเหตุผลของมันก็มีบางทีมันก็พูดต่อไปว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยไม่ปรากฏว่ามีอายุยืนเป็น100 200ปีมันก็ตายไล่เรียกกันกับเรานี่แหละหรือว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยก็ไม่เห็นมันร่ำมันรวยเป็นเศรษฐีอะไรคนที่สูบบุหรี่ก็ไม่เห็นว่ามันจะชิบหายไปเพราะตรงนี้จิตมันจะมีอยู่

สองฝ่ายฝ่ายที่เป็นสัมมาทิฏฐิฝ่ายที่มีความเห็นอันถูกต้องกับที่เป็นมิจฉาทิฏฐิจะคอยเถียงกันถ้าพูดเป็นภาษาศาสนาคริสเตียนเขาจะเรียกจิตชนิดนี้ว่าซาตานตัวที่คอยขัดขวางหรือบางทีเขาใช้คำว่าบาปดั้งเดิมออริจินอลซินจะบาปดั้งเดิมคือจริงๆแล้วก็คือสัญชาตญาณที่มันหมักหมมมันปรารถนาสิ่งเหล่านี้ทีนี้มันไม่ใช่เพียงแต่บุหรี่อาตมามันสูบกัญชาก็สูบแล้วก็กินเหล้าเก่งด้วยเพื่อนก็เลยชวนไปเลิกถ้ำกระบอกสมัยก่อนเนี่ยถ้ำกระบอกเขาดังใครจะเลิกสูบบุหรี่เลิกกัญชาเลิกเฮโรอีนเลิกยาปินอะไรต้องไปที่ถ้ำกระบอกก็เลยบอกว่าให้เพื่อนไปซะก่อนเพื่อนไปเลิกมาแล้วเห็นเป็นตัวอย่างไปด้วยก็เห็นเข้าไปบางคนเขาก็เลิกได้บางคนกลับมาแล้วก็เอาอีกอย่างเก่ามีความรู้สึกอันหนึ่งขึ้นมาว่าเวลาเราสูบบุหรี่เรากินเหล้านะเพราะเราไม่เห็นไปสูบที่ถ้ำกระบอกไม่เห็นไปซื้อเหล้าไปกินที่ถ้ำกระบอกกันเถอะก็ไม่เห็นได้ว่าอยากสูบย่ำใดก็สูบเลยสูบรถอยากกินเหล้าย่ำใดมีเงินก็ไปซื้อมากินรถเวลาเลิกทำไมเราจะต้องไปเลิกที่ถ้ำกระบอกตรงนี้ความคิดมันก็เถียงกันอยู่ว่าจะเลิกได้อย่างไรเนาะคิดมานานเลิกได้เป็นเดือนก็กลับคืนมาอย่างเก่าถ้าผู้ใดเลิกได้เป็นเดือนหรือ2เดือนเนี่ยกลับคืนมาสูบอีกเนี่ยจะเก่งกว่าเก่าอีกจะเก่งกว่าเก่าอีกสูบใหม่ๆจะเมาแล้วตอนหลังวันนี้จะเก่งกว่าเก่าอีกทีนี้มีวันหนึ่งอาตมาเดินทางไปต่างประเทศรู้สึกจะเป็นสายการบินแอโรฟอร์ตของประเทศรัสเซียสมัยนั้นคอมมิวนิสต์ยังมีอำนาจจะมีพาวเวอร์ฟูลอยู่ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ปักไฟอเมริกาเข้าประเทศโซเวียตนี่เข้ายากที่สุดเลยบังเอิญว่าเข้าไปที่สนามบินมอสโกเราเป็นล่ามคนเดียวคนไทยตั้ง50กว่าคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยต้องไปคอยเข้าแปลก่อนที่จะเข้าไปสู่ข้างในสนามบินเนี่ยต้องไปแปลว่าคนนี้เป็นอย่างไรมาจากไหนมีวัตถุประสงค์อะไรจะเดินทางไปในเราจะต้องไปแปลอยู่คนเดียวยืนอยู่ท่ามกลางครั้งแรกเขาก็สอบทีละคนละคนทีละคนมันไม่เสร็จสายการบินอื่นมาเขาให้เข้าไปหมดแต่ของไทยเราไปเนี่ยเขาไล่ต้อนให้ไปอยู่เป็นกลุ่มเขาบอกยังเข้าไม่ได้เพราะมาจากประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศปักไฟสหรัฐอเมริกาสมัยนั้นปีนั้นเป็นปี2524เราก็ต้องรออีต้องรอเนี่ยบุ้ยอยากสูบยาบัตรเขาบอกให้สูบอยู่ในหันมอสโกมันใหญ่เป็นช่องเหมือนนั่งอยู่ในรังต่อใหญ่ๆเขาไม่ให้สูบบุหรี่เขาเขียนป้ายไว้ห้ามเราก็อยากสูบบุหรี่อย่างหนักพอสูบทีเขาเดินมาเอาจริงเอาจังต้องเลิกหยุดดับก่อนที่จะเข้าไปในเมืองได้แปลให้คน50กว่าคนผ่านทีนี้ตัวเองเขาต้องออกเข้าห้องพิเศษตรวจหมดเลยเหลือแต่กางเกงในเพราะมีบาดมีแผลตรงไหนเนี่ยเขาจะต้องไปถ่ายเอ็กซเรย์เขากลัวว่าเราจะฝังไมโครฟิล์มอะไรต่ออะไรเข้าไปกลัวจะเป็นจารกรรมตรงนี้ตั้งแต่เช้าจนเย็นจน 3-4 ทุ่มพวกลูกน้องก็ไปนั่งรอเข้าไปในเมืองได้แล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้ก็ไปนั่งรอหัวหน้าเราหายไปเลยตอนนั้นก็กระอักกระอ่วนเราก็ทั้งอยากสูบบุหรี่ทั้งอารมณ์เสียไปหมดเลยกว่าที่จะออกมาได้พอออกมาได้นอนอยู่ในมอสโก 3-4 คืนแล้วก็ไปเที่ยวในเมืองต่างๆแล้วก็เดินทางผ่านไปข้ามไปอเมริกาในขณะที่ออกมาจากห้องสอบสวนได้ก็มาสูบบุหรี่ตอนนี้มาคิดหนักว่าบุหรี่เนี่ยถ้าเราเลิกได้จะเป็นการดีมากจะสง่างามที่สุดเลยอีตอนเราหัดสูบใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของง่ายเราต้องหัดทีนี้ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีพัฒนาคนเรานี่จะต้องพัฒนาตนเองนี่ถึง2ระบบพัฒนาจากภายนอกเข้าสู่ภายในพัฒนาภายในออกไปประสานกับภายนอกพัฒนาภายนอกเข้ามาเนี่ยคือจัดการกับเรื่องกาย
าษาบาลีว่าภาวิตกายพัฒนากายแล้วก็มาสู่ภาวิตศีลพัฒนาการอยู่ร่วมกับสังคมนี่คือพัฒนาภายนอกเข้ามาทีนี้พัฒนาภายในเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งภาวิตจิตพัฒนาจิตภาวิตปัญญาทั้งสองอันนี้จะขาดไม่ได้ถ้าจะเอาแต่ภายในไม่จัดการกับภายนอกเป็นไปไม่ได้ถ้าจะจัดการแต่ภายนอกไม่พัฒนาภายในก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นจะต้องเริ่มประสานกันทั้งสองภาวิตกายพัฒนากายจะต้องรู้ไว้ก่อนว่ากายนี้พัฒนาได้จะหัดกินยาพิษก็สามารถกินได้กินทีละนิดทีละนิดทีละนิดนานๆเข้านี่ยาพิษที่รุนแรงที่คนอื่นกินเข้าไปตายเลยเนี่ยแต่เราอาจจะกินแล้วอยู่สบายแต่จะต้องหัดกินทีละนิดทีละนิดทีละร่างกายนี่มันจะค่อยปรับมันจะค่อยรับเหมือนเราหัดสูบบุหรี่เหมือนเราหัดกินเหล้ากินเหล้าบางคนเขากินแก่งๆนั่นน่ะเขาหัดมาทีละนิดทีนี้ถ้าจะหัดเลิกของมันเนี่ยมันก็จะต้องพัฒนาได้ภาวิตกายพัฒนาเกี่ยวกับการกินจะหัดกินวันละ10ครั้ง10หนก็ได้กินจนนอนหลับคาปากอมหลับก็ได้แต่จะหัดกินวันละครั้งหรือ 2-3 วันครั้งก็ได้อย่างอาตมาที่พูดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ตามปกติจะกินวันละครั้งแต่ถ้ามันเหนื่อยอย่างทำงานทางสมองมากๆ2วันครั้งเนี่ยเพราะอะไรสังเกตเห็นได้ใช่ว่าร่างกายต้องมาย่อยมาอะไรต่ออะไรกินเข้าไปใหม่ๆอิ่มๆเนี่ยเหนื่อยมากเลยจะต้องเหนื่อยเสียเวลาทำงานทางสมองไปถึง3ชั่วโมงเพราะนั้นถ้างานแปลงานเขียนหนังสืองานศึกษาทำที่ละเอียดไม่กินดีกว่าวันนั้นกินน้ำกินอะไรไปแล้วก็ทำงานได้สบายสบายถ้ากินแล้วจะต้องเสียกระบวนการทำงานคือง่วงเดี๋ยวพูดถึงการทำงานที่ละเอียดทางสมองแต่ถ้าใช้แรงงานแล้วก็ต้องกินเพราะนั้นการฝึกชนิดเนี่ยเราจะเห็นได้ใช่ป่ะฝึกกายเนี่ยฝึกให้มันกินสิ่งที่เป็นพิษมันก็ติดฝึกให้เลิกออกมามันก็ได้ฝึกสูบกัญชานี่ก็ไม่ใช่เบาเลยเพราะกัญชาดินหนักกว่าบุหรี่มันไม่ได้ดูดมันต้องสูบเลยคนที่สูบบุหรี่เก่งๆนี่ยังสูบกัญชาไม่เก่งนะต้องไปหัดอีกเพราะนั้นเมื่อเราหัดเอามันเข้าได้เนี่ยทำไมจะหัดออกไม่ได้ความจริงถ้าเป็นลูกผู้ชายจะต้องวัดกันทั้งสองด้านแต่ก่อนเราคิดว่าเป็นลูกผู้ชายต้องกินเหล้าเป็นต้องสูบบุหรี่เป็นเดี๋ยวนี้ต้องพูดใหม่ว่าอันนั้นเป็นได้ครึ่งเดียวยังไม่ใช่เป็นชายแท้ดีไม่ดีอาจจะเป็นผู้หญิงก็ทำได้ควรจะเรียกว่าตัวเมียมากกว่ามันจะต้องเป็นลูกผู้ชายแท้ต้องหัดสูบบุหรี่ได้หัดกินเหล้าได้หัดสูบกัญชาได้หัดเลิกได้เลิกออกเลยอย่างนั้นแหละจึงจะสมบูรณ์แบบชื่อว่าได้พัฒนาพอสมควรแต่ก่อนนั้นอาตมากินเก่งกินจนน้ำหนักตัวเนี่ย77กิโลสมัยอยู่แอฟริกาใต้พอมาบวชกินวันละครั้งเดียวมันก็ไม่รู้สึกแก่หิวเลยแล้วรู้สึกว่าถ้าจะให้ฉันสองครั้งเนี่ยเป็นเรื่องลำบากมากต้องมาฝึกใหม่อีกเพราะกายรับไม่ได้เลยช่วงนี้กินเข้าไปก็เหนื่อยเมื่อวานท่านมหาบรรดอนก็นั่งอยู่ด้วยกันไปกระทรวงการต่างประเทศมาด้วยกันเมื่อวานฉันเช้าแล้วพอถึงตอนจ่าเพลนเนี่ยก็เพื่อนก็ต้องหยุดไปฉันเราได้โอกาสนั่งอ่านหนังสือพิมพ์สบายถ้าคืนไปกินอีกทีนี้เราจะต้องเหนื่อยอย่างหนักเพราะร่างกายเนี่ยมันฝึกได้เรียกว่าภาวิตกายอบรมกายพัฒนากายฟิสิกันดีเวลลอปเมนต์Translate to physical globe พัฒนาทางกายให้นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสะดวกสบายทางกายหัดกินพอดีหัดกินสิ่งที่ไม่เป็นพิษนุ่งห่มพอดีนอนพอดีกินพอดีอยู่พอดีไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสังคม
เดี๋ยวนี้เพียงแต่เรื่องกินอย่างเดียวเนี่ยเราก็เบียดเบียนหนักบางคนกินครบวงจรเลยกินเข้าทางปากไม่พอกินทางตากินทางหูกินทางจมูกกินทางผิวหนังจะเอาเงินเดือนมาแต่ใส่บัตรเขาให้กินเป็นเงินเดือนเขาจ้างเงินเดือนกินวันเดียวหมดเลยเป็นเงินวันบางครั้งเงินเดือนออกปั๊บกินตั้งแต่เช้านี่จนเย็นจนร้านเขาปิดยังไม่อิ่มมันกินจังไหนบัตรหมดเลยเงินเดือนเพราะเรากินมากกินครบวงจรตาก็กินไปตาก็ได้ดูหูก็ได้ฟังเสียงเพลงที่เขาบอกว่าเพลงเบาๆเล่าบางๆนางงามงามไปสละวัวสลัวนั่นน่ะกินครบวงจรเสร็จแล้วเงินเดือนหมดทีนี้ถ้าหากกินอย่างพระเนี่ยมันสบายพอเรากินมันครบปากกินจมูกกินนั่งรถไปนี่ก็กินในรถหูก็ฟังเสียงเพลงสเตอริโออยู่ในรถนี่กินในทางหูแต่หมูก็มีน้ำหอมดมไปเย็นฉ่ำไปทางกายญาติโยมผู้หญิงบางคนกินทางผิวหนังซื้อมาทาซื้อมาป้ายนั่งรถไปหนึ่งเอาแว่นหน่อยยกแหลนออกมาแล้วญาติเนี่ยกินคนบ่แซ่บมือแรงมากผล่างออกกินไม่อีกมันก็ชิบหายไปบ่ที่บ้านนี่ก็มันกินที่ก็เร็วบ่ต้องลากออกเลยเพราะนั้นรายจ่ายก็เลยสูงถ้ากินอย่างพระนี่สบายทีนี้ทำยังไงจึงจะเลิกได้วันนั้นรู้สึกหงุดหงิดมากนั่งก็บินไปถึงประเทศออสเตรียไปที่กรุงเวียนนากรุงเวียนนาเครื่องบินมันลงสวิตอาตมามีลักษณะนิสัยอันหนึ่งคือเมื่อลงเครื่องบินสนามบินเนี่ยถ้าเขาจะจอดทรานสเฟอร์หรือจะเป็นการจอดทรานสเฟอร์เรทหรือจะเป็นการจอดเพื่อเซอร์วิสเพื่อบริการเครื่องจักรพวกเครื่องบินเขาเนี่ยเขามีเวลาให้เราในสนามบินแต่ละประเทศเนี่ยของที่เราไปซื้อในนั้นไม่ต้องเสียภาษีมันมีฟรีแท็กจบสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือจอดเมืองไหนต้องไปซื้อเหล้าเมืองนั้นกินซื้อบุหรี่เมืองนั้นสูบไม่ได้ควรใจเก้าขวดน้อยๆทอนี่ถือไปเป็นเครื่องหมายว่านี่นะเราวอดก้านะนี่นะเอามาจากกรุงเวียนนานะอะไรทำนองนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่อาตมาลืมไม่ได้ก็คือการอ่านหนังสือเป็นคนชอบอ่านหนังสือเพราะเราเป็นคนบ้านนอกมีความรู้น้อยอาตมาเรียนจบป.4ไม่มีโอกาสได้เรียนมัธยมชั้นใดเลยแม้แต่ชั่วโมงเดียวพ่อแม่เป็นคนยากคนจนอยู่ตามบ้านนอกก็ต้องสะสมความรู้ทุกอย่างกลายเป็นนักศึกษานอกระบบมีหนังสืออะไรขวางหน้าอ่านมันทั้งนั้นภาษาอังกฤษต้องมาหัดเองหัดอ่านหัดเขียนจนอ่านออกจนเขียนได้จนพูดได้จนต้องทำงานได้เขียนจดหมายโต้ตอบได้สั่งงานรีเควสต์รีพอร์ตอะไรเราทำได้นั่นคือการพัฒนาไม่ต้องไปเรียนในโรงเรียนทีนี้เดินขึ้นไปบนชั้นสองที่เขาเป็นร้านฟรีแท็กเนี่ยฟรีปอดเพื่อจะไปหาซื้อเหล้าซื้อบุหรี่สูบไปเห็นหนังสือเขามีที่ขายหนังสือเขาใส่ไว้เป็นช่องหนังสือมันจะหมุนไปแล้วมันหยุดหมุนไปแล้วมันหยุดมีหนังสือทุกชนิดก็เลยมีความรู้สึกว่าเอหนังสือกลุ่มประเทศเรานี่มันประเทศทางฝ่ายคอมมิวนิสต์มันจะมีอะไรเขียนให้เราอ่านดีๆบ้างหรือไม่ปรัชญาแนวคิดไอเดียของคนกลุ่มนี้เขาจะสอนกันอย่างไรบ้างชอบอ่านก็เลยหยุดตัวดูหนังสือว่าจะอ่านเล่มไหนนะซื้อไปอ่านไปเห็นเล่มหนึ่งมันเขียนตัวใหญ่ๆเลยบอกว่า how to stop smoking and drinking เฮ็ดจังไดจังสิเซาสูบยาเซากินเหล่าได้ความหมายจะบอกอย่างนี้ก็เลยสนใจว่าเอ๊หนังสือเล่มนี้มันจะบอกอะไรเราก็อยากเลิกสูบบุหรี่อยากเลิกกินเหล้ามันน่าจะมีวิธีแนะนำดีๆก็กดสวิตช์ให้มันหยุดพอกดปุ่มปั๊บมันหยุดก็ดึงหนังสือเล่มนี้มาดูราคาตั้งใจจะซื้อแต่ที่เปิดหน้าแรกอินโทรดักส์มันเขียนตัวใหญ่กว่าเก่าเลยเต็มหน้ามันบอกว่า stop smoking and drinking now คำว่า now นั่นแปลว่าเดี๋ยวนี้และยังใส่ exclamation มาเข้าไปอีกแปลว่าเศร้าสูบยาเศร้ากินเหล้าเดี๋ยวนี้มันว่าแต่ถ้ามันหยุดได้เดี๋ยวนี้
เดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวนี้คือกันอีกเราก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปอีกมันก็น่าจะเลิกได้ไม่ต้องดีเลยเกิดความรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้สอนเราดีมากตั้งแต่หน้าแรกแล้วไม่ต้องอ่านมันต่อไปมันจะมากเรื่องเอามันเดี๋ยวนี้ก็เลยเอาหนังสือเล่มนั้นใส่เข้าไปขอบคุณมันว่าเราจะต้องเลิกมันเดี๋ยวนี้แหละคือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องการกำลังใจอย่างมากในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานแต่พวกเรามันเข้าใจผิดอีกนะคำว่าอธิษฐานพวกเราเข้าใจว่าอ้อนวอนสาธุทองพ้นถึกเหล็กรางวัลที่หนึ่งในพรสามโตในพรพอได้ใส่หนีใส่สินอย่างนี้เราใช้คำว่าอธิษฐานจริงๆแล้วอธิษฐานไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้อธิแปลว่ายิ่งฐานนะตั้งลงไปอย่างยิ่งอธิฐานจิตก็แปลว่าตั้งจิตลงไปอย่างยิ่งภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่า self determination ตั้งจิตตั้งใจตั้งตัวลงไปอย่างยิ่งในทางพุทธศาสนาท่านสอนอย่างนี้คือถ้าจะเลิกสิ่งที่มันชั่วเนี่ยจะต้องเอาตัวนี้มาก่อนเลยเรียกว่าอธิฐานตั้งใจแต่นี้ต่อไปเราจะเลิกไม่ดีให้มันลงแดงตายซะไม่ตายให้มันดีให้มันเหลือไว้เป็นคนดีถ้ามีเมียเราจะเป็นผัวที่ดีของเมียถ้ามีพ่อมีแม่เราจะเหลือชีวิตไปเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นข้าราชการที่ดีแก่บ้านแก่เมืองแก่พระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของศาสนาแต่ถ้าไม่ดีให้มันตายซะแลกกันไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีอธิษฐานจิตอย่างนี้เลิกมันอยากสูบมาก็บอกว่าตายไปซะถ้าทำอย่างนี้ได้มันก็ไม่ยากจนอาตมาเอาตั้งแต่วันนั้นน่ะเลิกตั้งแต่อยู่ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียจนมาถึงทุกวันนี้แต่ก็ต้องใช้ความภาคเพียรพยายามพอสมควรต้องจิตใจหนักแน่นมีคนหนึ่งควรจะเอาเป็นตัวอย่างเมื่อปี2535ที่ผ่านมามีฝรั่งคนหนึ่งจากประเทศเยอรมันเขามาหาอาตมาที่วัดมาแล้วก็มาคุยกันมาสนทนาธรรมกันมาคุยกันเรื่องสมาธิเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยบังเอิญเขาเกิดความสนใจเกิดความพอใจขึ้นมาอยากบวชผมอยากบวชอาตมาก็บอกว่าบวชไม่ได้นะจริงๆแล้วถ้าจะบวชเนี่ยมันมีเงื่อนไขในทางพระพุทธศาสนาถ้าจะบวชเป็นพระเนี่ยต้องขออนุญาตจากพ่อจากแม่มาซะก่อนเพราะอุปัชฌาย์จะต้องถามเปอร์เซปเตอร์คืออุปัชฌาย์เนี่ยจะต้องถามคุณด้วยคำว่าอนุญาอนุญาโตสิคุณได้รับอนุญาตมาหรือยัง Did you get permission from your father, mother and everybody that concerned you already คุณได้รับการอนุญาตมาจากบิดามารดาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องคุณมาหรือยังแล้วคุณจะตอบว่าอย่างไรฝรั่งก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันเพราะว่าน้องฝรั่งนั้นรับผิดชอบตนเองได้เมื่อโตมาแล้วพ่อแม่ก็ไม่จำเป็นเราตัดสินใจจะบวชแล้วก็บวชได้จะแต่งงานก็ต้องแต่งงานกันได้ไม่ได้เกี่ยวกันอาตมาบอกว่านั้นเป็น traditional เป็น custom เป็นของพวกฝรั่งเขาแต่ของพุทธศาสนานี้ไม่ได้ไปเอาแบบของฝรั่งมาคุณต้องขออนุญาตจากพ่อจากแม่เขาบอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะต้องกลับไปแต่เขาก็ยังอยากจะบวชอาตมาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณบวชเนนบวชเนนเงื่อนไขไม่มากฝรั่งก็บวชเนนก็เนนแต่เป็นเนนใหญ่นะน้ำหนัก125กิโลก็เลยบวชมาเป็นเนนใหญ่พอบวชปั๊บแกสูบบุหรี่อาตมาก็เลยบอกว่าเลิกนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เราไม่อนุญาตให้พระเนนสูบบุหรี่ที่ว่าอาตมาพระเนจะสูบบุหรี่ไม่ได้เคี้ยวหมากไม่ได้เ
เราจะให้กินแต่ข้าววันละครั้งเดียวเพราะชีวิตเราเนื่องอยู่กับคนอื่น

เราจะต้องเอาเงินเอาทองเขามาเผาทิ้งทำไมชีวิตของพระเนรเนี่ยชาวบ้านมีหุ้นส่วนชีวิตได้อาศัยคนอื่นจะต้องทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายจะต้องเลิกฝรั่งแกบอกว่าผมเลิกไม่ได้ผมสูบบุหรี่วันละ40มวนวันละ22อาตมาบอกว่าถ้าเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้คุณก็ต้องบวชไม่ได้ต้องศึกวันนี้บวชวันนี้ก็ต้องศึกวันนี้เขาบอกว่าให้ผมอดอย่างอื่นได้ไหมให้ผมเลิกกินข้าวได้7วันอาตมาก็เลยถามว่าทำไมล่ะคุณเลิกกินข้าวได้แล้วเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ข้าวกับบุหรี่นี่อันไหนกินมาก่อนเขาบอกว่าข้าวนี่กินมาตั้งแต่เกิดแต่บุหรี่นี่ผมกินทีหลังแต่มันติดเลิกไม่ได้เลิกข้าวแล้วทำไมจึงเลิกได้เขาบอกว่าข้าวนี่ยังไงก็พอทนให้ผมเลิกข้าวดีกว่า7วันอาตมาก็เลยบอกเอาอย่างนี้ถ้าคุณสามารถเลิกกินข้าวได้7วันเนี่ยคุณก็เลิกสูบบุหรี่ด้วย7วันให้มันตีกันระหว่างข้าวกับบุหรี่เนี่ยอันไหนมันจะเก่งกว่ากันอันไหนมันจะเป็นแชมป์ Let it fighting together All in your mind become the battlefield เปิดหัวใจของคุณให้มันเป็นสนามรบให้บุหรี่กับข้าวเนี่ยมันรบกันฝรั่งก็บอกว่า that's good idea เขาบอกเป็นแนวคิดที่ดีมากดีทำไมจะไม่ดีลองดูสิว่า7วันเนี่ยบุหรี่ก็ไม่ต้องสูบข้าวก็ไม่ต้องกินถ้ามันจะตายปะง่าปะง่าเพราะไม่ได้สูบบุหรี่ถึงวันนั้นจึงไปสูบบุหรี่แต่ต้องเลิกข้าวเด็ดขาดแต่ถ้ามันจะตายเพราะไม่ได้กินข้าวและอยากกินข้าววันนั้นคุณจึงเลือกกินข้าวและเลิกสูบบุหรี่เด็ดขาดแต่วันนี้เลิกมันทั้งสองเลยพร้อมกันให้มันตีกันฝรั่งแกเอาเลยนี่แกจะถึงนะพวกฝรั่งเข้าใจถึงเขามีธรรมฉันทะเขามีความพอใจฝักใฝ่หรือเรียกสมัยใหม่เรียกว่าแรงจูงใจไฟความเป็นเลิศทำอะไรจะต้องทำให้สำเร็จพอ excellent เขามีความปรารถนามีแรงจูงใจ love interest for excellent มีความรักมีความสนใจพอใจที่จะทำให้ตนเองโดดเด่นเพื่อความเป็นเลิศบวชจะต้องบวชให้มันดีให้มันเลิศความคิดของฝรั่งเขาอย่างนี้เขาก็เลยตกลงเลิก7วันอาตมาก็เล่นวิธีเทศให้ฟังเช้าเย็นแกตัวใหญ่ไปก็เอามือลูบท้องใหญ่ๆเป็นสามเณรบอกว่าไม่ต้องตกใจนะมันไม่ตายง่ายดอกนี่ๆๆท้องใหญ่ๆเนี่ยธนาคารข้าวชาวแอฟริกาเขาอดอยากแถบเอธิโอเปียเขาไม่ได้กินข้าวเนี่ย 2-3 เดือนหัวใหญ่ๆหัวเข่าใหญ่ๆเหลือแต่กระดูกเขายังไม่ตายไปอยู่เนี่ยท้องใหญ่ๆนี่มันเป็นไซโลมันเป็นยุ้งมันเป็นธนาคารข้าวอยู่ตรงนี้มันไม่หมดง่ายหรอกขนาด3เดือนเพราะตัวอ้วนเขาก็อดตายอดไปกินแต่น้ำอาตมาบอกว่าอย่าไปกินหวานนะอย่าไปกินส้มนะกินมันแต่น้ำนี่แหละมันจึงจะรบกันจบไปไวๆถ้าคืนไปกินหวานบางคืนไปกินส้มบ้างเนี่ยมันจะรบกันยืดเยื้อดีไม่ดีกินเข้าไปแล้วเกิดเปรี้ยวปากอยากสูบบุหรี่มากกว่าเก่ากินแต่น้ำสะอาดบริสุทธิ์ All pure water that's enough เพียงแต่น้ำสะอาดบริสุทธิ์นั้นพอแล้วก็กินไปกินไปอาตมาก็ถามทุกวันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7ว่าอันไหนมันยังเข้มข้นรุนแรงกว่ากันถามวันไหนก็บอกว่าอยากสูบบุหรี่ถามวันไหนก็ยังอยากสูบบุหรี่อยู่ตรงนั้นเองเจ็ดวันยังอยากสูบบุหรี่ข้าวยังไม่หิวพอถึงวันที่8ก็เลยถามว่าฮาวเบาทูเดย์เขาบอกว่ายกมือขึ้นเหมือนลิปโปวิตันเขาบอกว่ามันเข้ากันเขาบอกว่าฟิฟตี้ฟิฟตี้อีควอลเขาบอกมันเสมอกัน50-50ในวันที่8นี้อยากสูบบุหรี่อยากกินข้าว
ข้ากันอาตมาก็เลยบอกว่าใกล้แล้วเขากำลังรบกันหนักต้องอดมันต่อไปพอเข้าไปถึงวันที่9แกตื่นแต่เช้าทุกวันดอกตื่นมาแกจะมากวาดบริเวณใต้ถุนกุฏิแกจะมากวาดบริเวณรอบๆกุฏิสะอาดพออาตมาลงมาแกก็จะมากราบและก็จะได้ถามที่9เนี่ยแกก็มาแต่เช้าอาตมาลงมาก็ถามว่าวันนี้เป็นอย่างไร How about today เขาบอกว่า50-50 as equal same yesterday วันนี้50-50เข้ากันเหมือนกับเมื่อวานในวันที่9พอถึงวันที่10ฝรั่งไม่ตื่นเช้ามาไม่ตื่นอาตมาตื่นมาเอ๊วันนี้ทำไมฝรั่งไม่ตื่นโว้ยสามเณรฝรั่งไม่ตื่นก็เดินไปไปดูที่กระท่อมนอนกองก้นกุจูปัจจุบันเนี่ยฝาล่มตีแขนห้ำเหมือนกระสอบข้าวไปนอนกองอาตมาก็ไปจับขาดึงบอก5บาทเท Get up บอกเป็นยังไงมื้อนี้ลุกขึ้นแม่แกก็รีบลุกขึ้นมาในขณะที่ลุกขึ้นมาเนี่ยผ้าสบองแกหลุดแกก็รีบจับมันหอมลงแล้วก็ถามว่าเป็นอย่างไรวันนี้แกทำสายหน้าแล้วก็บอกว่า Maybe I must die soon ผมอาจจะตายไวๆนี่ล่ะว่าซั่นเป็นอย่างคือจะตายไปแทนมันมันเหนื่อยมันอ่อนมันปวดมันเปรี้ยไปหมดเลยกระดูกกระเดี่ยวเมื่อวานอยากกินข้าวอยากสูบบุหรี่เท่ากันวันก่อนก็อยากสูบบุหรี่อยากกินข้าวเท่ากันวันนี้ข้าวไม่อยากบุหรี่ก็ไม่อยากสูบมันเปรี้ยเปรี้ยแรงไปหมดเลยผมคงจะตายเร็วๆเนี่ย Maybe I must die soon ฉันผมคือจะตายไวๆนี่ล่ะว่าซั่นจะต้องตายแน่ๆไวๆเนี่ยอาตมาก็เลยบอกว่ายังหรอกยังไม่ตายแต่เกรงวันนี้มันแค่สลบพรุ่งนี้มันจึงจะตายทูมาโลไอ้ทิ้งทูมาโลมันตายชั่วมือนี่ล่ะจึงสิตายสักทักว่าซั่นพอพูดถึงจะตายจริงๆฝรั่งตกใจรีบทำหน้าเลิกเรียนดิว่าซั่นแม่นอีหลีบ่ว่าซั่นแม่นอีหลีไอ้ฝรั่งกับลาวเนี่ยมันจะคือกันแน่จังหน่อยอยู่เด้วันเรียนลีกับอีลีนี่นะก็เรียนลีบอกเอออีลีเชื่อดูมาโลจมัตุดาปืนนี่คัดตายตัวตายเนี่ยได้บัดเนี่ยบอกแต่ไม่ใช่เราตายนะพรุ่งนี้ถ้าข้าวไม่ตายต้องบุหรี่ตายแกก็เหงาทั้งวันบอกว่าวันนี้อยากกินอะไรนะกินแต่น้ำอย่างเก่านะแต่แกก็เก่งหอมลงเยอะแล้วก็กินแต่น้ำพอถึงพรุ่งนี้วันที่11แกตื่นก่อนเราอีกตื่นแต่เช้าเลยกระปี้กระเป๋ากระปี้กระเป๋าฝนมันจะตกลุกมาเก็บสิ่งเก็บของใต้ถุนของหนักๆนี่เราหามสองกับฝรั่งเอาคนเดียวแม่ไม่ได้กินข้าวมา11วันนี้ยังเก่งอยู่เลยอาตมาก็ลงมาถามว่าวันนี้เป็นอย่างไรวันนี้ไม่ตายหรือตื่นมาแต่เช้าเขาบอกว่า Last night I dream whole nightเมื่อคืนผมฝันบัดคืนมาสั่นฝันอย่างว่าสั่นนอนปั๊บลงไปฝันหลดมาสั่นตื่นขึ้นมานอนอีกหลับอีกฝันอีกฝันมากขึ้นมาสั่นฝันอย่างฝันไปกินจอกหลอกกินแจกแหลกอีกยังควงหนากินเนื้อ everything sweet มาสั่นฝันปานกล้วยอันใดก็ได้มาสั่นตื่นขึ้นมานี่หิวใหญ่เลยเพราะในฝันนั้นบอกว่าอาหารที่ไม่เคยชอบในเมืองฝรั่งในเยอรมันในฝันนั้นเห็นอะไรมันกินดับไปหมดเลยตื่นขึ้นมาในที่หิวข้าวได้นี่หิวตามฝันจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ผมหิวข้าวบุรีละหิวมันบอกไม่หิวไม่อยากสูบอยากจะกินข้าวอาตมาวันนั้นบุรีเขาตายไปแล้วเหลือแต่ข้าวเห็นไหมล่ะมันรบกันแต่อย่าเพิ่งกินนะวันนี้นะถ้าขืนกินวันนี้เข้าไปอีกเนี่ยเดี๋ยวก็อยากสูบบุหรี่อีกแล้วต้องให้มันตายสนิทกว่านี้หน่อยอดต่อไปอีกเขาอดตั้งแต่วันนั้นไปอีกได้7วันรวมเป็น18วันกินแต่น้ำไปถึงวันที่19อาตมาให้กินข้าวให้กินของเบาๆกินพวกมาม่งมาม่า

้านนั้นยังลากไปกินข้าวเหนียวกุ๊บสอนฝรั่งกินข้าวเหนียวบ่อยากเลยบาดเนี่ยปลาแดกกระแซ่บปากเนี่ยมันสิตายหายบุหรี่แกก็เลิกเลยเพราะนั้นนี่คือถ้าไม่มีทางเลือกก็น่าจะมีทางแรกเพื่อให้มันเกิดอาการเลิกสิ่งใดสิ่งเลือกแลกเลิกเลือกไม่ได้หาวิธีแลกกันอันใดอันหนึ่งนี่ต้องใช้กำลังจิตกำลังใจอย่างนี้จึงจะเลิกได้มิฉะนั้นจิตใจของเราก็จะตกลงไปตามกระแสของอารมณ์พระพุทธเจ้าท่านจำแนกคนในโลกนี้มีอยู่3ประเภทดูก่อนที่สุดทั้งหลายคนในโลกนี้มีอยู่3ประเภทประเภทไหลไปตามกระแสแห่งอารมณ์แห่งความอยากตามจิตตามใจตนเองภาษาบาลีพระพุทธเจ้าว่าพวกอนุโสตคามีพวกไม่พัฒนาคือไหลไปตามกระแสแห่งความอยากของความปรารถนาแห่งจิตใจพวกนี้ไม่มีการพัฒนาต่อมาอีกพวกที่พัฒนาตนเองพวกนี้จะเป็นพวกที่สองคือพวกปฏิโสตคามีโสตคามีแปลว่าทวนกระแสฝืนกระแสแห่งความอยากไม่ต้องตามใจมันเมื่อทวนไปนานนานเข้าเนี่ยจะรู้สึกเข้มแข็งขึ้นต่อมามาถึงประเภทที่สามทิตัตโตทิตัตโตแปลว่าผู้ตั้งมั่นไม่รู้สึกว่าตนเองมีทวนกระแสเหมือนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเคยชื่นชอบแล้วเราฝืนใจข่มใจเว้นจากมันไปบ่อยๆนานเข้ากำลังอันนั้นอ่อนแรงลงแล้วจะมีความรู้สึกว่าไม่ต้องข่มใจไม่ต้องฝืนการเลิกสูบบุหรี่การเลิกยาเสพติดนี่ก็เหมือนกันถ้าฝืนไปมันจะขึ้นถึงที่สุดเหมือนกับตะวันจันทาขึ้นไปจนเที่ยงจากเที่ยงแล้วไปไหนบ่ายคอยอ่อนล้าลงอีกหน่อยพระอาทิตย์นั้นตกดินพระจันทร์นั้นตกดินอารมณ์ของคนเรามันไม่ได้เที่ยงดอกเวลาอยากสูบอยากกินตกอยู่ใต้อำนาจมันนานๆเข้าเราฝืนนานๆก็มันจะไปถึงจุดหนึ่งที่สูงสุดหลังจากนั้นมันจะลดของมันลงเองลดลงแล้วก็ค่อยจางไปสิ้นไปประมาณ 3-4 เดือนนี้จะยังรู้สึกเลิกได้แต่ยังฝันกลางคืนยังสูบบุหรี่ฝันกลางคืนยังไปหากินเหล้าแต่พอนานเข้ามันเลิกได้สนิทไม่ฝันนอกจากไม่ฝันแล้วจะเหม็นเหม็นเลยสูบบุหรี่มาใกล้ๆในวัดอาตมานี่ใครจะสูบบุหรี่อยู่ไหนเรารู้เพราะมันจะเซนสิทีฟมากเลยไฮเซนสิทีฟคือจะมีความรู้สึกอย่างรวดเร็วรุนแรงและจะปวดหัวกดพิษร้ายแรงมากนะพิษบุหรี่นี่ร้ายแรงมากแต่เราสูบตอนที่เราติดนั้นทำไมมันอร่อยอร่อยเนี่ยมันฝึกเอาได้ร่างกายเนี่ยฝึกกินยาพิษฝึกสูบควันพิษเนี่ยจนติดแต่พอเราเลิกได้จริงๆแล้วนานๆเข้าจะรู้สึกว่าพิษแรงมากอาตมานั่งพูดอยู่นี้ถ้าผู้ใดมาสูบอยู่ในห้องเนี่ยไม่นานจะรู้สึกปรี้ลงไปเลยสมองเหนื่อยไม่อยากคิดอะไรแล้วอ่อนล้าลงไปเลยอันตรายเอามากๆนะในสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวนี้ในประเทศที่เจริญเนี่ยพ่อแม่สูบบุหรี่พ่อแม่กินยาเสพติดลูกก็ติดด้วยนะเดี๋ยวนี้พอเขาแยกพอเด็กคลอดมาในโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะแยกเลยลูกที่มียาเสพติดเขาตรวจพบเนี่ยเขาจะแยกนี่ติดมาตั้งแต่ในห้องอันนี้ไม่ติดเขาไม่ให้ปนกันเลยเดี๋ยวนี้ยาเสพติดมาแต่ในท้องเลยนะในต่างประเทศเมืองไทยเรานี่ก็คงจะเป็นเหมือนกันแต่เรายังไม่ได้ลองศึกษาเรายังไม่ได้ลองแยกแยะดูแต่ก็น่าอนุโมทนาว่าปัจจุบันนี้มีความสนใจกระตือรือร้นที่จะพยายามเลิกสูบบุหรี่กันอาตมายังมีความรู้สึกว่าถ้าพระเลิกได้น่ะจะเป็นการดีมากมันเป็นแบบอย่างที่ดีที่งามแต่ส่วนมากพระจะยังสูบบุหรี่อยู่มากเพราะเข้าใจว่าบุหรี่นี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยเพราะตนเองกินยาพิษเข้าไปซะแล้วเมื่อติดยาพิษแล้วก็เลยกลายเป็นของอร่อยอร่อยจากโอยสั้นธรรมดาโอยสั้นเนี่ยกลายมาเป็นอ่ะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าวิสังหาราหารังเอเก

กเจนันจะโอสถังยาพิษอันร้ายแรงวิสังแปลว่ายาพิษนั่นลองถามเรานั่งอยู่ตรงนั้นมีแต่มหาอาตมาไม่ได้เป็นมหาหรอกภาษาบาลีพุทธเจ้าว่าวิสังหราหรังเอเกเอกเจนันจะโอสถังยาพิษอันร้ายแรงของคนคนหนึ่งแต่กลายเป็นโอสถเป็นยาอันเลิศสำหรับอีกคนหนึ่งคนที่ติดแล้วกลายเป็นโอสถเลยกลายเป็นยาไม่ได้สูบแล้วแหมพิษมันร้ายแรงพิษที่มันไม่ได้สูบเพราะนั้นการเลิกสูบบุหรี่นี่ไม่มีทางใดดีเกินกว่าการที่ตั้งใจลงไปเรียกว่าอธิษฐานตั้งใจให้มันเข้มข้นเข้มแข็งในทางพุทธศาสนาท่านมอบเป็นหลักธรรมสำหรับคารวะเรียกว่าคารวะสถับเริ่มต้นด้วยสัจจะลองเขียนดูคำว่าสัจจะสัจจะตัวเดียวนี้ก็เลิกได้แล้วบอกตนเองตั้งสัจจะลงไปสัจจะแปลว่าความจริงใจพูดสิ่งใดคิดสิ่งใดตั้งใจสิ่งใดแล้วให้กระทำตามสิ่งนั้นให้ได้สัจจะความจริงใจพูดสิ่งใดประพฤติสิ่งใดให้เป็นไปตามสิ่งนั้นอันนี้เป็นธรรมข้อแรกของคารวะของชาวบ้านผู้ครองเรือนไม่ใช่เพียงแต่จะเอามาใช้เกี่ยวกับการเลิกสิ่งเหล่านี้เป็นหลักธรรมที่นำไปสู่การครองเรือนมีความจริงใจอย่างสามีภรรยาอยู่ด้วยกันจริงใจต่อกันมีสัจจะจริงใจต่อกันแล้วก็ไว้ใจกันได้สบายๆทีนี้ยิ่งไปกว่านั้นการจริงใจต่อคนอื่นเป็นการทำให้เกิดสวัสดิภาพการเป็นอยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปแต่ตนเองถ้าไม่จริงใจต่อตนเองมันจะโกหกตนเองนะโกหกกันตนเองว่าจังน้อยจังสิเลิกสิเลิกยุ่งรักมันว่าจังน้อยก่อนเดือนหนาวันปีหนาวันไปเรื่อยตัวเจ้าของไปเรื่อยไม่มีความจริงใจแต่การจริงใจกับคนอื่นนั้นตั้งแต่สองคนขึ้นไปนั้นจริงใจต่อกันภรรยาสามีคู่นั้นก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสำหรับตนเองล่ะตัวคนเดียวจะต้องเริ่มต้นด้วยความจริงใจประพฤติสิ่งใดตั้งใจจะทำสิ่งใดให้มันได้สิ่งนั้นตั้งใจจะเลิกก็ต้องเลิกสังเกตดูนะนะท่านดูพระพุทธรูปพระพุทธรูปปางนั้นจะเป็นปางที่สอนเราได้ดีมากปางนั้นเรียกชื่อว่าปางสะดุ้งมารสะดุ้งต่อความชั่วพระพุทธเจ้าวันที่ท่านจะตรัสรู้ท่านตรัสรู้เพราะความจริงใจเพราะอธิษฐานเพราะความตั้งใจวันนั้นท่านบวชท่านนำความเพียรมาแล้ว6ปีวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่ท่านจะตรัสรู้ท่านได้หญ้ามา8กำแล้วก็มาปูลงใต้ต้นโพธิ์ก็อธิษฐานใจตั้งใจกามังตะโจจะนะหารูจะอธิจะอาวะสิสตุเนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นของเราจักเหลืออยู่เลือดและเนื้อในสรีระนี้จักเหือดแห้งไปก็ตามประโยชน์ใดที่บุคคลจะเข้าถึงได้ด้วยความภาคเพียรด้วยความบากบั่นถ้าเรายังไม่สามารถบรรลุประโยชน์ที่ตั้งใจเอาไว้เราจะไม่เลิกเราจะไม่ลุกหนีจากที่นั่งนี้ถ้ามันจะตายให้มันเหลือกระดูกอยู่ตรงนี้เลือดเนื้อจะหมดไปท่านตั้งใจทั้งขนาดนั้นแล้วท่านมานั่งลงพอนั่งปั๊บพญามารมาเลยพญามีช้างคาลิเมฆะสูงนับเป็นร้อยโยชน์บริวารเป็นพันพันหมื่นหมื่นเนรมิตแขนเป็นพันพันมีอาวุธครบมาบอกพระพุทธเจ้าวันนี้นะท่านอย่ามานั่งอยู่ที่นี่ตรงนี้เป็นที่อยู่ของเราเป็นที่อยู่เป็นที่ประทับของเราถ้าท่านไม่หนีท่านตายเราจะจับท่านคว้านข้ามภูเขาสิเนนุราชตรงนั้นแหละพวกพระอินทร์เทวดานาคพรหมทั้งหมดพากันมาเฝ้าแห่ล้อมพระพุทธเจ้าอยู่ว่าบัดนี้สงครามได้เกิดขึ้นแล้วกำลังจะดูอยู่ว่าใครจะชนะในขณะเดียวกันพญามารเอามือตบเอามือตบแผ่นดินเนี่ยหวาดหวั่นไหวเขาสเสนนุราชสั่นสะเทือนพวกหน้าพวกคุดพวกเทวดาพวกพระอินทร์พวกพระผมหนีหมดเลยกลัวพญามารเพราะพญามารตัวนี้เก่งมากนะ
ม้แต่อินแต่ผมก็หวาดกลัวพระพุทธเจ้าของเราก็เลยสะดุ้งไปดีกว่าไว้นั่งผิดที่ถ้าคือนั่งอยู่ตรงนี้เราตายก็เลยทำท่าจะลุกพอจะลุกขึ้นมานี่นึกถึงการตั้งใจเมื่อกี้เราตั้งใจไว้แล้วพอตนเองจะลุกนึกขึ้นมาได้ก็เลยตบหัวเข่าปั๊บไปหยุดพยายามลุกเห็นไหมมือที่วางที่หัวเข่าแล้วก็ประกาศกล้องออกมาประกาศสงฆาเมภาคสองว่าสังฆาเมเมมาตังเซยโยยังเจชีเวปรชิตโตตายเสียในขณะที่ต่อสู้ดีกว่าเราเป็นอยู่อย่างผู้พ่ายแพ้แล้วท่านก็เลยชนะคือการตรัสรู้จริงๆแล้วคำพูดนี้อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นคนโบราณยังไม่มีการใช้อักษรมากนักอักษรศาสตร์การสอนกันเนี่ยไม่มีอะไรมากเกินกว่าการปั้นรูปสอนกันเพราะจริงๆแล้วคำสอนที่ว่าพญามารมาบอกพระพุทธเจ้าแผ่นดินจนเทวดามารพรมหลั่งไหลหนีหมดพระพุทธเจ้าสะดุ้งแล้วตอนหลังมาตั้งใจใหม่ไม่ยอมหนีและเป็นเหตุให้นางกรณีมาบิดมวยผมจนเกิดน้ำท่วมพญามารจนชนะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นอันนั้นพูดภาษาทางธรรมท่านเรียกว่าปุคคลาธิฐานยกบุคคลตัวตนเป็นแบบอย่างอุปมาให้เห็นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของจิตใจภายในแท้ๆไม่มีตนไม่ตัวพูดภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่าเมตาฟิสิกัลเวย์ออฟสปีกิ้งคือพูดเนื้อวัตถุแต่มันไม่สามารถจะเห็นเป็นรูปธรรมมันเป็นนามธรรมเสียก็เลยพูดเป็นยักษ์เป็นมารเป็นตนเป็นตัวสมมุติว่าเราจะเลิกสูบบุหรี่เราจะเลิกสูบบุหรี่นะพญามารมันจะมาชวนสูบเพราะมารจริงๆนี่ภาษาบาลีว่ามาลามาโลกาสังละพันตุมาเปิดโอกาสให้มารมารนี่แปลว่าอะไรแปลว่าผู้คอยขัดขวางแปลว่าผู้คอยทำลายคุณค่าคุณงามความดีภาษาฝรั่งเขาแปลคำว่ามาลาเนี่ยแปลว่า destroyer แปลว่าผู้ทำลายลองดูสิว่าถ้าท่านสูบบุหรี่เก่งๆท่านกินเหล้าเก่งๆท่านเจ้าชู้เก่งๆเนี่ยท่านลองตั้งใจต่อจากนี้ไปฉันจะเลิกสูบบุหรี่เลิกกินเหล้าเลิกเจ้าชู้จะเป็นผัวที่ดีของเมียจะเป็นเมียที่ดีของผัวจะเก็บหอมรอมริบเงินทองของเราไว้ตั้งเนื้อตั้งตัวเพื่อลูกของเราเจริญเติบโตไปเบื้องหน้าเลิกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพอเราตั้งใจปั๊บมันมาโลดพยามารมันมาโลดเอาอีกจังหน่อยบ่เป็นอย่างดอกสูบจังหน่อยจังเลิกก็ได้เห็นสีเหลืองชมเลืองไปสีแดงตะแบงไปสีเขียวเลี้ยวไปสีม่วงได้ดูหน่อยหนึ่งก็เอามันมาเลิกเจ้าชู้พอได้มองจังหน่อยก็เอาจังหน่อยได้ถามจังก็เอาอีกหน่อยก็น้ำหน่อยหอยไตไปนำกันอ่อนซอนภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่าอภิชับป่าตัณหากระชิบคืออารมณ์ฝ่ายต่ำมันกระชิบพอจะเลิกหน่อยมันก็บอกยืดไปอีกจังหน่อยค่อยเลิกก็ได้นั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่ามารมาลาแปลว่า destroyer แปลว่าผู้ที่คอยขัดขวางผู้ที่คอยทำลายเพราะฉะนั้นท่านจะต้องตบหัวเขาตั้งใจเสร็จอธิษฐานเสร็จเนี่ยคือสัจจะความจริงใจประพฤติสิ่งใดให้มันได้สิ่งนั้นสองจากสัจจะแล้วก็มาถึงธรรมะธรรมะข้อที่สองธรรมะธรรมะนี่แปลว่าข่มใจจริงใจไม่พอยังตุ้งออกมาอยู่ยังจะเอาอีกอยู่คมไม่ดีก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่งไม่ตายก็ให้มันดีให้มันลงแดงตายเพราะไม่ได้สูบเนี่ยตายไปเสียเกิดมาใหม่จะได้ดีกว่าเก่าหรือถ้ายังดีอยู่ก็ให้มันยังเหลืออยู่ไม่ตายให้มันดีธรรมะนี่แปลว่าข่มใจทะเมนะธรรมะข่มใจจากความตั้งใจจริงจริงใจที่จะประพฤติปฏิบัติแล้วก็ต้องมาข่มใจเมื่อข่มใจแล้วยังไม่พออีกนะถ้ากำลังมันมากก็มีข้อที่สามสัจจะธรรมขันติตัวนี้ขันติแปลว่าอดข่มไม่พอต้องอดต้องทนการข่มนี้จะเป็นอยู่ภายนอกท
ทีนี้ตัวอดนี่จากภายในจะเกิดแรงกดดันบีบคึกอดทนถ้าสมมติว่าบุหรี่ถ้ามันไม่มาเข้าปากเราเองเราจะไม่ยอมยื่นมือของเราไปจับมันมาสูบจะอดทนอยู่ตรงนี้ถ้าอดไม่ไหวตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายจาคะจาคะตัวนี้สำคัญมากที่สุดเลยจาคะเนี่ยมาจากภาษาบาลีที่ว่าปริจาคะคนไทยเราเรียกว่าบริจาคพอบริจาคก็นึกไปถึงตู้บริจาคเงินไม่ใช่อย่างนั้นบริจาคความรู้สึกปริเนี่ยแปลว่ายิ่งจาคะแปลว่าสลัดออกปริจาคะก็แปลว่าสลัดออกอย่างยิ่งสลัดจิตตนเองออกจากอารมณ์ที่ชั่วร้ายที่มันผูกพันธนาการจิตใจอยู่หรือจะพูดให้งามหน่อยก็เรียกว่าสลัดทิ้งซึ่งพันธนาการแห่งอารมณ์อันชั่วร้ายในใจสลัดความรู้สึกนั้นทิ้งทบทวนหน่อยสัจจะจริงใจตั้งใจจริงๆลงไปธรรมะข่มใจแม้เพียงน้อยนิดมันคิดขึ้นมารีบข่มไว้อย่าเพิ่งให้มันมีกำลังต่อมาขันติอดทนไว้ภายในข่มใจภายนอกอดทนภายนอกข่มใจภายในอัดกันไปอัดกันมาถ้ามันรุนแรงจนเกินไปจาคะปริจาคะสลัดออกทิ้งสลัดแบบไหนไม่ว่าแต่บุหรี่ตัวเราจะตายก็บริจาคชีวิตนี่สักจาคะแปลว่าสลัดทิ้งเอโซหิอริโยจาโคยะที่ทางสัพพูปฏิปฏินิสขาว่าอันแท้จริงแล้วการบริจาคที่ประเสริฐสุดคือการความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นออกไปเพราะนั้นตัวจาคะนี่ก็คือการยอมสละแม้กระทั่งชีวิตได้จึงเรียกว่ายอดปริแปลว่ายอดแปลว่ายิ่งจาคะแปลว่าสลัดออกอย่างยิ่งปริจาคะสลัดออกแม้แต่ชีวิตตายซะขันสมบูรณ์สูบยาเนี่ยตายซะว่าจังลองนี่มันจะตายบ่ตายแห้งอ้วนถ้าผู้ใดผอมๆนะเลิกสูบบุหรี่ไปอีกสัก 3-4 เดือนจะเริ่มอ้วนหลังจากนั้นจะกินข้าวเก่งมากมาต้องลดหน่อยลดข้าวลงมาอีกเพราะนั้นจะอ้วนอย่างใหญ่หลวงเลยมันเป็นเองเพราะว่ามันจะเอาสิ่งนี้มาทดแทนสิ่งที่มันขาดหายไปอีกตัวใหม่จะทดแทนเดี๋ยวนี้กินข้าวก็ไม่ได้ค่อยมากเพราะว่าบุหรี่มันเข้ามาทดแทนเสียบุหรี่ก็ดีเหล้าก็ดีสิ่งเสพติดทั้งมวลเนี่ยเป็นยาพิษเราได้ฝึกขัดเราได้ข่มใจเพื่อจะสูบจะดื่มมันเข้าไปแล้วบัดนี้เราก็มาข่มใจออกจากมันธรรมสี่ประการนี้ท่านเรียกว่าคารวาสธรรมธรรมสำหรับดำรงอยู่ดำเนินไปของชีวิตสำหรับผู้ที่เป็นคารวาสผัวเมียครอบครัวอยู่ด้วยกันถ้ามีธรรมสี่ประการไม่มีโอกาสที่จะเกิดรักร้าวไม่มีโอกาสที่ครอบครัวจะพังทลายแต่จะเป็นความรักที่สมรักที่สมรสจะเป็นครอบครัวที่รักกันอย่างมั่นคงดูดดื่มผู้จาไพเราะอ่อนหวานประสานสามัคคีไมตรีรักใคร่กันตลอดเพราะต่างคนต่างก็มีสัจจะจริงใจต่อกันจากความจริงใจต่อกันนั้นจริงใจต่อสิ่งที่ดีที่งามของชีวิตตั้งใจไว้มั่นต่อมาก็มีธรรมะข่มใจการข่มใจนี้นอกจากข่มใจกับสิ่งเหล่านี้แล้วยังจะข่มใจกับอารมณ์ของคนอื่นด้วยแม้แต่ตัวเราเองก็ยังไม่เคยทำให้ถูกใจตนเองมาได้ตลอดบางครั้งเราตั้งใจจะทำอย่างนี้เราก็ยังไม่ทำได้ตามใจตนเองทำไมคนอื่นจะต้องมาเอาใจเราได้ตลอดในที่สุดก็จะต้องข่มใจบางครั้งมันไม่พอต้องอดทนคือขันติหลังจากนั้นถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องสละต้องยอมสามียอมแพ้ภรรยาได้ภรรยายอมแพ้สามีได้นั่นแหละคือยอดจาคะจาคะตัวนี้ยังจะเป็นรูระบายรูระบายอารมณ์อันกัดกุ้มรูระบายความยึดมั่นถือมั่นรูระบายความทุกข์รูระบายความโกรธยอมสลัดทิ้งเสียเลิกเลิกเลิกพอฉันยอมแพ้ทำสี่ประการนี้ถ้ามีในคารวาสผู้ใดสังคมชีวิตคารวาสผู้นั้นจะเจริญงอกงาม
จะเลิกสูบบุหรี่เป็นเรื่องง่ายมากจาคะสลัดทิ้งทีเดียวแล้วก็เลิกตัวนี้จะเป็นการฝึกฝืนตนเองได้

ท่านเลิกได้อย่างสนิทแล้วเนี่ยท่านจะรู้สึกภาคภูมิใจตนเองสิ่งอื่นต่อไปเราก็จะเลิกได้ถ้ามันจะชั่วเหมือนกันเพราะสิ่งเหล่านี้เสพติดอย่างนี้เราเลิกได้หลังจากนั้นจะมองไปที่คนอื่นเห็นคนอื่นเขาที่ยังทำอยู่อย่างเราเนี่ยรู้สึกจะสงสารและจะคอยบอกคอยสอนถ้าบอกพูดกันรู้เรื่องโยมบางคนเก่งกว่าพระเลิกสูบบุหรี่แล้วพระยังขี้ยาอยู่โยมสงสารบางทีเคยเข้าไปกราบนำงานเคยเข้าไปบอกว่าเลิกเถอะพระคุณเจ้าผมยังเลิกแล้วมันวัดกันตรงนี้จิตใจของความเป็นมนุษย์ที่สูงส่งจะต้องพัฒนาจากสัญชาตญาณนี้มาเป็นภาวิทยาเป็นความรู้ที่พัฒนามาดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาไม่ใช่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหาต่อมาสุดท้ายมันจะเป็นวิปัสสนาญาณเป็นความรู้ที่ชัดเจนแจ่มแจ้งจากพันธนาการของอารมณ์แล้วมันจะเป็นวิมุตติวิมุตติแปลว่าจิตหลุดพ้นเป็นอิสระเดี๋ยวนี้มันเป็นอิสระไม่ได้นั่งไปหน่อยมันมีเจ้านายตื่นขึ้นมาเจ้านายมันมีไปสูบยาสะกอนมันว่ากินเหล้าสะกอนเงินเดือนออกไปไม่ให้ไปซื้อเหล้ามากินมันเจ้านายด้วยขนาดตรงนี้เราจะต้องเป็นกบฏทรยศหักหลังต่อกิเลสตัณหาต่อเจ้านายเหล่านี้ไปซื้อยามาสูบไม่ได้บ่ก็สั่งเลิกสลัดทิ้งไปซื้อเหล้ามากินบ่เลิกตรงนี้เรียกว่าเป็นกบฏปฏิโสตะควรกระแสกันเมื่อวนไปวนมามันเลิกได้แล้วมันก็ทิฏฐัตโตตั้งมั่นสบายๆเพราะนั้นไม่มีอะไรเกินกว่าสัจจะธรรมะขันติจาคะจริงใจคมใจอดทนสลัดพันธนาการแห่งอารมณ์ชั่วร้ายออกจากจิตใจเท่านี้ก็เป็นเรื่องง่ายได้สำหรับการจะเลิกสูบบุหรี่อาตมากล่าวธรรมิกถามาสมควรแก่เวลาเพราะว่าเวลาเรามีลิมิตเพียงเท่านี้วันนี้บ่าย 3:08 นาทีก็คงจะต้องยุติกันลงท่านทั้งหลายจำไว้เอาไปขยายผลและขอฝากนิดหนึ่งว่าธรรม4ประการนี้ไม่เพียงแต่จะเลิกสูบบุหรี่แต่จะไปเพื่อวิถีชีวิตของครอบครัวที่ดีงามถ้าอยากจะเจ้าชู้ก็ร่มข่มใจเริ่มอดทนและก็เริ่มสลัดอารมณ์จาคะออกจากใจความอดทนจำเป็นจะต้องใช้เสมอความข่มใจจำเป็นจะต้องใช้เสมอเพราะสภาพแวดล้อมปัจจุบันนี้มีแต่สิ่งที่จะทำให้เราอดทนมีแต่สิ่งที่มายั่วย้อมมอมเมาจิตใจให้ลุ่มหลงให้กำมันจะต้องข่มใจนี้ไว้จะต้องอดทนต่อสภาพยั่วยวนของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของอารมณ์อันเต็มไปด้วยการปลุกเร้าซิมิเลตอิโมชันเพราะฉะนั้นคารวาสที่อยู่ภายนอกเต็มไปคับแคบไปด้วยสิ่งที่จะต้องให้อดทนต้องข่มใจต้องสำรวมใจต้องตั้งใจถ้ามันล้มเหลวตั้งใหม่ไม่ได้ซื้อสักบาทเอาไหมมือหนึ่งประสันตั้งใจอีกไปกราบพระไปมองดูการที่พระพุทธรูปปางสะดุ้งมารดีๆขอตบหัวเขาเอาไว้การกระทำเช่นนั้นก็คือการพัฒนาจิตใจจนก้าวล่วงอำนาจแห่งมารคืออำนาจที่คอยขัดขวางความเจริญทางจิตใจก็ชื่อว่ามาโลกาสังลักพันตุมาไม่เปิดโอกาสให้แก่มารไม่เปิดโอกาสให้แก่อารมณ์ชั้นต่ำให้จิตใจลอยสูงขึ้นสูงขึ้นกลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์ที่เต็มถ้าต่ำกว่านี้จะไม่เป็นมนุษย์จะกลายเป็นอมนุษย์มนุษย์เปโตตัวเป็นมนุษย์จิตใจจะหิวหิวหิวหิวหิวหิวเปนั่นแปลว่าหิวนะนั่งหิวบุหรี่น้ำลายไหลอยู่ทั้งวันนั่งหิวเรามนุษย์เปโตตัวเป็นมนุษย์แต่ใจหิวเปนั่นแปลว่าหิวเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นมนุษย์ปูโตมนุษย์ที่เป็นมนุษย์เต็มดังกล่าวมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงรัตนตยานุภาเวนะอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสสาเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญญาบารมีคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมได้อบรมได้กระทำมาขอจงเป็นภารวะปัจจัยเพื่ออำนวยหนุนส่งท่านทั้งหลายให้ปีกล้าขาแข็งเข้มข้นมั่นคงในจริยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระศาสดาได้เป็นนายเหนือจิตเป็นนาย

0: ในเนื้อความคิดมีชีวิตอันงดงามในอริยยายธรรมหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ภายนอกคือข้าวของเงินทองเจริญด้วยทรัพย์ภายในคือคุณธรรมอันอุดมในจิตในใจห่างไกลจากภัยเวรอันจะเบียดเบียนเจริญในหน้าที่การงานสืบไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครค่ะ

เรือที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างแข็งแรงเมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายฉันใดจิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วคลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นอธิบายว่าเมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่นอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญาเต็มที่แล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม8ประการฉันนั้นคือเมื่อมีลาภมียศมีสรรเสริญและมีความสุขกายสบายใจก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาในลาภและเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาถูกทุกข์ครอบงำกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวคือไม่เศร้าโศกเสียใจทั้งนี้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยมีเกิดขึ้นมีแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับเรือที่นายช่างต่อดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น

การบำเพ็ญจิตให้สงบจนเกิดกำลังแล้วก็ไม่ควรที่จะทำความสงบอย่างเดียวเพราะถ้าทำแต่ความสงบไม่พิจารณาทุกขสัจก็จะเป็นเฉพาะฌานซึ่งก็จะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิผิดไม่พ้นทุกข์ต้องพิจารณาทุกข์จึงจะพ้นทุกข์คือต้องใช้กระแสจิตที่เป็นกำลังอันเกิดจากความสงบนั้นมาพิจารณาเพราะกระแสจิตนี้ได้รับการอบรมจากสมาธิแล้วเป็นกำลังมหาศาลซึ่งไม่ควรนำไปใช้ทางอื่นเสียควรใช้พิจารณาตัวทุกข์คือร่างกายนี้ให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งเกิดนิพพิทาญาณคือความเบื่อหน่ายเจริญให้มากกระทำให้มากญาณเกิดขึ้นจนกว่าจะแก่รอบหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

0: เมื่อเราได้ผ่านทั้งความผิดและความถูกคนที่ไม่ทำอะไรผิดเลยคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยความผิดทำให้เรารู้ว่าที่ถูกควรทำอย่างไรผู้ใหญ่ผู้สูงอายุที่แนะนำผู้น้อยผู้เยาว์ได้มากก็เพราะเคยผ่านความผิดพลาดมามากและผ่านความถูกมามากด้วยจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินทร์อินทสระ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.วัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญ

คุณค่าของประสบการณ์ตรงสิ่งที่ไม่ได้คาดฝันอันเกิดขึ้นได้เสมอในชีวิตของเราแต่จงใจเย็นและแก้ปัญหาด้วยความสุขุมรอบคอบถือเป็นบทเรียนอันล้ำค่าของชีวิตประสบการณ์ตรงย่อมมีคุณค่าเสมอสำหรับผู้มีปัญญารู้จักมองส่วนดีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้ยอมรับไว้ในฐานะเป็นเครื่องมือแห่งการศึกษาจิตใจของเราจะแข็งแกร่งชีวิตของเราจะสม

ขอเจริญสุขกับญาติโยมเมื่อกี้เราก็นั่งดูธรรมะแต่ช่วงนี้จะฟังธรรมะเราต้องเข้าใจว่าคำว่าธรรมะเนี่ยแปลความหมายอย่างไรธรรมะคือสภาวธรรมเพราะสภาวธรรมมีอะไรสภาวธรรมมีกายกับใจกายนี้เป็นรูปธรรมใจเราที่คิดนึกเป็นนามธรรมนี่เราดูสองอย่างเนี่ยแต่ทำอย่างไรจึงให้จิตเราเกิดปัญญางั้นที่เราพยายามน้อมจิตเข้ามาดูดูกายยาวานาคืบลึกศอกกับมามีอะไรบ้างเพื่อจะค้นหาตัวบุคคลที่พระท่านสวดว่าปุคคโลอุปรัปปติสัจจิกตะปรมัตถเถนาติค้นหาบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์จะค้นหาตัวบุคคลใครเป็นตัวบุคคลสมมุติเนี่ยที่เราสมมุติว่าชื่อกอชื่อขอในกอในขอขึ้นมาสมมุติเกิดขึ้นมาแต่นี้ถ้าเราไม่สมมุติขึ้นมาเราจะเรียกคนคนก็ไม่ได้จึงต้องสมมุติขึ้นมาก็เรียกว่าสมมุติบัญญัติก็เรียกว่าฉะปัญญัติโยขันธปัญญัติอายตนะปัญญัติฉะปัญญัติโยคือขันธ์บัญญัติสมมุติบัญญัติขึ้นมาสมมุติบัญญัติอะไรหนึ่งกองแห่งรูปของตนเองเนี่ยตั้งแต่ศีรษะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดเนี่ยนี่รูปขันธ์ตนเองที่ก็บอกว่าขันธ์ห้าขันธ์ห้าเนี่ยคือกองให้รูปของตนเองเนี่ยแล้วเวทนาก็คือความเสวยอารมณ์เมื่อกี้เราก็เห็นเวทนาเวทนาที่เราปวดขาเมื่อกี้เนี่ยที่เราเปลี่ยนอิริยาบถทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างนี่เวทนามันปรากฏก็เรียกว่าทุกขเวทนาและก็สุขเวทนาและไม่ทุกข์ไม่สุขเวทนาเขาเรียกว่าเวทนาสามเมื่อกี้เราสงบใจเอาใจดูเวทนาไงเอาใจตนเองอยู่กับองค์ภาวนาองค์บริกรรมแต่ใจไม่อยู่องค์บริกรรมใจมันอยู่ที่ขาก็เลยปวดขามากขึ้นงั้นเราสังเกตคนที่ปวดขาเนี่ยใจไม่อยู่กับภาวนาใจไปอยู่ที่ขาก็เลยขาเนี่ยปวดมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าเวทนาเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์คือความจำได้ไม่รู้ที่เราจำโลกจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโผฏฐัพพะธรรมลมแต่ความจำอันนี้มันก็เสื่อมเหมือนกันเห็นหน้าแต่นึกชื่อไม่ออก
นึกชื่อออกแต่จำหน้าไม่ได้นี่ตัวสัญญาความจำแต่ตัวสัญญาขันธ์นี้ถ้าเราไม่ฝึกขัดเจริญสติให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยคนเราพออายุมากแล้วความหลงลืมจะมากขึ้นที่หลงที่ลืมมันจะเกิดขึ้นเพราะตัวสัญญามันก็ไม่เที่ยงมันดับเราสังเกตตั้งแต่เราเรียนตั้งแต่ปฐมวัยอักษรต่ำอักษรกลางอักษรสูงเนี่ยเราลืมไปหมดแล้วนี่สัญญาตัวนั้นก็ดับไปเนี่ยสัญญาตัวนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันงั้นสัญญาคือความจำได้ไม่รู้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโผฏฐัพพะธรรมลมนี่กองแห่งสัญญากองแห่งสังขารกองแห่งสังขารในที่นี้เป็นเรื่องจิตสังขารไม่ใช่กายสังขารกายสังขารคือกองแห่งโลกโลกของเราที่เราใช้ทุกวันนี่เราใช้สังขารตนเองใช้ทำงานอะไรเราใช้ทุกวันเนี่ยเราใช้มือเราใช้เท้าเราใช้ฟันเราใช้ตาเราใช้หูแต่สังขารอันนี้เมื่อถูกใช้มากขึ้นสังขารอันนี้มันก็เสื่อมไปเขาเรียกว่าสังขารขันแต่สังขารในที่นี้เขาเรียกว่าจิตตสังขารสังขารคือตัวปรุงแต่งเราสังเกตดูใจเราเนี่ยชอบคิดนึกคิดไม่ได้หยุดแม้แต่ภาวนาพุทโธก็ไม่อยู่พลากจิตมาตั้งอยู่กับลมเข้าขณะหนึ่งไปแล้วจิตเราออกไปแล้วพอจะมาตั้งไว้อ้าวออกอีกแล้วอย่างนั้นจิตตัวจิตสังขารเนี่ยนี่มันเป็นตัวเกิดของจิตจิตเรานี่เกิดอยู่ทุกขณะเลยนี่บางคนก็บอกว่าชาติหน้าไม่มีบางคนเข้าใจอย่างนั้นแต่ถ้าเรามองดูในแง่ของธรรมะแล้วเนี่ยจิตเราเกิดอยู่ทุกขณะเกิดที่ไหนก็จิตเราไหลไปสู่รูปนะเนี่ยที่พระท่านสวดเป็นภาษาบาลีว่าโลปารมณังวาสัทธารมณังวาคันธารมณังวารัสสารมณังวาโผฏฐัพพารมณังวาเป็นภาษาบาลีแต่ถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยคือจิตเราไหลไปสู่โลกไหลไปสู่เสียงไหลไปสู่กลิ่นไหลไปสู่รสไหลไปสู่การสัมผัสไหลไปสู่ธรรมลมนี่กระแสจิตไหลไปสู่ความเกิดงั้นที่เรามาฝึกหัดภาวนาลมหายใจเข้าขณะหนึ่งลมหายใจออกขณะหนึ่งนี่เรามาเรียนความดับดับตัวปรุงแต่งงั้นจิตเราคิดไม่ได้หยุดตั้งแต่เกิดมาเราสังเกตดูเด็กหรือเราเป็นพยาบาลเนี่ยเด็กที่คลอดออกมาได้ไหมล่ะบางคนไม่ครบ9เดือน7เดือนเขาก็มาเข้าห้องอบไปและเด็กมันก็ดิ้นด้วยที่เด็กดิ้นเนี่ยเด็กมันจะไปแต่กายมันไปไม่ได้เนี่ยตัวจิตตัวเนี้ยมันไม่ตายตัวจิตที่ปรุงแต่งเนี่ยมันไม่ตาย
แต่พุทธเจ้าเราฉลาดทำลายให้ตายทำลายภพชาติให้ตายเพราะตัวกิเลสตัณหาเนี่ยมันไม่ตายมันพาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารที่เราไปเผาศพเนี่ยไปเผาร่างกายอย่างเดียวตัวจิตวิญญาณไปแล้วออกจากร่างไปแล้วไปสู่ตามภพภูมิที่ตัวเองได้สร้างได้ทำเอาไว้งั้นที่เราไปเผาศพเผาศพเนี่ยเผาร่างกายเพราะจิตวิญญาณไม่ตายทำไมจิตวิญญาณไม่ตายล่ะก็ตัวปรุงแต่งนี่มันปรุงแต่งอยู่ไม่ตายเขาเรียกว่าเป็นตัวจิตสังขารสังขารคือจิตงั้นจิตคนเราเนี่ยเกิดอยู่ทุกขณะไม่ดับงั้นที่คนมาฝึกหัดภาวนาเนี่ยเรียนดับเรียนดับที่พระท่านบังสกุลว่าเตสังวูปสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารเป็นสุขแต่เป็นภาษาบาลีเราฟังไม่เข้าใจคนไหนดับอารมณ์ตนเองได้จะอยู่เป็นสุขนั้นอารมณ์อิทธารมณ์อนิทธารมณ์เนี่ยจะปรุงแต่งใจเราทุกวันคิดอยู่ทุกวันและไม่ยอมเบื่อนั่งก็คิดเดินก็คิดยืนก็คิดนอนก็คิดนอนยังหลับขวัญเลยนะเราสังเกตดูใจเราไม่ยอมหลับเวลาหลับจิตก็เคลิ้มออกจากร่างไปแล้วออกจากร่างไปเจอคนโน้นคนนี้ไปเจอคนเฒ่าคนแก่ตื่นนอนมาอ้าวจำได้บ้างไม่ได้บ้างนี่สภาพจิตมันออกไปฉะนั้นพุทธเจ้าเราเนี่ยฉลาดมากฉลาดเรียนดับทำให้จิตไม่ค่อยถูกปรุงแต่งงั้นจิตที่อยู่กับลมเข้าขณะหนึ่งลมออกขณะหนึ่งลมเข้าขณะหนึ่งลมออกขณะหนึ่งเนี่ยถ้ามีสติประคองจิตให้มีความรู้สึกเนี่ยมีความรู้สึกลมเข้าจนสุดลมลมออกมีสติตามรู้จนสุดลมความรู้สึกอันนี้ชัดเจนขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่กับความดับงั้นเราจึงต้องอาศัยฝึกหัดอบรมจิตใจชีวิตเราจะมีคุณค่ามากงั้นมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยและมาเจอคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นโชคลาภอันประเสริฐเป็นบุญของเราแล้วนี่ถ้าเรามีศรัทธาล่ะเราสร้างศรัทธาตนเองให้เกิดขอให้ไม่ขี้เกียจเท่านั้นเองนะขอให้มีสัจจะก่อนนอนตื่นนอนพยายามฝึกฝนอบรมสงบใจสวดมนต์ไหว้พระแล้วสงบใจ5นาที10นาที20นาทีเดี๋ยววันไหนใจสงบเดี๋ยวเขาเพิ่มขึ้นเองเนี่ยตัวศรัทธามันเพิ่มขึ้นเองเพราะตัวศรัทธาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางคนนั่ง15นาทีเพิ่มไปครึ่งชั่วโมงนี่มันเป็นกำไรชีวิตของเราทางอื่นนี่ไม่มีแล้วในโลกนี้เราจะแสวงหาความสุขไม่มีอีกแล้วงั้นพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าความสุขเกิดจากความสงบตัวนั้นเอง
ถ้าใจเราเกิดความสงบขึ้นมาแล้วเนี่ยใจจะได้สัมผัสอารมณ์ว่าคำสอนที่พุทธเจ้ากล่าวว่าสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีนี้เราจะเข้าใจงั้นโดยมากคนเรานี่ไม่ค่อยเชื่อคำสอนหรอกเชื่อใครล่ะเชื่ออารมณ์กิเลสมากกว่าสังเกตดูเวลานั่งภาวนาแล้วเริ่มปวดและเอาแล้วปวดขาก็เริ่มท้อถอยไม่อยากสวดมนต์ไม่อยากภาวนาไม่อยากปฏิบัตินี่กิเลสมันลังดวงจิตเราไปแล้วงั้นกิเลสสมานไงมันคือกิเลสมันกั้นขวางบางทีเขาสวดมนต์ก็ปวดขามากหลบไปดีกว่าแอบไปอยู่ข้างนอกบ้างนี่กิเลสมันมีมายามากมันปรุงแต่งให้เกลอออกข้างนอกไปบางทีไม่ปวดท้องเบาหรอกอารมณ์มันก็ปรุงแต่งให้ไปปวดท้องเบาลุกไปก่อนดีกว่านี่มันปรุงแต่งจิตเราแต่เราไม่เห็นอารมณ์งั้นถ้าเราเห็นอารมณ์เหล่านี้เนี่ยแล้วก็แก้อารมณ์ได้นั่นแหละคนนั้นละฉลาดทำไมฉลาดละชำระใจตนเองให้ขาวชำระใจตนเองให้เกิดความสะอาดขึ้นมาชำระใจตนเองให้เกิดความสงบขึ้นมาเพราะใจเราไม่มีใครชำระหรอกนอกจากตนเองเท่านั้นเองเหมือนบ้านเรือนเราที่อยู่อาศัยเนี่ยเราต้องถูเองเราต้องปัดกวาดเองถูเองจึงจะสะอาดฉันใดก็ตามกายใจของเราก็เหมือนกันเราต้องชำระเองปัดกวาดเช็ดถูเองก็เหมือนประตูหน้าต่างเนี่ยถ้าเปิดเอาไว้ไม่มีใครถูในศาลาเนี่ย3วัน7วันเป็นเดือนเป็นปีขี้ฝุ่นละอองมันก็เต็มไปหมดเลยใครเข้ามาก็ไม่อยากนั่งมันเปื้อนไปหมดนี่ฉันใดก็ตามอารมณ์นี่สิอารมณ์มันเข้าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นบ่อเกิดของอารมณ์และไปสะสมเอาไว้ที่ใจไงโยมเป็นใจเป็นอะไรล่ะใจดำไงก็เรียกว่าคนใจดำน้อยใจคนใจน้อยว่านิดว่าหน่อยงอนแล้วนะฉะนั้นคนโบราณนี่พูดเป็นกฤษณาธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของอารมณ์เราจะเห็นว่าพระปิดตาไงโยมที่เขาทำรูปพระปิดตาเนี่ยทำว่าพระปิดตาปิดตาปิดหูปิดจมูก

ปิดลิ้นปิดกายปิดใจนั่นเป็นปริศนาธรรมฉะนั้นอายตนะภายในเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเป็นบ่อเกิดของอารมณ์งั้นเขาจึงให้สำรวมกันที่เราอารัตนากรรมฐานเมื่อกี้ว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหารนิวรณ์ห้าให้หายสืบสายวิตกวิจารปิติสุขเอกตาไงคำว่าบ่มอินทรีย์แปลว่าสำรวมตาอินทรีย์ก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอินทรีย์ห้าสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายสำรวมใจนี่เป็นบ่อเกิดของอารมณ์ครับนี่ถ้าเราสำรวมอารมณ์มันน้อยลงตาเห็นรูปอารมณ์น้อยลงหูฟังเสียงอารมณ์ได้น้อยลงไปจมูกดมกลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสนี่ถ้าเราสำรวมอารมณ์มันน้อยถ้าเราไม่สำรวมแล้วอารมณ์มันมากมันไหลเข้ามากว่าจะคิดถึงเรื่องเก่าหมดเรื่องใหม่เกิดอีกแต่ละเรื่องละเรื่องเราสังเกตดูสิเรามานั่งคิดอยู่เงี้ยทุกวันเลยมันไม่ดับไม่ดับจากใจตนเองนี่มันเป็นสภาวะที่เกิดในใจของมนุษย์อยู่ทุกวันแต่อุบายคำสอนของพระเจ้าให้มาปลงสังขารตนเองให้มาพิจารณาเกศาผมเกศาผมเกศาผมผมร่วงลงมาตกในน้ำก็ไม่กินตกในข้าวก็ไม่กินเป็นของปฏิกูลในคนเราก็ติดอยู่แค่ผมเท่านั้นเองผมไม่หยิกก็ด่างแท้หยิกเห็นไหมล่ะบางคนนี่ผมแต่งผมหรือร้านแต่งผมให้มรยมเนี่ยแต่งเพราะคนเราก็หากินอยู่ที่นี่โยมหากินทางผมหากินทางตาบางคนก็ดึงลูกตาตาชั้นเดียวก็ดึงให้เป็นสองชั้นเลยบางคนนอนไม่หลับอีกหลับตาไม่ได้เพราะถูกดึงลูกตามาเยอะนี่สิ่งเหล่านี้มันเป็นของหลอกลวงไม่จริงหรอกในคนเราก็ติดอยู่แค่สมมุติอยู่นี่เองงั้นสัตว์โลกก็ติดอยู่แค่นี้นี่เป็นของล่อสัตว์สัตว์ในที่นี้คือเรียกว่าสัตวะสัตว์ที่คล้องอยู่ติดอยู่ออกยากมากโยมออกยากมากเลยนี่นอกจากโยคาวจรเท่านั้นเองผู้ปฏิบัติธรรมะเห็นตามความเป็นจริงงั้นที่อัญญาโกฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเนี่ยคือหมายความว่าเห็นสภาวะของร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์เห็นร่างกายเป็นของไม่เที่ยงมันเสื่อมไปเห็นร่างกายไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาอะไรได้มันค่อยๆเสื่อมไปเสื่อมไปทำให้อัญญาโกณฑัญญานี่ได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นความจริงเนี่ยความจริงในร่างกายแต่คนเราเนี่ยปกปิดร่างกายปกปิดเอาไว้ทำให้เราหลงกายเมากายคนที่หลงกายเมากายเนี่ยโยมเหมือน
เราแต่งตัวเนี่ยเราส่องกระจกแล้วกระจกมันท้อนเห็นรูปกายตนเองเห็นใบหน้าแต่ที่เราจะเอาจิตดูกายตนเองเนี่ยมันมองไม่เห็นเพราะไม่มีเครื่องแสงสะท้อนแต่นี้ถ้าคนไหนดับอารมณ์ได้เนี่ยจิตมันจะเห็นกายเพราะกระแสอารมณ์มันปิดบังฉะนั้นใจของเราถ้านิ่งแล้วเนี่ยจิตมันจะเกิดปัญญาเห็นความจริงในร่างกายงั้นหลักสันโดษเนี่ยคำว่าสันโดษแปลว่ายินดีตามมีตามเกิดตามฐานะของตนเองตรงต่อหลักเกษตรพอเพียงของในหลวงที่ในหลวงก็บอกว่าเกษตรพอเพียงให้ยินดีสร้างฐานะของตนเองไม่ต้องดิ้นรนมากตามฐานะของตนเองตรงกับหลักธรรมที่กล่าวว่าสันโดษให้ยินดีตามฐานะของตนเองนี่บางคนนะรายจ่ายมันมากกว่ารายรับรายจ่ายได้มาทางหนึ่งแป้งจันทร์น้ำมันหอมอีกตรงหลายขวดแล้วก็ต้องทาหน้าทาปากอีกตรงหลายอย่างเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเขาเรียกว่าไม่ใช่พอเพียงแล้วมันเกินพอเพียงนี่เราได้เงินมามันก็เสียดุลรายจ่ายไปมากเลยก็มีคนหนึ่งเนี่ยอายุแกก็มากแล้วแล้วก็มากราบหลวงพ่อทีนี้แม่ชีเนี่ยเป็นแม่ชีโบราณคนโบราณไม่ค่อยแต่งตัวเนี่ยพอมากราบหลวงพ่อแม่ชีก็ทักเลยอ้าวหนูไปโดนใครซ้อมมาเนี่ยใต้คิ้วเนี่ยมันเขียวไปหมดเลยคนนั้นเขาก็นั่งยิ้มนะโยมนั่งยิ้มแล้วไม่บอกหรอกเดี๋ยวสักพักเขาก็ลุกเลยกราบหลวงพ่อเสร็จพอลุกนี่คนสมัยก่อนนะโยมนุ่งผ้าเนี่ยเขาจะผ่าด้านข้างมาประมาณครึ่งเข่าเขาก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินผ้ามันก็วับวับแกก็เรียกบอกใหญ่ได้หนูผ้าขาดหนูผ้าขาดนี่คนโบราณไม่ค่อยเจอเลยโยมนี่มันเป็นลักษณะคนเรานี่ถ้ารู้จักความพอเพียงแล้วก็ทำให้เรารู้จักธรรมะงั้นธรรมะนี่ถือว่ามันเป็นหลักธรรมอันหนึ่งถ้าเรามีหลักธรรมประจำใจหนึ่งอดทนธรรมของคารวะน่ะหนึ่งอดทนสองต้องข่มใจสามจาคะสละสิ่งของแบ่งให้ผู้อื่นบ้างสี่ปัญญาพิจารณาเช่นเราอยู่เป็นพยาบาลด้วยกันเนี่ยเราอยู่บ้านใกล้กันก็เราช่วงหุงข้าวต้มข้าวอะไรก็ตามเนี่ยเราก็แบ่งปันทานนี่เป็นเครื่องผูกน้ำใจเมื่อเราหุงข้าวหรือแกงส้มหรือต้มอะไรก็ตามเมื่อทำแล้วเราก็แบ่งปันสิ่งที่เราแบ่งปันนี่เป็นเครื่องโยงน้ำใจเรียกว่าคนมีน้ำใจ

แต่ทุกวันนี้คนบ้านใกล้ติดกันไม่ถูกกันเพราะเอารัดเอาเปรียบอะความเอารัดเอาเปรียบนี่มันมากขึ้นความเห็นแก่ตัวนี่มากขึ้นงั้นสังคมปัจจุบันเนี่ยความเห็นแก่ตัวนี่มันมากขึ้นทิฏฐิมานะตัวนี้มันมากขึ้นทำให้เห็นแก่ตัวโลภะก็มากความทะเยอทะยานอยากนี่ได้มากขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็เริ่มทำกรรมแล้วทำกรรมเบียดเบียนเขาก็เอาฆ่าเขาก็เอาทำลายชีวิตเขาก็เอางั้นสังเกตดูทุกวันนี้หากินแปลกๆคนไหนขับรถใหม่ๆก็คอยระวังอีกแหละดีไม่ดีมันขับมาชนท้ายถ้าเจ้าของลงมันจี้เลยอ่ะงั้นเรามาดูสังคมทุกวันนี้ในหลักธรรมที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ว่าหลังจะกึ่งพุทธกาลไปแล้วเนี่ยตอนนี้เลยกึ่งพุทธกาลมาแล้ว 2,550 แล้วมนุษย์ที่กลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยตัวสมุทัยมันติดมามากคำว่าสมุทัยคืออะไรคือความอยากความอยากนี่มันติดมามากที่พระท่านสวดว่ายายังตัณหาความทะยานอยากนี้ใดกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาสามตัวนี้มันมากเมื่อมันมากแล้วเกิดมาใหม่นี่ก็เอาแล้วสร้างกรรมมากขึ้นสร้างเวรมากขึ้นเหมือนเด็กที่อยู่ศูนย์เด็กเกิดใหม่ที่ราชบุรีเนี่ยที่อำเภอจอมบึงเนี่ยไปเห็นแล้วก็น่าสงสมเพชเวทนาเพราะเขาทำกรรมอ่ะทำกรรมคือความอยากนะติดของเสพติดมึนเมาพวกเนี้ยทำไปตามกรรมมันปรุงแต่งให้โทษแต่ร่างกายตนเองทำลายทั้งกายทั้งจิตใจทำให้ตนเองไปเชื่อตัณหาตัวนี้มันสร้างกรรมมากขึ้นเกิดมาก็ว่ายากสอนยากเนี่ยเด็กประเภทนี้เกิดมาว่ายากสอนยากตอนนี้เขาก็ทำกรรมต่อไปไม่เชื่อแล้วพ่อแม่ก็ไม่เชื่อครูบาอาจารย์ก็ไม่เชื่อนี่ต้องไปโดนทรมานนี่เขาก็ทำกรรมไปต่อไปอีกเนี่ยเขาเรียกว่ามนุษย์ที่มาจากอบายภูมิมาเกิดแล้วมาสร้างกรรมต่อดีไม่ดีตีพ่อตีแม่เถียงพ่อเถียงแม่กายกรรมมันก็เกิดวจีกรรมมันก็เกิดนี่ตนเองก็ไปสู่ทุกข์สิเดือดร้อนงั้นยุคปัจจุบันนี้มนุษย์ที่มาเกิดโดยมากจะมาอบายภูมิมากทางเปรตมาเกิดเป็นมนุษย์ทางอสุรกายกลับมาเป็นมนุษย์สัตว์นรกกลับมาเป็นมนุษย์นี่ก็ทำให้ทำกรรมต่อไปอีกฉะนั้นคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคำสอนที่ชี้แนะชี้ขุมทรัพย์อันประเสริฐถ้าใครทำตามแล้วเนี่ยถ้าคนไหนทำตามคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยจะไม่จนจะมีขุมทรัพย์เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเรามีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

ทำให้จิตใจเรามีหลักธรรมนึกถึงว่าความเป็นพ่อแม่เนี่ยถึงลูกจะรักถึงลูกจะทำผิดอะไรก็ตามเนี่ยความรักของพ่อแม่เนี่ยมีต่อลูกตลอดเวลาให้อภัยตลอดถึงจะดุหรือถึงจะว่าถึงจะตีอะไรก็ตามเพราะความรักฉะนั้นน้ำใจพ่อแม่เนี่ยเขาจึงเป็นเปรียบเทียบว่าเป็นพระพรหมของโลกเป็นเทวดาของโลกเป็นพระอรหันต์ของโลกใจพ่อแม่ส่งอยู่กับลูกตลอดเวลาเราสังเกตเวลาช่วงลูกนอนหลับตอนเด็กๆเราเป็นเด็กๆเนี่ยเวลาเราร้องเท่านั้นเองแม่ตื่นเลยงั้นแม่นี่จะใกล้ชิดกับลูกมากกว่าพ่อพ่อนี่จะห่างมากกว่าโลกนี่จะใกล้ชิดกับแม่ตลอดนี่น้ำใจฉะนั้นในยุคปัจจุบันเนี่ยคนที่มาเกิดมาอบายภูมิมากก็เดือดร้อนมากถ้าไปเกิดอยู่ในครอบครัวใดก็ถือว่าเป็นลูกเวรลูกกรรมใช้หนี้กรรมให้มันหมดไปเพราะเราเคยสร้างกรรมเอาไว้เราต้องตัดใจอย่างนั้นไม่งั้นเราจะเสียใจเราจะเสียใจว่ามีลูกไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาตั้งอกตั้งใจเรียนช่วยพ่อแม่ขนขวายทำมาหากินค้าขายลูกเขาสนใจดีแต่ลูกเราให้เรียนก็ไม่เอาเผลอไม่ได้ลักเล็กขโมยน้อยเอาหมดนี่ถือว่ามันเป็นวิบากกรรมวิบากกรรมของตนเองว่าเราเคยสร้างเวรสร้างกรรมเอาไว้เราจึงมีทุกข์อย่างนี้เกิดขึ้นเหมือนนางปตาจาราเนี่ยนางปตาจาราเนี่ยเป็นเศรษฐีแต่ไปชอบกับคนใช้ไปชอบกับคนใช้ในบ้านก็ให้คนใช้เนี่ยพาตนเองออกตนเองก็แต่งตัวเป็นคนใช้นุ่งเสื้อผ้าที่ไม่สะอาดมอมมอมมอมเมมเกิดขึ้นแล้วก็ให้คนใช้เนี่ยพาออกไปเมื่อพาออกไปแล้วไปสร้างอาศรมอยู่ในป่าทำมาหากินหาผลหมากรากไม้กินกันไปพออยู่มาหลายเดือนเป็นเดือนเป็นปีตนเองก็มีโรคพอมีโรคคนอินเดียเนี่ยจากนี้เป็นประเพณีเป็นประเพณีถ้ามีโรคแล้วจะกลับไปคลอดลูกที่บ้านเกิดไปขออนุญาตสามีสามีก็ไม่อยากให้ไปจะเกิดพ่อแม่รู้แล้วเนี่ยตนเองจะกลัวโดนทำอันตรายสามีก็ไม่อยากให้ไปภรรยาก็หนีออกมาพอออกมาก็คลอดลูกกลางทางสามีก็ตามหามาเจอก็ให้ภรรยากลับภรรยากลับไปเดี๋ยวปีสองปีสามปีก็มีโรคอีกฝ่ายภรรยาก็หนีอีกพอหนีมาถึงใกล้ๆแม่น้ำจิรวดีฝนมันตกหนักมากเลยตนเองก็ปวดท้องจะคลอดลูกให้สามีไปตัดกิ่งไม้ไปตัดกิ่งไม้เพื่อจะป้องกันฝนฝ่ายสามีก็เดินไปที่จอมปลวก
พอจะไปตัดกิ่งไม้เอาใบไม้มาป้องกันฝนพอไปตัดกิ่งไม้ก็งูที่อยู่ในจอมปลวกก็กัดสามีพอกัดแล้วก็ทนพิษไม่ไหวสามีก็นอนตายอยู่นั่นเองฝ่ายภรรยาก็คอยสามีก็ไม่มาสักทีหนึ่งตนเองก็ปวดท้องมากขึ้นทีนี้ตนเองทำอย่างไรนะนอนเอาสลังของตนเองเนี่ยกันฝนเพื่อจะคลอดลูกพอคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยคอยสามีก็ไม่มาตนเองก็ต้องจุงลูกคนโตอุ้มลูกคนเล็กเดินหาสามีเดินไปเดินมาไปเจอสามีตายนางก็เสียใจเมื่อเสียใจแล้วเนี่ยตนเองก็คิดกลับบ้านแหละไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าสามีก็ตายไปซะแล้วในระหว่างตกช่วงกลางคืนที่ฝนตกหนักๆเนี่ยแม่น้ำจีรวดีมันก็ลึกมากน้ำก็ไหลตนเองพอไปถึงแม่น้ำจีรวดีอย่าข้ามแม่น้ำก็กลัวลูกเดินข้ามไม่ได้ตนเองก็บอกให้ลูกคนโตเนี่ยคอยอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวแม่จะอุ้มลูกคนเล็กไปไฟอีกฝั่งหนึ่งพอเดินลงไปในน้ำน้ำอยู่ประมาณแข่งคอได้ก็เอาลูกคนเล็กไปวางอีกฝั่งหนึ่งกะจะมารับลูกคนโตพอเดินมาถึงกลางแม่น้ำนกเหยี่ยวที่หาอาหารเนี่ยเห็นลูกน้อยนอนอยู่นกเหยี่ยวมันก็มาเฉี่ยวเอาลูกน้อยไปนางเห็นอย่างนั้นก็ตกใจนางก็ไล่เหยี่ยวออกเสียงขึ้นมาฝ่ายลูกคนโตนึกว่าแม่เรียกฝ่ายลูกคนโตนึกว่าแม่เรียกตนเองเด็กน้อยก็เดินลงมาพอเดินลงมาน้ำก็ที่ไหลมันก็พัดเอาไปในนางก็นึกเสียใจมากมีสามีก็ตายมีลูกคนโตก็ตายมีลูกคนเล็กเหี่ยวก็เฉียวไปนี่ทุกข์ถึงเต็มที่เลยเมื่อนางมีทุกข์เศร้าโศกเสียใจอย่างนี้แล้วก็คิดกลับบ้านแหละคิดกลับบ้านเดินไปเจอพราหมณ์คนหนึ่งถามว่าดูก่อนพราหมณ์รู้จักบ้านเศรษฐีไหมรู้จักยายพูดเลยทำไมล่ะก็ฝนมันตกเมื่อคืนวานเนี่ยฝนตกแล้วฟ้ามันผ่าบ้านเศรษฐีลูกชายก็ตายพ่อก็ตายแม่ก็ตายโน่นตอนนี้เขากำลังเผาอยู่ในเชิงตะกอนเดียวกันพอพราหมณ์บอกเท่านั้นเองนางก็หมดสติไปเลยฟุบลงพอปุ๊บลงไปก็เสื้อผ้านี่ก็หลุดหมดเลยเดินกระเซาะกระเซิงไปสมัยนั้นเขาไปฟังธรรมะที่เชตวันมหาวิหารปตาจราก็เดินกระเซาะกระเซิงไปเสื้อผ้านี่หลุดไปหมดควบคุมสติไม่ได้ทุกข์เต็มที่พอเดินผ่านไปเชตวัน
อานนท์เห็นเท่านั้นเองพระอานนท์เห็นก็ให้อุบาสกอุบาสิกาไล่ออกไปขณะนั้นพุทธเจ้ากำลังเทศนาอยู่พุทธเจ้าก็กลั่นไว้ดูก่อนอานนท์ปล่อยให้ปตาจลาเข้ามาเถอะพอพุทธเจ้ากลั่นจากนั้นพุทธเจ้าก็เตือนสติว่าดูก่อนปตาจลาดูก่อนปตาจลาดูก่อนปตาจลาเธอจงมีสติเถิดพอพุทธเจ้าทักอย่างนั้นนางได้สติเลยไม่มีเสื้อผ้าคนใกล้ๆก็เอาเสื้อผ้าให้นุ่งห่มเรียบร้อยนางก็ตั้งใจฟังธรรมะพุทธเจ้าก็เทศน์ให้ฟังว่าชีวิตของคนเราไม่แน่นอนบางคนก็ตายตั้งแต่ปฐมวัยบางคนก็ตายกลางคนบางคนก็ตายมาถิ่มมาไวชีวิตเรามันไม่แน่นอนนางเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพุทธเจ้าฟังไปก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสขอออกบวชพอบวชแล้วเนี่ยนางพิจารณาอย่างไรนางได้เอาขันน้ำตักน้ำมาล้างเท้าสามขันที่หนึ่งน้ำมันก็ไหลออกไปไม่ไกลขันที่สองน้ำก็ไหลออกไปไกลอีกพอขันที่สามน้ำก็ไหลออกไปไกลอีกนางก็ย้อนมาพิจารณาโอน้ำเหมือนชีวิตเหมือนเรามีลูกคนเล็กก็ตายเหมือนน้ำขันแรกเราไม่มีลูกคนโตลูกคนโตก็ตายเรามีสามีเป็นวัยกลางคนก็ตายชีวิตในโลกนี้หนีความตายไปไม่พ้นพอนางพิจารณาความตายเป็นอารมณ์จิตรวมตัวเลยเป็นสมาธิพอเป็นสมาธิตนเองก็อาศัยสมาธิอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นทำให้นางได้บรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยเขาเรียกว่ามีทุกข์แล้วจึงเห็นธรรมงั้นที่เรามีปัญหาหลายๆอย่างสามีนอกใจภรรยานอกใจลูกเกเรเรามีความทุกข์อย่างเนี้ยเราพิจารณาเราขนขวายหาความสงบทางใจนี่เราจะเข้าถึงธรรมะงั้นธรรมะใจเราเนี่ยมีธรรมะทุกคนขอให้เรารู้จักตนนั้นเองคือความสงบใจเนี่ยเป็นตัวธรรมะสงบกายสงบใจเหมือนโยมพยาบาลคณะพยาบาลเนี่ยมาศึกษาความสงบใจให้ใจสงบจะได้ดับอารมณ์พุ่งซ่านอารมณ์รำคาญอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์น้อยใจอารมณ์เสียใจเพราะการทำงานอยู่กับคนเจ็บไข้ได้ป่วยมันอยู่กับความเครียดดีไม่ดีคนไข้มันหาทางออกไม่ได้มันเล่นพยาบาลนะมันเล่นหมอบางคนต่อยนะบางคนต่อยพยาบาลบ้างต่อยหมอบ้างมันปวดนะมันหาทางออกนี่พยาบาลระงับอารมณ์มาอยู่ก็ย้อนกลับไปเหมือนกันนี่เราทำงานกับความทุกข์นะนั้นทุกเนี่ยเป็นธรรมะเหมือนกันงั้นพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4ก็ตรัสรู้เรื่องทุกนี่แหละ
ถ้าเราดูดีๆในร่างกายเราไม่มีความสุขเลยนะมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งหมดเลยทำไมมีแต่เรื่องทุกข์ล่ะก็มีแขนก็ปวดมีขาก็ปวดมีฟันก็ปวดมีตาก็ปวดมีหูก็ปวดอวัยวะทุกส่วนมีแต่เรื่องปวดทั้งหมดเลยนี่เขาเรียกว่ากองแห่งทุกข์นะงั้นทุกข์เหมือนคนไหนนั่งปวดเนี่ยยังไม่ค่อยหลับสังเกตดูว่าคนไหนที่นั่งปวดขาเนี่ยไม่ค่อยหลับหรอกแล้วคนไหนที่ไม่ค่อยปวดหลับเพราะมันสบายอ่ะพุทโธมันซึ้งมากเลยหลับนี่ปวดก็ดีได้เห็นทุกข์งั้นพระเจ้าจึงเห็นทุกข์นะเหมือนนางปัจจารามีทุกข์เต็มที่แล้วจะไปเข้าหาธรรมะนี่เป็นอุทาหรณ์ชั้นใดก็ตามฉะนั้นที่ญาติโยมได้มีโอกาสมาบวชสมาทานศีล8สวดมนต์ไหว้พระสาธยายมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะอำนาจกุศลที่ญาติโยมตั้งอกตั้งใจอันนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมนำมาซึ่งความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดก็สำเร็จความ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ท่านธรรมยังสังฆาภิจุติงกะโรมาเส

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ในร่างกายของเราเขาเรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเอง
ให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้จำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้ผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

ิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแต่เราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองง่วงนอนก็ทนไปหน่อยพุงซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยาก

ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนนั่นหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักนึงก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคงใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกพยายามยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมคนเล็บผนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อไข่ออกทุกเส้น

คนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บแต่มือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตาโจหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังแล้วทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นเพราะสกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมควรเล็บควรหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมควรเล็บควรหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะบักสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเราเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายแผ่นในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโลเวนก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามเราก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

ิจารณากายก็เรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณและธาตุของพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี่มาจากไหนแล้วก็ไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะยกไปซ้ายจะยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคนละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราอย่าละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้แต่ความคิดคิดอะไรแล้วก็ปล่อยคิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ปุถุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นจะเกิดลำดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตมาจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเดือดดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาแล้วก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่แล้วก็ทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงหยาบละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองจะน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ว่าเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะครับนะครับนะครับจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

ทองปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพองง่วงหายก็นั่งสบายพอคงปุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนาเนี่ยก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไพรไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุขเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายก็มาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายา

0: ามะตาติยามปิไม่ยั่งพันเตวิรุงวิรุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระณัง

0: ชามิ
1: สังฆังสระนังกาชามิ
0: สังฆังสระนังกาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังกาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังกาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังกาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังกาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังกาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังกาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังกาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังกาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังกาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังกาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังกาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังกาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อดินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อดินาทานาเวรมณี

0: เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กามิสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทัง

0: ราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะ

0: อิมานิปัญจติฆาปทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังนิ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยบริสุทธโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโภวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม

0: 2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอ่านสารหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 081-564-8474หรือ062-159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680-710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้ใครไม่สวยนั่งก็ลองนั่งดูจะได้เป็นนั่งทางขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายองค์ป้องมือชนกันตั้งหน้าตรงๆหลับตาทำสติแล้วกรูมันนอนหลับหลับตานึกที่หน้าของเรานึกที่ลมหายใจของเราน้อมเห็นใบหน้าของเราจำรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งลักษณะอย่างใดให้น้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะองค์พระคัสสมาธิพยายามละปล่อยวางความคิดนึกในใจของเราเรื่องเก่าที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่เราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันเพราะขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามละปล่อยวางความคิดนึกเครื่องเราต่างๆให้หมดไปจากใจเราลมเราหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นทำความรู้ไว้ที่สองช่องจมูกลมผ่านเข้านึกพูดลมผ่านออกนึกโทด้วยกระดานทำใจว่างๆทำใจเฉยๆพุทโธพุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้รู้ลมหายใจเข้าออกพุทโธผู้ตื่นไม่ลืมลมหายใจเข้าออกพิจารณาลมผ่านเข้าอย่างไรลมผ่านออกอย่างไรลมกระทบเข้ากระทบออกที่สองช่องจมูกจับความรู้สึกไว้ที่ใบหน้าที่จมูกของเรา จนกว่าใจของเราจะสงบนี่เราเรียกว่าฝึกใจทำบุญที่ใจทำบาปที่ใจทำดีที่ใจทำชั่วที่ใจไปสวรรค์ที่ใจตกนรกที่ใจนิพพานที่ใจใจว่างฉลาดที่ใจโง่ที่ใจสุขที่ใจทุกที่ใจดีที่ใจเสียที่ใจดีใจก็ใจดีเสียใจก็ใจเสียมาจากใจเป็นหลักมาจากใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างในโลกนี้เกิดจากใจร่างกายก็มาจากใจอาศัยซึ่งกันและกันชื่อก็มาจากใจเสียงก็มาจากใจรูปนามทั้งหลายทุกวันนี้อะไรก็มาจากใจใจเป็นผู้ทำใจเป็นผู้คิดใจเป็นผู้นึกเราจะรู้อะไรก็รู้จากใจเราจะทำอะไรก็ใจเป็นผู้สั่งโกรธก็ใจเป็นคนสั่งให้โกรธรักก็ใจสั่งให้รักเกลียดก็ใจสั่งให้เกลียดชอบก็ใจสั่งให้ชอบใจมันชอบ ฉลาดก็ใจมันฉลาดโง่ก็ใจมันโง่อิจฉาก็ใจมันสั่งให้อิจฉาวิจยาอาฆาตพยาบาทมาจากใจเป็นผู้ทำวัดในใจเป็นผู้สร้างใจดำริแล้วก็ทำกายทำตามใจวาจาทำตามใจพูดตามใจทำตามใจบ้านเรือนแก้วแหวนเงินทองวัสดุภายนอกจะเป็นรถยนต์เครื่องบินใจเป็นผู้สั่งให้ทำถ้าใจไม่สั่งแล้วอะไรก็ทำไม่ได้ฉะนั้นมาจากใจดีทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาในทางดีถ้าใจไม่ดีก็สั่งจะทำไม่ดีไปทุบไปตีเขาไปฆ่าไปฟันเขาก็มาจากใจไม่ดีฉะนั้นให้พิจารณาตัวเรา ว่าเรานี่กำลังทำใจดีจำใจดีได้เป็นยังไงผลของกรรมใจดีผลของทำใจดีก็เป็นคนมีวาจาที่ดีมีกายที่สงบมีความเบิกบานใจมีความภูมิภาคภูมิใจมีความสุขมีความเอิบอิ่มใจที่ทำดีแล้วก็ได้ดีเพราะใจของเราเนี่ยรวบรวมบุญกุศลไว้พอถ้าใจคนเราถ้ารวบรวมแต่สิ่งที่ไม่ดีงามไว้ในใจอดีตก็ทำไว้ไม่ดีปัจจุบันก็ทำไว้ไม่ดีอนาคตก็วางแผนทำไม่ดีจะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีในใจก็จะหนักอกหนักใจทุกข์ใจเล่าร้อนใจมันก็มาเรื่อยๆความไม่ดีคนพูดก็ไม่ดีคนทำก็ไม่ดีเราพูดก็ไม่ดีเราทำก็ไม่ดีมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาเราตลอดเพราะพบแต่สิ่งไม่ดีเพราะใจเราคิดไม่ดีเหมือนคนกินเหล้าติดก็มีคนมาชวนกินทุกวันคนเล่นการพนันติดก็มีคนมาชวนเล่นทุกวันจะกินเหล้าไม่ดีก็เจอคนไม่ดีเล่นการพนันไม่ดีก็เจอแต่คนไม่ดีคนชอบพูดจานินทาให้ร้ายคนอื่นก็มีแต่คนมาพูดนินทาให้ฟังทุกวันให้ร้ายทุกวันเราพูดจาดีก็มีแต่คนมาคุยกับเราดีๆทุกวันได้ยินแต่เสียงดีๆได้เห็นแต่สิ่งดีๆคนเมาก็ไม่มาชวนเราคนเล่นการพนันก็ไม่เข้ามาบ้านเรามีแต่คนใจดีๆมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในใจเราก็เพราะใจเราดีสมาธิมีไว้ทำไมสมาธิเนี่ยมีไว้เพื่อให้ใจเราเนี่ยไม่มีทุกข์ให้ใจเราเป็นสวรรค์สวรรค์ในใจก็ต้องการเมื่อมีสวรรค์แล้วเป็นยังไงสวรรค์ก็ลื่นเลิ่มบันเทิงใจเบิกบานถ้าไม่มีสมาธิล่ะไม่มีสมาธิก็หนักอกหนักใจเล่าร้อนใจวิตกกังวลคิดโน่นคิดนี่ห่วงโน่นห่วงนี่เป็นทุกข์โน่นเป็นทุกข์นี่ไม่เคยสบายใจเป็นทุกข์ใจทุกข์ก็คือเล่าร้อนใจก็เหมือนตกนรกทุกทุกวันก็นรกทุกวันลำบากใจทุกวันแต่จะสุขได้อย่างไรทุกข์เพราะความมีไม่พอบ้างทุกข์เพราะความจนไม่พอบ้างทุกข์เพราะไม่รู้จักความสงบใจบ้างทุกข์เพราะปล่อยวางไม่เป็นบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นคนเล่าร้อนทุกข์อยู่ตลอดวัน นี่เขาเรียกว่าตกนรกตลอดวันทุกข์เพราะใจไม่ดีใครทำให้เราก็เราเป็นคนคิดเองเราเป็นคนทำเองเราเป็นคนปรุงแต่งเองหาเรื่องใส่ตัวเอง ก็ไม่ชอบสงบคนชอบสงบเป็นยังไงพูดจาเรียบร้อยกิริยาเรียบร้อยทำอะไรก็ทำแต่กุศลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำใจไม่โกรธไม่เครียดไม่ว่าไม่อิจฉาไม่ดิษยาใครพุทโธเราอยู่เรื่อย แล้วเป็นไงสมาธิสมาธิก็ใจเย็นใจว่างใจสว่างใจสงบใจเบาสบายไม่อึดอัดไม่ขัดเคืองไม่เล่าร้อนไม่โมโหฉุนเฉียวไม่ตัดท้อต่อว่าใครไม่สาปแช่งใครสิ่งนี้ก็มีแต่ใจดีสบายดีตลอดวันสบายตลอดวันกินก็สบายนั่งสบายนอนก็สบายพูดคิดนึกก็สบายทำการงานก็ทำแบบมีสติสบายกายสบายใจสวรรค์ตลอดวันมาจากใจดีฉะนั้นใจนี่สำคัญมากที่สุดในโลกใจนี่เป็นใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับใจของเราแค่แหวนเงินทองก็มาจากใจถ้าใจมันไม่หาซะแล้วมันจะมาได้อย่างไรใจไม่ขี้เกียจซะแล้วใจมันไม่ประหยัดซะแล้วใจมันโลภมากซะแล้วได้มาก็ไปเล่นไปหมดได้มาก็ไปกินหมดได้มาก็ไปใช้ซื้อสุราให้คนอื่นหมดใจมันไม่ดีซะแล้วหมดเงินก็ไม่มีประโยชน์เงินกลับมีโทษอยู่เพราะใจไม่ดีแต่คนที่มีเงินนั้นมีประโยชน์ก็เพราะใจมันมีประโยชน์เอามาใช้เป็นประโยชน์เอามาสงเคราะห์ตัวเองเอามาสงเคราะห์ญาติเอามาทำเป็นประโยชน์มีจิตใจขยันหมั่นเพียรเป็นคนอดทนมีความจริงใจมีความสงบพอจิตใจมันทำดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็พลอยดีหมดไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนเหลือเฟือเพราะใจมันดีฉะนั้นจะว่าเรามาศึกษาธรรมะก็ศึกษาที่ใจเราให้ดีก่อนแล้วมันก็จะดีมาตามใจเหมือนกับเราจะมาปลูกต้นทุเรียนนะมาปลูกเมืองนนท์ปลูกที่อื่นบางทีมันเสี่ยงปลูกเมืองนนท์ได้กินลูกแน่นอนทำไมเราก็ต้องรู้กรรมวิธีของการปลูกเอาเมล็ดเอามาฝังไว้ให้มันงอกออกมาพองอกออกมาแล้วก็เอาไปทาบกิ่งเอาไปต่อตาก็ออกมาทุเรียนอะไรไปทาบหมอนทองก็เป็นหมอนทองเอาไปทาบก้านยาวก็เป็นก้านยาวเอาไปทาบชะนีก็เป็นชาติชะนีเอาไปทาบกบก็เป็นกบเอาไปทาบแม่เท่าก็เป็นแม่เท่าไปทาบอะไรเป็นอันนั้นเราอยากได้อะไรดีก็ทาบอันนั้นไม่กี่ปี 4-5 ปีก็ออกดอกออกผลได้กินลูกเพราะเรามาใส่ที่ดีเอามาปลูกไว้ที่ดีรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยมันปีละ2ครั้งใส่ขี้วัวเนี่ยปีละ2ครั้งรดน้ำมันตลอดปีผลที่สุดทุเรียนเราก็ดีเราก็ได้มากได้ผลก็เพราะเราทำความเพียรอยู่ตลอดปีถ้าเราปลูกแล้วทิ้งเลยจะได้ไหมก็ไม่ได้เอาพันธุ์ไม่ดีมาปลูกจะดีไหมก็ไม่ดีปลูกแล้วไม่ดูแลดีไหมก็ไม่ได้ไม่ดีอาจจะตายอาจจะไม่ได้กินลูกหรืออาจจะได้ลูกไม่ดีเพราะพันธุ์ไม่ดีแต่นี่เราฉลาดรู้ติดต่อตารู้จักถากกิ่งรู้จักปลูกรู้จักให้ปุ๋ยรู้จักรักษาดูแลผลที่สุดเราก็ได้ทุเรียนดีใจเราเหมือนกันใจเราจะทำไงให้ดีใจเราต้องพยายามมาศึกษาหาความรู้ว่าเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างไรนิพพานเป็นยังไงสุขทุกข์เป็นอย่างไรเราทำแล้วจะได้อย่างไรแก่เราอันนี้เรามาทำสมาธิเป็นไงสมาธิสบายไหมว่างไหมสงบไหมหงุดหงิดหรือหนักขัดเคืองไหมท ทำแล้วเกิดสมาธิเกิดปัญญาไหมเป็นไงไม่เกิดไม่เกิดเพราะอะไรไม่เกิดเพราะใจเรายังทำไม่ได้เพราะเรายังกังวลใช่ไหมเรายังปล่อยวางไม่เป็นเอาพยายามปล่อยวางเราจับรู้ความรู้สึกได้ไหมได้จับความรู้สึกที่กายกับใจได้เห็นตัวเองอยู่เรื่อยนั่งก็เห็นนอนก็เห็นเดินก็เห็นกินก็เห็นคิดนึกอะไรก็เห็นใจของเราอยู่เรื่อยนั่นแหละเรียกว่ารู้จักสมาธิรู้จักเกิดรู้จักดับรู้จักการปรุงการแต่งรู้จักการละวางรู้จักการ

ปล่อยก็สบายได้มรรคได้ผลวันเดียวก็ได้เหมือนกับเรามาปลูกทุเรียนวันเดียวก็ได้ปลูกอีกไม่กี่วันก็ได้ต้นอีกไม่กี่วันก็ได้ใบอีกไม่นานก็ได้ดอกได้ลูกทำลืมๆพักเดียวทำใจสบายๆไม่คิดอะไรพักเดียวเดี๋ยวสงบปลูกทุเรียนยังช้ากว่าปลูกทุเรียนยังรอตั้ง 4-5 ปีจะได้กินลูกทำสมาธิเนี่ยทำใจว่างๆสัก 4-5 นาที10นาทีเดี๋ยวได้ผลพอสงบเรียกว่าได้ผลรู้พุทลมเข้าโทลมออกรู้พุทลมเข้าโทลมออกพอใจสงบดิ่งได้ผลแล้วอ้าวทำใจพักเดียวปลูกฝังใจพักเดียวสบายได้ผลซะแล้วไม่ต้องรอ 4-5 ปีทำพักเดียวก็ได้ถ้าทำบ่อยๆจะได้มากกว่านี้ร้อยครั้งพันครั้งก็ได้มากขึ้นนี่เรียกว่าได้ความสุขสบายมากขึ้นฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงต้องมาฝึกใจมาทำใจเพราะใจเราเนี่ยสำคัญคนเราเนี่ยมันมาจากใจครับไอ้คนเนี่ยใจร้ายเขาจะด่าใจไม่ด่าคนหรอกไอ้คนเนี่ยใจร้ายเขาด่าใจไอ้คนนี้ใจร้ายใจอมหิตหยาบช้าสามานด่าใจไอ้คนเนี้ยมันขี้โกงมันใจมันโกงไอ้คนเนี้ยมันขี้โกรธใจมันโกรธไอ้คนเนี้ยมันขี้ลับไอ้คนเนี้ยแย่มากใจไม่ดีเลยถ้าว่าคนจะดีคนเนี้ยใจดีคนเนี้ยใจดีจังเลยใจดีนิสัยดีคนเนี้ยไม่ใจไม่เคยเป็นคนไม่โกรธเป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนมีเมตตาเนี่ยมาจากใจทั้งหมดคนเนี้ยจิตใจเขาดีเขาเยือกเย็นมาจากใจทั้งหมดแสดงว่าคนดีนี่มาจากใจคนไม่ดีก็มาจากใจเราต้องแสวงหาคนที่ใจเราแก้ไขคนที่ใจเราสร้างสรรค์คนที่ใจเราแล้วจะได้ศีลธรรมจะได้ความสุขเจริญที่ใจเราแหมวันนี้สงบใจจังฮะแต่ว่าใจสงบวันนี้สบายใจจังวันนี้กลุ้มใจจังเจ็บใจจังเล่าร้อนใจจังเนี่ยมันใจทั้งนั้นเลยไม่ได้มาจากไหนเลยคนเราที่ดิ้นรนทุกวันเนี่ยไปทั่วโลกก็ไปนี่แหละไปหาใจสบายไปหากินโน่นไปหาเที่ยวนี่ไปหาใจสงบไปหาใจสบายแต่ไม่เคยเจอใจสบายเพราะใจไม่สงบกินแล้วก็ยังไม่อิ่มก็อยากกินต่อเที่ยวแล้วก็อยากเที่ยวต่อเพราะใจมันไม่สงบมันก็อยากไปเพราะมันเลื่อยไปได้เท่าไรมันก็ไม่หยุดได้เท่าไรก็ยังไม่พอเพราะใจมันไม่สงบที่หยุดที่พอที่สบายเพราะใจมันว่างใจมันสงบเพราะทำสมาธิเป็นเกิดปัญญาขึ้นมาจึงแก้ใจตัวเองได้ฉะนั้นศีลเป็นใจสมาธิเป็นใจปัญญาเป็นใจทานเหมือนปุ๋ยมาหล่อเลี้ยงรดให้ต้นไม้งามศีลเหมือนรากแก้วทานเหมือนน้ำเหมือนปุ๋ยศีลเหมือนรากแก้วสมาธิเหมือนลำต้นเหมือนแก่นเหมือนกระพี้เหมือนลำต้นปัญญาเหมือนลูกดอกออกผลเหมือนดอกใบปัญญาเหมือนดอกเมื่อเราเจริญปัญญาถึงที่สุดแล้วก็ออกผลขึ้นมาก็เรียกว่าได้กินมรรคกินผลก็ได้ผลนะทานถ้าเรามีทานนี่เราก็เหมือนได้น้ำได้ปุ๋ยดีต้นต้องดีศีลทำให้ลำต้นแข็งแกร่งงดงามปัญสมาธิศีลรากแก้วดีเมื่อรากแก้วดีต้นก็ต้องดีพอต้นดีสมาธิดีต้นแน่นหนาดีดอกผลคือปัญญาก็ออกขึ้นมา
จเราเหมือนกันต้องมีทานศีลภาวนาแล้วจะได้มรรคได้ผลที่ตัวเราไม่เป็นอื่นจิตใจจะผ่องใสเบิกบานสบายทำอะไรก็ไม่มีทุกข์เท่าไหร่ทุกข์น้อยก็คนไม่มีธรรมะทุกข์น้อยก็คนไม่มีทานทุกข์น้อยก็คนไม่มีศีลทุกข์น้อยก็คนไม่มีสมาธิทุกข์น้อยก็คนไม่มีปัญญาฉะนั้นพุทธเจ้าจึงเดินทางอย่างนี้สอนเราอย่างนี้เราก็ปฏิบัติตามท่านเราก็จะได้สิ่งที่ดีงามแก่ตัวเราก็ให้พยายามประพฤติปฏิบัติไปเก็บเล็กผสมน้อยทีละน้อยน้อยก็เหมือนปลูกต้นไม้ทีละต้นไร่หนึ่งก็50ต้น40ต้นเอา40ต้นไร่หนึ่ง40ต้น2ไร่ก็80ต้น3ไร่ก็100กว่าต้นพอแหละไป100กว่าต้นปลูกไปทุกวันทุกวันมันเท่ากับพอบางคนมี5ไร่7ไร่เหลือและทุเรียนเหลือกินเหลือขายต้นไหนตายก็แซมใหม่มันขี้เกียจไม่ขยันภาวนาก็พยายามขยันภาวนาขี้เกียจทำบุญก็พยายามสะสมเรื่อยๆนะเข้ามันขยันจนเป็นนิจสิทธิ์แล้วต่อไปก็เป็นนิจธรรมทำใจได้สบายกันนี่เป็นนิสัยเป็นปัจจัยเจริญงดงามทั้งวันนี้และวันหน้าเราก็จะเห็นว่าโอ้มีจริงเนาะทำดีแล้วให้ผลแก่เราจริงๆความสุขได้รับจากเราพ่อแม่ได้รับพี่น้องได้รับญาติพี่น้องได้รับความสุขทั่วหน้าหมดพอใจเราดีแล้วดีกันหมดเลยพอใจเราเสียแล้วเสียกันหมดบางคนไปเป็นอะไรสักคนเนี่ยไปตกเครื่องบินโครมเนี่ยโอ้โหใจเสียไอ้คนอยู่ในเครื่องบินก็ดิ้นทับตายเลยใจมันเสียไม่เตรียมตัวไอ้คนที่รู้ข่าวเครื่องบินตกก็จะตายให้ได้เลยนี่เรียกว่าใจมันเสียแล้วไม่ได้อะไรเลยคนนี้คนอยู่บนเครื่องบินก็ไม่เคยปลูกฝังความดีไว้ไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยทำสมาธิไม่เคยแยกกายไม่เคยแยกร่างเคยทำสมาธิเคยเล่นกรรมฐานเนี้ยแยกผมไปทางเกศาผมไปทางโลมาขนไปทางนขาเล็บไปทางทันตาฟันหลุดไปทางตะโจหนังแยกไปทางมังสังเนื้อไปทางนหาลูเอ็นหลุดไปอย่างหนึ่งกระดูกหลุดไปทางตับไตไส้พุงแยกร่างหมดเลยขันห้าก็มีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นของทีละชิ้นละส่วนพอแยกไปแล้วเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมหัดแยกธาตุหัดแยกผมแยกขนแยกเล็บแยกฟันแยกหนังพอแยกเป็นแล้วพอเครื่องบินตกก็เกรียมแยกเลยแยกแล้วแยกตั้งแต่เครื่องบินยังไม่ตกตายแน่เราแยกเลยเอาหนังไปเนื้อไปกระดูกไปเละเหลวหมดแล้วไม่ต้องกลัวมันแป๊บเดียวก็ตายแล้วทำใจให้มีทานมีศีลภาวนานึกถึงพระไว้ในใจไม่ต้องดิ้นต้องร้องก็ไปดีไปสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตายพอตายจิตตกถึงดินแล้ววิญญาณไปดีแต่นี้ญาติพี่น้องก็รู้แล้วเขาตายไปดีไม่ต้องร้องสบายกับเราเขาแยกร่างได้เขามีธรรมะก็ไม่ต้องตกใจทำใจดีไม่กลัวอย่าไปร้องไห้ถึงเขาเลยเขาเป็นคนฉลาดเขาไม่ใช่โง่หรอกเขามีธรรมะเขาพูดธรรมะเขาเข้าใจธรรมะเขาแยกร่างได้แล้วเขาแยกขันธ์ห้าเขาออกแล้วเขาไม่หลงตัวตนแล้วเขาไปได้ดีคนที่ทุกข์ก็คือพวกเราสิไอ้พวกที่แยกร่างไม่ออกพวกที่ปลงไม่ตกนี่คนมีธรรมะได้เปรียบตกเครื่องบินตายก็กลับสบายพอแยกร่างเป็นแยกขันธ์ห้าเป็นญาติพี่น้องก็สบายทำบุญให้ไปดีใจเขาไปดีแล้วเพราะเขามีธรรมะเขาแยกร่างเป็นนี่มันไม่เห็นมีใครจะเสียใจคนตายก็ไม่เสียใจคนอยู่ก็ไม่เสียใจแต่เรื่องธรรมดาใครๆก็ต้องเกิดมาตายตายดีตายร้ายก็ตายราคาเท่ากันจมน้ำตายนอนตายที่โรงพยาบาลมันก็ราคาเท่ากัน
ก็ต้องหายใจไม่ออกตายเหมือนกัน

เป็นลมตายมันก็ตายเหมือนกันมันดีอยู่จะไม่ดีตรงที่ว่าทำใจได้หรือไม่ได้ยอมตายหรือเปล่ายอมรับกรรมหรือเปล่ายอมว่ามันตายจริงๆหรือเปล่าถ้าเราพลงตกคนตกเครื่องบินกลับทำใจได้ดีก็ไอ้คนเป็นลมตายไอ้คนเป็นลมตายตายไม่รู้ตัวไม่เคยคิดจะตายทำบาปตายด้วยไม่มีศีลไม่มีทานไม่มีภาวนาสู้คนตกเครื่องบินตายไม่ได้คนตกเครื่องบินตายกลับไปเป็นเทวดากลับไปนิพพานไอ้คนเป็นลมตายตายไปห่วงใครไปห่วงลูกห่วงหมาห่วงแมวตายเป็นลูกหมาก็มีตายเป็นลูกแมวก็มีตายไปเป็นลูกหมูก็มีเพราะใจมันไม่ยอมตายใจมันเป็นห่วงอ้าวเป็นลมตายน่าจะไปดีปลาเข้าใจมันเป็นห่วงมันเลี้ยงไว้จนติดหมาติดแมวติดหมูติดลูกติดหลานมันใจมันติดแล้วมันไปไม่ได้แยกร่างไม่เป็นสู้กับคนที่ตกเครื่องบินตายไม่ได้เพราะไม่ห่วงใครแยกร่างแล้วสบายแล้วเราขันห้าไม่ใช่ของเราเนื้อหนังมังสาเป็นของแผ่นดินทิ้งมันเลยทำใจให้สงบทำใจให้เฉยพอระเบิดปึ้งใจก็ไม่ตายเป็นเทวดาสวยงามมีวิมานอยู่เพราะบุญทำไว้ดีไอ้คนหนึ่งทำเมื่ออื่นทำไม่ได้มันก็ตกใจตายเป็นผีเฝ้าป่านั่นแหละไปไหนไม่ถูกหลงโดนร้องไห้โง่ร้องในป่าเนี่ยกูก็โง่พวกใครก็ไม่ยินผีฝรั่งมั่งผีไทยมั่งร้องในป่าไปไหนไม่ถูกเพราะไม่มีฐานไม่มีศีลไม่มีภาวนามืดกลางวันก็มืดพวกนี้ไม่มีตาไปมีตาก็เหมือนตาบอดพวกนี้มืดไปไหนไม่ถูกโดนชนต้นไม้ต้นไร่วุ่นอยู่นั่นแหละเป็นร้อยปีเป็นพันปีบางคนเป็นตั้งนานบางคนก็เป็นอยู่7 วันญาติเอาบุญไปให้เขาไปได้บางคนเขามีฐานศีลภาวนาเขาไม่กลัวตายเขาปลงตกเขาก็ตาสว่างพอตายปุ๊บเขาก็ออกจากร่างไปเลยมีวิมานมีที่ไปเลยบางคนก็กลับบ้านถูกบางคนก็กลับไม่ถูกบางคนก็มีพระนำเทวดานำเขาต้องทำไปก่อนต้องทำใจดีไปก่อนไม่งั้นไปไม่ถูกหรอกมันก็ไปตามใจตัวเองหลงก็อยู่กับหลงบ้านหลงเรือนหลงเงินหลงทองหลงยศหลงตำแหน่งพวกนี้ไปไม่ถูกหลงว่าตัวเองไม่ตายพวกนี้มืดเป็นผีเผาป่าอยู่นั่นเองแต่ถ้าเรามีปัญญาตายไม่มีอะไรเป็นของเราฐานศีลภาวนาทำใจนิ่งเฉยนึกถึงคุณพระรัตนตรัยทำจิตสงบผู้นี้อยู่เหนือเวทนาไปดีหมดไม่ต้องห่วงไม่เป็นผีเฝ้าป่าไม่เป็นผีเฝ้าถ้ำไม่เป็นผีเฝ้าทะเลไม่เป็นผีเฝ้าบ้านไม่เป็นผีเฝ้าเมืองเพราะมีฐานศีลภาวนาสว่างไสวนำทางไปสู่สุคตินี่เราต้องทำใจกันไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปทำตอนตายอย่าไปทำตอนเครื่องบินตกไม่ทันอย่าไปทำตอนญาติเครื่องบินตกกระทำไม่ทันตอนอุบัติเหตุไม่ทันต้องเตรียมตัวเตรียมใจตั้งแต่วันนี้เลยเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายเพื่อพัดพรากจากกันหนีไม่พ้นไปแอบอยู่ที่ไหนก็หนีความเจ็บความแก่ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเสียใจทำไมทุกข์ทำไมทำบุญที่จะได้ไม่ต้องเสียใจที่เสียใจเพราะไม่ได้ทำบุญที่เสียใจเพราะไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์ประเสริฐมีเวลามีโอกาสแล้วไม่ทำความดีสิจึงต้องเสียใจร้องไห้คิดถึงกันทุกวันนี้เพราะไม่มีอะไรดีในใจถ้าใจดีแล้วจะเสียใจทำไมพุทธเจ้าบอกอนุนอย่าร้องไห้ไปเลยเราตถาคตตายไปแล้วธรรมะวินัยยังอยู่เราตายแต่ร่างแต่ธรรมะคำสอนของเราปฏิบัติไปเถอะความดีทำไปเถอะยังเป็นทางสวรรค์นิพพานอยู่ธรรมะเราไม่ได้ตายยังอยู่ในโลกนี้อยู่ก็เหมือนกันเนี่ยเราตายแต่ร่างกายใจเราก็ยังอยู่

ล่อยละวางความเครียดความตึงความกังวลเรื่องจิปาถะต่างๆให้ใจของเราสงบบ้างใจเราจะได้พักผ่อนจะได้ไม่เหนื่อยใจหายใจเข้าเราก็นึกพูดหายใจออกก็นึกโทภาวนาไปการฟังธรรมก็ต้องมีกำลังสมาธิฟังเอาจิตใจจดจ่ออยู่กับตัวเองไม่ต้องไปนึกถึงใครทั้งหมดเรื่องราวต่างๆเรื่องอดีตที่แล้วมาแล้วก็ไม่นึกถึงอนาคตก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันเพราะเรากำลังหายใจอยู่ด้วยลมหายใจเราเนี่ยจะได้สบายใจถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเราจะสงบไม่เป็นจะเป็นคนสงบยากคนปล่อยวางไม่เป็นก็เป็นคนคิดมากมีแต่ปัญหาหัวใจตรงไม่ตกเอาใจไปไว้กับคนอื่นใจของตัวเองแต่ไปขวากไว้กับลูกกับหลานกับบ้านกับเรือนอาการงานกับเรื่องคนอื่นใจของเราแต่ไปขวากไว้คนอื่นมันก็ไม่อยู่กับตัวเองมันก็ไปคิดถึงเขาคิดถึงเขาแต่ก็เลยไม่สบายใจไม่สงบนี่เพราะว่าตัวของตัวเองไม่เป็นตัวเองฉะนั้นเรามาวัดเรามาฝึกใจให้เป็นตัวของตัวเองเพื่อใจเราใส่ใจเราใจเขาใส่ใจเขาใจใครใจมันใจเราสุขก็สุขที่ใจเราใจเราทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจเราใจใครจะทำให้กันได้ไม่ได้สามีภรรยาจะทำให้กันสุขก็ไม่ได้นอกจากตัวเองทำให้เองพ่อแม่พี่น้องต้องทำกันเองฉะนั้นการที่เรามาดูใจของเราเนี่ยดีดีตรงว่าได้รู้จักตัวเองดูตัวเองซะบ้างดูคนอื่นมานานแล้วมีดูผิดๆถูกๆมานานคนอื่นก็ดูเราผิดๆถูกๆแต่ตัวเราเนี่ยจะดูตัวเองถูกดูตัวเองดีดูตัวเองไม่ดีดูตัวเองไม่ดีนะดีแล้วดูถูกแล้วดูตัวเองไม่ดีแล้วก็จะเห็นตัวเองดีพอเห็นไม่ดีแล้วก็คิดจะทำดีเช่นเราทะเลาะกับตัวเองก่อนด่าตัวเองก่อนที่จะไปด่าคนอื่นธรรมะสอนอย่างนั้นทางโลกไม่สอนงั้นด่าคนอื่นให้สบายใจก่อนตัวเองไม่ให้ใครด่านินทาคนอื่นให้หมดก่อนไม่อยากให้ใครนินทาเราเกลียดคนอื่นให้หมดก่อนไม่อยากเกลียดตัวเองไม่อยากให้ใครเกลียดเราเกลียดคนอื่นนี่อยากเกลียดแต่ตัวเองไม่อยากใครเกลียดอยากให้คนอื่นรักเราอิจฉาคนอื่นอิจฉาได้ไม่อยากให้ใครอิจฉาเราชอบอิจฉาคนอื่นเห็นคนอื่นเขาวิตกคนอื่นเขาเป็นทุกข์แล้วเราก็ดีใจทำคนอื่นได้แต่ไม่อยากให้ใครทำเราไม่อยากให้ใครซ้ำเติมเราซ้ำเติมคนอื่นได้แต่ไม่อยากให้ใครซ้ำเติมเราคนเราเนี่ยว่าเห็นแก่ตัวอย่างนั้นเขาจึงว่าธรรมะไม่ใช่เห็นแก่ตัวบางคนมีธรรมะเขาวัดเขาว่าเห็นแก่ตัวแต่ธรรมะเนี่ยเป็นคนใจกว้างไม่เห็นแก่ตัวหรอกใจเขาใส่ใจเราไม่เมื่อเราไม่อยากให้ใครอิจฉาเราเราก็ไม่อิจฉาเขาพอรู้ใจแล้วว่าคนอิจฉากันนี่ไม่ดีถูกอิจฉาแล้วก็เสียใจเราไม่อยากให้ใครอิจฉาเราเลยเมื่อเราปรารถนาอย่างนั้นเราก็รู้ใครๆในโลกนี้ก็ไม่ต้องการให้ใครอิจฉากันเลยทุกคนไม่อยากให้ใครเกลียดเราเลยก็รู้แล้วว่าทุกคนไม่อยากให้ใครเกลียดเราเขาก็ไม่อยากให้ใครเกลียดเขาเขาอยากให้ทุกคนรักเขาให้หมดทั้งโลกเลยรักน้อยก็ไม่พออยากให้รักมากมากอยากเห็นใจเขามากๆเมื่อเรารู้ว่าเขาต้องการอย่างนั้นเราต้องการอย่างนี้ตรงกันแสดงว่าโลกนี้คนเราต้องการตรงกันแต่ว่าใจคนเราไม่ตรงกันตรงที่ว่า
ชอบเอาเปรียบกันชอบอยากได้ดีคนเดียวอยากได้ความสุขคนเดียวแต่ไม่แบ่งความสุขให้แก่โลกเป็นสุขถ้ากลายเป็นคนไม่มีธรรมะก็เป็นคนเห็นแก่ตัวถ้าเราไม่อยากให้ใครเกลียดเราเราก็จะคิดว่าคนอื่นก็คงไม่อยากให้เขาเกลียดเขาเราก็จะไปเกลียดเขาเราอยากคนอื่นรักเราเราก็จะไปเกลียดเขาเราก็จงเมตตาต่อเขาอกเขาอกเราเหมือนกันเราไม่อยากให้เขานินทาเราเขาก็ไม่อยากให้เรานินทาเขาเราก็จะไปนินทากันอย่าไปให้ลายป้ายสีกันเราก็ไม่อยากให้ใครโกรธเราใครเกลียดเราเขาก็ไม่อยากให้ใครโกรธเขาเกลียดเขาแสดงว่าไอ้ความโกรธเกลียดนี่ใครก็ไม่อยากได้ทุกคนปรารถนาความดีหมดเมื่อรู้ว่าอันนี้มันเป็นโทษเป็นทุกข์แล้วเราจะทำกันต่อไปทำไมเราก็จงใช้ธรรมะเข้ามาดับไปเข้ามาอโหสิกรรมเสียมาตัดรอนความไม่ดีในใจกันเสียเขาก็ไม่อยากให้เราด่าเขาเราก็ไม่อยากให้เขาด่าเราเมื่อเรารู้ว่าใครๆก็ไม่อยากให้ใครด่ากันเราก็จะด่าเขาทำไมแต่คนเรามีอคติอย่างหนึ่งไม่อยากให้ใครด่าตัวเองไม่อยากให้ใครอิจฉาตัวเองไม่อยากให้ใครกันแกล้งตัวเองแต่ธรรมะที่จะแก้ใจคนได้บอกว่าต้องด่าตัวเองก่อนต้องด่าตัวเองก่อนต้องนินทาตัวเองก่อนว่าตัวเองไม่ดีตรงไหนที่จะไปว่าคนอื่นไม่ดีติเตียนตัวเองก่อนด่าตัวเองก่อนตักเตือนตัวเองก่อนประณามตัวเองก่อนประณามตัวเองเลวก่อนจึงค่อยประณามคนอื่นเลวคนเรานี่กลัวการประณามตัวเองเลวกลัวเหลือเกินคนอื่นจะประณามเราว่าเป็นคนชาติเลวเราก็เลยรีบประณามคนอื่นให้เลวแต่หารู้ไม่ว่าการประณามคนอื่นนั้นเป็นการกระทำผิดศีลธรรมใครแล้วจะอยากให้ใครประณามใครเมื่อรู้อย่างนั้นพุทธะจึงสอนนะให้ตีตัวเองให้เตือนตัวเองประณามตัวเองอ่ะดีแล้วอะไรที่ไม่ดีมันยังน่าประณามอยู่เช่นวาจาพูดหยาบคายเนี่ยควรจะประณามว่าเราพูดไม่ดีเรานินทาเขาบ่อยๆที่พูดเรื่องไม่ดีให้เขาเนี่ยเราจงประณามตัวเองว่าเราเป็นคนชอบหาเรื่องชาวบ้านเราเห็นคนอื่นเขาดีเราทนไม่ได้เราชอบอิจฉาเขาจงประณามตัวเองว่าใจเราริษยาเขาแล้วหรือเราเป็นคนเลวแล้วหรือใจเราริษยาเขาแล้วหรือเห็นเขาดีแล้วทนไม่ได้หรือกระสับกระส่ายเราจงประณามตัวเองเลยว่าเราไม่ดีเราจึงต้องคิดในแง่ไม่ดีกับคนอื่นเราอยากด่าเขาแสดงว่าใจเราร้ายแล้วไม่ใช่หรือปากเราร้ายแล้วไม่ใช่หรือถ้าเราด่าเรานี่เราจะเลวแค่ไหนให้ประณามตัวเองก่อนตักเตือนตัวเองก่อนติเตียนตัวเองก่อนว่าตัวเองก่อนจึงจะไปมองคนอื่นในแง่ไม่ดีถ้าคนเราทั้งโลกในยึดธรรมะมองมุมกลับมาแล้วก็จกมาส่องหน้าตัวเองเนี่ยเราจะเห็นรูปร่างหน้าตาเราทันทีดีกว่าเรามัวไปมองคนอื่นไปส่องคนอื่นธรรมะมองด้านไหนธรรมะมองเข้าไปที่หน้าตานี่ที่ใจของเราแล้วถ้าเราประณามตัวเองเนี่ยเราจะเป็นคนน่ารักเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนสงบเช่นเราจะด่าเขาเนี่ยเราประณามตัวเองว่าเราก็เลวเหมือนกันถ้าด่าเขาเราก็เลวเหมือนกันเพราะวาจาหยาบคายออกจากปากเราใจเราก็ร้ายเหมือนกันเมื่อเราประณามตัวเองอย่างนั้นก็ไม่กล้าด่าไม่กล้าโกรธไม่กล้าด่าไม่กล้าริษยาไม่กล้านินทาไม่กล้าให้ร้ายไม่กล้าเสียดสีคนอื่นให้เจ็บช้ำน้ำใจรู้ว่าความทุกข์นี่เกิดจากใจเราก็
เกิดความกระด้างเกิดความเกรงเกิดความละอายว่าทำไปแล้วจะเกิดทุกข์ขยับยังชั่งใจไม่ประนามใครไม่ด่าใครไม่นินทาใครไม่ให้ร้ายใครไม่โกรธใครเพราะรู้มันเป็นทุกข์มันไม่ดีแก่ใจตัวเองนี่เนี่ยธรรมะต้องติต้องว่าตัวเองต้องเตือนตัวเองต้องซักฟอกตัวเองถ้าไม่งั้นแล้วเราจะมองคนอยู่ข้างนอกหมดเลยจะมองคนโน้นไม่ดีอย่างนั้นคนนั้นไม่ดีอย่างนี้คนนั้นก็ทำไม่ดีอิจฉากันเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจไม่เห็นคนไหนดีเท่าตัวเองกลายไปยกตัวเองว่าตัวเองดีเอาแค่ผัวเมียอยู่ในบ้านกันเนี่ยเมียก็ว่าผัวว่าตัวเองดีผัวก็ว่าตัวเองดีต่างคนต่างไม่ยอมกันเอาชนะในคำพูดกันเอาชนะในการกระทำมีแง่มีมุมก็นิดหน่อยก็เอาชนะกันก็คิดผิดๆที่ว่าตัวเองดีกว่าสามีตัวเองดีกว่าภรรยาแต่ถ้าเราว่าคนเราไม่ต้องพอกันน้ำพริกกับน้ำยามันต้องเข้ากันได้ต้องพอกันถ้าไม่พอกันมันจะอยู่กันได้ยังไงไม่พอกันมันจะเจอกันได้ไงเหมือนมนุษย์กันเนี่ยมันต้องพอกันมันจึงเกิดมาเป็นมนุษย์จึงมาพบกันจึงต้องมาทะเลาะกันมาด่ามาเข่นฆ่ากันมันพอกันมันมีกรรมพอกันเทวดาก็จะมาทะเลาะกับมนุษย์เขาไม่มากับเราฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็รู้ว่าต้องรู้จักตัวเองว่าตัวเราต้องแก้ตัวเราอย่าไปมองว่าเขาไม่ดีอ๋อใจเราร้อนเองใจเราร้ายเองใจเรามีทิฏฐิมีตัวตนยึดมั่นหรือมั่นมากไปเองเราจึงคิดว่าตัวเองถูกคนเดียวต้องมองตัวเองผิดบ้างสิแต่เราพูดอะไรจริงมันก็ผิดเหมือนกันเวลาเราทำอะไรก็ผิดเหมือนกันไม่ได้ถูกสามีก็จะว่าสามีว่าตัวเองว่าตัวเองก็ผิดเหมือนกันภรรยาจึงเถียงได้ภรรยาก็ต้องว่าตัวเองบกพร่องเหมือนกันสามีจึงว่าได้ถ้ายอมรับความจริงแสดงว่าตัวเองเตือนตัวเองติตัวเองแล้วไม่มีใครติเราเลยจะมีแต่คนชมเราว่าเป็นคนฉลาดเป็นคนสงบเป็นคนน่ารักเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนไม่วู่วามเป็นคนไม่มีทิฏฐิมนะเหมือนผ้าพับไว้คนที่จิตใจไม่สงบคนที่มีตัวตนทิฏฐิมนะเนี่ยเหมือนผ้ายุ่งยุ่งผ้าเนื้อหยาบเลยราคายุ่งผ้าเนื้อหยาบเลยยุ่งด้วยผ้าเนื้อหยาบไปแถมยุ่งราคาก็ไม่ดีด้วยเนี่ยนุ่งห่มก็ไม่ดีใจคนเราก็เหมือนกันในคนที่ไม่ตักเตือนไม่ติเตียนตัวเองก็เหมือนพาอยู่ยุ่งนั่นเองนุ่งห่มมันก็ไม่สวยไม่สะอาดตาจะไปเทียบผ้าราคาดีๆเนื้อเรียบๆนุ่งแล้วสบายคนดูก็สบายคนนุ่งก็สบายคนเราที่จิตใจดีๆที่คอยตักเตือนตัวเองติเตียนตัวเองมองตัวเองก็เหมือนผ้าเรียบร้อยราคาดีเนื้อละเอียดปราณีตสวมใส่ก็สบายไม่ยุ่งฉะนั้นเรียกว่าเราขาดธรรมกันข้อนี้ขาดธรรมที่มองด้านไหนจึงว่าเรามาฝึกสมาธิเนี่ยเราต้องการให้จิตของเราได้รวมไว้ในใจจะได้เห็นใจตัวเองจะได้ว่าอ๋อใจเรานี้ต้องแก้อีกเยอะเลยเนาะแหมเราคิดว่าเราดีคนเดียวเรานึกว่าเรานี่สำคัญคนเดียวไม่เห็นความสำคัญคนอื่นเลยไม่ให้เกียรติคนอื่นลืมมองข้ามคนอื่นไปแต่นี่ใครมามองข้ามเราบ้างเราก็ไม่ชอบใจแหมมันไม่สาเห็นคู่มีความสำคัญเลยไม่ยกย่องกันเลยไม่ให้เกียรติเราก็ไม่ชอบใจที่ใครจะมามองข้ามเรามาหมิ่นเราแต่ทำไมเราชอบมองข้ามคนอื่นในเมื่อเราไม่อยากให้ใครมองข้ามตัวเราเราขาดธรรมที่มองตัวเราทำไมเราชอบนินทาคนอื่นเขาก็ไม่อยากให้นินทาเขา
ลองไปลงคะแนนเสียงถามว่านี่ใครชอบคนนินทาไหมยกมือทุกคนเลยบอกฉันไม่ชอบอ่ะใครชอบให้คนชมไม่ชอบถึงฉันจะไม่บ้าหยอแต่ฉันก็ชอบให้ชมเหมือนกันไม่ชอบให้ติถ้าเป็นอย่างนั้นเราให้คนอื่นติเราดีหรือเราติตัวเราดีแต่เราก็ไม่ชอบติตัวเองเพราะติตัวเองนี่มันละเอียดอ่อนมองยากจังตัวเราเนี่ยมันมองดีไปหมดเลยพูดอะไรก็ดีทำอะไรมันก็ดีเราคิดว่าเราดีหมดเลยแหมเราเนี่ยมันละเอียดอ่อนมองตัวเองไม่ออกแต่มองคนอื่นออกบางคนเนี่ยนะแหมรู้ทันคนหมดบางคนเนี่ยใครพูดอะไรรู้ทันหมดแต่ตัวเองไม่รู้ทันสักทีตัวเองจะพูดจะทำอะไรนี่มีข้อบกพร่องแต่ตัวเองไม่เคยรู้ทันตัวเองเลยโกรธก็ไม่รู้ทันโลภก็ไม่รู้ทันหลงก็ไม่รู้ทันตัวเองไม่เคยรู้ทันแต่ไปรู้ทันคนอื่นเพราะตามันอยู่ข้างนอกตามันมองไปข้างนอกมันไม่มองเข้าข้างในมันก็ไม่เลยเห็นในกายเราไม่เห็นในใจเราดังนั้นเราว่าถ้าเรามามองตัวเองซึ่งมากๆตลอดวันเลยนะติตัวเองให้มากมองตัวเองให้มากด่าตัวเองให้มากเตือนตัวเองให้มากประณามตัวเองให้มากอยู่ว่าอะไรที่ข้อบกพร่องในตัวเรามีเยอะไหมถ้าไม่เยอะคนอื่นเขาคงไม่ว่าเราสิเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถึงว่ามีที่ติในตัวเราเราก็ติเสียให้พอแล้วต่อไปเมื่อเราติตัวเราหมดแล้วนะคนอื่นไม่ติละเหมือนช่างปั้นเนี่ยช่างปั้นย่างช่างเย็บปักถักร้อยช่างหัตถกรรมฝีมือต่างๆอ่ะตัวเองติตัวเองเสียแล้วทำอะไรก็ตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีก็พยายามเติมแต่งให้ดีทำเสร็จแล้วพอรอหลอมเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปออกวางขายไม่มีใครติเลยพอตัวเองติของตัวเองเสร็จแล้วเหมือนก็รอพระสวยๆเนี่ยติซะจนเรียบร้อยแล้วเอาไปตั้งขายไม่มีใครติหรอกมันสวยใครเป็นคนติตัวเราติซะหมดแล้วถ้าไม่มีใครช่วยติก็หาครอบครัวช่วยติหาคนก็คิดช่วยติให้หน่อยชอบให้เขาติแก้ไปตามที่เขาติแล้วเสร็จแล้วมันสวยไม่มีที่ติเลยนี่เราไม่ติตัวเองเราก็ต้องให้คนใกล้เคียงรู้ติว่าเราบกพร่องอะไรช่วยติด้วยนะสามีก็บอกภรรยาให้ฉันเอาบกพร่องอะไรนะเธอช่วยเตือนด้วยนะสามีบอกภรรยาก็พยายามบอกฉันบกพร่องอะไรเธอก็ช่วยเตือนด้วยนะก็อ๋อช่วยเตือนกันแต่นี้ไม่งั้นดิไม่ชอบให้ใครเตือนแล้วโกรธติแล้วโกรธตัวเองก็ไม่ยอมเตือนตัวเองเพราะตัวเองไม่ชอบเตือนตัวเองมองตัวเองดีไปหมดแม้คนอื่นให้เขาเตือนก็ไม่ชอบให้เขาเตือนอีกเกิดความโกรธขึ้นมาอีกถ้าเขาเตือนเราแต่บอกคนนี้นะเธอนะวันนี้เธอไม่ได้แปลงฟันนะตอนเช้าเนี่ยโกรธอีกแล้วแม่มาว่ากูเธอกินข้าวตอนเย็นนอนแล้วไม่ได้แปลงฟันแล้วเอาโกรธอีกแล้วมาหาว่าเราตกกระปลกเอาเตือนไม่ได้จ้ะแล้วไอ้เราไม่เตือนใจโอนี่เรายังไม่ได้แปลงฟันเลยกินข้าวยังไม่ได้แปลงฟันจะนอนเรายังไม่แปลงฟันยังไม่ได้ทำความสะอาดในตัวเราโอตัวเราก็ติตัวเราก่อนถ้าติตัวเราก็ไม่ต้องให้คนอื่นติเราวันนี้แปลงฟันเราก็ยังไม่แปลงกินข้าวแล้วไอ้ฟันปลอมก็ยังไม่ได้ล้างเลยปล่อยฟันปลอมไม่ล้างก็ไม่กลิ่นที่คราวนี้เขามาว่าเนี่ยเธอนี่ปล่อยฟันปลอมไม่ล้างเอาแล้วโกรธอีกแล้วรังเกียจฉันหรือไงล่ะอยู่ก็จะมาตั้งนานมารังเกียจเลยเนี่ยมารังเกียจฟันปลอมไปแล้วเนี่ยการเป็นว่าตัวเราไม่ได้ติตัวเราพอตัวเราไม่ติตัวเราปุ๊บบอกไม่ต้องให้ใครแก้อะไรเราเคยทำเป็นกิจวัตรฟันปลอมล้างก็ต้องล้างให้สะอาด